0: Anta and Ajahn Phai, their poster. So if we can show that on the screen, what their students did, and they can explain what the lesson was about.
1: Okay. Yes. I want to brief on because there are many good points.
0: Okay. Ajahn Leo will first explain what teachers were saying.
2: คือฟังแล้วมันมีประเด็นที่อยากสรุปและอยากให้ทุกคนได้เห็นว่าเราสามารถที่จะทำกิจกรรมในห้องเรียนที่เกี่ยวข้องกับเรื่องของลักษณะของการสอน multi literacy ให้แก่นักเรียนเราอาจารย์จากทั้งนราธิวาสทั้งหัวหินและกรุงเทพได้ให้พอยท์ที่น่าสนใจและกิจกรรมที่พบคือเราจะไม่พูดในส่วนหน้านะคะเราจะพูดในส่วนท้ายที่เป็นเรื่องถึงระดับที่เป็นเรื่องของ critical framing กับ transformed practice ทุกคนก็เสนอกิจกรรมหลากหลายแต่ประเด็นที่เห็นร่วมกันก็คือเปิดโอกาสให้นักเรียนได้คิดนะคะกิจกรรมที่ฟังแล้วก็เรียนก็พยายามที่จะสรุปความก็คืออาจจะเริ่มต้นจากการที่เปิดโอกาสให้เด็กได้มีโอกาสได้อภิปรายแต่กิจกรรมที่การอภิปรายเนี่ยก็มีการเสนอหลายมุมมองที่หนึ่งก็คือการทำคล้ายๆเหมือน panel discussion ก็คือหาประเด็นมาหนึ่งประเด็นแล้วก็แบ่งกลุ่มแล้วก็ให้กลุ่มเป็นตัวแทนเพื่อจะพูดในเรื่องนั้นแต่ในแง่มุมของแต่ละคนนะคะอันนี้ก็เป็นอีกหนึ่งประเด็นที่พบถ้าเป็นประเด็นที่สองก็คือการที่ทางอาจารย์เอมุสาบอกว่าอยากจะให้ more challenging ก็คือให้มีท้าทายขึ้นแทนที่จะหยิบประเด็นที่เป็นประเด็นทั่วๆไปกับยกประเด็นที่มัน extreme คือตรงกันข้ามเลยเพราะว่าเราพบว่าผอ.บอกว่าแม้ว่าอายุเกินภาคบังคับแต่ก็จะให้เรียนถ้าเป็นกลับว่าผอ.ไม่ให้เรียนลักษณะนั้นก็ตั้งสถานการณ์ใหม่เพื่อจะให้นักเรียนได้มีโอกาสคิดมากขึ้นหาทางแก้ปัญหาก็จะเป็นการมุมมองอีกมุมมองหนึ่งซึ่งน่าสนใจนะคะในขณะเดียวกันก็จะเป็นเรื่องของว่าเราจะช่วยสังคมยังไงแล้วก็ในฐานะครูเราจะทำยังทางกรุงเทพก็มีอีกหนึ่งประเด็นก็คือแทนที่จะเป็นเรื่องของการเป็น panel discussion ทางนครสวรรค์ก็เสนอว่าเราอาจจะแบ่งกลุ่มนักเรียนออกมาเป็น3หรือ4ประเด็นในที่นี้อาจารย์ยกมา3ประเด็นว่าประเด็นที่1คือในเรื่องเดียวกันแล้วถ้าสมมุติว่าเราเป็นเด็กคนนั้นเราจะรู้สึกอย่างไรหรือจะทำอย่างไรในประเด็นที่2ก็คือถ้าเราเป็นผอ.เราจะช่วยผอ.อย่างไรแล้วในประเด็นที่3ถ้าเราเป็นครูเราจะจัดการเรียนการสอนอย่างไรในสถานการณ์นั้นซึ่งทั้งหมดนี้ก็น่าสนใจมากเป็นกิจกรรมที่หลากหลายแล้วเราก็คงต้องมาสามารถเลือกเอาเข้ามาใช้นะคะคราวนี้สุดท้ายก็คืออาจารย์คุณเดมอนก็ให้ข้อสังเกตว่าบางทีการเกียรติการของครูก็อาจจะสอนได้ง่ายขึ้นนะคะเพราะว่าเด็กผู้หญิงคนนั้นอยากเรียนWant to learn ไม่ใช่ถูกบังคับให้เรียนเหมือนนักเรียนเราทั่วไปคือ have to learn ค่ะนะคะแล้วต่อไปก็จะเป็นทาสที่เราจะทำเพิ่มเติมมาจากประเด็นตรงนั้นคือจะเอางานที่ทางครูได้ทางอาจารย์ได้ส่งงานผลงานเด็กๆมาให้เราแล้วก็คงจะมีการพูดคุยถึงผลงานเด็กต่อค่ะ
0: Thank you All right so let us ask Ajahn Dan Ajahn Phai about their posterAnd while we put it up on the screen, so the teachers at the other sites and on TV can see what their students did while you explain.
3: Okay, we both from Nakhon Sawan School, Nakhon Sawan, the gateway to the north. We still keep thinking about multi-literacy all the time while teaching English. And we try to find...some more else activities to support our teaching. Mm-hmm. Which activity is the best? Mm. At last, we agree with all of you. The project-based learning is our answer. Yeah, that's all about multi-literacy activities. Mm-hmm. Mm-hmm. Preparing the kids, the student, to the 21st century people,We never know what happened. We may be gone because we too old to learn. I don't know. Because we very old and

0: So could you explain that video a little bit more, how it connects to the poster and the whole project?
1: Okay. For advertisement, they do a poster and a short movie, and the movie is on the school line to invite anybody to join our project. And on that day, they plan to do like the presentation, and we talk about how to use the, like social issue for their work, and they will present that and include the activity like a role play and some skit, something like that. Because we agree that the student behavior today, that we are teacher, we think about their behavior. It's not that we don't like in something. And we try to encourage them how to think positive and do something good. Think good, do good, and feel good, something like that.
0: Or think before they act.
1: Yeah.
0: Too. Right?
1: Yes.
0: That's why we had the action with the dropping of the books. How to be a good citizen? Find out. Yeah. Come to the auditorium.
1: Yeah. Because there are many situations that the people can see on that day. It's just something, just short a movie to show.
0: Oh, it's a teaser. You're teasing us for that video. Thank you. All right. Oh, so it's on next Friday as well, right? So we can't wait to see that the following, or in our last session, what happens, right? All right, thank you. All right, so how were those, the poster and the video, how does that reflect a multi-literacies approach to teaching? This project that they've started. Anyone from any of the sites, how do those two projects so far reflect multi-literacies? Anyone in Huahin or Naratiwat would like to share what they think about that? Even just your opinion, a comment. Or maybe you're doing something similar, or you're thinking of doing something similar. Ah.
2: I get one word, cooperation, cooperate learning among students, and both teacher and student learn together from the project-based learning. Thank you.
0: Thank you. So again, right, cooperating with each other, listening to each other, right? That is active listening, right? Because besides doing something, you have to wait first, right? What is the response? And then we can act appropriately or respond appropriately, right? Cooperative learning. All right. Thank you. Khun Damon would like to add something.
3: I think this is exciting, showing different literacies, because you have visuals and words and actions all working together. And so it's the literacy of the visual, the literacy of the words, and the literacy of action all coming together. So there's multi-literacy.
0: And to add to that, thank you, the students were doing that on their own, right? I think you mentioned in your email that they used Photoshop, right? And it's not just basic reading, writing, but they're actually using internet skills, maybe looking stuff up, what is a good advertisement. They're also applying all the other knowledge that they've gained, acquired, just from looking at different advertisements, and they're creating their own from that. So that, in that sense, is literacy, multi-literacy. When they were doing this, they were using computers. And when they produced it, the video, they have to know how to act, because they've watched so many movies or advertisements, they know how to act already. So multi-literacy in that sense. And also what you mentioned with the 21st century skills, because we'll all be gone, right? And they will still be around. They need to stand up on their own two feet. And then they need to guide and coach the younger generation when they're older. So the continuum of learning in that sense. Thank you. Wow, I'll be quiet now. let's go to another teacher. And Ajahn Apon has something to share. Oh, I'm sorry, Ajahn Leo would like to share first.
4: No, I just want to brief it a bit. Sing ti lao dai na ha jak salup jak gan dis gan apiprai ton ni ka khu leung kong concept ในการของการที่เราประเด็นที่อาจารย์เชต้องการให้อภิปรายคือคลิปวิดีโอกับโปสเตอร์ที่นำมาตรงนี้สองสิ่งนี้มันสะท้อนถึงการมัลติลิเทอเรซีอย่างไรนะคะจากการอภิปรายเราพบว่าคีย์เวิร์ดของมันก็คือcooperative learning ในที่นี้ไม่ใช่นักเรียนกับนักเรียนแต่เป็นระหว่างครูกับนักเรียนนะคะเพราะว่าจากที่ท่านอาจารย์ดารัตและท่านอาจารย์ได้พูดถึงว่าเราทางการจัดการครั้งนี้ครูจะมีหน้าที่แค่เป็นแค่โค้ชนะคะก็ทำให้นึกถึงว่าความจริงคอนเซปต์ของ communicative language teaching อันหนึ่งคือ teacher as a co-learner เหมือนกันครูก็เรียนรู้ไปพร้อมกับเด็กในที่นี้คือเรียนรู้ในสิ่งที่เด็กทำงานซึ่งอาจารย์เชเสริมว่าสกิลที่เขาได้นอกจากตัวที่เป็นเนื้อหาออกมาลึกๆเข้าไปมัลติลิเทอเรซีที่เด็กได้ก็คือเด็กได้ใช้ทักษะการค้นคว้าจากอินเทอร์เน็ตทักษะในการดีไซน์รูปแบบของการนำเสนอซึ่งจำเป็นจะต้องใช้หลายอย่างหลากหลายนะคะสิ่งเหล่านี้ก็นำไปสู่ความคิดสร้างสรรค์ด้วยอันนี้ก็เรียกว่าเป็นมัลติลิเทอเรซีอย่างหนึ่งคุณเดมอนได้เสริมว่าถ้าในแง่ของตัวเนื้อของวิดีโอกับโปสเตอร์สิ่งที่เห็นชัดก็คือมีความหลากหลายไม่ใช่เฉพาะคำคือ words เท่านั้นแต่เป็นวิชวลเป็นสิ่งและเป็นแอคชั่นด้วยคือในมูฟวี่เพราะฉะนั้นจะเห็นว่าการมันจะมีความหลากหลายของรูปแบบเข้ามาเราถึงจะเป็นตัวแทนสิ่งที่เรียกว่า multi literacy นะคะสุดท้ายก็คือที่ท่านได้ปรับมาพูดถึงในแง่ว่าคอนเซปต์อีกอันนึงก็คือการที่เราจะต้องให้นักเรียนของเรายืนอยู่บนขาของตัวเองเพื่อจะเตรียมพร้อมกับการรับในการโลกทศวรรษที่21อันนี้ก็เป็นตัวหนึ่งที่แฝงเข้ามาโดยที่ครูอาจนักเรียนเองก็อาจจะไม่รู้แต่ว่าทาสที่เราให้เนี่ยเป็นการฟอร์สให้เขาเนี่ยต้องใช้ความหลากหลายของทักษะซึ่งเขาจะต้องเอาไปใช้ในชีวิตที่เขาจะต้องเจอต่อไปในอนาคตค่ะ
0: Thank you. All right, so Ajahn Apon would like to share what she did with her class. I think we have some color copies to show in the visualizer as well.
5: Because in my opinion, I think reading from newspaper gets students have a lot of critical thinking, but some short news have not more detail. So students have to use internet.To find out more detail to understanding clearly about the news, such as my student work in group, they use it, when they got 3 or 4 pieces of news, then they find out more detail to support the news from internet. They choose some pictures or some clip video or some YouTube and show in front of the class. Sometimes they. Act as a reporter, newspaper on TV or on TV program, and then they show PowerPoint of the news, and like a TV 360°, they touch the screen and open the news.
0: Oh, like that.
5: Yes, like that. And then they show talk, and this is the first semester for M4, so I told them to conclude in Thai for clearly for.

ค่ะก็จะสรุปสั้นๆในส่วนงานของอาจารย์อาภรณ์นะคะคำถามก็คำถามเดิมว่าสิ่งที่อาจารย์ทำกับนักเรียนเนี่ยมันสะท้อนถึง multi literacy อย่างไรแล้วเดี๋ยวจะขอสรุปภาพรวมๆนะคะก็คือโอกาสที่เด็กจะได้ซึ่งเราจะจำได้ว่า

0: ส่วนหนึ่งที่นักเรียนจะได้ see the world คือไปค้นคว้าจากอินเทอร์เน็ตมาแล้ว understand the world เห็นภาพต่างๆว่าในโลกนี้ในประเด็นของสังคมมีอะไรบ้างโดยที่ไม่รู้ตัวหลังจากนั้นเมื่อทำนำเสนอแล้วก็จะมีการอภิปรายก็เป็นโอกาสที่ให้เขาได้คิดก็คือสิ่งที่เรียกว่า critical thinking จะเข้ามาในส่วนนี้ซึ่งตรงนี้ก็จะมี critical thinking ที่หลากหลายทั้งในแง่ของ culture ของ cultural thinking ของและที่เรียกว่า relevant ทุกอย่างเข้ามาในตัวนี้ก็ขึ้นอยู่กับบริบทว่าสิ่งที่นักเรียนมานำเสนอและครูจะ shape คำถามอย่างไรนะคะทั้งหมดนี้ก็เป็นการขยายจากสิ่งที่เป็นแค่ literacy มาเป็น multi literacy ค่ะ
1: Thank you. Does anyone does any teacher here have work that they brought but didn't email me? Here in Bangkok, Narathiwat or Huahin? Because if not, we will move on to assessment. Lovely. And I think it's actually a good time to move on to this. As we are approaching the end of the session. Oops. All right. So assessment. When it comes to project-based learning, and I just combine the term to project-based multi-literacy, right, as what teachers from the Konsawan were doing, before beginning a project, it's always important to think about the end of the project, right? What do you want to accomplish? And the questions here, some guiding questions for us teachers, and also for the students, right? How will I know if this project is going to be successful, right? We have to start thinking of the measures or the characteristics of this assessment. And how will I measure what they learn? How will I know what they learn? There has to be some kind of way, right? So you can add more questions to this, but it's good when you are creating your own assessment or evaluation for your students to think first of certain questions like this. How will this be successful? How will the students know they're successful? How will I be able to comment and grade them fairly, right, as fairly as possible? So the question now is, for assessment, what can we do? What can assessments do with multi-literacy projects? There are certain, it's not just about grades, right? It's not just about grades. So what can assessment or evaluation do with multi-literacy projects, you think? There are actually a few functions of assessment. So if we go on to the next slide, it's a little bit slow right now. It's also in your handout. There are actually reasons for assessment in multi-literacy projects. And just like at the beginning of this session, I would like you to just pick one of these and discuss it with your partner and explain how this is a function of assessment in multi-literacy projects. Just pick one of those. I hope you can see it in your handout or on the screen. But these are some reasons for assessment in multi-literacy projects. So let's discuss.
0: วันนี้ก็จะเข้ามาสู่เรื่องของการวัดประเมินผลแล้วนะคะอาจารย์เชก็เรสประเด็นขึ้นมา2ประเด็นว่าก่อนที่เราจะให้เด็กทำโปรเจกต์เราก็น่าในฐานะครูก็น่าจะคิดว่าโปรเจกต์นี้จะประสบผลสำเร็จไหมและเราจะวัดยังไงที่จะรู้ว่านักเรียนเราเรียนได้เรียนรู้สิ่งใดสิ่งหนึ่งจากงานของที่เขาทำลงไปนะคะคำถามอันนี้ก็คือเป็นเรื่องของประเด็นที่เกี่ยวข้องระหว่างการวัดประเมินผลกับ multi literacy แล้วเราก็จะมีอาจารย์ก็จะมีประเด็นให้มาหลายประเด็นนะคะในแง่ของบทบาทหรือหน้าที่ของ multi literacy ของ assessment ใน literacy ใน multi literacy projects งานก็คือให้อาจารย์เลือกมาหนึ่งอย่างแล้วก็คุยกันตรงไหนเพื่อจะได้ขยายความส่วนนั้นหรืออาจารย์อาจจะมีอย่างอื่นเพิ่มเติมจากตรงนี้ก็ได้ค่ะ

ธงชาติและเพลงชาติไทยเป็นสัญลักษณ์ของความเป็นไทยเราจงร่วมใจยืนตรงเคารพธงชาติด้วยความภาคภูมิใจในเอกราชและความเสียสละของบรรพบุรุษไทย

0: องทัพเมฆไปพร้อมโจมตีบุ้มบุ้มเดี๋ยวโจมตีมึงตะวันตกแพ้แล้วเฮ้ยกองทัพตะวันตกจะพวกขี้คลาดจะไม่มีทางสู้พวกข้าได้หรอก
1: โถเอ้ยเมฆก็แค่ของเล่นแค่นี้ทำใหม่ก็ได้
0: เราอุตส่าห์สร้างเมืองจำลองตามแบบกรุงศรีอยุธยาทำตั้งหลายชั่วโมง
2: โอ้เมฆรู้จักบ้านเมืองสมัยอยุธยาด้วยเหรอ
0: ครับผมไปเห็นมาโอ้ยในหนังสือประวัติศาสตร์ของคุณปู่นะครับ
2: เก่งมากเลยหลานค้นขวายหาความรู้ด้วยตนเองและนี่มีอะไรบ้างล่ะเล่าให้ปู่ฟังหน่อยสิ
0: อันนี้หัวเมืองชั้นในแล้วก็อันนี้หัวเมืองชั้นนอกหัวเมืองชั้นในก็แบ่งเป็นชั้นเอกโทตรีจัตุวา
2: โอ้ยน่าสนใจแล้วเมฆกับตะวันรู้ไหมว่าทำไมถึงมีการแบ่งกันแบบนั้นน่ะ
0: ทำอะไรน่ะตะวัน
1: ถามได้ก็จะไปดูที่กรุงศรีอยุธยานะสินายน่ะแอบไปคนเดียวใช่ไหมถึงได้รู้เรื่องพวกนี
0: ้เปล่านะเราไม่ได้ไปคนเดียวสักหน่อย
1: ฉันไม่เชื่อต้องไปดูให้เห็นกับตาร
0: อด้วย
3: ลาที่นั่งสันเพชรปราสาทพุทธศักราช2006รัชกาลสมเด็จพระบรมไตรโลกนาถ
0: โอ้ย
1: เอ้ยมาพังสิเมฆนี่เราอยู่ที่ไหนกันเนี่ยและผู้ชายสาวคนนั้นเป็นใคร
4: ตอนนี้สมเด็จพระบรมไตรโลกนาถทรงรวบรวมอาณาจักรสุโขทัยเดิมเข้ากับพระนครศรีอยุธยาเมื่ออาณาเขตบ้านเมืองกว้างขวางขึ้นประชาชนก็หลากหลายเลยต้องมีการปรับเปลี่ยนระบบระเบียบการบริหารราชการแผ่นดินจึงแบ่งเป็นฝ่ายสมุหานายกและฝ่ายสมุหาพระกลาโหม
5: ขอรับ
4: เมื่อข้าเป็นสมุหาพระกลาโหมก็ดูแลฝ่ายทหารอย่างพวกเจ้าทุกคนส่วนฝ่ายพลเรือนของทั้งหัวเมืองชั้นในหัวเมืองชั้นนอกก็ให้สมุหานายกเป็นผู้ดูแลต่อไปนี้ประชาชนทุกคนต้องมีสถานภาพหน้าที่และความรับผิดชอบของตนเองเพื่อความสงบสุขของบ้านเมืองเป็นสำคัญเสียงแมวเลยทำไมในท้องพระโรงมีแมวเจ้าไปดูทีสิ
5: ขอรับ
1: แย่แล้วรีบหนีกันเถอะ
5: อ้าวเด็กๆนี่ขอรับ
4: หรือจะเป็นไส้ศึกรีบไปตามจับตัวมาสอบสวนทุนความบัตรเดี๋ยวนี
5: ้ขอรับ
1: หยันแก้วได้เวลาเปิดประตูมิติหรือยังเฮ้ยทำไมต้องไปเปิดตรงนั้นด้วยเนี่ยหวาดเสียวจัง
0: รีบไปกันเถอะ
5: นี่
4: เฮ้ยหายไปไหนแล้ว
0: เสร็จแล้วทำทำพังอีกละ
2: ดึกแล้วไปนอนได้แล้วเมฆ
0: ครับขอแม่จดบันทึกก่อนแล้วจะรีบเข้านอนนะครับคุณปู
2: ่โอเคฝันดีนั่นเมฆนะปู่ไปบ้างละ
0: ในสมัยอยุธยาพระมหากษัตริย์ทรงปรับปรุงรูปแบบการปกครองเพื่อให้ดูแลประชาชนของพระองค์ได้อย่างทั่วถึงเพิ่งรู้ว่ามีการแบ่งระบบเป็นฝ่ายพลเรือนกับฝ่ายทหารมาตั้งแต่สมัยนั้นแล้วเรามีสมุหากลาโหมและสมุหานายกช่วยทำงานให้กับพระมหากษัตริย์ยาวนานประมาณ400ปีเพราะในหนังสือของคุณปู่บอกว่าการปกครองแบบนี้ใช้ต่อไปจนถึงสมัยรัชกาลที่5

0: ผู้หญิงจะชนะผู้ชายไม่ได้ฮะ
1: ก็
0: ไม่รู้หรอว่าในสมัยก่อนก็มีนักรบที่เป็นผู้หญิงเหมือนกันนะใช่ไหมคะคุณปู
2: ใช่จ้ะ
0: นั่นไงนั่นไงกองทัพของสมเด็จพระสุริโยไทย
2: จึงสะอึกช้างของพระองค์ขวางช้างพระเจ้าแพรพระองค์ทรงรบบนหลังช้างอย่างกล้าหาญ
0: ฮะ

แนวทางการใช้สื่อการเรียนการสอน DLTV ของมูลนิธิการศึกษาทางไกลผ่านดาวเทียมในพระบรมราชูปถัมภ์ 1. สื่อการเรียนการสอนอนุญาตให้ใช้เพื่อการจัดการเรียนการสอนตามการออกอากาศของ DLTV เท่านั้น 2. ห้ามทำซ้ำดัดแปลงหรือเผยแพร่สื่อของ DLTV เพื่อประโยชน์ส่วนตนหรือเพื่อกิจกรรมที่มีลักษณะแสวงหาผลประโยชน์โดยมิได้รับอนุญาตสอบถามข้อมูลเพิ่มเติมได้ที่มูลนิธิการศึกษาทางไกลผ่านดาวเทียมในพระบรมราชูปถัมภ์

0: ใหญ่นะแล้วอันนี้ล่ะ
1: สวัสดีนับหนึ่ง
2: สวัสดี
0: Red Green Yellow
3: นับหนึ่งทำอะไรอยู่หรอ
0: กำลังทำการบ้านวัดความสิ่งของอยู่จ้ะ
4: น่าสนุกจังเลยชวนเพื่อนๆมาช่วยนับหนึ่งวัดความยาวของสิ่งของกันดีกว่า
0: สวัสดีทุกคนมาช่วยนับหนึ่งวัดความยาวสิ่งของด้วยกันไหม
5: ถ้าอย่างนั้นเรามาช่วยกันปรับมือนับเลข1 2 3แล้วชูมือขึ้นให้สุดแขนพร้อมพูดคำว่า Let's go พร้อมกันนะทุกคนพร้อมไหม
6: ถ้าพร้อมแล้วมาปรบมือกัน
1: 1 2

0: 3 Let's go
1: เรามาเริ่มกันเลยนะทุกคนเริ่มจากเราต้องนำไม้บรรทัดไปทาบตามขอบแนวสิ่งของที่จะวัดให้จุดเริ่มต้นของเครื่องวัดหรือเลข0อยู่ปลายสุดด้านหนึ่งของสิ่งที่จะวัดแล้วอ่านความยาวจากตัวเลขบนไม้บรรทัดที่อยู่ปลายสุดอีกด้านหนึ่งของสิ่งของ
2: ถูกต้องนับหนึ่งและทุกคนรู้ไหมว่าหน่วยวัดมาตรฐานของไม้บรรทัดคืออะไร
1: เซนติเมตร
2: เก่งมากทุกคนหน่วยวัดมาตรฐานของไม้บรรทัดคือเซนติเมตรเขียนด้วยตัวย่อซอมอจุดโดยแต่ละช่วงของตัวเลขมีระยะห่างเท่าๆกันช่วงละ1เซนติเมตรและเห็นหน่วยวัดเล็กๆที่อยู่ระหว่างตัวเลขในไม้บรรทัดไหมตรงนั้นแสดงหน่วยวัดความยาวที่เล็กที่สุดเรียกว่ามิลลิเมตรเขียนด้วยตัวย่อมอจุดซึ่ง10มิลลิเมตรมีค่าเท่ากับ1เซนติเมตรนั่นเองเรามาเริ่มวัดสิ่งของกันเถอะ
3: เรามาเริ่มจากวัดความยาวของยางลบกันดีกว่าเพื่อนๆช่วยนับหนึ่งดูสิว่ายางลบยาวเท่าไหร
1: ่ยางลบยาว4เซนติเมตร
2: แล้วกล่องดินสอล่ะยาวเท่าไหร่เพื่อนๆช่วยนับหนึ่งดูสิ
1: กล่องดินสอยาว20เซนติเมตร5มิลลิเมตรจ้ะอยากรู้จังเลยว่าตอนนี้นับหนึ่งโตแค่ไหนแล้วเรามาวัดส่วนสูงกันดีกว่า Red, Green, Yellow ใช้ไม้บรรทัดวัดส่วนสูงให้นับหนึ่งหน่อยเร็ว
3: ไม้บรรทัดมีหน่วยวัดความยาวแค่30เซนติเมตรไม่เหมาะสมที่จะเอามาวัดส่วนสูงของนับหนึ่งหรอกเพื่อนๆทางบ้านรู้ไหมต้องใช้อะไรถูกต้องแล้วเราต้องใช้ที่วัดส่วนสูงซึ่งสามารถวัดได้ถึง200เซนติเมตรเลยนะ
1: อย่างนั้นเพื่อนๆมาช่วยนับหนึ่งวัดส่วนสูงหน่อยนะ
2: เพื่อนๆทุกคนช่วยดูหน่อยสิว่านับหนึ่งสูงเท่าไหร่ถูกต้องนับหนึ่งสูง120เซนติเมตรทุกคนรู้ไหมเราสามารถแปลงหน่วยเซนติเมตรให้เป็นเมตรได้ด้วยนะเพราะ100เซนติเมตรเท่ากับ1เมตรแล้วเราจะแปลงส่วนสูงของนับ1จาก120เซนติเมตรเป็นเมตรได้เท่าไหร่นะนับ1และเพื่อนๆช่วยเยลโล่คิดหน่อย
1: หนึ่งเมตร20เซนติเมตร
2: เก่งมากเลยทุกคน
1: แล้วรอบเอวของนับ1ตอนนี้เท่าไหร่แล้วนะ
4: เราจะใช้อะไรวัดรอบเอวของนับ1ดีนะทุกคนช่วยเลือกหน่อยสายวัดตัวถูกต้องสายวัดตัวใช้วัดส่วนต่างๆของร่างกายซึ่งมีส่วนคงไปตามส่วนต่างๆของร่างกายเช่นใช้วัดตัวบุคคลใช้วัดหุ่นเราจะใช้สายวัดตัวเพราะมีความอ่อนคงงอได้ตามสรีระของสิ่งของที่เราต้องการวัดนั่นเองเดี๋ยวเรามาช่วยกันวัดขนาดรอบเอวของนับ1กันนะเพื่อนๆช่วยกรีนดูสิจ๊ะว่ารอบเอวของนับ1ขนาดเท่าไหร่ 57.5 เซนติเมตรหรือ 57 เซนติเมตร 5 มิลลิเมตร
1: ทุกคนเรามาช่วยกันวัดสิ่งของอย่างอื่นที่อยู่ภายในห้องกันดีกว่าว่าแต่สูงๆทั้งนั้นเลยเราจะใช้อะไรวัดดีนะเพื่อนๆช่วยนับหนึ่งเลือกหน่อยสิจ๊ะตลับเมตรเก่งมากเรามาวัดกันเลยเริ่มจากชั้นวางหนังสือดีกว่าเพื่อนๆช่วยนับหนึ่งดูหน่อยสิจ๊ะว่าชั้นวางหนังสือสูงเท่าไหร่ชั้นวางหนังสือสูง100เซนติเมตรเก่งมากจ้ะเรามาลองวัดระยะจากโต๊ะถึงประตูกันดีกว่าเรดช่วยนับหนึ่งจับปลายตลับเมตรหน่อยจ้ะนับหนึ่งจะเริ่มวัดแล้วนะเพื่อนๆช่วยนับหนึ่งดูหน่อยจ้ะว่าระยะจากโต๊ะถึงประตูยาวเท่าไหร่ความยาวจากโต๊ะถึงประตู300เซนติเมตรหรือ3เมตรนั่นเองขอบคุณทุกคนที่ช่วยนับหนึ่งวัดสิ่งของ

0: แล้วถ้าเราอยากรู้ว่าระยะจากบ้านเราไปตามถนนจนถึงโรงเรียนระยะทางเท่าไหร่เราจะวัดอย่างไรดี
1: เดี๋ยวนี้เรามีเทคโนโลยีที่ทันสมัยเราสามารถเปิดดูระยะทางจากแอปพลิเคชันในมือถือซึ่งแค่ป้อนจุดเริ่มต้นที่เรายืนอยู่และจุดสุดท้ายที่เราจะไปก็สามารถคำนวณระยะทางได้แล้วโดยจะมีหน่วยการวัดระยะทางเป็นกิโลเมตรเขียนด้วยตัวย่อกม.จุดใช้วัดระยะทางจากจุดหนึ่งไปยังอีกจุดหนึ่งแล้วเราสามารถแปลงค่าจากเมตรเป็นกิโลเมตรได้ด้วยคือ 1,000 เมตรเท่ากับ1กิโลเมตรนั่นเอง
0: โอ้โหทันสมัยจริงๆสะดวกรวดเร็วด้วย
2: วันนี้เพื่อนๆทุกคนสุดยอดไปเลยสามารถตอบคำถามไปพร้อมกับนับ1ได้เข็มกลัดรูปไม้บรรทัดยีราฟ1อันสำหรับคนเก่งทุกคนเลย
0: วันนี้สนุกมากๆเลยได้เรียนรู้การใช้เครื่องมือวัดต่างๆและการอ่านค่าเพื่อนๆทุกคนสนุกไหมไว้มาสนุกด้วยกันใหม่นะเพราะคณิตศาสตร์อยู่ทุกที่รอบๆตัวเราเย้

0: ความรู้ทำให้ทุกอย่างเป็นไปได้มหาวิทยาลัยมหิดลปัญญาของแผ่นดิน
1: พลังแสงทะลุมิติ
2: โอ้โหนี่มันนอกโลก
3: พบกับการผจญภัยครั้งสำคัญของ DLTV และของเพื่อนที่ต้องเผชิญกับภัยพิบัติทางธรรมชาติที่ไม่อาจหลีกเลี่ยงได
1: ้พลังแห่งความคิด
3: ทั้งน้ำท่วมน้ำป่าไหลหลากสึนามิพายุไฟป่าภัยแล้งฝุ่น PM 2.5 แผ่นดินถล่มแผ่นดินไหวและอื่นๆอีกมากมายมาเรียนรู้ทำความรู้จักภัยพิบัติทางธรรมชาติประเภทต่างๆและวิธีเอาตัวรอดทั้งก่อนเกิดเหตุระหว่างเกิดเหตุและหลังเกิดเหตุไปพร้อมๆกับ DLTV และผองเพื่อนได้ทางช่อง DLTV หรือเว็บไซต์ www.dltv.ac.th นอกจากนี้ยังมีเนื้อหาแบบอีกด้วยนะเข้าไปดูเข้าไปดาวน์โหลดกันได้เลย

0: ือลบ9ดูคำตอบถูกต้องไหมลบ9ถูกต้องมาดูข้อที่5มั่งลบ4บวก12เหมือนหรือต่างต่างกันวางลบ4เหรียญบวกใส่ไปอีก12ช่วยกันค่ะ2คนต้องช่วยกันนะคะไม่ได้แยกกันทำนะคะหายไปกี่คู่ลูกหายไปกี่คู่หายไป4คู่เหลืออะไรคะเหลือบวกหรือลบ
1: มันบวกไม่บวก
0: เหลือบวกตอบเท่าไหร่ตอบเท่าไหร่บวก8อันนี้บ้างอันนี้บ้างอันนี้เหรียญพอไหม
1: ไม่พอ
0: เริ่มเหรียญไม่พอแล้วคุณให้เริ่มให้โจทย์ยากขึ้นแล้วมองดูโจทย์อย่างเดียวเลยมองดูนึกในใจเลยเหมือนหรือต่างเนี่ยเหมือนหรือต่าง
1: ต่าง
0: อันนี้เป็นเหรียญบวก15เป็นเหรียญบวก9เป็นเหรียญลบให้ทายว่ามันจะหายไปกี่คู่
2: 9
0: คู่แล้วจะเหลือเหรียญอะไรอยู่บนโต๊ะถ้าระวังจริงเหลือเหรียญบวกอยู่กี่เหรียญ
2: 6
0: เหรียญเพราะฉะนั้นข้อนี้ตอบ
2: 6
0: โอเคอ้าวอันนี้บ้างในเมื่อนักเรียนทำได้แล้ววางเหรียญเป็นแล้วใช่ไหมลองดูบ้างอันนี้ลองไม่วางบ้างดิลบ9บวก8หายไปกี่คู
2: ่
0: หายไปกี่คู
2: ่
0: หายไป8คู่เหลืออะไรคะ
2: ล
0: บ1นะคะอันนี้ล่ะลบ4บวกกับลบ12เหมือนหรือต่าง
2: เหม
0: ือนกันเหมือนกันเพราะฉะนั้นเอาเหรียญวางต่อกันจะหายไหม
1: ไม่หาย
0: ไม่หายเพราะฉะนั้นได้เหรียญอะไร
3: ลบ
0: เหรียญลบมีทั้งหมดกี่เหรียญ
2: 16
0: เหรียญเมื่อกี้ครูลืมเฉลยอันนี้ได้ลบ1อันนี้ได้ลบ16มาดูตัวนี้ให้ทายว่าหายไปกี่คู
2: ่
0: 14บวกลบ6หายไป6คู่หายไป6คู่ให้ตอบเท่าไหร่เอ่ยเป็นบวกหรือเป็นลบ
2: เป
0: ็นบวกนะคะตอบบวก8อ้าวอันนี้ล่ะคะหายไหม
2: ไม่หาย
0: ลบ8บวก10บวกด้วยลบ12ไม่หายนะคะเพราะฉะนั้นตอบเท่าไหร่
2: 20
0: ได้ลบ20นะพอเข้าใจยังพอเข้านะคะอ้าวลองดูในนักเรียนจะลองครูสรุปให้เราช่วยกันสรุปออกมาเป็นเพลงดีไหมดีไหมคะนักเรียนเคยได้ยินเพลงน้องพับไหมพัดลมใครๆก็ไม่รักผมขนาดลองน้องพับก่อนหนึ่งรอบใครๆร้องร้องกันรักผมขนาดพัดลมยังสายหน้าเลยเมื่อตะกี้เพิ่งไปหาสามเฉยได้ไหมเคยได้ยินไหมคราวนี้ครูจะร้องเพลงนี้การบวกลบจำนวนเต็มเป็นเพลงน้องพับบ้างนะคะตอนนี้ไม่เรียกน้องพับแล้วเป็นพี่พับของพวกเธอแล้วอายุเยอะแล้วนะคะบวกลบจำนวนเต็มนั้นเรามีละเกณฑ์นี้นาเครื่องหมายเหมือนกันรวมกันเครื่องหมายเหมือนกันรวมกันเครื่องหมายต่างกันหักลบกันนะเครื่องหมายต่างกันหักลบกันนะตรงที่ขีดเส้นใต้ต้อง3ร้องไหวไหมได้ไหมได้เอาพร้อมกัน3 4

0: เก่งมากตบมือตัวเองค่ะจากเนื้อเพลงนี้จากเนื้อเพลงนี้นักเรียนก็จะเห็นเหมือนกับเมื่อกี้ที่เราเรียนถูกไหมจากเหรียญ2หน้าใช่ไหมคะถ้าเครื่องหมายเหมือนกันหรือเหรียญเดียวกันเราก็จะเอามาทำอะไรกันรวมกันถ้าเครื่องหมายต่างกันเราก็จะเอามาทำอะไรหักออกหรือลบออกหรือเราดึงออกถูกไหมคะเพราะฉะนั้นเพลงนี้ก็จะสรุปเนื้อหาเมื่อกี้ของนักเรียนเรียนได้นะคะคราวนี้พอนักเรียนเป็นแล้วลองทำแบบฝึกหัดยากแน่คราวนี้ไม่มีเหรียญให้วางเพราะว่าครูใส่จำนวนเยอะๆลองทำดูอ้าวดูข้อนี้23บวกกับลบ18นั่งทางในดูซินั่งเนี่ยนึกซิว่าเราจะวางเหรียญนี้เราจะหักลบไปหักออกไปกี่เหรียญไม่ต้องลอกโจทย์ลองเขียนจะเลยจะได้ไวได้อะไรหักออกไปกี่เหรียญ18เหรียญถูกไหม18คู่เพราะฉะนั้นเหลืออะไรอยู่บนถ้าเหลือเท่าเราวางเลยเหลืออะไร
1: เหร
0: ีย
1: ญ
0: บวกอยู่กี่เหรียญ
1: 5
0: เหรียญเพราะฉะนั้นตอบข้อนี้ตอบว่า5นะคะเขาหลักเวลาจะตอบถ้าเป็นบวกบอกบวก5เข้าใจไหมคะได้รู้ว่ามันเป็นเหรียญบวกอ้าว45บวกกับลบ43ต่างหรือเหมือนหายไปกี่เหรียญเนี่ย
1: 43
0: เหลืออะไรเนี่ย
1: เหร
0: ีย
1: ญ
0: บวกหรือเหรียญล
1: บ
0: เหลือเท่าไหร่คะตอบ
1: บวก
0: 2เก่งไหมเอาเก่งเลยตอบถูกอ้าวมาดูข้อนี้บ้างเหมือนหรือต่าง
1: เหมือนกัน
0: ลบ28บวกกับลบ12เหมือนกันมีการหักล้างไหม
1: ไม่มี
0: เครื่องหมายเหมือนกันเอามารวมกันได้เท่าไหร
1: ่ลบ4
0: รวมกันยังเป็นลบนะคะรวมกันก็ยังเป็นลบอยู่นะคะโอเคเพราะว่าเราวางเหรียญลบลงไปนะคะได้ลบได้โทษทีครูเฉลยผิดซะแล้วนะคะเอาใหม่ลบเท่าไหร่คะลบ40นะคะต่อไปลบ61บวกกับ52เหมือนหรือต่างเครื่องหมายต่างกันหักลบกันหนาหักลบออกไปกี่คู่ตอบลบอะไร
1: ลบ
0: 9มาดูตัวนี้บ้างเครื่องหมายเหมือนหรือต่างต่างกันหักลบกันใช่ไหมลบไปกี่คู
1: ่
0: 32คู่ให้ทายว่าเหลืออะไรเหลือเหรียญบวกเหรียญลบเหลือเท่าไหร่คะลบ13ต่อไปมาดูตัวนี้65บวกกับลบ34ได้อะไรคะเหมือนหรือต่างหักล้างกันเอาลองคิดที่เหลือเท่าไหร่เริ่มยากขึ้นละ
1: 31
0: ให้ทดได้เลยเหลือเท่าไหร่คะบวกหรือลบ
1: บวก
0: 3อุ้ยมันไม่ไปอ่ะบวก31ใช่ไหมคะอ่ะคอยดูตัวนี้บ้างลบ69บวกกับ78เหมือนหรือต่าง
1: ต่าง
0: หายไปกี่คู่
1: 69
0: คู่เหลือเหรียญอะไร
1: บ
0: วกกี่บวกเท่าไหร่คะ
1: 29
0: ทำไม29น้องนัททำไม29ไปไกลจังน้องนัทน้องนัทต้องตั้งสมาธิดีๆอ้าวต่อไปมาดูตัวนี้บ้างข้อ8ลบ54บวกกับลบ32ได้เหมือนกันไหม
1: เหมือนกัน
0: เอามารวมกันได้เท่าไหร
1: ่ลบ86
0: ลบ86มาดูข้อที่9ข้อที่9คิดในใจเองดิจะตอบเป็นบวกหรือเป็นลบเนี่ยตอบเป็นบวกหรือเป็นลบ
1: บวก
0: ต่างกันใช่ไหมบวกเป็นจำนวนเต็มบวกเพราะบวกมันมากกว่าหายไปกี่คู
1: ่
0: 12คู่เหลืออะไรคะเหลือเท่าไหร่คะ
1: 12
0: ต่อไปดูตัวนี้เหมือนกันหรือต่างกัน
1: เหมือนกัน
0: อ้าวคิดจะตอบว่าอะไรดีเน
1: า
0: ะ ลบเท่าไหร่ลูก
1: ลบ90
0: ลบ90นะคะลบ90ครูเฉลยถูกแล้วคราวนี้เข้าใจเรื่องการบวกลบจำนวนเต็มแล้วยังเข้าใจไหมเข้าใจนักเรียนเมื่อกี้นี้เพลงก็ร้องแล้วเนาะเรียนก็วางแล้วเราเรียนเรื่องการบวกจำนวนเต็มไปนักเรียนลองสรุปสิใครจะสรุปให้ครูฟังได้ว่าจากที่เรียนจากเนื้อเพลงก็แล้วจากเรียนสองหน้าแล้วใครสรุปให้ครูได้ไหนลองยกมือสิเร็วไม่ได้เลยเหรอเร็วสโลชาเนี่ยไม่ยกเรียกเองเลยสโลชาสรุปให้ครูฟังดิคะว่านักเรียนได้ความรู้เรื่องการบวกจำนวนเต็มว่ายังไงยืนเลยดังด้วย
2: ข้อ5เครื่องหมายอันที่เอามารวมกันแล้วก็ถ้าเครื่องหมายต่างกันให้รู้ว่าเครื่องหมายอะไรมากกว่าแล้วก็ตอบตามจำนวนที่มากกว่าค่ะ
0: แล้วเอามาทำอะไรกันนะถ้าจำนวน2จำนวนนั้นน่ะ
2: ถ้าจำนวนเหมือนกันก็มาบวกกัน
0: ถ้าจำนวนต่างกัน

0: ลบกันเอาตรงมือขึ้นค่ะ
1: ถ้าเป็นจำนวนเต็มบวกเหมือนกันให้นำมาบวกกันครับถ้าเป็นจำนวนเต็มที่ไม่เหมือนกันเช่นจำนวนเต็มบวกกับจำนวนเต็มลบให้ดูว่าค่าของจำนวนเต็มอันไหนมากกว่ากันแล้วให้นำมาหักล้างกันครับ
0: และตอบตามเครื่องหมาย
1: ที่มากกว่า
0: จำนวนที
1: ่มากกว่าม
0: ากกว่าถูกไหมคะถูกมาตรงเพื่อนค่ะใครมีความเห็นที่แตกต่างจากเพื่อนมีไหมไม่มีแล้วแสดงว่าคิดเหมือนกันหมดงั้นแสดงว่านักเรียนเข้าใจแล้วนะเรื่องของการบวกจำนวนเต็มนะคะคราวนี้ถ้าสมมุติว่าเวลาถึงเวลานักเรียนทำแบบหักนักเรียนก็ลองนึกภาพว่าเราวางเหรียญตรงนี้เอาความรู้ที่ไปใช้ที่ได้ในวันนี้ไปใช้ในการทำแบบหักหรือไปใช้ในการแก้ปัญหาต่างๆทำได้ไหมได้นะคะงั้นวันนี้ก็สวัสดีค่ะ
2: นักเรียนทั้งหมดเราขอบคุณครับ

วิชาคณิตศาสตร์ระดับชั้นม.4นะครับม.4นี่ก็จะเป็นคณิตศาสตร์ที่ต่อยอดขึ้นมาซึ่งหลักสูตรของคณิตศาสตร์เนี่ยก็จะมีแบ่งด้วยกันทั้งหมด6สาระนะครับสาระเรื่องของจำนวนและการดำเนินการสาระของเรื่องของการวัดเลขาคณิตนะครับพีชคณิตนะครับความน่าจะเป็นการตัดสินใจหรือสถิติแล้วก็เรื่องของทักษะกระบวนการแก้ปัญหานะครับซึ่งระดับชั้นม.ต้นก็จะได้เรียนสาระทั้ง6นี้นะครับแต่พอขึ้นมาม.ปลายเนี่ยเด็กจะได้เรียนเนื้อหาสาระเดิมอีกแต่เนื้อหาจะเข้มข้นและซับซ้อนมากขึ้นนะครับซึ่งปัญหาอย่างหนึ่งก็คือถ้าเด็กมีพื้นฐานขึ้นมาไม่ดีนะครับพอมาเรียนในเนื้อหาที่ซับซ้อนมากขึ้นเนี่ยบางครั้งเนี่ยเนื่องจากความแตกต่างของพื้นฐานของเขานะครับเราจึงต้องมีการปรับพื้นฐานของเด็กก่อนที่จะเริ่มเข้าสู่เนื้อหาม.4การสอนพาราโบลาในชั่วโมงนี้นะครับก็จะเป็นชั่วโมงแรกที่เด็กจะได้รู้จักพาราโบลาอีกครั้งหนึ่งนะครับหลังจากม.ต้นขึ้นมาช่วงแรกนะครับโดยพื้นฐานของคณิตศาสตร์เนี่ยถ้าเป็นการเริ่มเรื่องใหม่เนี่ยครูก็จะเป็นผู้แนะนำนะครับแนะนำว่าสิ่งที่เรียนนี่คืออะไรสิ่งที่เรียนนี่มีลักษณะอย่างไรมีนิยามมีทฤษฎีบทอย่างไรซึ่งส่วนใหญ่เนี่ยจะเริ่มด้วยสิ่งที่นามธรรมพอเป็นนามธรรมเนี่ยเด็กจะไม่เข้าใจไม่เห็นภาพอย่างที่ครูสอนนะครับเพราะฉะนั้นเริ่มต้นเรียนเนี่ยพอเด็กเจออะไรที่รู้สึกซับสนรู้สึกซับซ้อนวุ่นวายมันก็จะผ่านต่อไปว่าหลังจากที่ครูเริ่มมีตัวอย่างพอเขาเริ่มไม่เข้าใจในต้นคาบเนี่ยพอเวลาทำตัวอย่างก็จะเกิดผลปัญหากับเขาซึ่งจะส่งผลให้ในชั่วโมงนี้เขาไม่สามารถที่จะเก็บรายละเอียดของเนื้อหาที่จะเรียนได้นะครับส่วนของผมเองก็จะมีการปรับแทนที่เราจะเริ่มด้วยเนื้อหาเริ่มด้วยสิ่งที่เป็นนามธรรมเราก็เริ่มจากสิ่งที่เด็กจับต้องได้นะครับให้เด็กมีการสร้างข้อคาดการณ์เกิดขึ้นในสิ่งที่เด็กเขาจะได้เรียนวันนั้นสวัสดีนักเรียนทุกคนนะครับนะขอต้อนรับนะครับเข้าสู่วิชาพีแคลคูลัส2นะวันนี้เราจะมีกิจกรรมสนุกกันนะครับและขอบใจนักเรียนด้วยนะครับว่านักเรียนได้เตรียมอุปกรณ์ไว้ให้สำหรับครูเรียบร้อย นะครับถือว่าเราจะได้ไม่ได้เสียเวลาในการเตรียมอุปกรณ์นะครับ

0: ยอดเยี่ยมมากนะลูกวันนี้นะครับครูมีของมาให้นักเรียนดูนี่ดูไหมนี่คืออะไร
1: ล
0: ู
1: กเต๋า
0: ลูกเต๋านะครับลูกเต๋าสองสีเกี่ยวกับพาราโบลาไหม
1: ไม่เกี่ยว
0: ไม่เกี่ยวใช่ไหมไม่เกี่ยวก็คือไม่เกี่ยวนะครับเราก็ไม่ได้มาทำอะไรนะครับระวังที่ก่อนแต่เรามีสิ่งที่เราจะต้องมาดูกันในวันนี้นะครับว่าเราจะมาเรียนรู้กับวันนี้นะครับเรื่องอะไรนะครับเรื่องนี้เดี๋ยวครูจะมีเอกสารหนูใช้ชุดเดิมที่เราเตรียมไว้นะลูกสำหรับกิจกรรมวันนี้นะครับเราจะมีสิ่งหนึ่งนะครับให้นักเรียนได้ศึกษาได้ดูนะครั้งก่อนนะครับครูได้พูดถึงกรวยที่เอาหัวมาชนกันปุ๊บแล้วเราก็เอาระนาบตัดใช่ไหมสิ่งที่เราเห็นนะครับตอนนี้เนี่ยมันระนาบตัดเฉียงใช่ไหมลูกตัดเฉียงด้านข้างซึ่งถ้าเราสังเกตรอยตัดของมันเนี่ยสังเกตดูเป็นรูปอะไรเป็นสิ่งที่เราเคยเรียนมาตอนม .3 เก่งมากนะครับหัวข้อวันนี้นะครับเราจะมาเข้าสู่หัวข้อของพาราโบลานะครับเพื่อมาดูว่าพาราโบลานั้นมีประโยชน์อะไรเกี่ยวข้องกับชีวิตประจำวันหรือไม่นะครับผมขอถามคำถามนิดนึงนักเรียนเคยเห็นพาราโบลาอยู่ในชีวิตประจำวันไหมมีอะไรบ้างมีอะไรบ้างมีอะไรบ้างจานดาวเทียมอ้าวขอตัวแทนเขียนว่าผู้ชายคนหนึ่งแล้วกันอ้าวจิรพัฒน์แล้วกันลูกมาสิที่หนูเคยเห็นออกมาเขียนแล้วสิที่หนูเคยเห็นในชีวิตประจำวันที่เกี่ยวที่มีลักษณะคล้ายพาราโบลามีอะไรบ้างนะครับบางคนอาจจะเคยเห็นบางคนอาจจะยังไม่เคยเห็นขอบคุณมากถ้าจริงๆอีกสักคนดีกว่านะครับอ่ะหนูแล้วกันลูกอารมณ์ที่หนูเคยเห็นเคยเจอหรืออาจจะไปเปิดหนังสือดูแล้วเจอมีอะไรอีกนี่น่าจะเป็นคนชอบขี่ม้านะครับเกือบม้านะเจมอีกสักคนหนึ่งลูกอีกสักคนหนึ่งนะครับเติมออปชั่นพร้อมนะครับรู้กินน้ำนะฮะโอเคนี่คือสิ่งที่เพื่อนเคยเห็นในชีวิตประจำวันนะครับอันนี้หลังตามหลังคานะอันนี้หนังจีนเคยนะครับอันนี้เวลาฝนตกใหม่ๆนะครับอาจจะเห็นนะครับคราวนี้เรามาดูว่าจริงๆแล้วพาราโบลาแฝงอยู่ตรงจุดไหนบ้างนะครับสิ่งที่เราแฝงอยู่นี่เห็นไหมนะครับไม่ว่าจะเป็นรอยไฟฉายนี่จานดาวเทียมตรงเป๊ะเลยนะครับมีสะพานนะมีอีกหลายๆอย่างน้ำพุนะครับหลายๆเรื่องวันนี้เราจะมาศึกษาว่าสิ่งเหล่านี้ที่เกิดขึ้นที่เราเห็นอยู่เนี่ยนะครับมันเกิดจากอะไรมันมีสมการไหมมันเป็นลักษณะอย่างไรนะครับกิจกรรมแรกนะครับกิจกรรมแรกเราจะมาค้นหาพาราโบลานะครับเป็นกิจกรรมสืบสอบนะครับครูมีเอกสารให้นะครับเดี๋ยวเราเอกสารกันไปนะครับอันนี้นี่อันนี้นะครับเราจะแจกแบบสุ่มนี่เราจะแจกแบบสุ่มนะครับจะมีกราฟอยู่6กราฟจะมีสมการอยู่6สมการนะครับเราจะแจกแบบสุ่มไปเรื่อยๆนะครับกาลันทราสลูกรับไปนะครับส่งไปด้านหลังให้พวกลูกส่งไปเลยครับแจกแบบสุ่มนะครับด้านนี้บ้างครับด้านนี้บ้างผมไปด้านหลังอีกคนนึงนะครับแล้วก็ให้ด้านหลังสุดเลยลูกและเรามีสมการนะครับเรามีสมการนะครับอีกชุดหนึ่งซึ่งจะให้กับนักเรียนชายนะครับสมการนี้มาดูกันว่าใครจะได้รับไปบ้างเจมครับเอาละครับ
2: นี่ไง
0: อันนี้นะครับวีรเทพอันนี้นะครับอาชัยวสินโอเคกิจกรรมนี้ไม่ยากนะครับเดี๋ยวขอเชิญนักเรียนหญิงนะครับที่ได้รับพาราโบลาไปลูกเชิญด้านหน้านักเรียนชายที่ได้สมการไปเชิญด้านหน้าเป็นพรีเซนเตอร์นะครับเป็นพรีเซนเตอร์ให้เราเดินไปหน่อยลูกจะได้แ

0: ให้โดนหน้าให้ลิซ่าประทานอีกโอเคแล้วที่เป็นตัวแทนเหล่านี้นะครับเขาต้องทำอะไรลูกแต่จะให้หน้าที่เป็นผู้เบาที่อยู่ข้างในนะครับช่วยจับ
1: คู่ระหว่างสมการกับพาราโบลาทีใครคู่กับคนไหนใครคู่กับใครครูให้เวลาหนู3นาทีจับให้ได้จับให้ได้ใครคู่กับใครเอา A ก่อนนะเอา A ก่อน A คู่กับอะไรลูกมาเพื่อนบอกมาลองมาอยู่ใกล้ๆกันนะครับนี่คู่นี้จริงหรือเปล่าคู่ไหนอีกคู่ไหนอีก
2: คู่ต่อมาเลยค่ะ4ได้ไหม
1: ได้ยินเพื่อนบอกคู่ไหนลองเลือกเลยครับมาคู่กันคู่ไหนอีก
3: ใครนะคะชี
1: มะเขือกับใครลูกไปลองดูซิเพื่อนบอกแล้วไปลูก
4: มะเขือกับเจมแปด
1: มะเขือกับเจมเจมใครอีก
5: บอลกับชาชัย
1: บอลไหมบอลไหมคู่กับใครลูกบอลไหมมาได้มาพูดกันนะครับดูเรื่องมาจะแสงหน่อยก็ได้ลูกจะได้เป็นสองนะใครอีกครับของวสินล่ะวสินสมการของวสินคู่กับใครลูกของวสินคู่กับใครมาคู่กันครับคู่กันและก็คู่สุดท้ายโอเคหนูรู้ได้ยังไงว่าสิ่งเหล่านี้มันคู่กันจริงหนูรู้ได้ยังไงจุดยอดของพาราโบลาใช่ไหมจุดยอดเนี่ยเราเคยเรียนมาตอนม.3แล้วนะครับซึ่งถ้าหนูสังเกตตัวเลขเช่นครูยกตัวอย่างตรงนี้นะครับจุดยอดอยู่ที่จุดอะไรทราบไหม
4: ลบ1
1: ถ้าเราดูจากกราฟเนี่ยจุดยอดคือจุดนี้ถูกไหมลูกลบ1 2นะครับซึ่งมันมีโอกาสใช่ไหมนี่คือการข้อคาดเดานะครับข้อคาดเดาว่าอาจจะมีโอกาสใช่ไหมครับจับคู่มาผมไม่แน่ใจนะว่าทุกอย่างถูกหรือเปล่านะครับเดี๋ยวเราจะมาดูเฉลยกันอีกทีหนึ่งนะครับจำไว้ให้ดีนะครับใครคู่กับใครนะครับก็เราติดตามดูต่อไปว่าเขาจะเป็นเนื้อคู่กันหรือเปล่า ในอนาคตนะครับขอบคุณพรีเซนเตอร์ของเรามากทุกคนนะครับอันนี้เกิดจากเพื่อนจับคู่ให้นะครับปรบมือให้เพื่อนหน่อยลูกขอบคุณมากเชิญเข้าประจำที่ได้นะครับอันนี้กิจกรรมต่อไปนะครับเราจะมาเฉลยเมื่อสักครู่นี้นะครับว่าเขาเป็นเนื้อคู่กันจริงหรือไม่นะครูก็มีใบงานนะครับที่จะให้หนูได้ลองจับนะให้หนูส่งต่อไปด้านหลังนะลูกหนูส่งไปด้านหลังได้เลยนะครับแยกกันไปคนละ1แผ่นใครได้แล้วเขียนชื่อแล้วลองดูว่าเมื่อสักครู่นี้กระจายนะลูกกระจายส่งต่อไปเลยนะครับ
6: เขื่อ

อันนี้ได้เอกสารไปแล้วนะครับลองซิเมื่อกี้นี้ที่หนูจับคู่ให้กับเพื่อนลองจับคู่สิครับว่ากราฟดังกล่าวนั้นคู่กันยังไงบ้างมีกราฟอะไรคู่กับกราฟอะไรครูให้เวลาสักประมาณ5นาทีนะน่าจะเรียบร้อย

0: การค้นสืบค้นของหนูเนี่ยนะครับมันถูกต้องหรือไม่ถูกต้อง
1: คือการที่ให้เด็กได้ออกมาถือแผ่นกราฟของพาราโบลานะครับแล้วก็เรื่องของสมการเนี่ยให้เด็กได้จับคู่เนี่ยอย่างหนึ่งก็คือเป็นเรื่องของการเรียนผู้เรียนเป็นสำคัญนะครับการให้ชั้นเรียนมีส่วนร่วมนะครับทุกคนในชั้นเรียนได้มีโอกาสออกมามีส่วนร่วมพอเขารู้สึกว่าเขาเป็นส่วนหนึ่งในห้องเรียนแล้วเนี่ยเวลาเรามีกิจกรรมอะไรก็ตามหรือการเรียนการสอนเนี่ยมันจะง่ายขึ้นสำหรับการให้เด็กสร้างข้อคาดการณ์ก่อนนี่นะครับมันเป็นเบื้องต้นของกิจกรรมเรื่องของการสืบสอบนะครับซึ่งเด็กจะต้องคิดก่อนว่าสิ่งที่เราเห็นเนี่ยจากกิจกรรมเนี่ยว่าทำไมมันถึงสัมพันธ์กันคู่กันเพราะอะไรนะครับเมื่อเด็กมีคำถามในใจแล้วเนี่ยเขาก็จะรู้สึกว่าเฮ้ยมันต้องหาคำตอบนะครับแล้วก็จะโยงกิจกรรมนี้เข้าสู่เรื่องของการเรียนเนื้อหาในส่วนต่อไป

0: สำหรับการสอนพาราโบลาในชั่วโมงนี้นะครับในต้นชั่วโมงเนี่ยเราจะได้ให้เขาได้เรียนรู้โดยการสร้างข้อคาดการณ์พอหลังจากนั้นเด็กก็จะได้เรียนเนื้อหาซึ่งในส่วนของสมาธิของนักเรียนเนี่ยเท่าที่ครูได้เห็นก็คือเด็กจะมีสมาธิอยู่ในช่วงประมาณสัก 20-30 นาทีแรกเพราะในช่วงแรกเนี่ยเราจะได้ให้เขาได้เรียนรู้เกี่ยวกับเนื้อหาเรื่องของนิยามของพาราโบลานะครับเรื่องของสมการพาราโบลาเรื่องของส่วนประกอบต่างๆของพาราโบลานะครับและหลังจากนั้นเนี่ยเราก็จะเอาความรู้ที่นักเรียนได้เรียนรู้นะครับมาใช้ในการแก้โจทย์ปัญหา
1: เราจะมาเฉลยเมื่อสักครู่นี้นะครับว่าเขาเป็นเนื้อคู่กันจริงหรือไม่นะครูก็มีใบงานนะครับที่จะให้หนูได้ลองจับนะให้หนูส่งต่อไปด้านหลังนะลูกหนูส่งไปด้านหลังได้เลยนะครับแยกกันไปคนละ1แผ่นลองจับคู่สิครับว่ากราฟดังกล่าวนั้นคู่กันยังไงบ้างมีกราฟอะไรคู่กับกราฟอะไรเราจะลองมาตรวจสอบนะว่าข้อคาดการณ์หรือการค้นสืบค้นของหนูเนี่ยนะครับมันถูกต้องหรือไม่ถูกต้อง x กำลัง2เท่ากับ 8y คู่กับกราฟข้อใด
2: f
1: ข้อ f นะครับโอเคดีมากข้อต่อไป y กำลัง2เท่ากับ -10x
2: 4
1: ข้อ c ข้อ3 y ลบ2ทั้งหมดกำลัง2เท่ากับ -3 คูณกับ x + c ข
3: ้
1: อ
3: b
1: ข้อ c พอเดาได้ไหมนะครับเราดูจากสังเกตจากอะไรเดี๋ยวเรามาดูกันต่อไปข้อ5
2: b
1: และข้อ6
2: a
1: โอเครู้สังเกตจากตรงไหนถึงจับคู่ได้ลูกสังเกตจากอะไร
2: จุดยอด
1: สังเกตจากจุดยอดจุดหนึ่งใช่ไหมครับนี่คือสิ่งที่เราสังเกตเห็นชัดๆนะครับทีนี้เราจะมาดูต่อว่าสมการเหล่านี้เนี่ยเมื่อมันดูเป็นภาพใหญ่ๆแล้วเนี่ยมันคืออะไรบ้างนะครับเราเป็นพาราโบลานะครับซึ่งความหมายของพาราโบลาเนี่ยมาช่วยกันแปลหน่อยลูกคืออะไรครับ
4: เซตของจุดเซตของจุดทั้งหมด
1: เซตของจุดทุกจุด xy บนไหน
4: บนระนาบ
1: และเป็นไงลูกมีระยะทางเป็นไง
4: เท่ากันจากเส้น
1: ไดเรกติกนะครับเส้นคงที่ไปยังเส้น
4: โฟกัส
1: นะครับแต่โฟกัสจุดนั้นต้องไม่อยู่บนเส้นตรงไดเรกติกส่วนประกอบสำคัญของพาราโบลาถ้าดูจากภาพหนูคิดว่ามีอะไรบ้างลูก
5: จุดโฟกัส
1: มีโฟกัสใช่ไหมจุดคงที่มีอะไรอีก
4: ยอด
1: มีจุดยอดมีอะไรอีก
4: ไดเรกติก
1: มีไดเรกติกมีอะไรอีกไหมเส้นที่มันแบ่งพาราโบลาครึ่งๆพอดีแกนสมมาตรนะครับแกนสมมาตรนะอันนี้เรามาดูต่อว่าสมการที่หนูคาดเดาไว้เมื่อแต่ตอนต้นน่ะเมื่อมันจำแนกไปแล้วเนี่ยมันได้อยู่กี่แบบนะครับสังเกตมีสมการอยู่2แบบมีกราฟอยู่2แบบแบบแรกก่อนเลยลูก x ลบ h กำลัง2เท่ากับ 4py ลบ k เป็นลักษณะไหนคิดว่าซ้ายหรือขวา
3: ซ้าย
1: หรือขวา
3: ซ้าย
1: นี่ไงมีอยู่แล้วลืมดูเปล่าตรงนี้นะครับนี่ชื่ออยู่แล้วสมการนี้ก็จะเป็นลักษณะของสมการที่เป็นพาราโบลาหงายใช่ไหมลูกแต่มันมีอยู่ตัวนึงถ้าค่า p ของเราในสูตรมันติดลบสมการตัวนี้จะเปลี่ยนใหม่เป็นลักษณะความลงดีมากอีกตัวนึงก็เดาได้ง่ายเลยก็คือเป็นลักษณะของอะไรลูกตะแคงซ้ายแต่ถ้า p เป็นลบมันก็จะมาตะแคงขวานะครับนี่คือสมการหลักๆนะอันนี้เดี๋ยวครูจะทบทวนให้ดูอยู่เรื่อยๆนะครับอันนี้เป็นโจทย์เสริมนะครับให้หนูทำด้านหลังของเอกสารใบแรกที่ครูให้ก็ได้ลูกนะครับเดี๋ยวจะสุ่มผู้โชคดีนะครับผู้โชคดีว่ามีใครบ้างกูจะให้ทำเทียบกับด้านข้างนะครับแล้วมาดูเฉลยไปพร้อมๆกันอ่ะคนแรกบรรทัดแรกลูกบรรทัดแรกกูจะขึ้นให้ก่อนก็คือเราต้องมีสมการเริ่มต้นใช่ไหมเป็นสมการออริจินอลนะครับเริ่มต้นตัวแรกโจทย์ให้หาอะไรบ้างเอ่ย
5: ยอด
1: จดให้หาจุดยอดอะไรอีก
5: โฟกัส
1: โฟกัสอะไรอีกลูก
5: เส้นไดเรกติก
1: ไดเรกติกดีมากและต้องทำอะไรด้วย
5: วาดกราฟ
1: วาดกราฟนะครับแต่ส่วนของกราฟเนี่ยเดี๋ยวครูจะช่วยนะครับจะช่วยเขียนให้ในส่วนของกราฟนะครับอ่ะคนแรกมาเขียนบรรทัดแรกให้ครูด้วยนะครับคนแรกชาติชายแล้วกันชาติชายมาเขียนบรรทัดแรกลูกจะทำอย่างไรกับบรรทัดแรกดีเดี๋ยวครูจะมีเทียบเคียงให้ดูด้วยนะครับว่าชาติชายได้ทำถูกตามขั้นตอนหรือเปล่าคนละบรรทัดลูกบรรทัดแรกอันนี้แยกมาอันนี้แยกมาด้วยก็ได้ครับนี้มาด้วยก็ได้ลูกเอาบวก5มาทางนี้ด้วยก็ได้จะได้ทำเป็นกำลัง2สมดุลได้แค่นี้พอบรรทัดเดียวพอบรรทัดเดียวพอโอเคขอบคุณมากมาดูซิว่าสิ่งที่ชาติชายเขียนนะครับใช้ได้ไหมงานใช้ได้ไหมและคนต่อไปบรรทัดต่อไปเตรียมตัวนะลูกบรรทัดต่อไปนะครับเป็นพัชรพงศ์บรรทัดนี้นะครับเราเขียนให้ก่อนเป็นสมการรูปของพาราโบลานะครับนี่บรรทัดแรกตรงนะครับบรรทัดแรกตรงนะครับบรรทัดที่สองพัชรพงศ์ต่อเลยลูกด้านข้างครับด้านบรรทัดถัดมาเราจะมาช่วยกันในห้องลูกช่วยกันแก้ปัญหาโจทย์ข้อนี้ด้วยกันอันนี้เขาเพิ่งย้ายไป
6: อ้าวเดี๋ยวต้องทำเป็นกำลังสองสมดุลทำเป็นกำลังสองสมดุลต่อที่อะไรกันไหนบวกเข้าไปเลยว่าหนูบวกด้วยตัวอะไรบวกด้วยอะไรดีหน้ากำลังสองบวกสองหน้าหลังหน้ากำลังสองหรือเปล่ากำลังสองด้วยอันนี้บวกครั้งนี้ก็ต้องบวกลืมห้าไปต้องใส่ลบห้าไปลบห้าแล้วบวกด้วยสามกำลังสองโอเค
1: อันนี้เพื่อนจัดมากำลังสองสมบูรณ์นะครับมาดูซิว่าถูกหรือไม่โอเคสามกำลังสองเท่ากับเก้าตรงนะครับอันนี้เขาเรียกว่าจัดในรูปของกำลังสองสมบูรณ์คนต่อไปเปลี่ยนเป็นนักเรียนหญิงมากดีกว่าเป็นสิริพัฒน์สิริพัฒน์มาต่อเลยลูกบรรทัดต่อไปคิดว่าน่าจะเป็นอะไรเชิญนะครับจับตรงนี้นะเราน่าจะต้องพยายามจัดฟอร์มนะครับให้อยู่ในรูปของสมการมาตรฐานให้ได้โอเคขอบคุณมากครับมาดูนะครับว่าที่ศิริพัฒน์ทำนั้นใช่หรือไม่ตรงเป๊ะนะครับตรงนี้นะครับเพื่อนเขาจัดไปรูปกำลังสองสมบูรณ์เรียบร้อยแล้วด้วยนะมาคิดต่อบรรทัดต่อไปบรรทัดต่อไปจะทำอย่างไรบรรทัดต่อไปทำไงดีลูกดึงลบสี่ออกมาอันนี้นะครับนี่จากที่เพื่อนทำมาถึงจุดนั้นนะครับครูทำดูต่อให้นะครับตรงนี้ดึงลบสี่ออกมาแล้วหนูก็จะจัดฟอร์มใหม่นะครับให้เป็นฟอร์ม

0: หยุดย่อ
1: นะเหมาเลยไหมลูกคนเดียวเลย3อันเลยกูเชื่อมั่นว่ากูทำได้นะครับ Vertex Focus Dialectic นะครับตอนนี้หนูรู้ค่า P แล้วข้างในลองตรวจสอบนะลูกว่าสิ่งที่เพื่อนเขียนนั้นนะใช่ไหมนะครับเราจะช่วยกันตรวจสอบแล้วก็ Dialectic นะครับโอเคขอบคุณมากให้เรียนลองตรวจสอบดูลูกมีจุดมีจุดแก้ไขไหมเอาดูเวอร์เทกก่อนครับเวอร์เทกจุดยอดถูกไหมลูกจุดยอดจุดยอดต้องเป็นอะไรอันนี้ h อันนี้ k ใช่ไหมลูกเพราะฉะนั้นจุดยอด s ถูกแต่ k ยังไม่ใช่แต่ k มาแก้ไขนิดนึงครับได้ป่ะ k ต้องเป็นอะไรเป็น1นะครับเป็น1อาจจะเก็ตมาแก้ไขนิดนึงลูกไม่เป็นไรเราช่วยกันตรวจสอบได้นะครับช่วยกันตรวจสอบแก้ไขได้มาแก้ไขได้จะได้เลขหนูต้องเป็นสมการลูกใช่ต้องเป็นไวน์ถูกกันหนูลบอันนี้ออกไปเลยไวน์เท่ากับเท่าไหร่ k k เป็น2ใช่ไหม p เป็น2ลบ p
2: อ
1: ัน
2: น
1: ี
2: ้ถูกแล้วค่ะ k เป็น1
1: อ๋อ k เป็น1อันนี้ก็ต้องลบออกศูนย์อ่ะตรวจสอบอีกครั้งหนึ่งใช่ไหมได้ไหมลูกตอนนี้ช่วยกันนะครับเราใครจะมาแก้ให้ถูกต้องมาดูจุดตรงไหนผิดมาแก้ให้ถูกต้องได้ไร
3: วาย
1: วาย
3: วายตอนส
1: องตอนสองอ่ะประมาณเท่าไหร่มาแก้ไขมีจุดไหนบ้างที่เราดูสังเกตสูตรด้านหน้าเลยลูกเป็น0สลับกันเป็น2โอเคขอบคุณมากถูกไปยังตรงนี้ถูกแล้วนะครับสังเกตนะลูก HK ก็คือตัวนี้นะครับตัวนี้ก็คือค่าของ H ตัวนี้ก็คือค่าของ K ลบ3 1ถูกต้องจากนั้นโฟกัสหาได้จากเอา K บวกด้วย P K หนูเป็น1บวกด้วย P P มันติดลบถูกปะติดลบ1อยู่บวกกันนะครับก็กลายเป็น0ลบ p p ติดลบ1เป็นยังไงเครื่องหมายเปลี่ยนใช่ไหมลูกเป็น1บวก1นะครับ k ก็จะได้เป็น2นะครับ y เท่ากับ2ได้ติดโอเคอ่ะลบนะครับนี่เรามาดูกราฟครูเขียนให้เมื่อสักครู่นี้นี่ถ้าเราไปเขียนกราฟนะครับเราจะได้กราฟลักษณะนี้ลูกมีจุดยอดอยู่นี่มีโฟกัสอยู่ตรงนี้แล้วก็มีสมการไดเรกติกเป็น y เท่ากับ2นะครับอันนี้ต้องระวังนะต้องระวัง
4: สำหรับผลดีของวิธีที่เราให้นักเรียนออกมามีส่วนร่วมในการทำนะครับอย่างแรกก็คือว่าเด็กเนี่ยจะมีสมาธิกับการทำแบบฝึกหัดหรือทำตัวอย่างนะครับที่ครูเริ่มที่สอนนะครับเพราะว่าเด็กเนี่ยจะต้องมีสมาธิดูแล้วว่าถ้าสมมติว่าเราถูกเรียกเนี่ยเราออกไปทำไม่ได้ทำยังไงดีนะครับเพราะฉะนั้นเด็กจะต้องมีสมาธิกับการดูในจุดนั้นนะครับหรือว่าเพื่อเด็กที่เขาสนใจเด็กที่เขาอยากรู้เนี่ยเขาก็จะรอออกมาเฉลยด้วยตัวเขาเองหรือไม่เขาก็อาจจะรอเอ๊ะมีเพื่อนคนไหนที่จะออกไปเพราะฉะนั้นกิจกรรมในส่วนนี้เนี่ยเด็กจะเริ่มมีส่วนร่วมในชั้นเรียนมากขึ้นแทนที่ครูจะเป็นคนเขียนอย่างเดียวนะครับแต่นี้เราให้เด็กในการตรวจสอบเพื่อนช่วยกันนะครับว่าสิ่งที่เพื่อนเฉลยบนกระดานนั้นมันถูกต้องไหมหรือมันไม่ถูกต้องเพราะอะไรเพราะฉะนั้นมันจะมีการแลกเปลี่ยนความคิดเห็นระหว่างเพื่อนนักเรียนกันระหว่างครูกับนักเรียนและในช่วงท้ายเนี่ยในช่วงแทนที่เราจะปกติเราจะทำแบบฝึกหัดกันในช่วงท้ายมีการเปลี่ยนกิจกรรมนะครับให้เด็กมีส่วนร่วมโดยการจัดเป็นเกมแข่งขันขึ้นมาเป็นเกมทัวร์นาเมนต์

การสอน DLTV ของมูลนิธิการศึกษาทางไกลผ่านดาวเทียมในพระบรมราชูปถัมภ์ 1. สื่อการเรียนการสอนอนุญาตให้ใช้เพื่อการจัดการเรียนการสอนตามการออกอากาศของ DLTV เท่านั้น 2. ห้ามทำซ้ำดัดแปลงหรือเผยแพร่สื่อของ DLTV เพื่อประโยชน์ส่วนตนหรือเพื่อกิจกรรมที่มีลักษณะแสวงหาผลประโยชน์โดยไม่ได้รับอนุญาตสอบถามข้อมูลเพิ่มเติมได้ที่มูลนิธิการศึกษาทางไกลผ่านดาวเทียมในพระบรมราชูปถัมภ์

0: เห็นแค่ดวงสองดวงเองที่สำคัญไม่ใช่ฝนดาวตกด้วย
1: แล้วคุณครูบอกว่าฝนดาวตกจะเริ่มตอนกี่โมงหรอวิดดี
0: ้คุณครูบอกว่าให้มองไปทางทิศตะวันออกเหนือขอบฟ้าตอนสองทุ่มครับแต่ผมรอดูมานานแล้วแทบจะไม่เห็นฝนดาวตกเลย
1: การดูดาวถ้าอยากเห็นดาวชัดๆข้อแรกเราจะต้องดูดาวในสถานที่ที่ไม่มีแสงสว่างมารบกวนเช่นถ้าบ้านเราอยู่ในเมืองมีแสงส่องสว่างเราจะมีโอกาสมองเห็นดวงดาวได้ยากฉะนั้นคนต่างจังหวัดที่อยู่ในพื้นที่ชนบทอยู่ในที่ไม่มีแสงมารบกวนก็จะเห็นดาวได้ชัดกว่าคนในเมืองที่สำคัญต้องไม่มีอะไรบังสายตาและไม่มีเมฆด้วยนะ
0: ผมอยากดูฝนดาวตกและอยากรู้จักดาวต่างๆแปลว่าเราต้องไปดูดาวในที่ท้องฟ้ามืดงั้นพี่แว่นพาผมไปดูดาวได้ใช่ไหม
1: ได้สิเดี๋ยวพี่แว่นจะพาวิตตี้ไปดูดาวในสถานที่ที่มีพื้นที่โล่งและมีท้องฟ้ามืดวันนี้พี่แว่นจะพาทุกคนไปดูดาวที่มหาวิทยาลัยมหิดลวิทยาเขตกาญจนบุรีแต่น้องๆอยากไปดูดาวต้องให้คุณพ่อคุณแม่พาไปด้วยนะอย่าออกจากบ้านคนเดียวมันอันตรายนอกจากนั้นเราต้องรู้จักทิศด้วยนั่นก็คือทิศเหนือทิศใต้ทิศตะวันออกและทิศตะวันตกโดยเราจะดูทิศจากเข็มทิศหรือถ้าไม่มีเข็มทิศก็ดูจากดาวเหนือก็ได้ครับเพื่อเราจะได้ดูตำแหน่งของดวงดาวและถ้าให้ดีมีแผนที่ดูดาวก็จะช่วยทำให้เราดูดาวได้ง่ายขึ้นโอเคพร้อมแล้วเราจะไปดูดวงดาวบนท้องฟ้ามีอะไรให้เราดูบ้างพร้อมหรือยังไปกันเลย

0: มาถึงช่วงนี้เป็นช่วงหนึ่งคำถามกับพี่แว่นพี่จะถามน้องๆเกี่ยวกับความรู้ที่ได้ในวันนี้พี่แว่นจะถามแล้วน้องๆก็ตอบกันนะครับวันนี้พี่แว่นจะถามว่าอุปกรณ์ใดใช้ในการบอกทิศทางของการดูดวงดาวข้อ A เข็มทิศข้อ B เข็มเย็บผ้าพี่แว่นจะให้เวลาน้องๆ5วินาทีเมื่อเวลาหมดน้องๆต้องพูดคำตอบพร้อมๆกันนะ5 4 3 2 1คำตอบคืออะไรคำตอบที่ถูกต้องคือข้อ A เข็มทิศแต่ถ้าน้องๆไปดูดวงดาวแล้วไม่มีเข็มทิศก็สามารถดูดาวเหนือเพื่อเป็นการดูทิศทางตำแหน่งของดวงดาวได้
1: วันนี้วิดดี้และพี่วันขอตัวลาไปก่อนนะ

0: อาหารมิใช่เป็นเพียงอาหารเพื่อดำรงชีวิตเท่านั้นหากแต่เป็นงานศิลป์ที่หลอมรวมวัฒนธรรมประวัติศาสตร์วิถีชีวิตและความงดงามของแต่ละชนชาติไว้ในสำรับอาหารไทยก็เช่นกันตั้งแต่สมัยกรุงศรีอยุธยาจวบจนรัตนโกสินทร์อาหารชาววังถูกปรุงด้วยความละเมียดละไมใช้วัตถุดิบพื้นถิ่นมารังสรรค์อย่างพิถีพิถันพร้อมจัดวางลงในสำรับอย่างมีแบบแผนงดงามนำเสนอในถ้วยเบญจรงค์ลายดอกไม้ทุกอย่างล้วนมีความหมายและเรื่องราว
1: และนี่คือการเดินทางเพื่อให้คุณได้รู้จักไทยในแบบที่คุณไม่เคยรู้จักมาก่อนเสน่ห์อาหารไทย
2: Delicious
3: ว้าว
2: Look so อร่อยมากมาก
3: วิ่งนี่อะไร
2: โอ้น้ำพริกกะปิของปอดของเอมิลี
3: ่
2: ชอบมากเลย
3: เอมิลี่ชิมเลย
2: โอ้ชอบแบบว่าที่เขาทำ
3: แกะสลัก
2: แกะสลัก
3: มาสวยเลย
2: โอ้สวยมาก
3: อร
2: ่
3: อย
2: หนึ่งสองสาม
1: cheers
2: วันลาบชอบรสชาติไทยนะเพราะว่ารสชาติของไทยมีแบบเค็มเปรี้ยวหวาน
1: เอมิลี่ชอบเมนูไหนบ้างคะ
2: อาจจะต้องเป็นกะปิค่ะเพราะว่าเอมิลี่เป็นคนที่ชอบกินกะปิอยู่แล้วแล้วก็ที่นี้มันอร่อยอร่อยมากค่ะ
1: ฉันคิดว่าอาหารไทยเนี่ยมีเสน่ห์อะไรบ้างคะ
2: คิดว่าอาหารไทยไม่ใช่แค่อาหารแต่ว่ามันแบบวัฒนธรรมของประเทศไทยด้วยค่ะเวลาเอมิลี่มาครั้งแรกเอมิลี่รู้สึกว่าคนไทยเขากินแล้วก็คุยไปด้วยมันไม่ใช่แค่กินอย่างเดียวนะใช่เพราะว่าประเทศของเอมิลี่เราจะกินเพื่อให้อิ่มไม่ใช่เหมือนที่คนไทยทำใช่อันนี้ทำให้เอมิลี่แบบรู้สึกฟูใช่ค่ะ
4: ก็คืออย่างแรกเลยคืออยากให้เขาได้สัมผัสรสชาติที่เป็นดั้งเดิมจริงๆของอาหารไทยเลยนะคะแล้วก็ที่สำคัญคือให้ทานอาหารแล้วมีประโยชน์ต่อร่างกายสุขภาพดีนะคะเพราะอาหารไทยมีเสน่ห์และเรื่องราวเสน่ห์อาหารไทยไทยริเชียสค่ะ
0: หลายคนรู้จักอาหารไทยจากรถเข็นริมทางหรือร้านดังที่ต่อคิวยาวเหยียดแต่น้อยคนนักที่จะรู้ว่ารสชาติของอาหารไทยยังถูกนำไปเผยแพร่และต่อยอดในสถานที่ที่เราคาดไม่ถึงที่ที่เรากำลังมุ่งหน้าไปตอนนี้ไม่ใช่แค่ห้องเรียนธรรมดานะคะแต่คือห้องเรียนที่สอนให้เข้าใจวัฒนธรรมไทยผ่านทุกคำที่ลิ้มรสที่ธรรมศาสตร์อาหารไทยไม่ใช่เมนูแต่คือเครื่องมือในการเชื่อมต่อใจผู้คนจากทั่วโลก
5: จริงๆเขาก็เซอร์ไพรส์นะพอเราพูดถึงรสชาติพื้นฐานของอาหารไทยเนี่ยไม่ว่าจะเป็นรสเปรี้ยวรสเผ็ดรสเค็มรสหวานหรือแม้กระทั่งรสอื่นๆที่เรามักจะไม่ค่อยพูดถึงว่ามันอยู่ในอาหารด้วยเขาก็ยิ่งตื่นเต้น
6: หลายๆวัตถุดิบที่เราคิดว่ามันมาจากไทยหรืออะไรมันไม่ได้มาจากไทยเลยแล้วมันก็มีพรมาจากนาง

0: อันก็คือมาไกลมากอย่างพัทยาเนี่ยนะคะคือมาจากคนละทวีป
1: เสน่ห์ของอาหารไทยแล้วก็เสน่ห์ของอินกรีเดียนท์ของไทยอ่ะมันแสดงให้เห็นถึงเสน่ห์ทางวัฒนธรรมของไทยเพราะว่าในอาหารไทยเนี่ยมันมีรสชาติที่มีความหลากหลายศิลปินระดับโลกตอนนี้ก็หันมาสนใจกินอาหารไทยรีวิวอาหารไทยมาเล่นคอนเสิร์ตบ้านเราก็มีภาพอาหารไทยกินพร้อมกับมาภาพตัวเองก่อนขึ้นเวทีอย่างที่ผ่านมาคอนเสิร์ต Blackpink เป็นต้นหรือว่าศิลปินไทยเราไปแสดงต่างประเทศในโคเชล่าหรืออะไรก็ตามก็มักจะไปพร้อมกับอาหารไทยที่เขาต้องการโปรโมทหรือจริงๆมันเป็นวาระที่ถูกกำหนดแหละมันเป็นวัฒนธรรมที่ใครๆก็ enjoy อ่ะอาหารบ้านเราอร่อยมีครบทุกรสอย่างเงี้ยผมคิดว่ามันใช้เป็นภาษาสื่อสารสากลความเป็นไทยบนเวทีโลกได้ไม่ยากเพราะฉะนั้นอาหารทำหน้าที่เปรียบเสมือนเครื่องมือนะเครื่องมือทางการสื่อสารทางการพูดทางวัฒนธรรม
2: How you feel and the flavor?
3: It's so good.
2: Yeah.
4: No. Yeah.
2: I think in like 1 year you'll be perfect. You'll,
3: right, right.
2: You'll be eating like 10 chilies.
5: สำหรับใครหลายคนการเดินทางมาท่องเที่ยวที่ประเทศไทยไม่ได้จำกัดอยู่แค่การชมวัดวาอารามหรือชายหาดสวยงามแต่เริ่มต้นจากรสชาติที่พบได้ตามท้องถนนและทุกตรอกซอกซอย
6: นี่แหละค่ะคือเสน่ห์ของอาหารริมทาง
7: อาหารไทยไม่ใช่แค่อาหารแต่ว่ารวมวัฒนธรรมถ้าเราอยู่กับคนไทยแล้วก็ได้ลองชิมอาหารไทยเราก็อินใจแล้วก็แฮปปี้ด้วยค่ะ
6: และทั้งหมดนี้ค่ะคือเสน่ห์อาหารไทยหรือว่าไทยลิเชีย

สวัสดีค่ะคุณผู้ชมพบกับ Fresh Fire รินทาอัจฉริยวัฒนกุลวันนี้จะพาคุณผู้ชมมาฟังเรื่องราวของมวยไทยที่น่าสนใจกับตอนที่มีชื่อว่าแม่ไม้มวยไทยตำนานที่มีชีวิตมวยไทย A Living Legacy ค่ะมวยไทยคือศิลปะการต่อสู้และป้องกันตัวที่มีมาช้านานหลักฐานทางประวัติศาสตร์ยืนยันว่ามวยไทยอยู่คู่คนไทยมาทุกยุคทุกสมัยศิลปะการป้องกันตัวแขนงนี้เป็นการฝึกฝนให้สามารถใช้ร่างกายทุกส่วนเป็นอาวุธได้อย่างมีประสิทธิภาพได้แก่มือ2ข้อศอก2เข่า2เท้า2และศีรษะอีก1รวมเป็น9เรียกว่าวิชานวอาวุธมวยไทยได้รับความนิยมและมีการสืบทอดต่อกันมาอย่างไม่ขาดสายจนกลายเป็นกีฬาประจำชาติและกีฬาสากลเพราะว่ามีผู้ชมและผู้ฝึกฝนจากทั่วทุกมุมโลกทำให้มวยไทยได้รับการเผยแพร่ในวงกว้างเป็นที่รู้จักในระดับนานาชาติและสร้างชื่อให้กับประเทศไทยอย่างมากวันที่30กรกฎาคม2553กระทรวงวัฒนธรรมโดยกรมส่งเสริมวัฒนธรรมประกาศขึ้นทะเบียนให้กับมวยไทยเป็นมรดกภูมิปัญญาทางวัฒนธรรมของชาติสาขาการเล่นพื้นบ้านกีฬาพื้นบ้านและศิลปะการต่อสู้ป้องกันตัวประเภทศิลปะการต่อสู้ป้องกันตัวเมื่อวันที่3พฤษภาคม2554คณะรัฐมนตรีจึงมีมติเห็นชอบกำหนดให้วันที่6กุมภาพันธ์ของทุกปีเป็นวันมวยไทยสมเด็จพระสันแปดหรือที่รู้จักกันอย่างแพร่หลายในนามสมเด็จพระเจ้าเสือเป็นพระมหากษัตริย์ไทยที่ทรงมีพระปีชาสามารถด้านมวยไทยเป็นที่ประจักษ์ทรงโปรดปรานการเสด็จออกไปชกมวยกับสามัญชนพระองค์ทรงคิดท่าแม่ไม้มวยไทยขึ้นมาเรียกว่ามวยไทยตำรับพระเจ้าเสือและทรงใช้ศิลปะมวยไทยในการป้องกันราชอาณาจักรให้รอดพ้นจากการเป็นเมืองขึ้นของชาวต่างชาติจากเวทีหมู่บ้านและงานวัดสู่เวทีโลกที่แสงส่องมาจากทั่วสารทิศมวยไทยได้ถ่ายทอดเสน่ห์ความเป็นไทยที่แข็งแกร่งที่ไม่เพียงแค่สร้างความตื่นเต้นเร้าใจแต่บอกเล่าความเป็นไทยผ่านทุกท่วงท่าลีลาในตอนนี้เราจะพาคุณย้อนไปสู่จุดเริ่มต้นเปิดม่านประวัติศาสตร์ศิลปะแห่งการต่อสู้ที่ไม่เคยถูกลืมแม้การเวลาจะเปลี่ยนผ่านเพราะนี่คือมวยไทยมรดกแห่งเกียรติภูมิไทยที่ยังคงเติบโตอย่างสง่างามและไม่เคยละทิ้งรากเหง้ากรุงเทพมหานครยังมีสถานที่แห่งหนึ่งซึ่งเปรียบเสมือนเส้นเลือดใหญ่ที่หล่อเลี้ยงวงการศิลปะการต่อสู้ของไทยนั่นคือสนามมวยราชดำเนินเวทีแห่งตำนานที่สร้างแชมป์โลกและสืบสานศิลปะมวยไทยมากว่า70ปีที่นี่ไม่ได้เป็นเพียงเวทีการต่อสู้แต่เป็นโรงเรียนชีวิตนักมวยทุกคนก้าวขึ้นเวทีด้วยเกียรติยศ

0: และศักดิ์ศรีทุกหมัดทุกศอกทุกเข่าคือความมุ่งมั่นและฝีมือที่ฝึกฝนมาอย่างหนักก่อนเสียงระฆังให้สัญญาณเริ่มการต่อสู้จะดังขึ้นนักมวยทุกคนจะทำการไหว้ครูมวยไทยพิธีกรรมที่เปี่ยมไปด้วยความศักดิ์สิทธิ์และมนต์ขลังเพื่อแสดงความเคารพต่อครูบาอาจารย์และสืบทอดจิตวิญญาณมวยไทยทุกค่ำคืนที่สนามแห่งนี้ไม่ได้มีเพียงเสียงเชียร์ที่กึกก้องและความสนุกสนานเร้าใจแต่ยังมีการเผยแพร่วัฒนธรรมไทยออกสู่สายตาชาวโลกอีกด้วย
1: Here is looking amazing. Yeah, this feeling and this area and this like atmosphere is like so cool. Yeah.
0: จากอดีตสู่อนาคตราชดำเนินยังคงยืนหยัดในฐานะเวทีมวยอันทรงเกียรติที่แม้จะเก่าแก่แต่ไม่เคยเงียบเหงาเพราะพัฒนาตนเองให้ก้าวหน้าอยู่เสมอโดยไม่เคยลืมรากเหง้าของศิลปะป้องกันตัวของไทย
2: เสน่ห์ของมวยไทยมวยไทยไม่ใช่แค่เป็นกีฬามวยไทยคือเอกลักษณ์อัตลักษณ์มันคือ DNA ของสัญชาตญาณของชีวิตของความรู้สึกของศักดิ์ศรีของคนไทยนั่นเอง
3: ผมเป็นคนหนึ่งที่เดินทางต่างประเทศบ่อยมากเอามวยไทยไปสอนให้ต่างชาติได้เรียนรู้ทำให้รู้สึกแบบเราภูมิใจเนาะเราทำให้มวยไทยทั่วโลกได้รู้จักเนาะผมภูมิใจทุกครั้ง
0: ทั้งหมดนี้ทำให้เรารู้ว่ามวยไทยไม่ใช่แค่การต่อสู้แต่คือศิลปะที่สะท้อนความเป็นไทยให้โลกได้เห็นนี่แหละค่ะคือเสน่ห์ความเป็นไทยที่ส่งพลังที่สุดพลังที่เกิดจากวัฒนธรรมหัวใจนักสู้และความภาคภูมิใจในมรดกภูมิปัญญาที่บรรพบุรุษได้ส่งต่อให้กับเราแม่ไม้มวยไทยตำนานที่มีชีวิตมวยไทย A Living Legacy ค่ะ

0: ส่วนตัวในการสอนเภสัชของผมที่ผ่านมานะครับอย่างแรกเลยเนี่ยผมถือว่าครั้งนึงที่เราได้เข้าไปสอนเด็กเนี่ยเด็กจะต้องได้ยิ้มเด็กจะต้องได้หัวเราะนะครับเพราะฉะนั้นเนื้อหาคณิตศาสตร์เนี่ยหลายๆคนก็บอกว่าเป็นยาขมมันเป็นเรื่องที่ยากนะครับยุ่งยากซับซ้อนไม่รู้คืออะไรอะไรนะครับเพราะนั้นการที่เราสามารถที่จะทำให้เด็กได้สนุกได้บ้างเนี่ยมันก็จะเป็นการผ่อนคลายนะครับในส่วนหนึ่งแล้วก็เด็กสามารถที่จะมีความสุขในการเรียนรู้เรื่องที่ยากเด็กเขาจะมีความตั้งใจมีสมาธิและสนใจที่จะฟังสิ่งที่ครูสอนนะครับถึงเขาอาจจะไม่เข้าใจหรือช้าอะไรไปแต่กรณีพอเวลามีปัญหาเนี่ยเขาจะกล้าที่จะถามกล้าที่จะถามครูกล้าที่จะถามว่าอาจารย์ครับตรงนี้ทำยังไงอาจารย์คะตรงนี้ทำอย่างไรกล้าที่จะถามพอเรามีความเป็นกันเองเกิดขึ้นเด็กเขาก็จะเริ่มรู้สึกว่าเออคณิตศาสตร์มันไม่ยากอย่างที่คิดนะเขาสามารถเรียนได้หลังจากที่นักเรียนเนี่ยได้มีความรู้เกี่ยวกับเนื้อหาในช่วงต้นนะครับแล้วเขาก็ได้นำเนื้อหามาใช้ในการทำตัวอย่างนะครับโจทย์ปัญหานะครับโดยการร่วมมือกันทำเสร็จแล้วเนี่ยในช่วงที่3นะครับเด็กนักเรียนเนี่ยจะต้องได้รับการฝึกทักษะซึ่งช่วงนี้แหละจะเป็นช่วงที่ครูได้ตรวจสอบว่าสิ่งที่เรียนได้เรียนรู้ไปในต้นชั่วโมงนะครับเด็กมีความรู้จริงแค่ไหนนะครับซึ่งในทั่วไปนะครับทั่วไปเนี่ยจะเป็นการให้นักเรียนได้ทำแบบฝึกหัดนะครับก็จะมีแบบฝึกหัดให้นักเรียนได้ทำในชั้นเรียนซึ่งจากที่ผมสังเกตมาเนี่ยนักเรียนส่วนใหญ่ก็จะมีเรื่องของความเบื่อหน่ายในการทำต้องทำซ้ำๆทำอีกทำซ้ำๆนะครับเพราะบางคนก็อาจจะไม่ชอบทำมากพอคิดว่าตัวเองเข้าใจแล้วก็จะไม่อยากทำแล้วอยากได้อะไรที่มันท้าทายกว่านี้นะครับจึงมีการปรับเปลี่ยนกิจกรรมในส่วนนี้นะครับโดยการเรานำเกมเข้ามาเล่นแต่เกมเนี่ยเราจะสอดแทรกเนื้อหาในสิ่งที่เด็กได้เรียนได้แหละนะครับเข้ามาเป็นกิจกรรมเรื่องของทีมทัวร์นาเมนต
1: ์นี่เรามาดูกราฟครูเขียนให้เมื่อสักครู่นี้นี่ถ้าเราไปเขียน

0: กราฟนะครับเราจะได้กราฟลักษณะนี้ลูกมีจุดยอดอยู่นี่มีโฟกัสอยู่ตรงนี
1: ้ถ้ามันขึ้นต้น
0: แล้วก็มีสมการไดเรกติกเป็น y เท่ากับ2นะครับอันนี้ต้องระวังนะต้องระวังต่อไปนักเรียนจดตัวอย่างนี้ไว้นะครับ
2: ติดสลับกัน
3: ที่บอกเลือกเป็น h บวก h บวกโอเคบวก2ตัวเลย
0: ตัวอย่างนี้เดี๋ยวให้หนูไปลองฝึกนะครับเดี๋ยวครูจะมีกิจกรรมนะครับให้พวกเราได้แข่งขันกันนะครับเป็นทัวร์นาเมนต์เดี๋ยวจะแบ่งทีมให้นะครับรู้สึกว่าจะนั่งเป็นชายหญิงเลยใช่ไหมแบ่ง2ทีมเลยนะกิจกรรมนี้นะครับเราจะมีการแข่งหาจุดยอดโฟกัสไดเรกติกแล้วก็วาดกราฟนะโดยทีมฝั่งนี้นะครับครูจะให้มอบหมายเลยเป็นทีม A นะทีม A ก็จะดูโจทย์ทางด้านของทีม A นะครับด้านนี้2ทีม2ฝั่งนะลูก2แถวนี้นะครับก็จะเป็นทีม B ก็จะดูจาก2ฝั่งนี้นะครับให้ตัวแทนนะช่วยกันก็ได้นะครับหรือใครได้ก่อนมาก่อนได้เลยนะครับถือว่าเป็นคะแนนทั้งกลุ่มนะครับช่วยกันคะแนนทั้งกลุ่มใครที่ได้ครบคนแรกนะครับจะมีโอกาสทอยลูกเต๋า2ทีม2ลูกนะคะแนนรวมกันนะครับเก็บเอาไว้เป็นคะแนนกลุ่มนะครับส่วนทีมที่แพ้ไม่ทันนะครับก็จะได้ทอยลูกเต๋าแค่ลูกเดียวนะครับเก็บแต้มไปแต่อย่าลืมคนที่ได้ทอย2ลูกอาจจะได้1กับ1ถูกไหมไอคนที่ทอยที่หลังนะครับอาจจะได้6เพราะฉะนั้นมันขึ้นอยู่กับดวงด้วยนะครับโอเคนะถ้าพร้อมแล้วหนูใช้กระดาษแผ่นเดิมนั่นแหละใช้ให้คุ้มค่านะครับแผ่นเดิมนั่นแหละใครก็ได้นะครับคิดว่าได้ออกมาได้เลยนะครับไม่ได้เรียกบุคคลนะใครได้ออกมาได้เลยแต่ต้องตอบให้ครบนะครับต้องตอบให้ครบอันนี้ทุกเอนะครับกิจกรรมนี้ไม่ยากนะครับไม่ยากเก็บคะแนนไม่ยากปากกาอยู่นี่นะลูกปากกาวางไว้นี่นะครับภาพพร้อมอยู่นี่นะครับโจทย์ข้อแรกคำถามแรกดูให้ดีคนเดียวพอหรือถ้าไม่ชัวร์เอาบัดดี้มาก็ได้นะครับให้ได้1หรือ2คนนะครับออกมาช่วยมาเติมนะเติมเสร็จเร็วก่อนเร็วก่อนเตรียมไว้เลยว่ามีโอกาสได้คะแนนก่อนนะครับแต่ถ้าตรวจสอบแล้วถ้าไม่ใช่ก็จะตกไปคะแนนอยู่ฝั่งนี้นะครับที่เขาทำถูกอ่ะคำถามข้อที่1อันนี้ของทีม A นะครับฝั่งนี้ของทีม B อ่ะใครได้มาตอบให้ครบนะครับมีอะไรบ้างจุดยอดโฟกัสเอาวาสินมาแล้วนะฮะวาสินทานอยู่แล้วเลยครับทีม B เรียบร้อยมั่นใจให้คำตอบไหมข้างในคอนเฟิร์มไหมลูกคอนเฟิร์มนะครับไม่ต้องเขียนกันนะแค่เขียนกราฟก่อนโอเคทีม B ทีม A จะไม่ตบมือให้เพื่อนหน่อยเหรอลูกสาดาแล้วทีม B ออกมาก่อนนะครับข้อนี้มาดูซิว่าใครมีโอกาสได้แต้มนี้ไปนะครับมีโจทย์แค่4ข้อนะครับเป็นคะแนนของกลุ่มเรามาดูทีม B ก่อนนะครับทีม B ก่อนได้สมการไปดังต่อไปนี้นะครับสมการไม่เหมือนกันนะลูกแต่ใกล้เคียงกันมาดูเฉลยเฉลยของทีม A ถูกไหมตรวจสอบของทีม B ถูกไหมครับแต่จริงๆกราฟนี่ต่างกันเลยเนี่ยแต่ไม่เป็นไรนะครับถือว่าให้เพราะว่าทิศทางถูกนะครับทิศทางถูกอ่ะตัวแทนของทีม A ครับเอ้ยขอโทษครับทีม B ครับตรงนี้แหละ2ทีโดดได้2ลูกต้องเอาเพลงประกอบไปลูกแสดงแทนจะได้แทนแทนคำแรก5คะแนนครับอีกครั้งครับ3คะแนนนะครับทีม B ทีม A ลูกทีม A เมื่อสักครู่นี้มีตัวแทนโยนให้นะครับ

นายยนให้ทีมได้1คะแนนนะครับใครบอกว่าเลือกดีไหมโอเคนะครับอันนี้1ข้อยังมีโอกาสแก้ตัวนะครับตอนนี้คะแนนนำอยู่มีโอกาสแก้ตัวข้อที่2ลูกข้อที่2เตรียมตัวนะครับข้อที่2เงื่อนไขคือคนเดิมห้ามออกแล้วต้องเป็นคนต่อไปเลยนะครับต้องเป็นคนใหม่นะครับต้องเงื่อนไขเพิ่มไม่งั้นเดี๋ยวออกอยู่คนเดียวโอเคกลับไปดูตัวข้อที่2จะเรียนลบข้อมูลเก่าออกก่อนโอเคทางนี้ล่ะทางนู้นทีม A ออกไปก่อนแล้วนะครับทีม A จะตีตื้นคืนได้ไหม

0: ากกาอยู่นี่ครับหนูเปลี่ยนข้อมูลใหม่ให้เฉยลูกแค่เปลี่ยนตัวเลขข้างในมีการไปปลุกปูทางรู้เล็กน้อยเทคมาแล้วครับตอนนี้ครับสบตาเพื่อเล็กน้อยแต่เล็กสี่ดูให้ดีนะลูกเช็คให้ดีแต่เล็กสี่จะเป็นสมการลูกเอาไปกระดานลูกการถูกไหมเช็คกราฟด้วยเฮ้ยเบอร์เทคศูนย์นะนี่ดูโอเคถูกไหมครับคอนเฟิร์มไหมลูกคำตอบนี้ของทีมบีตบมือเพื่อนหน่อยเรามาตรวจสอบกันเรามาตรวจสอบกันนะครับทีม A ออกมาก่อนว่าทีม A จะได้แต้มเท่าไหร่ในข้อนี้เฉลยทีม A ถูกไหมครับโอเคนะอันนี้ถูกกันเนาะเพราะฉะนั้นข้อนี้นะครับทีม A จะได้โยลูกเต๋า2ลูกมาเอามือดีๆนะอย่าเอาแบบเมื่อกี้นี่นะ2ลูกตอนนี้1ต่อ8นะครับ1ต่อ8แล้วแต่คุณจะโยนนะครับลีลาครับคุณ2ไม่ต่างกันเท่าไหร่เลย2โอเคครับอ่ะอีกทีมหนึ่งหนูมาเชิญเลยลูกเดี๋ยวเราเติมคะแนนให้ก่อนอย่าลืมก็เป็นบวก4
1: คือไม่ถึง
0: มานะครับตั้งใจมากสองคนนี้ไม่ต่างกันเท่าไหร่อีกคนนึงเป็น4คนนึงเป็น1นะครับอ่ะข้อต่อไปนะครับเดี๋ยวเคลียร์กระดานให้ก่อนยังมีอีก2ข้อสุดท้ายนะครับให้แก้ตัวได้มาดูข้อต่อไปนะครับกี่ข้อนี้ไปแล้วเนาะข้อนี้ไปแล้วเนาะข้อที่ 3
2: ผลดีของกิจกรรมนี้นะครับที่เห็นชัดเลยก็คืออย่างแรกเนี่ยเด็กจะไม่รู้สึกเบื่อกับการทำแบบฝึกหัดนะครับเบื่อเกี่ยวกับการทำโจทย์นั่งทำโจทย์เฉยๆนะครับแต่นักเรียนจะได้ออกท่าทางออกกิจกรรมออกมาแลกเปลี่ยนความคิดเห็นกันนะครับส่วนที่2ก็คือนักเรียนได้ฝึกเรื่องของความสามัคคีนะครับความสามัคคีในหมู่คณะของเพื่อนนะครับการที่เราจะต้องทำงานร่วมกันเนี่ยนะครับมันก็จะต้องมีผู้นำผู้ตามนะครับก็จะมีการแลกเปลี่ยนแล้วก็อีกส่วนก็คือเรื่องของการแลกเปลี่ยนความคิดเห็นนะครับคนที่เก่งคนที่ไม่เก่งนะครับเด็กจะ

0: มีการแชร์ความคิดเห็นแลกเปลี่ยนกันแล้วออกมามามีความรู้สึกว่ามีส่วนร่วมในชั้นเรียน
1: คาบนี้สนุกค่ะหนูว่าสนุกมากๆเลยสำหรับหนูเพราะว่าได้มีเกมแล้วก็เหมือนแบบมารวมกันมาเป็นเหมือนนันทนาการเนี้ยค่ะสนุกดีคือปกติอาจจะแบบเรียนแค่ในบทเรียนเฉยๆอย่างเงี้ยมันก็น่าเบื่ออาจจะแบบฟังบ้างไม่ฟังบ้างแต่ว่าในเมื่อมาทำเกมมันเหมือนเอาแบบมารวมกันอะแล้วว่าถ้าเกิดคนไม่สนใจอย่างเงี้ยเราก็จะไม่ได้แต้มไม่ได้คะแนน
2: มันสนุกแล้วก็ทำให้เด็กไม่ง่วงแล้วก็แบบเหมือนได้เล่นเกมเราได้แข่งกันแล้วก็มันต้องใช้ความรู้ด้วยในการแข่งมันก็จะทำให้เราแบบจดจำบทเรียนได้มากขึ้นด้วยค่ะ
0: เด็กอาจจะไม่ได้เนื้อหาวิชาการอะไรที่เต็ม 100% แต่อย่างนึงก็คือเด็กรู้สึกว่าการทำโจทย์เลขเนี่ยเขารู้สึกมีความสนุกมีความสุขเพราะฉะนั้นโอกาสต่อไปเวลาเรามีกิจกรรมประสานเนี่ยเขาก็อยากที่จะเล่นกิจกรรมแบบนี้อีกซึ่งจะส่งผลให้เขาชอบนะครับที่จะทำโจทย์คณิตศาสตร์โดยอัตโนมัติมากยิ่งขึ้น

0: แนวทางการใช้สื่อการเรียนการสอน DLTV ของมูลนิธิการศึกษาทางไกลผ่านดาวเทียมในพระบรมราชูปถัมภ์1. สื่อการเรียนการสอนอนุญาตให้ใช้เพื่อการจัดการเรียนการสอนตามการออกอากาศของ DLTV เท่านั้น 2. ห้ามทำซ้ำดัดแปลงหรือเผยแพร่สื่อของ DLTV เพื่อประโยชน์ส่วนตนหรือเพื่อกิจกรรมที่มีลักษณะแสวงหาผลประโยชน์โดยมิได้รับอนุญาตสอบถามข้อมูลเพิ่มเติมได้ที่มูลนิธิการศึกษาทางไกลผ่านดาวเทียมในพระบรมราชูปถัมภ์
1: อย่างปลอดภัย
2: ห้อยเร็วๆสิไปทะเลกัน
3: จ้าจ้าจ้าถูกใจเดี๋ยววันนี้พ่อจะพาไปเที่ยวทะเลค่ะเย้อ่ะไปขึ้นรถกันเร็ว
4: ค่ะนั่งข้างหน้านะคะ
3: โอ๊ยไม่ได้จ้ะลูกนี่ที่นั่งข้างหน้าเนี้ยไว้สำหรับคนโตผู้ใหญ่นะถ้าเกิดว่าจะนั่งเนี่ยต้องอายุ13ปีขึ้นไปนะลูกถึงจะนั่งได้นะคะ
2: นี่ถูกใจนี่เลยข้างหลังเลย
3: ค่ะไปค่ะไปที่นั่งของหนูเลยลูกคาซิทค่ะไปเข้าไปค่ะดีมากเลยค่ะนี่นั่งที่คาซิทแล้วเนี่ยก็ต้องคาดเข็มขัดนิรภัยด้วยนะคะรู้ไหมคาซิทเนี่ยหนูจะต้องนั่งจนถึงอายุ12ปีเลยนะลูกคุณแม่คาดเข็มขัดนิรภัยให้ค่ะนี่ปึ๊บเพื่อความปลอดภัยของหนูเองนะคะ
4: ค่ะ
3: เพียงเท่านี้ก็พร้อมแล้วค่
4: ะ
3: ไปพร้อมแล้วจ้าเราจะไปเที่ยวทะเลกัน
4: ค่ะ
3: แล้วเดี๋ยวก่อนเราต้องคาดเข็มขัดนิรภัยก่อนค่ะค
2: ุ
3: ณพ่อต้องคาดด้วยคุณแม่นั่งหลังคุณแม่ก็ต้องคาดด้วยเหมือนกันค่
2: ะ
3: เพื่อความปลอดภัยนะไปพร้อมนะคะออกเดินทางกันเลย
4: พ่อขาหนูขอเพลงไก่ไก
2: ่
4: ไก
2: ่
4: ไก
2: ่ไก่ไก่เหรอเดี๋ยวเปิดให้ฟังนะไก่ไก่ไก่ไก่อะ
4: ไม่เอาดีกว่าค่ะเอาเป็นเพลงเมาขี้
2: ขี่ล่าสัตว์
3: เอ้าถูกใจ
2: เชค
3: พ่อขับรถต้องมีสมาธิสิคะนี่ถูกใจพ่อต้องขับรถต้องใช้สมาธิในการขับรถ
4: เอาเพลงไก่ได้ค่ะเอาเพลงไก่
2: เครื่องมันกระตุกกระตุก
3: อะไรเนี่ยเอาแล้วเครื่องรถอะไรเป็นอะไรเนี่ยพ
2: ่อเอาอะไร
4: อ
2: ี
4: กด
2: ี
4: เน
2: ี่
4: ยอะไร
3: นี่จอดข้างทางก่อนเลยจอดเลยจอดข้างทาง
2: รถเป็นอะไรเนี่ย
3: พ่อลงไปดูซิเป็นอะไร
4: พ่อลงไปดูพ่อหนูขับไปดู
3: ไม่ได้เลยค่ะถูกใจนั่งอยู่เฉยๆเลยลูกต้องรอให้รถจอดสนิทซะก่อนแล้วถึงจะลงจากรถได้เข้าใจไหมคะมันอันตรายมากๆเลยค่ะใช่ไหมลูกโอเคคาดเข็มขัดให้เรียบร้อยค่ะ
2: ไป
3: ออกเดินทางค่ะอุ๊ยถูกใจจะเอาแขนออกไปข้างนอกหรือจะเอาอวัยวะต่างๆออกไปนอกหน้าต่างรถแบบนี้ไม่ได้นะคะลูกมันอันตราย
4: พ่อแม่
3: นั่งดีๆนะคะ
4: ว่าแต่จะถึงทะเลแล้วใช่ไหมคะ
3: ใกล้จะถึงอู่แล้วลูก

0: วันนี้รายการด็อกเตอร์คิดจะพาน้องๆมาดูการทำงานของหมอฟันหรือทันตแพทย์อาชีพที่น้องๆหลายคนฝันอยากจะเป็นส่วนหมอฟันต้องทำงานอะไรบ้างถ้าอยากเป็นหมอฟันต้องทำอย่างไรเราไปดูกันเลยครับ
1: วันนี้น้อยหน่อยอยากมาเรียนรู้การเป็นทันตแพทย์ว่าทันตแพทย์นั้นทำงานอะไรค่ะ
2: วันนี้นะคะเราก็จะได้ดูว่าทันตแพทย์เนี่ยต้องรู้อะไรบ้างทำยังไงที่เราจะได้ฝึกมาเป็นทันตแพทย์แบบนี้นะคะ
0: เชื่อว่าน้องๆหลายคนอยากรู้ว่าทันตแพทย์ต้องรู้เรื่องอะไรบ้างและอุปกรณ์ต่างๆที่มีมากมายขนาดนี้เราไปทำความรู้จักกับเครื่องมืออุปกรณ์กันเลยดีกว่าครับ
2: นี่ค่ะเป็นห้องทำฟันของคุณหมอหรือว่าอันนี้เรียกว่ายูนิตทำฟันนั่นเองยูนิตนี้นะคะก็จะใช้ทั้งการตรวจเช็คสุขภาพฟันประจำปีนะคะแล้วก็การรักษารากฟันการอุดฟันการทำฟันปลอมส่วนใหญ่ก็ใช้ยูนิตทำฟันนี้หมดเลยนะคะวันนี้เดี๋ยวคุณหมอจะให้น้องน้อยหน่าได้ลองช่วยต่ออุปกรณ์การทำฟันเหล่านี้เดี๋ยวก่อนอื่นเรามาจับดูยูนิตนะคะอันนี้ใช้ในการปรับเอนเก้าอี้นอนแบบนี้ยูนิตนี้มันจะปรับขึ้นลงได้น้องเล่นหนาลองทำดูไหมคะ
1: เหยียบเบาๆก็ใช้ได้
2: ใช่ค่ะไหนลองปรับเก้าอี้ให้นอนลงสิคะใช่เก่งมากค่ะ
1: อ๋อค่ะ
2: มาดูเครื่องมือกัน
1: แล้วพวกนี้คืออะไรล่ะคะ
2: พวกนี้ก็คืออุปกรณ์ที่เราจะใช้ต่อกับยูนิตทำฟันเนี่ยแหละค่ะแต่ว่าที่มันต้องอยู่ในซองแบบเนี้ยเพราะว่าเราต้องเอาเข้าทำความสะอาดอันนี้คือเรียกว่าสะอาดแบบสเตอร์ไลน์ปราศจากเชื้อเลย 100% นะคะก็ปกติแล้วเวลาที่เราจะจับอุปกรณ์พวกนี้ค่ะพอเราจับปุ๊บก็จะเรียกว่าไม่สเตอร์ไลน์แหละเราก็จะใส่ถุงมือในการจัดชุดพวกนี้นะคะ
1: ค่ะ
2: อันดับแรกอันนี้เริ่มจากเครื่องมือที่คนคิดว่าน่ากลัวน้อยที่สุดก่อนเราก็ใส่เข้าไปกดตรงนี้นั่นน่ะช่วยคุณหมอกดใช่แล้วคุณหมอก็ใส่เข้าไปเนาะแล้วก็ปล่อยก็จะล็อกนะคะอันนี้ไหนลองเป่าลมสิคะเห็นไหมมันจะมีลมอันนี้น้ำอันนี้น้ำลมเป่าลมอันนี้เป่าลมใช่ค่ะเป่าลมใช่อันนี้ต่อมาอันนี้เป็นซักชันเริ่มมีเสียงละนี่ซักชันหมอต่อให้มันก็จะเป็นแบบนี้จะให้น้อยหน่าลองลองถือดูนี่ซักชันเอาไว้ดูดน้ำลายของเราลองจุ่มน้ำไหมค่ะแม้มันก็จะดูดน้ำหมดแก้วเลย
1: เอาไว้ดูดน้ำลาย
2: ใช่ค่ะเอาไว้ดูดน้ำลายอันนี้เป็น high power suction มันจะดูดแรงกว่าอันนี้มันจะดูดได้เยอะกว่าค่ะอันนี้มันจะดูดช้าๆ
1: ขนาดอันนี้ใหญ่กว่า
2: ค่ะขนาดอันนี้ใหญ่กว่าแล้วก็ลมแรงลมไม่เท่ากันด้วยค่ะเนาะอันดับต่อไปนะคะหน่อยหน่าลองหยิบอันนี้ขึ้นมาให้หน่อยค่ะเป็นตัวแอร์มอเตอร์หรือตัวกรอช้าน
1: ี่
2: เวลาใช้ก็คือใช้เหยียบสวิตช์ตรงนี้ลองหยิบดูค่ะ
1: ทำอะไรเหรอคะ
2: ใช่อันนี้ไว้กำจัดรอยผุค่ะอันนี้เรียกว่าหัวเบอร์
1: เหมือนไส้ดินสอกด
2: ใช่คล้ายๆไส้ดินสอกดเราก็เอาใส่เครื่องแบบนี้ใส่เราต้องเช็คด้วยนะคะว่ามันแน่นหรือเปล่าเพราะไม่งั้นเดี๋ยวมันหลุด
1: เข้าคอ
2: ใช่อันตรายค่ะเนาะก็เช็คทุกครั้งก่อนทำคุณหมอจะก่อนเราจะใส่อะไรเข้าไปในปากของใครต้องเช็คทุกครั้งเพื่อความปลอดภัยเราก็จับแบบนี้เพื่อทำความสะอาดฟันเหยียบที่ฟุตสวิตช์ไหนลองเหยียบโอเคแล้วมันก็จะสั่นแบบนี้อันนี้ไม่สะเทือนแต่เสียงดังมากใช้กับอันนี้มันจะมีน้ำออกมาได้อันนี้ลองใส่นะคะจับดูปึ๊บเหยียบพุทสวิตช์เหยียบเต็มแรงเลยอ่ะเนี่ยค่ะก็จะมีน้ำออกมาแบบนี้เหยียบเต็มแรงเลยจะมีน้ำแบบนี้ใช้อะไรดีนะที่จะช่วยดูดน้ำ
1: ใช้
2: หยิบไปเลยค่ะใช่ก็เดี๋ยวลองดูดน้ำนะคะเท่านี้เองนะจริงๆมีแต่เสียงเนาะไม่ได้น่ากลัวเนาะเหมือนอาบน้ำให้ฟัน
0: แหมน้องน้อยนาดูสนใจเครื่องมือน่าดูเลยนะครับได้ยินว่าคุณหมอมีเทคนิคดีๆมาสอนน้องๆที่สนใจด้วยแล้วเทคนิคที่ว่าเป็นยังไงล่ะครับ
2: ทาร่านี่เลย
1: แอปเปิลเนี่ยนะคะแล้วมันเกี่ยวอะไรอะคะ
2: แอปเปิลเนี่ยแหละค่ะเราก็จะต้องปอกเปลือกแอปเปิลค่ะการปอกเปลือกแอปเปิลเนี่ยค่ะ ก็จะเป็นการฝึกฝีมือของเรานะคะ
1: ทำเอง
2: ได้ง่ายๆที่บ้านใช่ก็ตอนนี้เป็นการฝึกฝีมือฝึกกล้ามเนื้อมัดเล็กๆได้อย่างดีนะคะเพราะว่าการทำงานทันตแพทย์เนี่ยเป็นการทำงานระดับ 1-2 มิลลิเมตรเท่านั้นเพราะฉะนั้นแล้วมันต้องมีมือที่นิ่งมากนะคะ
1: หนูปองมะม่วงยังไม่ได
2: ้
1: เลย
2: ก็ต้องฝึกค่ะน้องนิ่งหนาพร้อมไหมคะ
1: พร้อมค่ะ
2: โอเคถ้างั้นเดี๋ยวเราไปฝึกกันเลยค่ะ
0: สำหรับน้องๆที่อยากเป็นหมอฟันการฝึกง่ายๆแบบนี้มีประโยชน์เหมือนกันนะครับแต่น้องๆห้ามทำคนเดียวนะครับควรจะมีคุณพ่อคุณแม่คอยดูความปลอดภัยกันด้วยนะครับ
2: การฝึกอันนี้นะคะเป็นการฝึกกล้ามเนื้อมัดเล็กแต่ว่าการใช้มีดเนี่ยจริงๆต้องระวังนะคะก็ไม่ควรทำคนเดียวนะคะควรจะมีผู้ใหญ่อยู่ข้างๆนะ
1: ค่ะ
2: โอเคอันดับแรกนะคะเราปอกนี้ใช้นิ้วชี้เนี่ยค่ะเป็นตัวประคองให้เปลือกอยู่ข้างบนนะคะแล้วก็ไม่เฉือนเนื้อไปมากนะคะแม้เปลือกที่เราได้ก็จะเป็นเปลือกบางๆอย่างนี้นะคะเนาะถ้าเกิดว่าถ้าเป็นไปได้เราก็ทำให้มันยาวต่อเนื่องกันไปเรื่อยๆเลยนะคะงานฝีมือชิ้นเล็กๆเนี่ยค่ะตัวนิ้วชี้กับนิ้วโป้งต้องทำงานให้สัมพันธ์กันนะคะนอกจากจะฝึกความแข็งแรงของนิ้วแล้วเนี่ยก็ยังฝึกการทำงานประสานกันของกล้ามเนื้อมัดเล็กด้วยค่ะ
0: ปรบมือให้กับน้องน้อยนาครับตั้งใจฝึกเป็นอย่างดีเลยนอกจากเรื่องอุปกรณ์ที่ใช้ทำฟันแล้วยังมีเครื่องมืออื่นๆอีกมากมายที่ใช้ในการรักษาว่าแต่ว่าก่อนที่จะได้เป็นหมอฟันรักษาคนไข้นั้นนักศึกษาทันตแพทย์ต้องทำการฝึกกับเจ้าสิ่งนี้มันคืออะไรเราไปดูกันเลยครับ
2: โอเคมาถึงแล้วนี่แล้วนี่ก็คือเครื่อง simulation lab ของเราเราได้ลองใช้แอโรเตอร์นี้แล้วเนาะ
1: ค่ะ
2: แต่คราวนี้เดี๋ยวเราจะกอฟันจริงๆเลยเราต้องเป่าลมตอนนี้เช็คดูไหนหน้ามองนะคะถ้าเป็นคุณหมอฟันเราก็จะใช้กระจกสองด้วยนะกระจกสองนะคะเป่าลมให้ฟันแห้งเห็นไหมคะแล้วฟันก็จะนี่ตามกรูฟนะคะแล้วก็จะมีฟันกรูฟขึ้นลงแล้วก็ขึ้นแล้วก็เดี๋ยวจะลงตรงนี
1: ้ค่ะ
2: ดึงสามเหลี่ยมสองอันต่อกันนะนี่นะจับไงนะโอเคจับเหมือนจับดินสอนะคะโอเคในหน้าจอเนี้ยค่ะมันจะโชว์ว่าเรากอฟันได้ลึกขนาดไหน
1: มันมีกล้องในนี้เหรอคะ
2: มันมีกล้องอยู่ตรงนี้ค่ะนี่ค่ะกล้องอยู่ตรงนี้แล้วก็พวกตรงนี้ก็จะเป็นเซ็นเซอร์ทั้งหมดเลยว่าเรานั่งถูกท่าไหมแล้วเราถือเครื่องมือเนี่ยถูกท่าหรือเปล่านะคะเดี๋ยวคุณหมอลองจับมือก่อนนะคะซีนี้นะเนี่ยนะเหยียบสิคะเหยียบเสร็จแล้วแล้วก็กอจีบเรามาลองดูนะคะว่าตอนนี้เป็นยังไงบ้างนี่ก็ดูเราจะต้องทำโครงฟันให้ได้เป็นเส้นตรงแบบนี้นะคะก็คือพื้นของโครงฟันต้องเป็นเส้นตรงแต่ตอนนี้ที่เราทำได้มันกระยึกนิดนึงนะเดี๋ยวจะให้น้อยหนาทำให้ตรงนะคะคราวนี้น้อยหนาทำเองเลยให้ไปจ่อที่ฟันก่อนค่อยเหยียบนะคะโอเคลองทำเลยค่ะโอ้ยคนไข้น้ำท่วมเลยค่ะทำไงดีคะน้ำท่วมแล้วโอเคดูดเลยค่ะเบาๆหน่อยนะคะเดี๋ยวคนไข้คุณเฮนรี่จะอาเจียนนะคะลงไปลึกเกิน
0: ดูน้องน้อยหน่าตั้งใจกับการฝึกเป็นอย่างมากเลยนะครับเรามาดูกันว่าฝีมือของน้องน้อยหนาจะเป็นอย่างไร
2: โอเคไหนลองดูสิเราไปดูกันนะคะไปก่อไปเป็นยังไงบ้างตรงนี้คืออะไรนะน้อยหนาจำได้ไหมคะที่เป็นโครงข้างในใช่เส้นประสาทฟันค่ะคนไข้อาจจะเริ่มเสียวฟันแล้วนิดนึงเนาะเพราะตรงนี้เป็นโครงประสาทฟันโอ้เท่านี้ก็เก่งละนี่ตรงนี้สวยมากเห็นไหมตรงนี้สวยมากตรงนี้ต้องลึกอีกนิดนึงน
1: ะ
2: ตรงนี้ต้องตื่นหน่อยเป็นยังไงบ้างคะวันนี้ได้ฝึกทำแบบฝึกหัดของนักศึกษาทันตแพทย์หลายอันเลย
1: สนุกมากเลยค่ะ
2: หนูชอบอันไหนมากที่สุดคะ
1: ชอบอันนี้มากที่สุด
0: หมอฟันเป็นอาชีพที่ต้องอาศัยความขยันความอดทนและความใส่ใจในการทำงาน ชื่อว่าน้องๆหลายๆคนคงได้เห็นภาพรวมของอาชีพทันตแพทย์กันแล้วว่าต้องฝึกอย่างไรต้องรู้อะไรบ้างรายการดร.คิดยังมีเรื่องราวอาชีพของหมอสาขาต่างๆให้น้องๆได้รู้จักอีกมากมายติดตามชมกันนะครับ

0: าไฟภัยจากใต้พิภพ
1: อะตอมนานี่หน้าตาดีแล้วยังมีน้ำใจกับเพื่อนจริงๆแถมยังชวนพวกเรามาเล่นของเล่นด้วยอีก
2: ขอบใจ
1: มากเลยนะอะตอม
2: แค่นี้สบายมากเล่นด้วยกันเยอะๆสนุกดีดีเอลทีวีนายไม่มาเล่นกับพวกเราเหรอ
0: ไม่ละพวกนายเล่นกันเถอะ
1: แล้วมันเล่นยังไงล่ะเนี่ย
2: ฉันก็ยังไม่เคยเล่นเหมือนกันน่ะงั้นเดี๋ยวเราเล่นตามข้อมือก็แล้วกันนะ
1: ตื่นเต้นจังเลยออกมาแล้ว
0: ของเล่นน่ะมันก็ตื่นเต้นสนุกสนานแบบนี้แล้วนะแต่เรื่องจริงน่ะมันไม่สนุกเอาซะเลย
1: นายเป็นอะไรไปน่ะ DLTV
2: นั่นสิเป็นอะไรหรือเปล่า DLTV ฉันว่านายไม่สบายใจอะไรแน่ๆเลย
1: ใครทำอะไรให้นายไม่สบายใจหรอบอกฉันมาได้นะเพื่อน
0: ก็ภูเขาไฟระเบิดเนี่ยล่ะทำให้ฉันเป็นแบบนี้ตอนที่ฉันยังอยู่ที่ดาวดอนโมเกิดภูเขาไฟระเบิดขึ้นญาติพี่น้องฉันเสียชีวิตไปหลายคนฉันเลยเศร้าไงล่ะ
3: พวกเราเศร้าเสียใจเลยนะ DLTV
0: ไม่เป็นไรฉันโอเคแค่คิดถึงเหตุการณ์ครั้งนั้นขึ้นมานะ
2: แล้วบนโลกนี้ล่ะมีภูเขาไฟที่สามารถระเบิดและอันตรายได้เหมือนที่ดาวดอนโมไหม
0: จริงๆแล้วภูเขาไฟระเบิดก็มีบนโลกใบนี้แล้วก็ยังมีภูเขาไฟอีกหลายลูกที่ยังสามารถระเบิดได้เหมือนกันหากเราจำเป็นต้องเดินทางไปในพื้นที่ที่เคยเกิดภูเขาไฟระเบิดมาก่อนเราก็ควรเช็คข้อมูลข่าวสารเกี่ยวกับสถานการณ์ภูเขาไฟระเบิดก่อนการเดินทางเสมอยิ่งถ้าเราอยู่ในพื้นที่เสี่ยงเรายิ่งต้องฟังประกาศติดตามข่าวของทางราชการอย่างใกล้ชิดและต่อเนื่องติดตามคำเตือนภัยจากกรมอุตุนิยมวิทยาศูนย์เตือนภัยพิบัติแห่งชาติและกรมทรัพยากรธรณีต้องศึกษาการเอาตัวรอดเบื้องต้นหากเกิดภูเขาไฟระเบิดศึกษาระบบการเตือนภัยและเส้นทางอพยพของท้องถิ่นอยู่เสมอและต้องไม่ลืมเตรียมอุปกรณ์ยังชีพต่างๆให้พร้อมใช้
1: แล้วภูเขาไฟระเบิดเนี่ยมันไม่มีสัญญาณเตือนให้เรารู้ตัวก่อนเลยเหรอ
0: มีนะสัญญาณเตือนภัยของภูเขาไฟระเบิดมีหลายแบบเลยทั้งการยกตัวของพื้นดินการเกิดแผ่นดินไหวเล็กๆสัตว์ป่ามีพฤติกรรมตกใจกลัวสังเกตท้องฟ้าแล้วก็

0: าณน้ำธรรมชาติรอบตัวที่เกิดการเปลี่ยนแปลงยังมีเสียงคล้ายฟ้าร้องติดต่อกันเป็นเวลานานน่ะ
1: มันรุนแรงมากเลยใช่ไหม
0: DLTV ภูเขาไฟระเบิดสร้างความเสียหายมหาศาลเลยล่ะทั้งทำให้เกิดแผ่นดินไหวและยังพวกชิ้นส่วนภูเขาไฟหรือเท่าธุลีภูเขาไฟที่ร้อนๆไหลลงมาทับถมบ้านเรือนสร้างความเสียหายต่อชีวิตและทรัพย์สินและพวกกลุ่มควันกลุ่มแก๊สที่ถูกพ่นออกมาเมื่อฝนตกก็จะทำให้เกิดฝนกรดส่งผลเสียต่อดินและป่าไม้ทำให้ดินไม่เอื้อต่อการทำการเกษตรน้ำฝนถูกปนเปื้อนด้วยสารพิษหากโดนผิวหนังก็จะเกิดการระคายเคืองมีผลต่อดวงตาและระบบทางเดินหายใจด้วยนะ
1: DLTV และภูเขาไฟระเบิดเนี่ยมันเกิดขึ้นได้ยังไงเหรอ
0: ภูเขาไฟระเบิดเกิดจากการปะทุของแมกมาหรือหินหนืดแก๊สและเท่าธุลีภูเขาไฟจากใต้เปลือกโลกเมื่อเกิดการระเบิดหินหนืดเศษหินผลึกแร่ฝุ่นละอองเท่าธุลีภูเขาไฟจะถูกพ่นออกมาทางปล่องภูเขาไฟและออกมาทางช่องด้านข้างของภูเขาไฟรวมทั้งจากรอยแยกของภูเขาไฟเมื่อหินหนืดขึ้นมาสู่พื้นผิวโลกจะเรียกว่าลาวาหลังการระเบิดของภูเขาไฟลักษณะรูปร่างของพื้นที่ภูเขาไฟอาจเปลี่ยนไปหรือไม่ก็ทำให้พื้นที่ภูเขาไฟเดิมถูกทำลายหายไปเลยก็ได้นะ
2: แล้วถ้าเราต้องตกอยู่ในสถานการณ์ภูเขาไฟระเบิดเราจะเอาตัวรอดยังไงได้บ้างหรอ DLTV
0: ถ้าเกิดเหตุการณ์ภูเขาไฟระเบิดขึ้นจะมีประกาศให้บุคคลในพื้นที่เสี่ยงอันตรายอพยพออกจากพื้นที่ให้เร็วที่สุดด้วยยานพาหนะเพื่อออกห่างจากพื้นที่เสี่ยงเราต้องตั้งสติและฟังเจ้าหน้าที่และศูนย์แจ้งเตือนภัยอย่างใกล้ชิดแต่ถ้าไม่ได้อพยพก็ควรอยู่ในอาคารที่แข็งแรงหรือที่กำบังที่มิดชิดให้เร็วที่สุดปิดประตูและหน้าต่างป้องกันเท่าที่เกิดจากภูเขาไฟซึ่งเป็นอันตรายต่อระบบหายใจแต่ถ้าหาที่หลบไม่ได้ให้ไปอยู่ในทิศเหนือลมเพื่อหลีกเลี่ยงอันตรายจากแก๊สแล้วให้รีบขึ้นที่สูงเพราะลาวาจะไหลลงสู่ที่ต่ำกว่าส่วนเวลาเดินหรือวิ่งควรระวังให้ใช้สิ่งของหรือแขนกำบังหัวไว้เพื่อป้องกันเศษหินเศษลาวากระเด็นตกมาโดนสวมใส่แว่นตาหน้ากากหรือเศษผ้าเพื่อป้องกันมลพิษจากเท่าถ่านและแก๊สใส่เสื้อแขนยาวคลุมร่างกายเพื่อป้องกันความร้อนจากภูเขาไฟระเบิดนะ
2: โอ้โหน่ากลัวจังดีนะที่บ้านเราไม่มีภูเขาไฟระเบิดนะ
0: ก็จริงอย่างที่นายว่าแต่ถ้ามองอีกมุมการระเบิดของภูเขาไฟก็มีประโยชน์มากมายเหมือนกันนะ
3: สร้างประโยชน์ยังไงหรอฉันยังนึกภาพไม่ออกเลยอ่ะ
0: ก็อย่างการเกิดของภูเขาหรือที่ราบสูงรูปร่างต่างๆขึ้นมาใหม่ส่วนดินที่เกิดจากการผุพังสลายตัวของเศษหินภูเขาไฟในบริเวณนั้นจะมีแร่ธาตุสะสมอยู่เยอะมากทำให้อุดมสมบูรณ์เหมาะแก่การเพาะปลูกแร่ต่างๆที่ตกผลึกอยู่ใต้พื้นโลกก็จะถูกดันขึ้นมาบนผิวโลกเมื่อหินผุพังลงอาจพบอัญมณีที่หายากพวกเพชรพลอยก็ได้นะหรือภูเขาไฟบางแห่งก็กลายเป็นแหล่งท่องเที่ยวที่ผู้คนให้ความสนใจ
4: นี่เด็กๆเล่นอะไรกันข้างบนแล้วน้ำอะไรไหลลงมาเลอะพื้นข้างล่างเล่นสนอะไรกันอีกเนี่ยลงมาจัดการทำความสะอาดเดี๋ยวนี้เลยนะ
5: แย่แล้วลาวาภูเขาไฟที่เราเล่นมันไหลลงมาข้างล่างหมดแล้ว
6: ภูเขาไฟระเบิด
1: ครับแม่เดี๋ยวพวกเราลงไปเช็ดเดี๋ยวนี้เลยครับ
3: ภูเขาไฟระเบิดลาวาไหลสร้างความเสียหายจริงๆด้วย
2: ใช่เราเลยต้องมาจัดการหลังเกิดภูเขาไฟระเบิดนี่ไงล่ะ
0: แต่ถ้าเป็นเรื่องจริงนะหลังจากที่ภูเขาไฟระเบิดแล้วเนี่ยเราต้องเช็คตัวเองและคนอื่นๆว่าได้รับบาดเจ็บหรือเปล่าเพื่อจะได้ปฐมพยาบาลเบื้องต้นแล้วก็ให้รีบติดต่อแจ้งหน่วยงานที่เกี่ยวข้องเข้าเคลียร์พื้นที่ข่าวสารจากทางราชการก็ยังต้องติดตามอย่างต่อเนื่องสม่ำเสมอด้วยนะส่วนข้อมูลความรู้เกี่ยวกับภูเขาไฟระเบิดก็ยังมีอีกเพียบเข้าไปดูได้ที่เว็บไซต์ dltv.ac.th และเว็บไซต์ศูนย์การเรียนรู้วิทยาศาสตร์โลกและดาราศาสตร์นะทุกคน
4: เช็ดพื้นกันให้เรียบร้อยเลยนะ
6: ครับ
1: ครับเกือบไปแล้วพวกเรา
0: ภูเขาไฟระเบิดเกิดจากการปะทุของแมกมาหรือหินหนืดแก๊สและเท่าธุลีภูเขาไฟจากใต้เปลือกโลกและถูกพ่นออกมาทางปล่องทางช่องด้านข้างและทางรอยแยกของภูเขาไฟเมื่อแมกมาหรือหินหนืดปะทุขึ้นมาสู่ผิวโลกจะเรียกว่าลาวาควรศึกษาระบบการเตือนภัยเส้นทางอพยพการเอา

0: ัวรอดเบื้องต้นและติดตามข่าวคำเตือนจากทางราชการอย่างใกล้ชิดเพื่อความปลอดภัยของชีวิตและทรัพย์สิน
1: เกิดเหตุแผ่นดินไหวขึ้นหลายประเทศขณะนี้เจ้าหน้าที่กำลังเข้าเคลียร์พื้นที่

0: แนวทางการใช้สื่อการเรียนการสอน DLTV ของมูลนิธิการศึกษาทางไกลผ่านดาวเทียมในพระบรมราชูปถัมภ์1. สื่อการเรียนการสอนอนุญาตให้ใช้เพื่อการจัดการเรียนการสอนตามการออกอากาศของ DLTV เท่านั้น 2. ห้ามทำซ้ำดัดแปลงหรือเผยแพร่สื่อของ DLTV เพื่อประโยชน์ส่วนตนหรือเพื่อกิจกรรมที่มีลักษณะแสวงหาผลประโยชน์โดยไม่ได้รับอนุญาตสอบถามข้อมูลเพิ่มเติมได้ที่มูลนิธิการศึกษาทางไกลผ่านดาวเทียมในพระบรมราชูปถัมภ์
1: วันนี้รายการดร.คิสจะพาน้องๆมาดูอีกหนึ่งอาชีพที่ใครหลายๆคนฝันอยากจะทำนั่นคือหมอม้าหรือสัตวแพทย์รักษาม้าโดยเฉพาะม้าเป็นสัตว์ที่สง่างามหลายคนชื่นชอบม้าแล้วการทำงานของหมอม้านั้นทำงานอย่างไรแล้วหมอจะสื่อสารกับมันได้อย่างไรวันนี้น้องไอรีนจะตามติดการทำงานของหมอม้าเพื่อให้หายสงสัยกันครับ
2: สวัสดีค่ะ
3: สวัสดีค่ะ
2: หนูชื่อน้องไอรีนนะคะ
3: ค่ะ
2: วันนี้หนูอยากรู้ว่าหมอม้าทำงานอย่างไรและทำอะไรบ้างค่ะ
3: ได้ค่ะก็หลักๆของหมอม้าก็จะมีหน้าที่ดูแลม้านะคะทีนี้หมอม้าเนี่ยก็จะมี2แบบก็คือเป็นคุณหมอที่อยู่ที่โรงพยาบาลนะคะก็จะคอยรับม้าที่เป็น walk in เข้ามารักษาอีกอย่างนึงก็คือเป็นหมอม้าที่จะออกมาตามคอกม้าอย่างวันนี้ที่เรามานะคะก็จะมาดูแลสุขภาพม้าหรือว่ามารักษาม้าที่มีอาการเจ็บป่วย
2: งั้นวันนี้หนูขออนุญาตติดตามการทำงานของคุณหมอได้ไหมคะ
3: ได้เลยค่ะเดี๋ยวเราไปดูกัน
2: ค
1: ่
2: ะ
1: แหมน่าสนุกจริงๆนะครับน้องไอรีนดูมีความสุขมากที่ได้ตามดูการทำงานของหมอม้าเชื่อว่าน้องๆหลายๆคนอาจจะยังสงสัยและอยากรู้กันใช่ไหมล่ะครับว่าวิธีการเข้าหาม้าอย่างปลอดภัยนั้นควรทำอย่างไร
3: เดี๋ยววันนี้เราจะตรวจม้าตัวนี้ก่อนนะคะม้าตัวนี้ชื่อ Treasure นะคะทีนี้ก่อนที่เราจะเข้าไปตรวจหาม้านะคะเราต้องทำความรู้จักกับม้านิดนึงก็คือให้ม้าดมมือเราก่อนนี้อันนี้ไอรีนลองสิเอามาให้ม้าดมมือโอเค
1: พอม้าคุ้นกลิ่นเราแล้วขั้นตอนต่อไปในการเข้าหาม้าอย่างปลอดภัยเป็นอย่างไรครับคุณหมอ
3: ทีนี้เวลาเราเข้าหาม้านะคะเราจะเข้าแค่จากทางด้านข้างนะคะหรือด้านหน้าอย่างนี้เท่านั้นเนาะห้ามเข้าด้านหลังเพราะว่าม้าเนี่ยมันสามารถเตะได
2: ้
3: นะคะอันตรายนะคะพอม้ารู้แล้วว่าเรากำลังจะเข้าหาเราอาจจะเรียกชื่อเขาก็ได้นะเขาชื่อ Treasure เดี๋ยวเราจะมาตรวจร่างกายม้ากันนะคะเริ่มแรกเนี่ยเราก็จะดูลักษณะภายนอกก่อนนะคะอย่างเช่นดูว่าเขามีบาดแผลไหมตามตัวนะคะดูตาเขาว่าตาเขาสดใสดีหรือเปล่าเนาะมีขี้ตาไหมเนาะดูว่าเขามีน้ำมูกหรือเปล่าเหมือนคนเราเป็นหวัดก็จะมีน้ำมูกนะคะอันนี้เราดูทั่วไปดูโดยรวมก่อนนะคะหลังจากนั้นแล้วเนี่ยเราก็จะมีการวัดสัญญาณชีพเขานะคะอย่างเช่นวัดอัตราการเต้นของหัวใจเนาะวัดตรงไหนเดี๋ยวเราเดินมาดูนะคะปกติแล้วเนี่ยเวลาเราวัดอัตราการเต้นของหัวใจอะค่ะถ้าคนก็เป็นอกทางซ้ายใช่ไหมแต่ว่าของม้าเนี่ยค่ะก็จะวัดฝั่งซ้ายเหมือนกันแต่ว่าเป็นหลังข้อศอกนะเดี๋ยวพี่จะให้ฟังใช่ตำแหน่งนี้อะเดี๋ยวน้องอันนี้ลองฟัง
2: เบามาก
3: เบาใช่ไหมเพราะว่าม้ามันค่อนข้างมีอกใหญ่แล้วมีกล้ามเนื้อหนาค่ะดังนั้นเสียงเนี่ยจะไม่ชัดมากนะคะต่อไปหลังจากเราฟังเสียงหัวใจแล้วเราก็จะฟังนานประมาณ1นาทีนะคะเพื่อนับดูว่า1นาทีอ่ะเขามีอัตราการเต้นเท่าไหร่ก็คือประมาณ28ถึง44ครั้งทีนี้เวลาฟังเสียงปอดเนี่ยเราก็จะฟังในตำแหน่งนะคะช่วงบริเวณใต้กึ่งกลางหลังเนี่ยนะคะลงมาเป็นรูปสามเหลี่ยมคล้ายๆอย่างนี้นะคะ
2: คือตรงนี้คือเป็นปอดเขาหมดเลยเหรอคะ
3: ใช่ค่ะปอดม้าใหญ่มากนะคะตรงนี้เป็นปอดเขาหมดเลยในแอเรียทั้งหมดเนี่ยเราฟังได้เราอาจจะแบ่งฟัง6จุดก็คือด้านบน3จุดนะคะแล้วก็ตรงกลาง2จุดแล้วก็ด้านล่าง1จุดซ้ายขวาต้องฟังทั้งคู่เนาะฟังนี้เดี๋ยวลองฟังดูแต่ว่าที่นี้เสียงปอดม้าเนี่ยมันค่อนข้างเบานะคะโดยเฉพาะม้าใหญ่เนี่ยถ้าไม่ใช่ลูกม้านะคะเสียงมันจะไม่ชัดเท่ากับเหมือนเวลาเราฟังในสุนัขหรือแมวนะคะได้ยินไหมความจริงเนี่ยมันจะต้องได้ยินเสียงทั้งหายใจเข้าและออกแต่ในม้าเนี่ยถ้าฟังอย่างเงี้ยความจริงอะฟังยากหลังจากที่เราฟังเสียงปอดแล้วนะคะเราก็จะฟังเสียงถัดมาก็คือเสียงทางเดินอาหารนะคะม้าเป็นสัตว์ที่

0: กินตลอดเวลากินประมาณ 16-18 ชั่วโมงต่อวันนะคะก็จะฟังตำแหน่งนี้นะคะตรงบริเวณสวาบนะคะด้านบนแล้วก็ด้านล่างวันนี้เวลาฟังก็เราจะแตะสเต็ปมานะคะในตำแหน่งของสวาบด้านบนนี้นะคะแล้วก็ฟังว่ามันมีเสียงการเคลื่อนไหวของเดี๋ยวลองให้ฟัง
1: โ
0: อ้อ่ะน้อยนิ่มฟังไม่ใหญ่ปกติ
1: มีอะไรขยับอยู่ข้างใน
0: ใช่มันต้องขยับถ้าไม่ขยับเนี่ยเป็นเรื่องแหละถ้าไม่ขยับนี่คืองานหมอเข้าแล้วนะคะอันนี้ก็คือปกตินะคะม้าจะต้องมีเสียงการเคลื่อนไหวของลำไส้นะคะเราก็ต้องฟังทั้งหมด4ตำแหน่งนะคะ
2: เราได้เห็นการทำงานของหมอม้าไปบ้างแล้วนะครับเวลาที่คุณหมอจะตรวจสุขภาพม้าต้องทำอะไรบ้างสิ่งที่หมอม้าต้องรู้คือการวัดน้ำหนักของม้าว่าแต่ว่าคุณหมอจะรู้ได้ยังไงครับว่าหมามีน้ำหนักเท่าไรเราไปดูกันเลยครับ
0: พี่หมออยากให้อลินทายว่าม้าตัวนี้หนักกี่โล
1: 60นี้ได้ไหมคะ60โลกว่า
0: 60โลโอ้ความจริงแล้วม้าเนี่ยมีน้ำหนักเรนกว้างมากนะคะตั้งแต่ถ้าเป็นม้าเด็กม้าเด็กๆหรือว่าเป็นม้าพันเล็กอะค่ะก็จะน้ำหนักแค่ประมาณ30โล50โลได้ไปจนถึง600ถึง700โลเลยเดี๋ยวเรามาดูกันว่าเราจะมาตัวเนี้ยน้ำหนักเท่าไหร่ไอรีนคิดว่าเขาวัดน้ำหนักม้ากันยังไง
1: ที่ช่างอันใหญ่ๆหรือเปล่าคะ
0: ที่ช่างอันใหญ่ที่โรงพยาบาลมีค่ะแต่พี่หมอแบกมาไม่ไหวหรอกเวลาออกเคสแบบนี้นะคะพี่หมอต้องใช้อันนี้
1: สายวัดเหมือนสายวัดเอวเลยนะคะ
0: ใช่ค่ะแต่สายวัดอันเนี้ยมันวัดน้ำหนักม้าได้นะสายวัดเนี้ยเขาออกแบบมาแล้วว่าถ้าเราวัดน้ำหนักด้วยวิธีการวัดรอบตัวนี้รอบอกนะคะมันจะให้น้ำหนักที่ใกล้เคียงกับน้ำหนักจริงของม้ามากแตกต่างกันแค่ประมาณ 10-20% ไม่เยอะมากนะคะอ่ะทีนี้เดี๋ยวพี่หมอวัดให้ดูแล้วเดี๋ยวให้อารินวัดเนาะก็คือเราจะเอาสายอะค่ะพันรอบตัวอกม้านะคะอย่างนี้ขีดแรกนะคะเป็นส่วนสูงนะคะเดี๋ยวพี่หมอสอนว่าส่วนสูงอีกทีนึงขีดที่2เป็นน้ำหนักที่หน่วยเป็นปอนด์นะคะส่วนขีดที่3เป็นน้ำหนักที่หน่วยเป็นกิโลกรั
1: ม
0: นะคะน้องไอรีนบอกพี่หมอซิว่าน้องเทสเชอร์ของเราอ่ะหนักเท่าไหร
1: ่โห414โลค่ะ
0: ใช่ใกล้เคียงมาเมื่อกี้นี่ทาย
1: ไม
0: ่ใกล้เลย
1: ห่างตั้ง300โล
0: อ๋อใช่ค่ะ
1: แล้วพี่เขาทำอะไรอยู่หรอคะ
0: ตอนนี้เขากำลังทำความสะอาดตัวม้าค่ะเราเรียกว่า grooming นะคะปกติแล้วเนี่ยเราต้องทำทุกวันเลยเพราะว่ามันมีประโยชน์ประโยชน์ของ grooming 1ก็คือเป็นการทำความสะอาดผิวหนังม้านะคะเป็นการปัดฝุ่นนะคะเอาสิ่งสกปรกออก2ก็คือมันจะกระตุ้นให้เลือดไหลเวียนมาเลี้ยงผิวหนังดีขึ้นค่ะขนเขาก็จะแข็งแรงแล้วสุขภาพดีเห็นไหมว่ามันเป็นเงาแล้วก็อย่างที่3นะคะที่สำคัญก็คือมาเป็นการสร้างสัมพันธ์ที่ดีระหว่างคนเลี้ยงระหว่างเจ้าของกับม้าค่ะเพราะว่าทุกครั้งที่เรากรูมเนี่ยนะคะเราก็จะเป็นการผูกมิตรนะคะเป็นการสร้างความรักให้กับม้านะคะเวลาม้าในธรรมชาติเนี่ยเขาจะกรูมตัวกันคือเขาจะแงบทำความสะอาดขนนะคะให้กันนะคะอันนี้เราก็จำลองเหมือนกับธรรมชาติของม้านะคะแล้วก็ถ้าเป็นหมอเองเนี่ยประโยชน์อันที่4ก็คือเวลาที่คนเลี้ยงกูมหรือเจ้าของกูมอะค่ะเขาจะเห็นความผิดปกติเพราะฉะนั้นเนี่ยพอเขาเห็นความผิดปกติเนี่ยเขาก็สามารถบอกหมอได้ว่าคุณหมอเอ๊ะอันเนี้ยมันไม่ปกตินะ
1: อ๋อค่ะ
2: น้องๆได้ทราบวิธีการดูแลม้าและการตรวจสุขภาพม้ากันไปแล้วแต่หน้าที่ของคุณหมอม้าไม่ได้มีแค่นี้ยังมีภารกิจอื่นๆอีกที่น่าสนใจไปดูกันเลยครับ
0: ต่อไปเดี๋ยวพี่หมอจะโชว์ให้ดูการตะไบฟันม้านะคะซึ่งจัดเป็นการดูแลสุขภาพม้ารายปีอย่างหนึ่งนะคะปกติแล้วเนี่ยการดูแลสุขภาพม้ารายปีก็จะมี1ก็คือการทำวัคซีนนะคะ2ก็คือการทำฟันหรือตะไบฟันนะคะอาจจะรวมถึงแพทย์พยาธิด้วยแล้วก็3ก็คือดูแลเรื่องกรีบม้านะคะแต่วันนี้ที่คอกเนี้ยถึงกำหนดในการตะไบฟันม้าประจำปีพอดีเพราะฉะนั้นเนี่ยเราจะได้เห็นการตะไบฟันม้าจริง
1: ๆแล้วการตะไบฟันม้ามีประโยชน์อะไรหรอคะ
0: ประโยชน์ของการตะไบฟันม้าก็คือ1เป็นการทำให้ฟันน่ะมันอยู่ในสภาพพร้อมใช้งานกว่าอาหารม้าที่เราเลี้ยงอะค่ะมันมีความแตกต่างจากธรรมชาติมันทำให้ฟันม้ามันมีความคมได้นะคะทีนี้ถ้าฟันคมเว

0: ามาเคี้ยวมันก็จะไปบาดกระพุ้งแก้มหรือลิ้นทำให้ม้าเจ็บเพราะฉะนั้นเนี่ยเราก็เลยต้องมีการตะไบฟันเพื่อลบเอาตรงคมเนี่ยออกแล้วก็ทำให้ม้าเนี่ยสามารถที่จะกินอาหารได้อย่างปกติซึ่งอุปกรณ์มีตามนี้เลยเยอะแยะมากมายนะคะก็จะเป็นตะไบนะคะซึ่งมีความคมอยู่เนี่ยไอรีนจับได้รูปไปอย่างนี้นะคะระวังบาดมือเห็นไหมนะคะเพราะฉะนั้นเนี่ยจะต้องใช้ผู้ที่มีความชำนาญเท่านั้นในการที่จะตะไบฟันม้าให้ดู
1: หนักมากเลยนะคะเนี่ย
0: ใช่หนักเนื่องจากม้าตัวใหญ่เราใช้อุปกรณ์ค่อนข้างใหญ่เดี๋ยวเราจะมีคุณหมอที่ทำฟันโดยเฉพาะของม้านะคะมาเป็นคนสอนแล้วก็เป็นคนที่จะโชว์ให้เราดูว่าตะไบฟันม้านะทำยังไง
2: ค่ะ
3: สวัสดีครับ
1: สวัสดีค่ะคุณหมอคะแล้วขั้นตอนการตรวจฟันมีอะไรบ้างหรอคะ
3: ก็ในการตรวจฟันม้านะครับก่อนอื่นเราต้องตรวจสุขภาพร่างกายม้าก่อนว่าวันนี้ม้าเขาพร้อมทำฟันไหม
1: ค่ะ
3: ปกติเราจะฉีดตัวยาซึมนะครับซึ่งเป็นยาที่ทำให้เขารู้สึกง่วงแต่ว่าไม่ได้หลับนะ
1: ค่ะ
3: เพื่อให้เราทำงานง่ายขึ้นให้เขานิ่งขึ้น

0: เมื่อกี้พี่หมอฉีดยาซึมให้แล้วนะคะจะเห็นว่ามาเริ่มซึมและเห็นไหมซึมดูยังไงดูตาเห็นไหมคะตาปื้อๆเหมือนตอนเราง่วงนอนเลยนะคะปากนะคะปากล่างเริ่มจะห้อยย้อยนิดนึงนะคะก็อันเนี้ยเริ่มจะเป็นระยะเวลาที่ดีแหละที่เราจะเริ่มปฏิบัติการก็คือตะไบฟันนะคะแต่ก่อนอื่นทุกครั้งหลังที่เราวางยาเราจะต้องตรวจไวท์เทิลไซน์หรือว่าสัญญาชีพมาด้วยนะคะหลักๆที่หมอจะทำก็คือเดี๋ยวพี่หมอจะฟังเสียงการเต้นของหัวใจดูว่าปกติหรือเปล่า
1: ค่ะเป็นไงบ้างคะ
0: ก็อาการอัตราการเต้นหัวใจของเขาเนี่ยก็ปกติดีนะคะมีการเต้นสม่ำเสมอดีนะคะฉะนั้นเดี๋ยวเราจะให้พี่หมอบุญเขาเริ่มในการที่จะโชว์ตะไบฟันก่อน

0: มันสว่าง
1: เสียงผีล้มน้าจะไม่ตกใจไม่กลัวหรอก
0: ก็มีมาบางตัว
2: มีบางตัวครับอย่างตะเกียบพี่วุฒิจะค่อยเทสเสียงก่อนว่าม้าตกใจมากไหมเริ่มไล่จากเสียงเบาไปเสียงหนักนะครับโอเคเรียบร้อยแล้วฟันไม่คมแล้ว
1: ไวมากค
2: ่
1: ะ
2: ใช่ก็ใช้เวลาถ้าตะใบอย่างเดียวนะครับก็ประมาณครึ่งชั่วโมงถึง40นาทีเรียบร้อย
1: ค่ะ
2: ต่อตัวว
1: ันนี้หนูได้เห็นการตรวจฟันม้าการทำฟันม้าด้วยค่ะหนูต้องขอขอบคุณนะคะ
3: เป็นยังไงบ้างคะน้องไอรีนวันนี้มาตามหมอ1วัน
1: โหสนุกมากๆเลยค่ะได้ติดตามการทำงานของคุณหมอวันนี้หนูได้ตรวจหัวใจตรวจปอดของม้าได้รู้ว่าการชั่งน้ำหนักของม้ามันเป็นยังไงค่ะแถมวันนี้หนูยังได้โอกาสช่วยคุณหมอหยิบจับของในการตะไบฟันม้าด้วยค่ะ
3: ถ้าสมมติน้องๆหรือว่าน้องไอรีนเองอยากเป็นสัตวแพทย์ที่รักษาทางด้านม้านะคะอย่างแรกเลยก็คือม้าเนี่ยเป็นสัตว์พิเศษเนาะสามารถสื่อสารกับเราได้อย่างวันนี้ที่เราเห็นนะคะเพราะฉะนั้นเนี่ยเราก็ต้องรักแล้วก็เข้าใจเขาเพื่อที่เราจะได้สื่อสารกับเขาได้นะคะอย่างที่สองก็คือเราจะต้องเข้าใจธรรมชาติเขาก่อนนะคะก็โดยการลงมาสัมผัสใกล้ชิดกับม้าเพื่อให้เราได้รู้ว่าธรรมชาติของเขาเป็นอย่างไรเราจะได้รักษาเขาได้อย่างถูกต้องเหมาะสมนะคะก็อย่างสุดท้ายก็คือเราจะต้องหมั่นศึกษาหาความรู้เพราะว่าการศึกษาเนี่ยไม่มีวันสิ้นสุดมันจะทำให้เราสามารถรักษาม้าได้อย่างถูกต้องแล้วก็ดีที่สุดค่ะ
1: ค่ะวันนี้หนูต้องขอขอบคุณคุณหมอมากๆเลยนะคะ
3: ยินดีค่ะ

0: ตอนตื่นตาตื่นใจกับขบวนพาเหรดสวัสดีเพื่อนๆวันนี้เรามาเที่ยวสวนสนุกมาดูขบวนพาเหรดกันดูสิเราจะได้เจออะไรบ้าง
1: ใช่แล้วแทนไทยวันนี้ไม่โทรตื่นเต้นมากๆได้มาดูขบวนพาเหรดครั้งแรกเลยนะ
0: โอ้ครั้งแรกเลยเหรอเนี่ย
1: ใช่แล้ว
0: เพื่อนๆคนไหนพร้อมจะไปดูขบวนพาเหรดกันแล้วบ้างลุกขึ้นมากระโดดปรบมือไปพร้อมกับพวกเรากันเลย1 2 3พวกเราพร้อมแล้ว
1: ไม่โทรตื่นเต้นจนรู้สึกสับสนไปหมดช่วยไม่โทรคิดหน่อยได้ไหม2คำนี้คำไหนอ่านว่าสวนสนุกกันนะ
0: ใช่แล้วคำนี้อ่านว่าสวนสนุก
1: สวนสนุกคำนี้นี่เอง
0: ใช่แล้วส่วนอีกคำอ่านว่าสวนสัตว
1: ์สวนสัตว์ขอบคุณมากนะทุกคนที่ช่วยไม่โทร
0: ทุกคนขบวนพาเหรดเริ่มแล้วนะเรามาดูกันเถอะ
1: นั่นไงขบวนพาเหรดเดินมาทางนี้แล้ว
0: ใช่แล้วแต่แทนไทยอยากจะถามไม้โทกับเพื่อนๆว่าสองคำนี้คำไหนอ่านว่าเดินนะ
1: คำนี้อ่านว่าเดิน
0: ใช่แล้วคำนี้อ่านว่าเดินทุกคนเก่งมาก
1: ๆส่วนอีกคำอ่านว่าวิ่ง
0: ใช่แล้วทุกคนเก่งมาก
1: โอ้โหดูนั่นสิตัวตลกเดินมาแล้ว
0: ใช่จริงๆด้วยว้าวตัวตลกถือลูกโป่งมาด้วยนะ
1: ใช่แล้วเรามาทายคำศัพท์สนุกๆกันดีกว่าสองคำนี้คำไหนอ่านว่าลูกโป่งนะ
0: คำนี้อ่านว่าลูกโป่ง
1: ใช่แล้วคำนี้อ่านว่าลูกโป่ง
0: ส่วนอีกคำอ่านว่าลูกฟุตบอล
1: ใช่แล้วทุกคนเก่งมาก
0: ทุกคนมาดูกันเจ้าหญิงกับเจ้าชายเดินมาแล้ว
1: โอ้โหแต่งตัวสวยกันมาก
0: ๆงั้นเรามาทายคำศัพท์สนุกๆกันดีกว่าคำไหนอ่านว่าเจ้าหญิงและคำไหนอ่านว่าเจ้าชายกันนะ
1: คำนี้อ่านว่าเจ้าหญิง
0: ใช่แล้วคำนี้อ่านว่าเจ้าหญิง
1: ส่วนคำนี้อ่านว่าเจ้าชาย
0: ใช่แล้วคำนี้อ่านว่าเจ้าชายทุกคนเก่งมากว้าววันนี้ไม้โทได้มาดูขบวนพาเหรดครั้งแรกรู้สึกยังไงบ้าง
1: ไม้โทดีใจมากๆเลยล่ะตื่นตาตื่นใจสุด
0: ๆว้าวเยี่ยมไปเลยงั้นเรามาเล่นทายคำศัพท์สนุกๆกันเพื่อนๆช่วยตอบหน่อยสิว่าสองคำนี้คำไหนอ่านว่าดีใจกันนะใช่แล้วคำนี้อ่านว่าดีใจ
1: เย้เย้ดีใจทุกคนตอบถูก
0: ส่วนอีกคำอ่านว่าเสียใจ
1: โหทุกคนเก่งมากตอบถูกหมดเลย
0: เรามาช่วยกันทบทวนคำศัพท์กันอีกครั้งหนึ่งนะ
1: สวนสนุกสวนสัตว์เดินวิ่งลูกโป่ง

0: องค์ลูกฟุตบอลเจ้าหญิงเจ้าชายดีใจเสียใจ
1: โอ้ทุกคนเก่งมากๆเลยแทนไทยกับไม้โทมีของจะมอบให้ด้วยนะนี่เลยชิ้นส่วนจิ๊กซอว์ปริศนา
0: ว้าวน่าตื่นเต้นเพื่อนๆอย่าลืมสะสมให้ครบทั้ง13ชิ้นกันนะ
1: แล้วเรามาดูกันว่าเราจะต่อจิ๊กซอว์เป็นภาพอะไรสำหรับวันนี้แทนไทยกับไม้โทต้องไปก่อนนะ
0: ฝากเพื่อนๆกดไลค์กดแชร์และกดติดตามช่องมหิดลคิดส์ของพวกเราด้วยนะ
1: สวัสดีนะทุกคน

0: แนวทางการใช้สื่อการเรียนการสอน DLTV ของมูลนิธิการศึกษาไกลผ่านดาวเทียมในพระบรมราชูปถัมภ์ 1. สื่อการเรียนการสอนอนุญาตให้ใช้เพื่อการจัดการเรียนการสอนตามการออกอากาศของ DLTV เท่านั้น 2. ห้ามทำซ้ำดัดแปลงหรือเผยแพร่สื่อของ DLTV เพื่อประโยชน์ส่วนตนหรือเพื่อกิจกรรมที่มีลักษณะแสวงหาผลประโยชน์โดยมิได้รับอนุญาตสอบถามข้อมูลเพิ่มเติมได้ที่มูลนิธิการศึกษาทางไกลผ่านดาวเทียมในพระบรมราชูปถัมภ
1: ์ Easy Pet Care วันนี้นะคะเราจะมาพูดถึงการพาน้องหมาของเราออกไปเที่ยวนอกบ้านวัตถุประสงค์ของการพาออกไปก็อาจจะเช่นพาน้องหมาไปออกกำลังกายลดความเครียดที่จะต้องอยู่แต่ในห้องเป็นเวลานานๆหรือว่าเราอาจจะพาเขาออกไปเที่ยวไปเจอกับเพื่อนฝูงของเขานอกบ้านก็ได้นะคะเราจะต้องมีอุปกรณ์อะไรบ้างสิ่งสำคัญเลยนะคะสายรัดอกหรือว่าปลอกคอจะใช้แบบไหนก็ได้ทีนี้ถ้าเป็นน้องหมาพันเล็กๆนะคะเราก็อาจจะเลือกใช้ตัวที่เป็นสายรัดอกเนื่องจากว่าถ้าใช้เป็นสายรัดคอเวลาหมาดึงเนี่ยมันก็จะไปกดตรงหลอดลมแล้วมันตัวก็จะไอเสียงคอกแคกคอกแคกนอกจากสายรัดอกแล้วก็ปลอกคอแล้วนะคะสิ่งสำคัญอื่นๆก็คือป้ายชื่อของเขาป้ายชื่อควรจะมีรายละเอียดของเจ้าของแล้วก็เบอร์โทรศัพท์ด้วยเนื่องจากว่าเราอาจจะเกิดเหตุการณ์ที่ไม่คาดคิดขึ้นมาได้น้องหมาอาจจะหลุดจากเราไปนะคะอย่างน้อยเนี่ยคนที่พบก็จะตามหาแล้วก็ส่งน้องหมาคืนกลับมาให้เราสิ่งที่สำคัญมากๆเลยก็คือสายจูงนะคะหลายๆท่านเนี่ยปล่อยน้องหมาออกไปให้วิ่งเล่นตามเราเราก็เจอบ่อยๆที่บางตัวตกใจนะคะวิ่งหนีจากเจ้าของแม้จะเป็นหมาที่เชื่อฟังคำสั่งดีแล้วก็ตามเนี่ยบางตัวตกใจเสียงแตรตกใจหมาตัวอื่นเนี่ยเขาวิ่งออกไปกลางถนนแล้วก็เจอรถชนนะคะหรือวิ่งหลุดหายไปจากเจ้าของเพราะฉะนั้นสำคัญมากเลยนะคะกับการที่จะต้องมีสายจูงให้กับสุนัขของเราทีนี้

อย่างอื่นนะคะที่จะเอามาใช้ในการที่จะพาหมาเราออกไปเที่ยวข้างนอกบ้านนั่นก็คือเวลาที่หมาของเราเนี่ยออกไปข้างนอกแล้วเขาขับถ่ายนะคะเราก็ต้องเก็บสิ่งขับถ่ายนั้นๆด้วยคนที่เขาไม่ได้เลี้ยงหมาเนี่ยเขาก็จะได้ไม่รังเกียจสุนัขของเราเราใช้อะไรได้บ้างนะคะถุงเก็บอุจจาระแล้วก็อาจจะใช้ง่ายๆเลยใช้ถุงก๊อบแก๊บแบบนี้ก็ได้นะคะเอาติดไปด้วยทุกครั้งที่เราพาหมาออกไปข้างนอกบ้านแล้วก็เวลาเขาอึเราก็เก็บแล้วก็ผูกถุงซะก็อีกอย่างนึงนะคะก็คือน้ำนะคะน้ำเนี่ยใช้อะไรได้บ้างใช้เวลาที่เขาไปขับถ่ายฉี่อยู่ข้างนอกบ้านแล้วเราก็เอาน้ำราดนะคะมันก็จะสามารถช่วยลดกลิ่นได้อีกอย่างนึงก็คือว่าน้ำเนี่ยก็คือมีไว้ให้สำหรับสุนัขของเรากินด้วยจะได้ให้หมาของเราที่กำลังวิ่งมาเหนื่อยๆเนี่ยได้กินน้ำเวลาที่เราพาจูงออกไปนอกบ้านช่วงที่ดีก็คือช่วงที่ไม่ร้อนจนเกินไปอย่างเช่นช่วงเช้าหรือว่าช่วงเย็นไปแล้วนะคะแล้วสำคัญมากเลยสำหรับหมาพันธุ์ที่หน้าสั้นเนี่ยเขาก็จะเหนื่อยง่ายแล้วหายใจไม่ทันเพราะฉะนั้นถ้าเราออกไปวิ่งตอนแดดร้อนๆเนี่ยเสี่ยงมากเลยที่จะเกิดปัญหาลมแดดแต่ก็ไม่ใช่ว่าแค่หมาพันธุ์เล็กๆหรือหน้าสั้นเท่านั้นนะคะที่จะเป็นลมแดดได้หมาตัวใหญ่ๆเองก็ยังมีโอกาสที่จะเกิดเป็นลมแดดได้เช่นกันเวลาที่เราพาหมาของเราเนี่ยออกไปเจอกับคนแปลกหน้าหรือเจอกับสุนัขตัวอื่นเราก็ต้องดูด้วยว่าหมาเราเนี่ยเป็นหมาที่ชอบสังคมหรือเปล่าถ้าสมมติว่าออกไปแล้วเนี่ยเขากระดิกหางดีใจที่เจอกับหมาตัวอื่นหรือดีใจที่เจอกับคนเราก็ปล่อยให้เขาไปเล่นได้แต่ถ้าเรารู้ว่าหมาของเราเนี่ยเป็นหมาที่ขี้กลัวเวลาเจอคนปุ๊บวิ่งมาซ่อนหลังเราเลยเนี่ยเราก็ต้องบอกว่าหมาของเราเนี่ยเขาค่อนข้างกลัวนะคะอย่าเพิ่งเข้าหาทันทีอาจจะต้องรอให้หมาของเราเนี่ยคุ้นกับเขาก่อนส่วนเวลาที่เราเจอหมาของคนอื่นบ้างล่ะคะจะทำยังไงอย่าลืมต้องถามเขาก่อนว่าเราสามารถที่จะเล่นกับหมาของเขาไหมนะคะเพราะว่าไม่ใช่หมาทุกตัวที่จะเป็นมิตรสิ่งที่เราจะทำเวลาเข้าหาหมาอย่าเดินเข้าไปหาแล้วก้มแล้วก็ลูบหัวเลยนะคะเพราะว่ามันค่อนข้างน่ากลัวสำหรับหมาที่เขาไม่รู้จักเรามันจะมีความรู้สึกเหมือนถูกคุกคามได้เราข้อหาหมาทางด้านข้างนะคะอาจจะนั่งลงให้อยู่ในระดับเดียวกันกับหมาเวลาที่ลูบนะคะอย่าเพิ่งไปลูบหัวนะคะลูบตรงอกก่อนหรือลูบทางด้านข้างลำตัวก็จะช่วยทำให้เขาไม่รู้สึกว่าหวาดกลัวมากนักเราควรจะพาหมาของเราเนี่ยออกไปเดินออกกำลังกายนานแค่ไหนนะคะก็ขึ้นอยู่กับชนิดกับสายพันธุ์ของหมาของเราถ้าเกิดว่าเขาเป็นตัวเล็กๆนะคะก็อาจจะวิ่งไม่นานเท่าไหร่นักแต่ถ้าเป็นตัวพันธุ์ใหญ่ๆหรือเป็นพันธุ์ที่ใช้พลังงานเยอะๆยกตัวอย่างเช่นไซบีเรียนหรือว่าโกลเด้นรีทรีฟเวอร์เนี่ยเขาวิ่งกันได้ค่อนข้างนานสังเกตดูว่าหมาของเราเนี่ยถ้าเกิดว่าเขาหอบมากๆแล้วนะคะก็ควรที่จะต้องหยุดนะคะอย่าพยายามฝืนให้หมาของเราเนี่ยวิ่งหรือเดินต่อไปสำหรับการพาสุนัขเดินทางไปที่ไกลๆนะคะการเตรียมตัวก็ไม่ต่างกับการพาไปเที่ยวที่ใกล้ๆบ้านอาจจะมีเสริมขึ้นมาก็คือการใช้กระเป๋าเดินทางนะคะสำหรับใส่น้องหมาไว้เวลาที่เรานั่งอยู่ในรถก็จะมีความปลอดภัยมากกว่าที่เขาเดินไปเดินมาฝึกตอนแรกเนี่ยเราอาจจะแค่ว่าเอาเขาเข้าไปอยู่แล้วก็ให้รางวัลนะคะแล้วก็ปล่อยให้เขาเข้าออกได้ตามสะดวกจนเขาเริ่มชินแล้วเหมือนเป็นที่นอนของเขาเราก็ควรที่จะเตรียมทั้งน้ำทั้งอาหารอุปกรณ์การให้อาหารของเขาให้พร้อมเช็คดูว่าสถานที่ที่เราจะพาเขาไปนั้นเนี่ยยินดีต้อนรับสุนัขหรือเปล่าเมื่อเราพาสุนัขของเราไปออกกำลังกายหรือไปเที่ยวมาแล้วนะคะเมื่อกลับมาถึงบ้านเราก็ควรจะเช็คดูตามร่างกายตามตัวของเขานะคะว่ามีเทปมีหมัดสิ่งแปลกปลอมเป็นกิ่งไม้อะไรที่ติดมากับผิวหนังติดมากับขนหรือเปล่านะคะก็จัดการเอาออกถ้าเท้าเลอะเทอะก็ควรที่จะล้างเท้าด้วยนะคะก็ทั้งหมดนี้นะคะก็เป็นการเตรียมตัวง่ายๆนะคะในการที่จะพาน้องหมาของเราไปออกกำลังกายใกล้บ้านหรือว่าพาออกไปเที่ยวไกลๆบ้านค่ะ

0: ลับมาพบกับรายการดร.คิสกันอีกครั้งวันนี้เราจะพาน้องๆมาทำความรู้จักกับหมอเวชศาสตร์ฉุกเฉินหรือเรียกสั้นๆว่าหมอฉุกเฉินนั่นเองครับแล้วหมอฉุกเฉินเขาต้องทำอะไรบ้างตามน้องบอสไปดูกันเลยครับ
1: น้องบอสมาตรวจแล้วครับเนี่ย
2: เปล่าค่ะผมอยากรู้ว่าหมอฉุกเฉินเนี่ยเขาทำงานกันยังไงคะ
1: ก็หมอฉุกเฉินก็ทำงานประจำห้องฉุกเฉินนะครับก็ดูแลเฉพาะเคสที่ฉุกเฉินเร่งด่วนหรือว่ามีโอกาสเสียชีวิตนะครับ
2: แล้วผู้ป่วยฉุกเฉินส่วนใหญ่นะคะเขาฉุกเฉิน

0: แค่ไหน
1: ผู้ป่วยที่มาห้องฉุกเฉินก็มีหลายระดับนะครับก็จะมี5ระดับนะครับระดับ1คือรุนแรงสุดนะกลุ่มนี้จะเป็นกลุ่มที่หัวใจหยุดเต้นนะครับต้องปั๊มหัวใจต้องช็อกไฟฟ้าหัวใจต้องใส่ท่อช่วยหายใจนะครับต้องดูแลรักษาเบื้องต้นทันทีนะครับส่วนกลุ่มที่2เนี่ยคือมีความเสี่ยงเช่นมีโรคหลอดเลือดหัวใจนะครับเจ็บหน้าอกมาหรือแขนขาอ่อนแรงเป็นอัมพฤกษ์อัมพาตนะครับกลุ่มนี้ก็ต้องดูแลอย่างรวดเร็วนะครับส่วนกลุ่มที่3เนี่ยคือกลุ่มที่มีความเสี่ยงที่จะต้องรอนานเช่นน้ำวอดที่เรียกว่าไส้ติ่งอักเสบนะครับกลุ่มที่ปวดท้องอะไรเนี่ยจะเป็นกลุ่มที่3นะครับส่วนกลุ่มที่4กับ5เนี่ยเป็นกลุ่มที่สามารถรอตรวจได้นะครับจะเป็นกลุ่มเช่นมีไข้ปวดเมื่อยตามตัวอุบัติเหตุพกช้ำหกล้มอะไรอย่างเงี้ยครับ
0: ผมขอไปลองขึ้นรถฉุกเฉินได้ไหมครับ
1: พร้อมเนี่ยครับเนี่ย
0: พร้อมแล้วครับ
1: จะไปขึ้นรถฉุกเฉินนะครับ
0: โอ้โหนี่คือรถรับส่งผู้ป่วยใช่ไหม
1: นะครับนี่คือรถส่งผู้ป่วยนะครับภาษาอังกฤษเรียกว่ารถแอมบูเลนส์นะครับก็เอาไว้สำหรับรับส่งผู้ป่วยนอกโรงพยาบาลนะครับมาไปดูกันไหมว่าด้านในมีพลากรเป็นใครบ้างดีไหม
0: ครับ
1: มาไปกันเลยครับโอเคระวังนะครับ
0: สวัสดีครับ
2: สวัสดีครับน้องบอสพี่บอยนะครับเป็นพาราเมดิกนะครับเป็นเจ้าหน้าที่ที่ออกช่วยเหลือคนไข้ข้างนอกโรงพยาบาลน้องบอสรู้ไหมครับว่ารถพยาบาลของเราในนี้มีอุปกรณ์ช่วยเหลืออะไรบ้าง
0: ก็ต้องมีพวกเครื่องวัดความดันพวกน้ำเกลืออะไรประมาณนี
2: ้
0: ค
2: ่
0: ะ
2: ใช่แล้วครับแต่ว่ามันมีมากกว่านั้นเยอะเลยมีตั้งแต่น้ำเกลือที่วัดออกซิเจนแล้วก็มีอุปกรณ์พื้นฐานก็มีตั้งแต่อุปกรณ์การดามอันนี้ใช้สำหรับดามคนไข้ที่แขนขาหักแล้วก็เครื่องนี้สำคัญมากเลยเป็นเครื่องดีฟิบริลเลชันนะครับสามารถวัดความดันได้วัดระดับออกซิเจนในกระแสเลือดได้ดูคลื่นไฟฟ้าหัวใจก็ได้นะครับและที่สำคัญกว่านั้นคือสามารถช็อคไฟฟ้าคนไข้หัวใจหยุดเต้นได้ด้วย
0: แล้วกระเป๋าสีแดงเนี่ยมีทุกรถพยาบาลในแต่ละคันเลยไหม
2: กระเป๋านี้เป็นกระเป๋าสำหรับรถพยาบาลขั้นสูงบางอย่างที่เราเจอบ่อยๆก็จะเป็นตั้งแต่เข็มที่เราให้น้ำเกลือคนไข้นะครับแล้วก็อุปกรณ์ท่อช่วยหายใจน้องบอสอาจจะยังไม่เคยเห็นจะเป็นอุปกรณ์ที่ขั้นสูงมากซึ่งต้องอบรมแล้วก็เรียนให้ชำนาญถึงจะทำได้นะครับ
0: แล้วถ้าวันนี้ผมอยากลองเป็นคนไข้ฉุกเฉินดูได้ไหมคร
2: ับ ได้เลยครับน้องบอส
1: ครับงั้นเดี๋ยววันนี้ผมจะรอให้น้องบอสเป็นคนไข้ที่มีไข้สูงมากๆดีไหมครับ
0: ครับ
1: ครับเดี๋ยวอันดับแรกน้องบอสนอนบนเตียงก่อนนะครับพี่บอสช่วยหน่อยครับสำคัญจะวัดออกซิเจนในเลือดด้วยนะครับว่าออกซิเจนในเลือดเป็นยังไงเนาะจะเสียบที่ปลายนิ้วนะระบบคอนิ้วหน่อยครับโอเคไม่เจ็บนะครับเอาวางได้เลยครับ
0: โอ้จะชัดจริงเหรอจะชัดจริง
2: ไม่ได้ชัดครับอันนี้แค่ดูเครื่องไฟฟ้าหัวใจ
1: พี่บอสติดเลยครับจริงเวลาทำติดเครื่องไฟฟ้าหัวใจบนห้องบนรถเฉยต้องทำเร็วๆนะครับทำช้าๆอย่างนี้ไม่ได้เนาะเห็นไหมนี่คือหัวใจของเราเดี๋ยวจะให้น้องบอสกดว่าความดันตัวเองนะครับกดตรงนี้ได้เลยครับกดปุ่มนี้นะครับปุ๊บตอนนี้ออกซิเจนเท่าไหร่เอ่ย
0: 100
1: นะครับเต้นเท่าไหร่ครับ
0: ใจอย
1: ู่ไหนเต้น80ครั้งใช่ไหมครับครับตอนนี้ความดันประมาณ107.73นะครับความดันน้องบอสปกติดีเนาะนะครับก็ระหว่างนำส่งโรงพยาบาลเนี่ยเดี๋ยวหมอจะเปิดน้ำเกลือให้เนาะแล้วก็เจาะเลือดน้องบอสไปพังๆนะครับได้มั้ยได้ครับต่อเสร็จแล้วก็จะเอาสายน้ำเกลือนะครับต่อด้านหลังของเข็มนะครับก็จะให้น้ำเกลือน้องบอสนะครับต่อไปก็จะพาน้องบอสไปส่งห้องฉุกเฉินนะครับเดี๋ยวไปดูกันว่าห้องฉุกเฉินเราทำอะไรกันบ้างดีมั้ยครับ
0: ครับ
3: ผมแหมแค่คุณหมอหยิบเข็มฉีดยาขึ้นมาน้องบอสของเราก็หน้าซีดซะแล้วล่ะครับแล้วแบบนี้คุณหมอจะพาน้องบอสไปทำอะไรกันต่อตามไปดูกันเลยครับ
1: ครับต่อไปก็จะเป็นทีมพี่หมอฉุกเฉินนะครับจะมาตรวจน้องบอสนะครับก็จะเป็นทีมพยาบาลที่ห้องฉุกเฉินเนี่ยมาทำการรักษาต่อไปเนาะ
0: ครับแล้วถ้าเป็นกรณีที่ผู้ป่วยเนี่ยไม่หายใจแล้วจะทำยังไงครับ
1: ก็จะต้องไปรักษาอีกห้องนึงครับเรียกว่าห้องกู้ชีพนะครับก็จะมีการปั๊มหัวใจการช็อกไฟฟ้าหัวใจการใส่ท่อช่วยหายใจนะครับเดี๋ยวพี่หมอจะพาน้องบอสไปลองหัดทำกันดูไหมครับ
0: ครับผม
1: โอเคครับนี่ครับหุ่นจำลองที่น้องบอสอยากจะฝึกปั๊มหัวใจนะครับก่อนอื่นเนี่ยหมอขอแนะนำให้รู้จักกับพี่โอ๊ตก่อนนะครับ
0: สวัสดีครับ
1: วันนี้พี่โอ๊ตจะเป็นคนสอนน้องบอสกดหน้าอกปั๊มหัวใจแล้วก็ใช้เครื่องกระตุกไฟฟ้าหัวใจสีเขียวอันนั้นนะครับ
0: ครับผม
1: พร้อมยังครับ
0: พร้อมแล้วครับ
1: โอเคเริ่มกันเลยครับ
4: อันดับแรกนะครับน้องบอสต้องเข้าไปปลุกเรียกเขาก่อนด้วยการตบที่บ่าแรงๆเดี๋ยวน้องบอสลองปลุกเรียกดูครับ ลองทำดูครับ
0: คุณครับคุณครับ
4: ตื่นไหมครับ
0: ไม่ตื่น
4: ถ้าปลุกไม่ตื่นสิ่งต่อไปที่น้องบอสจะต้องทำคือร้องขอความช่วยเหลือครับแล้วก็รีบโทร1669มีพลเมืองดีอยู่1คนครับน้องบอสหันไปหาคุณหมอแล้วบอก

0: หมวดครับ
1: โทร1
2: โทร1669ครับ
0: โอเคได้เลยครับ
1: หลังจากมีคนโทรแจ้งเหตุให้เรามาดูที่ผู้ป่วยต่อใช่ไหมครับน้องบอสก็เปิดเสื้อผู้ป่วยออกแล้วน้องบอสก็เอียงหน้าลงมานิดนึงสังเกตการหายใจของเขาดูว่าหน้าอกเขาขยับขึ้นลงไหมขึ้นลงไหมหน้าอกขยับไหมครับ
2: ไม่ขยับ
1: ไม่ขยับแสดงว่าเขาไม่หายใจใช่ไหมครับสิ่งต่อไปที่น้องบอสจะต้องทำคือ
2: ทำ CPR
1: ใช่ครับน้องบอสเดี๋ยวเรามาเรียนรู้วิธีที่ถูกต้องกันลำดับแรกเราต้องวัดตำแหน่งที่เราจะกดหน้าอกก่อนน้องบอสเห็นกระดูกกึ่งกลางหน้าอกของผู้ป่วยไหมครับเป็นกระดูกชิ้นใหญ่ๆใช่ไหมครับแล้วน้องบอสใช้ส้นมือครับวางลงข้างไหนก็ได้เห็นไหมครับว่าส้นมือของน้องบอสจะอยู่ระหว่างจุดตัดระหว่างเส้นหัวนมแล้วก็กระดูกกึ่งกลางพอดีน้องบอสใช้อีกมือนึงครับประกบลงไปแบบนี
2: ้แบบนี
1: ้แขนน้องบอสจะต้องหนีบชิดเข้าหากันและที่สำคัญคือต้องตั้งฉาก90องศากับหน้าอกผู้ป่วยแบบนี้ใช่เลยและที่สำคัญคือผู้ป่วยต้องนอนบนพื้นราบแล้วก็แข็งด้วยถ้านอนบนเตียงนุ่มๆน้องบอสกดลงไปก็จะไม่มีแรงต้านกลับขึ้นมาใช่ไหมครับกดลึก 5-6 เซนติเมตร
2: ครับ
1: ครับแล้วก็กดเร็ว 100-120 ครั้งต่อนาทีเวลาน้องบอสกดน้ำในใจก็ได้ครับ1และ2และ3และ4
3: น้องๆจำเอาไว้เลยนะครับวิธีการปั๊มหัวใจหรือการทำ CPR จะต้องช่วยผู้ป่วยให้ได้ภายใน4นาทีไม่อย่างนั้นแล้วผู้ป่วยจะขาดออกซิเจนไปเลี้ยงระบบต่างๆในร่างกายทำให้เกิดผลเสียตามมาได้นะครับ
1: น้องบอสเหนื่อยไหมครับ
2: มากมากค่ะ
1: ครับในความเป็นจริงแล้วถ้าน้องบอสร้องขอความช่วยเหลือมีคนที่อยู่ใกล้เคียงสามารถเขาทำ CPR เป็นสามารถมาช่วยน้องบอสได้เราจะเปลี่ยนกันทุก2นาทีหรือว่าถ้าน้องบอสเหนื่อยก่อนก็ร้องขอให้เขามาช่วยก่อนได
2: ้ครับผม
1: แล้วอีกหนึ่งสิ่งสำคัญที่จะเพิ่มโอกาสรอดชีวิตให้กับผู้ป่วยคือเครื่อง AED น้องบอสเคยเห็นเครื่อง AED ไหมครับ
2: ไม่เคยครับ
1: น้องบอสรู้ไหมว่าเครื่อง AED คืออะไรครับ
2: ก็ AED ก
1: ็AED คือ Automated External Defibrillator กระตุกไฟฟ้าหัวใจแบบอัตโนมัติเครื่อง AED เหมือนที่น้องบอสเห็นในหนังใช่ไหมครับที่เขาเอาแผ่นแพดเดิลมาถูๆกันแล้วก็ช็อคบนหน้าอกผู้ป่วยแล้วผู้ป่วยก็เด้งขึ้นมานี่คือเครื่องนั้นเลยแต่ว่าอยู่ในรูปแบบของอัตโนมัติแล้วก็ประชาชนทั่วไปสามารถใช้ได
2: ้
1: ถ้ามีคนกดหน้าอกอยู่ใช่ไหมครับสิ่งแรกที่มาถึงคือน้องบอสต้องกดปุ่มเปิดเครื่องครับลองกดดูน้องบอสก็ต้องเปิดฝาแล้วก็จะมีแผ่นนำไฟฟ้า2แผ่นที่น้องบอสจะต้องติดบนหน้าอกของผู้ป่วย
0: ติดแผ่นอิเล็กโทรด
1: มีรูปให้ด้วยเห็นไหมครับน้องบอสลองติดตามรูปได้ไหมครับไหนลองติดสิครับตรงนี้คือใต้กระดูกไหปลาร้าขวาเห็นไหมครับกระดูกไหปลาร้าขวาที่ตรงนี้แล้วก็อีก1แผ่นครับติดใต้ชายโครงซ้าย
0: ห้ามแตะต้องผู้ป่วยกดปุ่มช็อค
1: ก่อนที่น้องบอสจะกดทุกครั้งน้องบอสจะต้องดูว่าไม่มีใครสัมผัสตัวผู้
0: ป
1: ่
0: วย
1: โดยน้องบอสจะต้องพูดว่าฉันถอย
2: ฉันถอย
1: คุณถอย
2: คุณถอย
1: แล้วก็ทุกคนถอย
2: ทุกคนถอย
1: แล้วก็ต้องมองด้วยว่าไม่มีใครสัมผัสตัวผู้ป่วยจริงๆแล้วน้องบอสค่อยกดปุ่ม
0: ผู้ป่วยได้รับการช็อคให้เริ่ม CPR
1: ไหนน้องบอสลอง CPR ต่อสิครับเหมือนที่พี่สอนไปเมื่อกี้เลยพอน้องบอสทำ CPR ต่อไปเรื่อยๆ2นาทีเครื่องก็จะวิเคราะห์มา
0: CPR ต่อไป
1: วิเคราะห์ในที่นี้คือวิเคราะห์ขึ้นไฟฟ้าหัวใจของผู้ป่วย
2: แล้วคนที่เขาโดนช็อตเนี่ยเขาจะเจ็บไหมครับ
1: ในระหว่างนี้ที่หัวใจหยุดเต้นไปเราช็อตไฟฟ้าไปก็ไม่ได้ทำให้เขาเจ็บครับแล้วก็แผ่นตรงนี้มีแผ่นเจลคอยลดความร้อนจากพลังงานที่ปล่อยไปครับก็ไม่ทำให้ผู้ป่วยบาดเจ็บนะครับก็เครื่องนี้เหมือนเครื่อง AED เลยที่เมื่อสักครู่นี้น้องบอสมาช็อคไฟฟ้าหัวใจของผู้ป่วยใช่ไหมครับแต่ว่าเครื่องนี้เป็นสำหรับบุคลากรทางการแพทย์ที่มีฟังก์ชันอื่นๆเพิ่มเติมมากมายเช่นสามารถติดแผ่นนำไฟฟ้าเพื่อดูขึ้นไฟฟ้าหัวใจของผู้ป่วยณเวลาปัจจุบันได้แล้วก็เราจะได้ให้การรักษาในแต่ละวิธีที่แตกต่างกันไปครับน้องบอสลำดับแรกนะครับเราก็จะหยิบแพดเดิลออกมาครับหยิบแพดเดิลออกมาแบบนี้นะครับเดี๋ยวให้น้องบอสลองถือดูนะครับจับไปแบบนี้ครับแล้วน้องบอสก็ต้องวางเหมือนที่เราวางใน AD เลยจำได้ไหมครับ AD วางยังไงคือใต้ไหปลาร้าข้างขวาใช่ไหมครับแล้วก็ใต้ชายโครงด้านซ้ายแบบนี้นะครับช็อคไฟฟ้าหัวใจด้วยพลังงานกิจูลครับ
4: 1 2 3ก่อนครับนั่นแหละครับเก่งมากช็อคเสร็จแล้วปุ๊บก็ต้องมาปั๊มหัวใจต่อนะครับน้องบอสปั๊มต่อเลยโอเคต่อที่ขับไปครับ
1: คนไข้กลับมาขึ้นไปปั๊มหัวใจของผู้ป่วยมั้ยครับ
4: ได้กี่ครั้งครับ
2: 81ครับ
4: โอเคคนไข้รอดชีวิตแล้วนะครับตบมือให้ตัวเองหน่อยเก่งมากเลยครับน้องบอสตั้งใจเรียนนะครับแล้วก็สอบติดหมอให้ได้เนาะแล้วก็จบไปเป็นหมอที่ดีให้ได้นะครับ
2: ค่ะขอบคุณครับขอบคุณครับขอบคุณครับ
3: วันนี้นอกจากได้เรียนรู้การทำงานของหมอฉุกเฉินกันแล้วยังได้ความรู้ไปเต็มๆอีกด้วยน้องๆสามารถเอาไปปรับใช้ในกรณีที่เกิดเหตุฉุกเฉินได้นะครับส่วนสัปดาห์หน้ารายการดร.คิสจะพาไปดูการทำงานของคุณหมอท่านไหนห้ามพลาดนะครับ
2: วันนี้เนี่ย สนุกมากเลยครับพอบอสได้เรียนรู้อุปกรณ์บนรถแอมบูเลนแล้วก็ได้มาเรียนรู้เกี่ยวกับการปั๊ม CPR ที่ถูกวิธีแล้วก็บอสได้รู้อีกว่าเวลาเราเจอสถานการณ์จริงเนี่ยจะต้องโทรเบอร์1669ครับผม

0: กองทัพเมฆไฟพร้อมโจมตีบุ้มบุ้มเดี๋ยวโจมตีมึงตะวันตกแพ้แล้วเฮ้ยกองทัพตะวันตกจะพวกขี้คลาดจะไม่มีทางสู้พวกข้าได้หรอก
1: โถเอ้ยเมฆก็แค่ของเล่นแค่เนี้ยทำใหม่ก็ได้
0: เราอุตส่าห์สร้างเมืองจำลองตามแบบกรุงศรีอยุธยาทำตั้งหลายชั่วโมง
2: โอ้เมฆรู้จักบ้านเมืองสมัยอยุธยาด้วยเหรอ
0: ครับผมไปเห็นมาโอ้ยในหนังสือประวัติศาสตร์ของคุณปู่นะครับ
2: เก่งมากเลยหลานค้นขวายหาความรู้ด้วยตนเองและนี่มีอะไรบ้างล่ะเล่าให้ปู่ฟังหน่อยสิ
0: อันนี้หัวเมืองชั้นในแล้วก็อันนี้หัวเมืองชั้นนอกหัวเมืองชั้นในก็แบ่งเป็นชั้นเอกโทตรีจัตุวา
2: โอ้ยน่าสนใจแล้วเมฆกับตะวันรู้ไหมว่าทำไมถึงมีการแบ่งกันแบบนั้นน่ะ
0: ทำอะไรน่ะตะวัน
1: ถามได้ก็จะไปดูที่กรุงศรีอยุธยานะสินายน่ะแอบไปคนเดียวใช่ไหมถึงได้รู้เรื่องพวกนี
0: ้เปล่านะเราไม่ได้ไปคนเดียวสักหน่อย
1: ฉันไม่เชื่อต้องไปดูให้เห็นกับตาร
0: อด้วย
3: ลาที่นั่งสันเพชรปราสาทพุทธศักราช2006รัชกาลสมเด็จพระบรมไตรโลกนาถ
0: โอ้ย
1: เอ้ยประพังสิเมฆนี่เราอยู่ที่ไหนกันเนี่ยแล้วผู้ชายสาวคนนั้นเป็นใคร
4: ตอนนี้สมเด็จพระบรมไตรโลกนาถทรงรวบรวมอาณาจักรสุโขทัยเดิมเข้ากับพระนครศรีอยุธยาเมื่ออาณาเขตบ้านเมืองกว้างขวางขึ้นประชาชนก็หลากหลายเลยต้องมีการปรับเปลี่ยนระบบระเบียบการบริหารราชการแผ่นดินจึงแบ่งเป็นฝ่ายสมุหานายกและฝ่ายสมุหพระกลาโหม
5: ขอรับ
4: เมื่อข้าไปสมุหพระกลาโหมก็ดูแลฝ่ายทหารอย่างพวกเจ้าทุกคนส่วนฝ่ายพลเรือนของทั้งหัวเมืองชั้นในหัวเมืองชั้นนอกก็ให้สมุหานายกเป็นผู้ดูแลต่อไปนี้ประชาชนทุกคนต้องมีสถานภาพหน้าที่และความรับผิดชอบของตนเองเพื่อความสงบสุขของบ้านเมืองเป็นสำคัญเสียงแมวเลยทำไมในท้องพระโรงมีแมวเจ้าไปดูทีสิ
5: ขอรับ
1: แย่แล้วรีบหนีกันเถอะ
5: อ้าวเด็กๆนี่ขอรับ
4: หรือจะเป็นไส้ศึกรีบไปตามจับตัวมาสอบสวนทุนความบัตรเดี๋ยวนี
5: ้ขอรับ
1: แก่นแก้วได้เวลาเปิดประตูมิติหรือยังเฮ้ยทำไมต้องไปเปิดตรงนั้นด้วยเนี่ยหวาดเสียวจัง
0: รีบไปกันเถอะ
5: เ
6: ฮ้ยหายไปไหนแล้ว
0: เสร็จแล้วห้ามทำพังอีกละ
2: ดึกแล้วไปนอนได้แล้วเมฆ
0: ครับขอแม่จบ

0: บันทึกก่อนแล้วจะรีบเข้านอนนะครับคุณปู
1: ่โอเคฝันดีนั่นเม่นะปู่ไปมากละ
2: ในสมัยอยุธยาพระมหากษัตริย์ทรงปรับปรุงรูปแบบการปกครองเพื่อให้ดูแลประชาชนของพระองค์ได้อย่างทั่วถึงเพิ่งรู้ว่ามีการแบ่งระบบเป็นฝ่ายพลเรือนกับฝ่ายทหารมาตั้งแต่สมัยนั้นแล้วเรามีสมุหกลาโหมและสมุหานายกช่วยทำงานให้กับพระมหากษัตริย์ยาวนานประมาณ400ปีเพราะในหนังสือของคุณปู่บอกว่าการปกครองแบบนี้ใช้ต่อไปจนถึงสมัยรัชกาลที่5

0: ผู้หญิงจะชนะผู้ชายไม่ได้ฮะ
1: ก็
0: ไม่รู้หรอว่าในสมัยก่อนก็มีนักรบที่เป็นผู้หญิงเหมือนกันนะใช่ไหมคะคุณปู
2: ใช่จ้ะ
0: นั่นไงนั่นไงกองทัพของสมเด็จพระสุริโยไทย
2: จึงสะอึกช้างของพระองค์ขวางช้างพระเจ้าแพรพระองค์ทรงรบบนหลังช้างอย่างกล้าหาญ
0: ฮะ

ของมูลนิธิการศึกษาทางไกลผ่านดาวเทียมในพระบรมราชูปถัมภ์ 1. สื่อการเรียนการสอนอนุญาตให้ใช้เพื่อการจัดการเรียนการสอนตามการออกอากาศของ BLTV เท่านั้น 2. ห้ามทำซ้ำดัดแปลงหรือเผยแพร่สื่อของ BLTV เพื่อประโยชน์ส่วนตนหรือเพื่อกิจกรรมที่มีลักษณะแสวงหาผลประโยชน์โดยมิได้รับอนุญาตสอบถามข้อมูลเพิ่มเติมได้ที่มูลนิธิการศึกษาทางไกลผ่านดาวเทียมในพระบรมราชูปถัมภ์

0: เสนอข้อมูลคนเล่นแบดมินตัน1 2 3 4 5 6ทั้งหมด6คนต่อไป
1: สวัสดีนับ1
0: อ้าวสวัสดีเรดแอบตามนับ1มาใช่ไหม
1: ก็อยู่บ้านมันน่าเบื่อนี่เรดเลยออกมาหาอะไรทำสนุกๆ กับนับ1ไงว่าแต่นับ1กำลังทำอะไรอยู
0: ่กำลังเก็บรวบรวมข้อมูลชนิดกีฬาที่นักเรียนชอบเล่นแล้วทำเป็นแผนภูมิรูปภาพส่งคุณครูจ้ะ
1: ถ้านับ1อยากเก็บข้อมูลได้ถูกต้องและแม่นยำนับ1ต้องไปพูดคุยสอบถามด้วยตัวเองนะจะมายืนดูแล้วนับจำนวนเองแบบนี้ไม่ได้เพราะบางคนอาจจะไม่ได้ชอบกีฬาชนิดนั้นที่สุดก็ได้นะ
0: จริงด้วยเพื่อนๆมาช่วยนับ1สำรวจข้อมูลจากเพื่อนๆด้วยกันนะ
1: ถ้าอย่างนั้นเรามาช่วยกันปรบมือนับเลข1 2 3แล้วชูมือขึ้นให้สุดแขนพร้อมพูดคำว่า Let's go พร้อมกันทุกคนพร้อมไหม
0: ถ้าพร้อมแล้วมาปรบมือกัน
2: 1 2 3 Let's go
0: ได้ข้อมูลมาครบทุกคนแล้วต่อไปเราก็จะมาทำแผนภูมิรูปภาพแสดงชนิดกีฬาที่เพื่อนๆในห้องของนับ1ชอบเล่นกันรวมถึงนับ1ด้วยซึ่งแผนภูมิรูปภาพเป็นการใช้รูปภาพแสดงจำนวนปริมาณของสิ่งของต่างๆโดยครั้งนี้นับ1กำหนดให้รูปภาพชนิดกีฬา1รูปแทนจำนวนนักเรียน2คน
1: จากแผนภูมิรูปภาพของนับ1นับ1และเพื่อนๆตอบได้ไหมว่าในห้องของนับ1มีจำนวนนักเรียนกี่คน
0: เรียนในห้องนับ1มี40คนวิธีคิดคือเอารูปทั้งหมดมาบวกกันได้ทั้งหมด20รูปนับ1กำหนดให้รูปภาพชนิดกีฬา1รูปแทนจำนวนนักเรียน2คนแสดงว่ามีนักเรียนทั้งหมด20คูณ2เท่ากับ40คนนั่นเอง
1: นักเรียนในห้องของนับ1ชอบกีฬาชนิดใดมากที่สุดจำนวนกี่คน
0: เรียนในห้องของนับ1ชอบกีฬาฟุตบอลมากที่สุดเพราะมีรูปลูกฟุตบอล7ลูกโดย1ลูกแทน2คนดังนั้นจึงมีนักเรียนในห้องของนับ1ชอบกีฬาฟุตบอลจำนวน7คูณ2เท่ากับ14คน
1: จำนวนนักเรียนที่ชอบเล่นวอลเลย์บอลมีมากกว่าจำนวนนักเรียนที่ชอบเล่นแบดมินตันเท่าไหร่
0: ที่ชอบวอลเลย์บอลมีมากกว่านักเรียนที่ชอบแบดมินตัน6คนวิธีคิดคือนักเรียนที่ชอบวอลเลย์บอลมีจำนวน6คูณ2เท่ากับ12คนนักเรียนที่ชอบแบดมินตันมีจำนวน3คูณ2เท่ากับ6คนดังนั้นนักเรียนที่ชอบวอลเลย์บอลมีมากกว่านักเรียนที่ชอบแบดมินตัน12ลบ6เท่ากับ6คน
1: แล้วถ้าต้องการเรียงลำดับชนิดกีฬาที่นักเรียนห้องนับ1ชอบจากน้อยไปมากได้อย่างไร

0: เรียงลำดับชนิดกีฬาที่นักเรียนห้องนับหนึ่งชอบจากน้อยไปมากได้ดังนี้แบดมินตันบาสเกตบอลวอลเลย์บอลและฟุตบอล
1: เก่งมากเลยแล้วนับหนึ่งกับเพื่อนๆพ่อจะบอกได้ไหมว่านอกจากแผนภูมิรูปภาพแล้วเรายังสามารถนำเสนอเป็นแผนภูมิอะไรได้อีก
0: แผนภูมิแท่งนับหนึ่งจำได้เพราะคุณครูเคยสอนโดยแผนภูมิแท่งเป็นการนำเสนอข้อมูลด้วยแท่งรูปสี่เหลี่ยมมุมฉากในแนวตั้งหรือแนวนอนใช้ความสูงหรือความยาวของแท่งสี่เหลี่ยมมุมฉากแต่ละรูปแสดงจำนวนของสิ่งต่างๆโดยแท่งสี่เหลี่ยมต้องมีขนาดกว้างเท่ากันแล้วเริ่มจากจุดเดียวกันอย่างแผนภูมิรูปภาพของนับหนึ่งแปลงเป็นแผนภูมิแท่งได้แบบนี
1: ้และแทนที่เราจะนับจำนวนรูปเราก็แค่มาดูที่ปลายสุดของแผนภูมิว่าตรงกับจำนวนเท่าไหร่ซึ่งทั้งแผนภูมิรูปภาพและแผนภูมิแท่งทำให้เราเห็นภาพรวมของข้อมูลและเปรียบเทียบได้ชัดเจนง่ายขึ้นและรวดเร็วเพื่อนๆทุกคนสุดยอดไปเลยสามารถตอบคำถามไปพร้อมกับนับหนึ่งได้เข็มกลัดรูปแผนภูมิแท่งหนึ่งอันสำหรับคนเก่งทุกคนเลย
0: วันนี้สนุกมากๆเลยขอบคุณทุกคนที่มาช่วยนับหนึ่งรวบรวมข้อมูลเพื่อทำแผนภูมิรูปภาพส่งคุณครูและมาเรียนรู้คณิตศาสตร์ไปด้วยกันเพื่อนๆทุกคนสนุกไหมไว้มาสนุกด้วยกันใหม่นะเพราะคณิตศาสตร์อยู่ทุกที่รอบๆตัวเราเย้

0: แล้วจ้าของปูน้องเจล
1: โอ้แม่รู้ได้ไงว่าวันนี้อยากกินไข่เจียวอ่ะ
0: รู้สิ
1: ยายไปไหนอะอยู่หน้าบ้านเหรอ
0: ยายไปเก็บดอกแครหน้าบ้าน
1: หืมน้ำปลาอร่อยมากเลยแม่ซื้อจากที่ไหนอะ
0: นี่ไงไม่ได้มาจากตลาดแถวบ้านเราเนี่ยแหละเห็นว่าเป็นสินค้าชุมชนแม่ก็เลยลองซื้อมาขวดนึง
1: มหาลัยบ้านนอก
2: ว่าแต่มหาลัยบ้านนอกนี่มันที่ไหนกันนะเดี๋ยวลองไปหาดูดีกว่า

0: หมู่บ้านชาวประมงระยองคนส่วนใหญ่ที่นี่ผูกพันกับทะเลมักจะออกเรือหากุ้งหอยปูปลาบางส่วนก็เก็บไว้กินบางส่วนก็เอาไว้ขาย
1: น้องคะน้องคะรู้จักปลานี้ไหมคะ
2: โอ้ยไม่เห็นเนาะไปถามพ่อนุ่นไป
1: สวัสดีค่ะคุณน้ารู้จักปลาอันนี้ไหมคะ
3: รู้จักครับ
1: มันคือปลาอะไรล่ะคะ
3: ปลากระตักหรือปลาหัวอ่อนครับ
1: เขาใช้ทำอะไรบ้างอะคะ
3: ทำได้หลายอย่างครับต้มทำปลาจิ้งจังหรือว่าทำน้ำปลาทำได้สารพัดครับ
0: แต่เขายังมีภูมิปัญญาการทำน้ำปลาอีกด้วยนะ
4: ปลาเนี่ยเป็นการทำที่ไม่ซับซ้อนเพราะเป็นภูมิปัญญาโบราณเพียงแค่เอาปลากระตักต้องคัดเป็นปลากระตักล้วนๆนะไม่มีอย่างอื่นปนนะได้ปลามาเลยจึงเอามาผสมกับเกลือเคล้าให้เข้ากันแล้วจึงเอามาเทใส่องค์หนึ่งใบเนี่ยสามารถเก็บปลาและเกลือที่ผสมกันแล้วได้ประมาณ100กิโลหลังจากที่เราได้ปลากับเกลือที่หมักกันแล้วพระอาทิตย์ช่วยเรามา8เดือนแล้วเอามาเก็บใส่ถังไว้แต่ก่อนเก็บใส่ถังเนี่ยเราต้องกรองด้วยผ้าขาวบางตอนนี้ก็อีกครั้งนึงเราจึงเริ่มทยอยเอาใส่ขวด
0: ทั้งหมดนี้ก็คือเรื่องราวชีวิตของชาวระยองที่จะเป็นส่วนหนึ่งของเสน่ห์

0: โรงเรียนสาธิตละออุทิศเชื่อว่าการสร้างทัศนคติเชิงบวกในการเรียนภาษาที่2นั้นสำคัญกว่าการเร่งฝึกอ่านเขียนโดยเด็กประถมวัยสามารถเรียนรู้ได้ดีจากเกมการเล่นที่คุณครูออกแบบมาเพื่อฝึกการฟังการพูดซ้ำๆและผู้เรียนสามารถเข้าใจความหมายได้โดยชาติ
1: เด็กยิ่งเล็กแล้วได้สัมผัสกับการใช้ภาษามากเท่าไรเขาก็จะเกิดการเรียนรู้และพัฒนาภาษาขึ้นมาผมก็เลยจัดในโรงเรียนสาธิตออทิสติกเองเนี่ยผมจะจัดให้เด็กเรียนภาษาอังกฤษเนี่ยตั้งแต่อนุบาล2นะครับอนุบาล2อนุบาล3ซึ่งสอนโดยฝรั่งซึ่งฝรั่งเนี่ยพูดภาษาไทยไม่ได้เลยนะครับเขาจะไม่ใช้ภาษาไทยในห้องเลยเพราะฉะนั้นกิจกรรมที่เขาใช้นั้นเขาต้องมีความสามารถในการที่จะเอาภาษาของเขาเนี่ยไปสื่อให้เด็กเข้าใจได้นะอาจจะด้วยรูปแบบของรูปภาพนะเขาโชว์รูปภาพแล้วก็จะบอกว่านี่คืออะไรหรือด้วยท่าทางถ้าเป็นวิธีการสอนภาษาอังกฤษก็อาจจะเป็นเรื่องของ TPR นะฮะ Total Physical Response นะฮะก็คือเด็กได้ปฏิบัติตามคำสั่งและก็เรื่องของ Repetition คือการทำซ้ำๆเรียนโดยธรรมชาติและเข้าใจในบริบทของตัวภาษาจริงๆมีทัศนคติที่ดีกับการเรียนภาษามีความสนุกแล้วก็จะเกิดความรักในการเรียนภาษาพอรักปุ๊บเนี่ยอะไรก็ตามมาได้ไม่ยากนัก
2: Stand up Jump Jump Jump
0: ครูเคสพูดถึงเป้าหมายหลักในการออกแบบการเรียนการสอนคือการสร้างสภาพแวดล้อมให้นักเรียนได้ฟังรู้จักคำศัพท์ง่ายๆด้วยการสื่อสารซ้ำ
3: ๆ Yeah, I think the main goal for having me in the kindergarten classroom as a native English speaker is only to expose them to native English speaking. So my real objective with the students is just to have them listen. These students are very bright, however, so I cannot just go into the classroom and talk and not expect them to pick up what I'm saying. So what I try to do is start with the basics at the K2 level and then at the K3 level, start with simple hello. No other words but hello. And then work from there, adding one word at a time. I need to say only the basic words for the kindergarten so that they can hear the one word repeated again. If I need them to walk, I do not say, okay, walk in a circle, everybody in a circle, walk. I just say, walk. And that's how they pick up on the words that I'm speaking. So they are learning a lot more than I expected, but I think the main objective is just for them to hear my voice and hear the repetition, and eventually they start and have started to repeat the words back to me.
0: ชั้นเรียนเริ่มต้นกิจกรรมด้วยการเตรียมความพร้อมทบทวนคำศัพท์ที่นักเรียนรู้จักแล้วผ่านกิจกรรม TPR
3: I started with a warm-up in the beginning, and I usually start each lesson with a warm-up. My lessons are only 30 minutes long, so they can't take a long time, but it's review of vocabulary words that we've done, and it's usually TPR review, which is total physical response. With the K2, the first lesson, maybe only one word, maybe just up. I do up and down.Eventually, I introduce stand up, sit down. Now they know stand up, sit down. Then I introduce walk, and I have them walk in a circle. Then the next week, I add one more thing. So I never try to do many words in one lesson. They will not remember the words. I won't remember the words. So it's very important for teachers to choose maybe one to three words, key words that they want their students to remember for the next week. Otherwise, if you try to do too many words, it just won't work. Skip. Stop. Walk like an elephant. Walk like an elephant.

0: Have not only the letter and the picture, but also a gesture to go with each letter. So there's 26 letters in the alphabet. These students now know 26 new vocabulary words. They know apple, they know cat, they know kite. It's a way for them to learn new vocabulary while practicing the letters. The gesture is like a reminder, because again, I could say C, and they don't know what C is. I could say cat, they don't know what cat is, but if I go meow, meow, then they're going to know, oh, okay, cat. They'll find the picture and they'll hear C, and they'll start to pick up that that's C.
1: Yeah.
0: Eyes, ears, nose, mouth, what's this?
2: คุณครูสามารถสอนเรื่องอวัยวะส่วนต่างๆให้นักเรียนรู้สึกสนุกสนานได้ผ่านกิจกรรมหน้ากาก
0: So I can start with just nothing on my face, and I add eyes, and then I add a nose, and I add each part, and the students can come up. This is just very easy Velcro. I cut pieces of Velcro and I staple them to the paper. And so the students can hold one piece and they can be interactive and, oh, where does the hair go? The hair goes here. They can put the hair on the head and they finish the face. So that's an interactive thing that I've done with them with this face, obviously.
2: แนวทางสำคัญสำคัญที่คุณครูทุกท่านสามารถนำไปใช้นั่นคือการทำบทเรียนให้ง่ายการใช้ TPR ให้เด็กตอบโต้ตามคำสั่งและไม่ต้องแปล
0: Using TPR, having the students respond physically to simple commands. Walk, skip, jump. Do not translate. Keep your English words very simple and they will pick up on what the word means. You don't need elaborate explanations. You do not need to translate. The basic things they pick up on if you just keep it simple.
3: ครูจะต้องยิ้มแย้มแจ่มใสครูจะต้องจัดกิจกรรมให้เด็กได้มี acting มากขึ้นคือไม่ใช่ฟังอย่างเดียวนะฮะเด็กก็จะมี acting ในขณะเดียวกันในครูก็จะบูรณาการกับทักษะอื่นๆที่เด็กมีความสามารถอยู่เขาจะบูรณาการเรื่องของสีเด็กที่เก่งศิลปะรู้จักสีเขาจะเรียนศัพท์ของสีมากขึ้นด้วยแล้วก็เรื่องของจำนวนนะฮะจำนวนหนึ่งจำนวนสองเนี่ยone two อะไรพวกนี้เขาก็จะพัฒนาขึ้นมาแต่หลังจากที่ทำซ้ำๆเนี่ยเขาจะเรียนรู้โดยที่ไม่ต้องแปลให้เขาเลยถ้าเราไม่แปลให้เขาเนี่ยเด็กเรียนได้นะฮะเด็กเรียนได้ความสามารถมันอยู่ที่ครูผู้สอนว่าครูผู้สอนจะสื่อคำศัพท์คำนี้ให้เด็กเข้าใจด้วยวิธีการไหนรูปภาพหรือ acting ให้เด็กได้ใช้ภาษาอังกฤษ 100% และให้มีโอกาสได้ involve หรือเข้าร่วมในกิจกรรมที่ใช้ภาษาให้มากที่สุดเท่าที่จะทำได้ถ้าเด็กเขามีส่วนร่วมในกิจกรรมทุกอย่างนะเขาจะกลายเป็น active learner เพราะเขาจะมีความสุขกับการเรียน

การเรียนการสอนที่เปิดโอกาสให้ผู้เรียนมีส่วนร่วมและถ่ายทอดความรู้ความเข้าใจของตนออกมาเป็นสื่อเพื่อนำเสนอต่อผู้อื่นนั้นเป็นกระบวนการที่ผู้สอนสามารถพลิกแพลงกิจกรรมให้เหมาะสมกับวัย

0: ผู้เรียนได้ทุกระดับชั้นซึ่งจะทำให้การเรียนภาษามีความหมายต่อผู้เรียนส่งผลต่อความรู้ความเข้าใจมากกว่าการให้ผู้เรียนเป็นฝ่ายรับข้อมูลเท่านั้น
1: โอเค what do you want to draw
2: dog
1: elephant นะเราจะได้ทั้งชื่อสัตว์หมวดขนาดลักษณะที่เด่นของสัตว์นั้นแล้วก็อาหารที่เขากินแล้วก็ที่อยู่เห็นไหมเราได้เรียนคำศัพท์ตั้งหลายอย่างนะคะ
2: elephant
1: yeah
2: Very good.
1: It is an elephant. Very good.
2: It has a long nose.
1: Yeah.
0: ในการเรียนคำศัพท์หมวดสัตว์ในวิชาภาษาอังกฤษของคุณครูมาลินีเกิดสมบูรณ์นักเรียนชั้นประถมศึกษาปีที่3โรงเรียนวัดเกาะแดงจังหวัดปราจีนบุรีสามารถขยายความรู้ของตนออกไปเริ่มจากการทำ mind mappingหนังสือทำมือและสุดท้ายคิดปริศนาคำทายเกี่ยวกับคำศัพท์ที่ตัวเองได้เรียนมาเป็นกิจกรรมการเรียนการสอนที่ผู้เรียนทุกคนมีส่วนร่วมได้ใช้ภาษาเพื่อการสื่อสารอย่างสร้างสรรค์

0: แรกเริ่มเลยนะครับแบบโรงเรียนเราเป็นโรงเรียนขนาดเล็กแล้วอยู่ในชนบทการที่จะมีครูสอนภาษาอังกฤษเนี่ยยากโรงเรียนมัธยมเนี่ยเขาจะมีครูประจำเอกแต่โรงเรียนประถมเนี่ยจะหาครูที่จบเอกโดยตรงเนี่ยยากทีนี้ก็เลยอาสาขอสอนภาษาอังกฤษเพราะใจรักทีนี้ก็พยายามสอหาวิธีไหนหน้าที่ทำให้เด็กสามารถเรียนรู้ภาษาอังกฤษได้ดีแล้วสามารถฟังพูดโต้ตอบภาษาอังกฤษได้ในขณะเดียวกันก็พอดีได้มีโอกาสไปอบรมกับท่านดร.นิสัยแก้วแสนชัยท่านบอกว่าวิธีการสอนคำศัพท์น่ะให้สอนวิธีบรรยายภาพไม่ต้องไปท่องเด็กมันจะเบื่อหน้าเบื่อให้สอนเป็นแบบวิธีบรรยายภาพแล้วเด็กก็จะสามารถพัฒนาการเรียนรู้ภาษาอังกฤษได้ดีนะคะเกี่ยวกับคำศัพท์ที่นี่ระดับประถมต้นเนี่ยป.3เนี่ยก็จะเป็นการปูพื้นฐานทางด้านคำศัพท์ก็เลยเอาวิธีการสอนแบบบรรยายคำศัพท์มาใช้กับเด็กแล้วพอใช้แล้วก็รู้สึกว่าเด็กเกิดการเรียนรู้ได้ดี
1: คุณครูมาลินีใช้กิจกรรมต่างๆเพื่อให้นักเรียนได้ฝึกฝนทักษะทางภาษาจากคำศัพท์ขยายมุมมองเชื่อมโยงความคิดด้วย Mind Mapping แล้วจึงนำคำศัพท์ที่ได้ไปแต่งประโยคเพื่ออธิบายลักษณะต่างๆของสัตว
0: ์อย่างเช่นเราจะสอนเรื่อง Animal นะฮะแล้วก็ยกตัวอย่างมาหนึ่งชนิดอย่างเช่นช้างนะแล้วก็ให้เด็กดูภาพรวมของช้างนะฮะว่ารูปร่างลักษณะอาหารการกินที่อยู่อาศัยก็เป็นยังไงแล้วก็ทำออกมาเป็น Mind Mapping ให้เด็กบอกมาเป็นหัวข้ออย่างเช่นช้างจัดอยู่ในหมวดสัตว์นะฮะแล้วรูปร่างเป็นยังไงใหญ่แล้วก็จะถามเด็กเป็นภาษาไทยก่อนเพราะเขายังพื้นฐานภาษาอังกฤษยังไม่มีแล้วก็จะบอกเขาเป็นภาษาอังกฤษให้เขาตอบเป็นภาษาไทยก่อนแล้วเราก็จะบอกเขาเป็นภาษาอังกฤษอย่างเช่นเขาบอกว่าใหญ่แล้วก็จะใส่ big นะภาษาอังกฤษเรียกว่า big รูปร่างลักษณะที่โดดเด่นของช้างอย่างเช่นมีงวงยาวมีจมูกยาวมีหูใหญ่นะคะมีตัวใหญ่มีขาใหญ่แล้วก็กินพืชกินผลไม้เป็นอาหารแล้วก็อาศัยอยู่ในป่าแล้วก็พอเราได้ Mind Mapping เหล่านี้แล้วแล้วก็เอาคำเหล่านี้มาสร้างเป็นประโยคแล้วก็ให้เขาฝึกอ่านตามคุณครูนะคะแต่ละประโยคให้เขาฝึกอ่านนะคะพอเราเขาเริ่มเข้าใจแล้วเราก็ยกตัวอย่างสัตว์อีกประมาณ2-3ชนิดนะให้เขาดูก็ขั้นตอนเหมือนกันเลยค่ะชื่อสัตว์จัดหมวดหมู่บอกรูปร่างลักษณะของสัตว์ใหญ่หรือเล็กแล้วก็บอกลักษณะที่เด่นของเขาของสัตว์ชนิดนั้นนะคะอย่างเช่นมีขาสั้นมีลำตัวยาวนะคะแล้วก็เขียนเป็น Mind Mapping เสร็จแล้วก็เอาคำใน Mind Mapping มาสร้างเป็นประโยคที่แรกเด็กเขาอาจจะยังไม่มีความมั่นใจแล้วก็จะฝึกเป็นกลุ่มเป็นทั้งห้องก่อนเป็นทั้งห้องเป็นกลุ่มเป็นคู่แล้วก็เดี่ยวเดี๋ยวเขาจะมีความมั่นใจถ้าเด็กคนไหนไม่กล้าเราก็จะให้เพื่อนช่วยเพื่อนช่วยแล้วต่อไปพอเขามีความมั่นใจเขาก็จะทำด้วยตัวเองเด็กก็จะมีความมั่นใจเขาจะไม่รู้สึกว่าภาษาอังกฤษเนี่ยยากเขาจะกล้าพูดกล้าแสดงออกลักษณะที่โดดเด่นของเขามีลักษณะเด่นอะไรที่เราเขียนมาอะไรบ้างลูกอะไร long nose big ear small eye long tail เอามาเขียนประโยคนะฮะถ้าบอกว่ามีเรา

0: คำว่า it had ไหนพูดสิคะ it had
1: it had
0: it had เอาอะไรขึ้นก่อน it had อะไร it had a it had a long nose เพราะเขามีจมูกแค่อันเดียวเราใช้อ่านำหน้านะคะ a long nose อะไรอีกคะ ear นะคะถ้ามันมีมากกว่าหนึ่งเราจะไม่ใช้ a เราจะบอกไปเลยนะ it had big ear e a r s เติม s เพราะว่าหูมันมีกี่ข้างคะสองข้างวันนั้นต้องเติมอะไร เติม s ต่อไป
2: คุณครูมาลินีฝึกทักษะการฟังการพูดอ่านตามซ้ำๆจนกระทั่งนักเรียนเข้าใจสามารถตอบประโยคคำถามได้แล้วจึงให้นักเรียนเขียนบรรยายคำศัพท์ลงในสมุดจากนั้นซ้ำๆอีกด้วยคำศัพท์สัตว์ประเภทอื่นๆที่แตกต่างไป
0: Do you see in the picture what panda eat? Bamboo leaf เอาเลยค่ะจับกลุ่มแล้วกลุ่มละ3คนคนไหนได้กลุ่มหาคุณครูให้เลือกให้คิดไว้จะวาดภาพอะไรคนไหนเลือกก่อนได้ก่อนจะวาดภาพเกี่ยวกับอะไรยกมือแ
3: พนด้า
0: โอเคแพนด้าม
3: ีแพนด
0: ้
3: า
0: เดี๋ยวได้แพนด้า
3: what
0: giraffe what you want to dog what you want to do cat
2: ในขั้นตอนการฝึกเขียนคุณครูมาลินีให้นักเรียนแบ่งกลุ่มเลือกสัตว์ที่ชอบวาดภาพทำ mind mapping เขียนประโยคอธิบายลักษณะต่างๆลงบนกระดาษแผ่นใหญ่ที่เรียกว่า Big Book นักเรียนต่างสนุกกับการวาดภาพเขียนบรรยายคำศัพท์ตกแต่งชิ้นงานให้สวยงามและร่วมกันนำเสนอหน้าชั้นเรียน
4: It is big. It is fierce. It is black and yellow. It is meat. It needs to live in the forest.
0: Okay, keep them up big hand.
5: Dog.
4: Me.
5: It is an animal. It is small. It has forest. It is born. It needs.
2: จากนั้นคุณครูให้นักเรียนแต่ละคนได้ฝึกฝนซ้ำด้วยการสร้างผลงานของตนเองผ่านการทำ small book หรือสมุดทำมือเล่มเล็ก
0: ให้เขาออกแบบ mind mapping เองให้เขาวาดภาพเองให้เขาสร้างประโยคให้เขานะคะในกลุ่มที่แรกก็ทำในกลุ่มช่วยกันแล้วต่อไปพอเขาเก่งแล้วเขาก็สามารถดีไซน์ทำสมอลบุ๊กด้วยตัวเองเป็นของตัวเองออกแบบไอเดียออกรูปแบบของตัวเองนะคะจากที่ทำบิ๊กบุ๊กเป็นกลุ่มแล้วเข้าใจวิธีทำแล้วทุกคนก็ทำสมอลบุ๊กเป็นของตัวเองโดยเอาภาพที่ตัวเองต้องการนะคะทำ
4: It is an animal It can jump It like to eat carrots It live and forestWhat is it?
6: Rabbit.
4: Yes.
2: เมื่อฝึกการฟังพูดอ่านเขียนจนเกิดความคล่องแคล่วแล้วคุณครูมาลินีให้นักเรียนแต่ละคนประมวลความรู้ของตนออกมาเป็นกิจกรรมสร้างปริศนาคำทายเกี่ยวกับสัตว์ต่างๆทำให้นักเรียนทุกคนมีส่วนร่วมและใช้ภาษาเพื่อการสื่อสารอย่างสนุกสนาน
7: Guess what is it?
5: Guess what is it? Uh-huh. It is an animal.
7: Mm-hmm. It has
5: a forest. It is small. Mm-hmm. It has dogs. It means me. Mm-hmm. It means Africa.
7: You live
5: Tiger.
7: In Africa?
5: Tiger.
7: Lion.
5: Lion.
7: Lion.
5: Yes.
7: Lion or tiger?
5: Lion.
7: Lion. Very good.
5: It has two legs.
7: It has two legs. It has two wings. Wow. It eats what?
5: Meat.
7: It eats fish. Two wings eat fish. It lives in? It lives in the water.

จับคอนเซปต์ของสัตว์ชนิดได้เขาก็มาตั้งเป็นปริศนาคำทายเด็กเขาจะชอบมากเลยเพราะว่ามีความรู้สึกเขาฟังจากที่เราเด็กเขาไม่สามารถพูดได้แต่พอเขาฟังแล้วเขาสามารถเข้าใจอ่ะเข้าใจว่าเพื่อนถามอะไรแล้วเขาสามารถตอบได้เหมือนประสบความสำเร็จที่เด็กสามารถใช้ภาษาอังกฤษในการ

0: ียนไปในตัวเลยค่ะแล้วเขาก็ได้อ่านจากที่เขาเขียนน่ะเราเป็นการฝึกอ่านฝึกเขียนไปในตัวเลยฝึกให้เขามีความรักในภาษาอังกฤษเขาจะไม่กลัวเพราะเด็กส่วนมากจะกลัวภาษาอังกฤษแต่พอใช้กิจกรรมนี้เด็กเขาจะแฮปปี้เขาจะมีความสุขเขาจะชอบอ่านชอบเขียนชอบเรียนภาษาอังกฤษกันนะคะเขาจะชอบนะคะคิดว่าวิธีการสอนแบบนี้จะทำให้เด็กเรียนรู้ภาษาอังกฤษได้ดีนะคะเราใช้ง่ายๆไม่ต้องไปใช้คำศัพท์ยากใช้คำศัพท์ง่ายๆใกล้ตัวนะคะในสิ่งที่เขารู้แล้วเขาสามารถทำได้เขาจะมีความภูมิใจที่เขาสามารถตั้งคำถามโต้ตอบกับเพื่อนได้ค่ะการสอนวิธีนี้ประสบผลสำเร็จค่ะเป็นการปูพื้นฐานในการเรียนรู้คำศัพท์ให้เด็กเด็กก็จะมีความรู้ในด้านการอ่านการเขียนต่อไปนะเนี่ยค่ะ
1: My name is Benjamin Pulley I am student in Zone 3 I come from Bukedan School My family they are four people in my family My mother, my father-in-law My younger brother and me My mother works in Kevin PenMy father-in-law works in Germany. Sometimes I and my mother cook and clean the house. We live together, enjoy together. We help another. We are happy. Thank you.
2: การเรียนรู้ภาษาที่เกิดจากการฝึกฝนซ้ำๆผ่านกิจกรรมที่หลากหลายและเปิดโอกาสให้ผู้เรียนมีส่วนร่วมรู้สึกสนุกสนานภาคภูมิใจในผลงานของตนและเห็นประโยชน์ในการนำภาษามาใช้ได้จริงเป็นพื้นฐานสำคัญในการปลูกฝังทัศนคติที่ดีแก่นักเรียนให้มีความรักใฝ่เรียนรู้ภาษาในระดับสูงต่อไป

แนวทางการใช้สื่อการเรียนการสอน DLTV ของมูลนิธิการศึกษาทางไกลผ่านดาวเทียมในพระบรมราชูปถัมภ์ 1. สื่อการเรียนการสอนอนุญาตให้ใช้เพื่อการจัดการเรียนการสอนตามการออกอากาศของ DLTV เท่านั้น 2. ห้ามทำซ้ำดัดแปลงหรือเผยแพร่สื่อของ DLTV เพื่อประโยชน์ส่วนตนหรือเพื่อกิจกรรมที่มีลักษณะแสวงหาผลประโยชน์โดยมิได้รับอนุญาตสอบถามข้อมูลเพิ่มเติมได้ที่มูลนิธิการศึกษาทางไกลผ่านดาวเทียมพระบรมราชูปถัมภ์

0: นอันนี้สเปรย์แอลกอฮอล์ทิชชู่เปียกกระเป๋าสตางค์ของครบหรือยังนะ
1: สวัสดีนับหนึ่ง
0: สวัสดี Red Green Yellow
2: นับหนึ่งทำอะไรอยู่หรอ
0: กำลังเตรียมของอยู่จ้ะวันนี้นับหนึ่งนัดต้นกล้าภูผาและตะวันไปกินพิซซ่ากัน
3: กรีนไปกับนับหนึ่งด้วยได้ไหม
0: ได้สิชวนเพื่อนๆไปด้วยดีกว่าสวัสดีทุกคนไปกินพิซซ่าด้วยกันไหม
4: ถ้าอย่างนั้นเรามาช่วยกันปรับมือนับเลข1 2 3แล้วชูมือขึ้นให้สุดแขนพร้อมพูดคำว่า Let's go พร้อมกันนะทุกคนพร้อมไหม
2: ถ้าพร้อมแล้วมาปรบมือพร้อมกัน
5: 1 2 3 Let's go
0: ตอนนี้นับหนึ่งอยู่กับต้นกล้าภูผาและตะวันเพื่อนรักของน้ำหนึ่งเองทั้งสามคนทักทายเพื่อนๆหน่อยจ้า

0: วัสดีทุกคนเราชื่อต้นกล้า
1: สวัสดีจ้ะเราชื่อตะวัน
2: สวัสดีทุกคนเราชื่อภูผา
3: หิวแล้วเราสั่งพิซซ่ากันเถอะกินอะไรดีนะ
0: พี่ครับสั่งอาหารครับพวกผมขอพิซซ่าหน้าฮาวายเอียนถาดกลางและก็น้ำเปล่าครับ
3: ทุกคนระหว่างรอพิซซ่าเรามาหาอะไรสนุกทำกันดีกว่าเพื่อนๆทางบ้านก็สนุกไปพร้อมกันนะลองสังเกตที่พิซซ่าในเมนูสิว่ามีกี่ขนาดอะไรบ้างพิซซ่ามี3ขนาดขนาดเล็ก4ชิ้นขนาดกลาง6ชิ้นและขนาดใหญ่8ชิ้นทุกคนลองดูที่พิซซ่าขนาดเล็กนะ1ถาดถูกแบ่งออกเป็น4ชิ้นชิ้นละเท่าๆกันหรือเราเขียนในรูปของเศษส่วนได้แบบนี้อ่านว่าเศษ4ส่วน4โดยตัวเลขด้านบนคือตัวเศษแสดงส่วนที่เราต้องการและตัวเลขด้านล่างคือตัวส่วนแสดงจำนวนที่แบ่งทั้งหมดถ้าตัวเศษมีค่าเท่ากับตัวส่วนจะมีค่าเท่ากับ1เสมอถ้ากรีนแบ่งพิซซ่าให้นับ1จำนวน1ใน4ของพิซซ่าเราจะเขียนเศษส่วนแสดงจำนวนพิซซ่าที่ให้นับ1ได้ว่าอย่างไรนะทุกคนช่วยกันคิดสิจ๊ะ ส่วน4 แล้วถ้ากรีนแบ่งพิซซ่าให้ภูผาจำนวน2ใน4ของพิซซ่าหรือเศษ2ส่วน4แสดงว่ากรีนแบ่งพิซซ่าให้นับ1และภูผารวมทั้งหมดเท่าไหร่ทุกคนคิดตามนะสังเกตเห็นอะไรไหมทุกคนตัวส่วนมีค่าเท่ากันการบวกการลบเศษส่วนที่มีส่วนเท่ากันสามารถนำตัวเศษมาบวกหรือลบได้ทันทีโดยที่ตัวส่วนมีค่าเท่าเดิมไม่เปลี่ยนแปลงเพราะฉะนั้นคำตอบคือเท่าไหร ่เศษ3ส่วน4แบ่งพิซซ่าให้นับ1และภูผารวมทั้งหมดเศษ3ส่วน4
1: เก่งมากทุกคน
3: อุ๊ยพิซซ่ามาพอดีเลยเรามาแบ่งพิซซ่ากินกันเถอะพิซซ่าถาดกลาง1ถาดแบ่งออกเป็น6ชิ้นเท่าๆกันแบ่งให้ทุกคนคนละ1ชิ้นรวม5ชิ้นหรือเศษ5ส่วน6จะเหลือพิซซ่าเท่าไหร่
1: เหลือพิซซ่าเท่าไหร่ถามว่าเหลือแสดงว่าเราต้องคำนวณด้วยวิธีอะไรนะ
3: การลบ
1: ใช่แล้วถ้าอย่างนั้นลบกันได้เท่าไหร่ให้ทุกคนคำนวณและตอบเป็นเศษส่วนนะ
3: คือเศษ1ส่วน6เหลือพิซซ่าเศษ1ส่วน6
1: เก่งมากเลยทุกคนย้ำกันอีกครั้งนะถ้าตัวส่วนมีค่าเท่ากันการบวกการลบเศษส่วนที่มีตัวส่วนเท่ากันสามารถนำตัวเศษมาบวกหรือลบได้ทันทีโดยที่ตัวส่วนมีค่าเท่าเดิมไม่เปลี่ยนแปลงเพื่อนๆทุกคนสุดยอดไปเลยสามารถตอบคำถามไปพร้อมกับนับ1ได้เข็มกลัดรูปพิซซ่า1อันสำหรับคนเก่งทุกคนเลย
2: ทุกคนเรายังไม่อิ่มในถาดเหลือพิซซ่าอีกเศษ1ส่วน6เราขอกินได้ไหม
4: ได้สิภูผา
2: ขอบคุณนะทุกคน
3: วันนี้สนุกมากๆเลยได้มากินพิซซ่ากับเพื่อนๆและได้เรียนรู้คณิตศาสตร์ไปด้วยเพื่อนๆทุกคนสนุกไหมไว้มาสนุกด้วยกันใหม่นะเพราะคณิตศาสตร์อยู่ทุกที่รอบๆตัวเราเย้

ของเป้เป้หายไปเพื่อนๆรู้หรือไม่ครับว่าใครเอาไปเฉลยเจ้ามดตัวน้อยนั่นเองเพื่อนๆดูสิครับว่ามดตัวนิดเดียวรวมกันหลายๆตัวสามารถแบกของที่ใหญ่กว่าตัวเองได้หลายเท่าเก่งจริงๆนะครับ

0: ทุกเฟรมของภาพยนตร์คือภาพจำของยุคสมัยและทุกเรื่องเล่าที่ถูกฉายบนจอคือเสียงสะท้อนของสังคมไทยจากภาพยนตร์ไทยเรื่องแรกเรื่องนางสาวสุวรรณปีพุทธศักราช2476ซึ่งเป็นเสมือนต้นเสียงของความฝันในโลกใหม่ที่คนไทยใช้เล่าเรื่องของตัวเองผ่านเลนส์เมื่อโลกหมุนเร็วขึ้นเทคโนโลยีก้าวหน้าผู้ผลิตภาพยนตร์ไทยเริ่มมองออกนอกประเทศหนังอย่างสุริโยไทยหรือว่านางนาคไม่ได้เพียงประสบความสำเร็จในประเทศแล้วนะครับแต่ยังกลายเป็นประตูบานแรกที่ทำให้ผู้ชมทั่วโลกเริ่มหันมามองว่าภาพยนตร์ไทยมีอะไรบางอย่างที่ไม่เหมือนใครหัวใจของภาพยนตร์ไทยไม่ใช่แค่เรื่องราวครับแต่คือวิธีเล่าเรื่องบทภาพยนตร์ที่กลั่นจากความเข้าใจในสังคมไทยงานกำกับที่พาอารมณ์ไปสู่จุดสูงสุดงานภาพที่ใส่กลิ่นอายวัฒนธรรมแสงและเสียงที่สร้างอารมณ์ร่วมอย่างบรรจงและนักแสดงที่ไม่ได้แค่แสดงแต่ใช้ชีวิตอยู่ในบทบาทปฏิเสธไม่ได้นะครับว่าโลกของเราทุกวันนี้ไม่ได้ถูกขับเคลื่อนด้วยพลังทางเศรษฐกิจและการเมืองอย่างเดียวแต่ยังถูกขับเคลื่อนด้วยพลังทางศิลปะวัฒนธรรมด้วยเพราะว่าเป็นสิ่งที่สะท้อนความเป็นตัวตนของเราให้โลกได้เห็นสะท้อนเสน่ห์ความเป็นไทยและหนึ่งในเครื่องมือในการผลักดันเรื่องนี้ให้ไปสู่สายตาของชาวต่างชาตินั่นก็คือภาพยนตร์ไทยครับสวัสดีครับผมแบงค์พบเอกพรภูมิเมตตาวันนี้เราจะได้พูดคุยกับผู้กำกับภาพยนตร์ระดับแนวหน้าของเมืองไทยท่านแรกพี่ต้งบรรจงปิสันธนกูลนะครับพี่ต้งสวัสดีครับ
1: สวัสดีครับ
0: พี่ต้งครับช่วยบอกหน่อยได้ไหมครับว่าคำนิยามของเสน่ห์ความเป็นไทยในมุมมองของพี่ต้งคืออะไรบ้าง
1: หลายคนพอพูดถึงความเป็นไทยอาจจะนึกไปถึงแบบชุดไทยชดาอะไรพวกนี้การรับอาหารไทยอะไรอย่างเงี้ยแต่จริงๆผมว่ามันอยู่ในสิ่งที่เรียบง่ายมากๆเหมือนผมทำหนังไทยเงี้ยถึงเหมือนผมทำชัตเตอร์เงี้ยถ้าเอาภาษาไทยออกบางทีบางคนก็ไม่ได้รู้นะว่ามันมาจากเมืองไทยมันจริงๆมันอยู่ที่วิธีคิดแล้วก็การใช้ชีวิตของตัวละครมากกว่า
0: หนังไทยของเรามีจุดแข็งอะไรในระดับโลกบ้างครับ
2: พี่ว่าความงดงาม
3: ความงดงาม
2: ชีวิตผู้คนอาหารสถานที่วัฒนธรรมอะไรเงี้ยมันเอามาใส่ได้หมดเลยพี่ว่ามันเป็นจุดเด่นซึ่งทำให้ต่างชาติอ่ะเขาหลงเสน่ห์ได้
0: เวลาเราทำหนังสักเรื่องนึงเราเขียนบทสักเรื่องนึงขึ้นมาเราคำนึงถึงคำว่าเสน่ห์ความเป็นไทยตั้งแต่ขั้นตอนไหนเราคิดตลอดเลยไหมครับหรือว่ามันออกมาเองตามธรรมชาติ
4: ภาพยนตร์เนี่ยเวลาทำเราต้องเอาความเป็นเอนเตอร์เทนนำเรื่องเค้าเจอเรื่องของขนบธรรมเนียมเพณีตัวอย่างสอดแทรกโดยที่ไม่ทำให้เนื้อหาของเรื่องเสียนะครับในแค่องค์ประกอบเท่านั้นแล้วซึมเข้าไปซึมเข้าไป
0: สุดท้ายอยากจะให้ฝากถึงคนรุ่นใหม่รวมถึงคนที่สนใจในโลกภาพยนตร์หน่อยครับว่าการที่ภาพยนตร์ไทยจะไปสู่สายตาของชาวต่างชาติได้เรื่องของเสน่ห์ความเป็นไทยสำคัญมากน้อยขนาดไหนครับ
5: ไม่อยากจะพูดให้มันแบบว่าเคลือบน้ำตาลว่ามันง่ายคือมันยากนะฮะแต่ว่าอยากให้มั่นใจและอดทนและจริงใจกับสิ่งที่เล่าแล้วมันจะไอ้เรื่องที่เราเล่าอ่ะมันจะรีชไปสู่คนดูเองอะไรที่เราอาจจะกลัวไปว่าคนดูจะไม่เข้าใจอะไรอย่างเงี้ยฮะก็จริงๆแล้วเราอยากให้จริงใจแล้วก็มั่นใจแล้วเข้าไว้อะไรครับผมว่าหนังมันจะมีคนดูเองหนังมันจะถึงคนดูเอง
0: จากการพูดคุยกันในวันนี้เราได้เห็นชัดเจนแล้วนะครับว่าเสน่ห์ความเป็นไทยไม่ใช่เรื่องไกลตัวไม่ได้อยู่แค่นโยบายระดับประเทศแต่มันเริ่มต้นจากความตั้งใจเล็กๆของคนทำงานศิลปะคนทำหนังที่อยากจะเล่าเรื่องของบ้านเราให้คนอื่นได้รู้จักหนังไทยมีเสน่ห์เฉพาะตัวมีวัฒนธรรมมีอารมณ์ความรู้สึกมีวิถีชีวิตที่โลกไม่เคยเห็นมาก่อนและนี่แหละครับคือพลังที่ไม่มีใครลอกเลียนได้เสน่ห์ความเป็นไทยไม่ใช่แค่สร้างภาพแต่คือการส่งผ่านตัวตนและผู้ผลิตภาพยนตร์ก็พิสูจน์ให้เราเห็นแล้วว่าเมื่อเรากล้าเล่าเรื่องของตัวเองด้วยความจริงใจด้วยศิลปะที่ซื่อตรงภาพยนตร์ไทยก็สามารถกลายเป็นหน้าตาเป็นหัวใจและเป็นเสียงแทนประเทศไทยในสายตาโลกได้อย่างภาคภูมิขอเป็นกำลังใจให้คนทำหนังทุกคนที่ยังเชื่อในพลังของเรื่องเล่าเพราะบางครั้งแค่เรื่องเล่าดีๆเรื่องหนึ่งก็อาจจะเปลี่ยนมุมมองของคนทั้งโลกได้นะครับ

0: สวัสดีค่ะขอต้อนรับเข้าสู่รายการอบรมครูผู้สอนภาษาอังกฤษเรื่อง Critical Reading and Assessment in Online Work ในชุดซีรีส์ Establishing a Culture of Achievement Multiliteracies in DELT Classroom ซึ่งจัดโดยมูลนิธิทางการศึกษาทางไกลผ่านดาวเทียมและได้รับการสนับสนุนจากสถานทูตสหรัฐอเมริกาประจำประเทศไทยและบริษัท TOT จำกัดมหาชนวันนี้เรามีคุณเดมอนจากสถานทูตอเมริกามาร่วมในการทำเวิร์กช็อปครั้งนี้และวิทยากรประจำวันก็คืออาจารย์เชซานเชสค่ะ Welcome you all to the Distant Video Conference English Language Teacher Training Program onCritical Reading and Assessment in Online Work, organized by the Distance Learning Foundation, with kind support from the Regional English Language Office, the U.S. Embassy Thailand, and the TOT Public Company Limited. We have Khun Demon from the U.S. Embassy with us today, and our trainer is Ajahn Che Sanchez. Ajahn Che, please.
1: Thank you, Ajahn.Good morning, everyone. Sawadee ka. Good morning, Bangkok, Narathiwat, and Hua Hin. Welcome back to session 5 of Establishing a Culture of Achievement, when we're focusing more on multiliteracies and how we can use that in our English language teaching classrooms. So I hope that you are ready today, because as Ajahn Leo mentioned,We are going to focus on some critical reading and assessment. All right, so let's get started. As usual, okay, I'm working on the slide here. Well, next slide, please. Two slides later. Okay. As usual, when we start a session, we basically have to review what happened the session beforehand. So we're going to review some concepts, and I hope you remember them. If not, you can speak with the person next to you and start discussing some of these concepts about multiliteracies and how to teach multiliteracies and integrate them in your classroom. And then we'll go into some new concepts, a little bit of practice,And then we're going to look at some works from teachers and their students. And then we'll think about how we can use this in our teaching. So, can we start reviewing these concepts, perhaps with each other? Brainstorm, write down some terms on a piece of paper, again, anything on your head. When you hear of multiliteracies in teaching, what are some words, expressions that you think of? We go to the next slide, please. Okay. Okay, so I'll give you a couple of minutes, perhaps two, a couple, to think of some key words and concepts.And if you're not really sure about the concepts, you can ask a question, too. If you're confused about anything or forgot, you can always ask a question instead of write.
0: ค่ะตอนนี้อาจารย์เชย์อย่างอาจารย์เชย์ได้กล่าวตอนต้นว่าวันนี้งานที่เราจะทำก็คือจะมีการทบทวนสิ่งที่เรียนมาขอโทษไม่ใช่เรียนมาที่เราทำมาในสัปดาห์ที่สองสัปดาห์ที่ผ่านมานะคะหลังจากนั้นอาจารย์เชย์ก็จะให้คอนเซปต์ของเรื่องของ assessment นิดหน่อยแล้วตามด้วยงานผลงานที่ทางท่านอาจารย์ได้ช่วยเอางานของนักเรียนส่งมาให้อาจารย์เชย์สุดท้ายก่อนจะจบเราก็จะพูดถึงเรื่องการนำไปใช้ในห้องเรียนนะคะงานตอนนี้อาจารย์เชย์อยากให้ทุกท่านระดมสมองคุยกันใช้เขียนเกี่ยวกับว่าสิ่งที่เราทำมาเป็นอะไรบ้างและ

0: ซึ่งตอนนี้ส่วนที่เป็น multi literacies เนี่ยอยากจะให้เราเนี่ยนำเอาประเด็นทางสังคมหรือ social issues นี่เข้ามาในห้องเรียนทำให้เด็กได้รู้จักแก้ปัญหาพูดถึงประเด็นทางสังคมและย้ำในเรื่องของความเข้าใจในเรื่องวัฒนธรรมทั้งในแง่ของความต่างและความเหมือนที่สำคัญคือจะพูดถึงเรื่องความแตกต่างทางสังคมค่อนข้างทางวัฒนธรรมค่อนข้างบ่อยแต่ความจริงภายใต้ความแตกต่างมันก็มีความเหมือนเช่นกันเราก็ควรจะให้นักเรียนได้มองประเด็นนี้ทั้งสองอย่างไปพร้อมๆกันค่ะ
1: Thank you. How about in Narathiwat or Huahin? Other concepts that you would like to share and add?Or maybe something that you learned, a new insight from last session.
2: Okay. Good morning.
1: Good morning.
2: We understand about students about different about culture because in our school have a Muslim student and Muslim student and Buddhist student. So we to practice about student about.Culture of Muslim and culture of Buddhist. Okay, thank you so much.
1: Thank you for bringing up that point because the cultural differences within your own country. And in Narathiwat, there are two cultures, two religions are living side by side. And being able to discuss that, talk about that,the problems, the conflicts, and being able to have a dialogue between the two and creating a community of dialogue. All right. So let's move on. We're going to have more concepts. We can show the slide. It's also in your handout if you want to look ahead. But there are some new concepts thatare introduced here, and they won't be anything new, I hope. Or if it's something new, you will be able to understand more about it because we've been talking about it last session and also with Dr. Marty. So right now, what I'm going to ask you to do is pick one from these boxes. And with your partner, discuss what you think it means.And how it's related to multiliteracies and English language teaching. So I'll give you about 2 minutes to discuss with each other. Just pick one of those six. What do you think it means?
0: ค่ะ อาจารย์เชก็จะมีงานชิ้นแรกให้เรานะคะถ้าอาจารย์ดูใน handout อาจารย์หรือบนสกรีนก็จะมีหัวข้ออยู่6หัวข้อให้จับคู่แล้วก็เลือก1หัวข้อเพื่อจะมาเพื่อช่วยกันอภิปรายถึงในแง่ว่าสิ่งหัวข้อที่อาจารย์เลือกนี่นะคะในแง่ของ Thai literacies เนี่ยมันมีประเด็นเกี่ยวข้องอย่างไรและเราจะนำเข้ามาสู่การจัดการเรียนการสอนภาษาอังกฤษเราอย่างไรค่ะ
1: All rightI see a lot of minds moving. This time? All right, so we can discuss now in the bigger group, in the three sites. I hope we have some good ideas to share and even some examples. And please feel free, if you're confused about any of them, ask a question, right? Whatever you think it means. So let's start this time with Huahin.
3: Hello. We are interested in engagement of text and persons. In my idea, I think as we are the reader, the audience, we would like to read the text that related to our daily life or some article that we are interested in. So I think sometime in the text that the student use, the text is.It's not related to the student life, so it's maybe not interesting for the student to learn. I think this is the way that we can motivate the student to learn more if we have a good engagement to the text and the students.
1: Thank you for that viewpoint. I would like to highlight two things with that. So you're pointing to the engagement with the text. Notice I put the text in the quotation marks, because text doesn't necessarily mean a text that you read with words. It could be a text that you listen to on the radio or TV. It could be a text that you're watching, whether a TV show, news, or a movie, or it could be a cartoon, or even just a poster. And we'll see some posters today. So those texts are showing a different context or situation. And that kind of engagement allows us to connect the information. And what I like about what you said, Ajahn, is that it's also a form of motivation for the student and for us to read what we want, to read and understand what we want, or listen and understand what we want to. And that goes into the level of choice, right? Because sometimes if we tell students, you have to read this, they might not want to. And I know we still have to introduce them to new things that they should read or should learn, but we have to give them that opportunity to choose this text so they can be motivated, like you said, and engaged with it. So thank you for bringing that up, because it's another layer or another side of looking at engagement with the text.
0: ค่ะทางหัวหินก็เลือกหัวข้อ engagement of text and person โดยที่ให้ประเด็นที่น่าสนใจคือเราควรจะเปิดโอกาสให้นักเรียนได้มีส่วนได้เลือก text หรือเลือกหัวข้อที่ตัวเองอยากอ่านเพื่อจะกระตุ้นความสนใจนะคะเป็นการเขาเรียกว่า engage ผู้เรียนอาจารย์เชก็ได้ขยายความว่าการที่เราจะ engage ผู้เรียนเนี่ยในที่นี้คำว่า text ที่มีอยู่ในนี้ก็คงจะไม่ได้หมายเฉพาะเรื่องที่เราอ่านแต่จะครอบคลุมทั้งเรื่องที่เราฟังและเรื่องที่เราสิ่งที่เราเห็นเช่นเพราะฉะนั้น text ในนี้จะต้องค่อนข้างหลากหลายอาจจะเป็นการ์ตูนอาจจะเป็นโฆษณาหรือว่าจะเป็นหนังหรือว่าสิ่งเป็นคลิปวิดีโออะไรทั้งหลายที่สามารถจะเอาเข้ามาสู่ห้องเรียนได้สิ่งนี้อาจารย์เทก็บอกว่าการที่เราเปิดให้เด็กได้มีช้อยส์ที่จะเลือกก็จะเป็นการกระตุ้นให้ผู้เรียนเนี่ยอยากเรียนในเพราะว่าเขาได้เลือกสิ่งที่เขาจะเรียนเองค่ะ
1: Thank you. How about in Narathiwat? Which one did you pick or would you like to share?
4: Okay, thank you. Good morning.
1: Good morning.
4: Interesting about community of practice. Because when we teach my student, we will teach the student how to be volunteer and to be compound and the last to be honest. Yes, thank you.
1: Thank you. Thank you for bringing that up, community of practice, right? And you're bringing up the key word there of volunteering. And it's not necessarily volunteering as in, okay, I will do that in the classroom, I will do that for my community, but it's an idea of everyone volunteering, right? It's a community of people, of students that are participating. So this practice is also participation in the classroom community and then to the bigger community outside the classroom, their neighborhood or their town and then to the city. And that is connected to actually the social action and empowerment box, right? Because when you have a community of practice, everyone is collaborating and working together using the language that they're learning to make a difference, to send a message, to respond. So thank you for bringing that up and the word of volunteer. Actually, also, it's a good way to encourage students to just volunteer in class also, right? Because you know how some people are just really shy. They don't want to volunteer their idea. So in that sense, practicing. Oh, Kun Damon would like to add.
5: Yeah. I really like the things that people are saying today. It's wonderful. And I think you're getting down to one level deeper than just interest. Interest is something we've been talking about for many years. And we said that to make something meaningful, you have to make it interesting. But I think one level deeper than that we're getting to is the concept of relevance. That a student needs to feel that what they're doing is relevant to them personally, to them socially, to them intellectually. They need to see that relevance, and relevance is deeper than just interest. And I think when somebody sees something as more relevant, they're more willing then to participate in a community of practice and to volunteer to do something because there is relevance. And relevance then leads to active choice. So.
6: Oh, thank you for adding that. Oh.
0: ค่ะคราวนี้เรามาฟังประเด็นของทางนราธิวาสบ้างทางนราธิวาสได้ให้คำสำคัญหรือคีย์เวิร์ดคือคำว่า volunteer โดยเลือกเอาหัวข้อ community of practice ซึ่ง อาจารย์เชก็ได้เสริมว่าเป็นเรื่องที่ดีเพราะว่าการที่เราให้นักเรียนเนี่ยตระหนักถึงความสำคัญของการอาสาสมัครก็จะนำไปสู่ของการที่เขาเกิดจิตสาธารณะการวาลันเทียร์นี้ก็คือจากในห้องเรียนไปสู่นอกห้องเรียนไปสู่ชุมชนแล้วอาจจะขยายไปสู่ประเทศในอนาคตอันนี้การที่นักเรียนอาสาสมัครมันก็เป็นส่วนหนึ่งของโซเชียลอิชชูคือประเด็นทางสังคมซึ่งทำให้นักเรียนเกิดความตระหนักในปัญหาที่เกิดขึ้นในสังคมหรือในความสำคัญของสิ่งที่เขาควรจะต้องรับผิดชอบต่อสังคมแล้วอาจารย์เชก็เสริมว่าการทำตรงนี้ก็เป็นการกระตุ้นให้นักเรียนมีการอยากอาสาสมัครในห้องเรียนด้วยอย่างเช่นออกความคิดเห็นเพราะบางคนอาจจะนั่งเงียบแต่ว่าถ้าเขามีส่วนร่วมในเรื่องตรงนี้เขาก็จะเป็นผู้เรียนที่แอคทีฟขึ้นคุณเดมอนก็ได้ขยายแล้วก็เพิ่มความสำคัญนี้ว่ามันทำให้เราเห็นว่าบทบาทของในห้องเรียนเนี่ยไปมากกว่าที่เดิมเคยเป็นเดิมเราอาจจะนึกแค่ว่าเราสอนบทเรียนจะเน้นเฉพาะเรื่องของ meaningful ให้มีความหมายแล้วก็เรื่องของความน่าสนใจ interest แต่ตอนนี้สิ่งที่พ่วงเข้ามาก็คือเรื่องของ relevance หรือ relevancy คือความสำคัญทำให้ผู้เรียนตระหนักว่าสิ่งที่เขาเรียนเนี่ยสำคัญมากจากความรู้สึกว่าความสำคัญอันนี้ก็ไปสู่เรื่องของการความสำคัญทั้งในแง่ของความสำคัญในประเด็นทางสังคมต่อตัวเขาเองและต่อการปฏิสัมพันธ์ระหว่างเขากับชุมชนอันนี้ก็จะนำไปสู่การความรู้สึกที่จะมีกิจสาธารณะหรือว่าอาสาสมัครแล้วนำไปสู่สิ่งที่เรียกว่าคุณเดมมันใช้คำว่า active literacy คือเป็นผู้ที่มีความเป็นผู้ที่เขาเรียกว่ามีบทบาทในเรื่องของการเรียนแทนที่จะแค่ในอดีต literacy เราก็จะนึกแค่อ่านได้แล้วก็เขียนได้อ่านออกเขียนได้แต่ตอนนี้ถ้าเป็น active ก็จะเริ่มไปสู่ความรู้สึกว่าตระหนักในความสำคัญของตัวเองบทบาทของตัวเองในสังคมมากขึ้น
6: Thank you and thank you for adding that คุณ Damon because it is deeper than the interest we're going to look into this idea of relevance soon with our activity so hope we keep that in mindAll right, how about here in Bangkok? What concept would you like to discuss? Yes?
7: No? for me, I choose, I can't see it clearly.
6: It's very small.
7: Reading between the lines of media message.
6: Okay.
7: I think it's important when the teacher teaches the student how to read the text.Because they come from many kinds of media. They have to advise their student which one is true, which one is not. Mm-hmm. So maybe the teacher maybe ask the student to share the idea. Mm-hmm. As teacher may ask the student how they think about their message mm-hmm. they read. Mm-hmm. Teacher will know that how that student think about that, and if they believe is not suitable, maybe teacher can advise them and give them the
6: skills. Or?
7: Give them the something that is maybe correct. Mm. a thing like that.
6: Thank you. You brought up a lot of good points, and that involves reading between the lines with critical thinking, but being able to differentiate with what's credible and what's not, right? What is considered fact or opinion? We had this for sessions a long time ago, right? Differentiating between what you can seek out as true or what is not true, what's false. And you mentioned about how teachers can help and guide their students with bringing in a different, by bringing in a different perspective, or by bringing in, this is actually what the news is. But there is another side to that, because there, this is the part where multiliteracies and the internet or technology age. Nowadays, people tweet what's going on in whatever they see on the street, right? Or they Facebook it, guess what I just saw? Or they put in a news report. But that news report can come from anywhere, and we have to read between the lines. Is this real? Is this not? Is this sensational? Right? I was watching a program last night about the speech, the speeches right now for the presidential race in the U.S., and many people were tweeting the speeches of Michelle Obama. They're like, oh, that's great, that's great. You know, people are just tweeting, and we have to think first whether this tweet would be true or not, or there's some kind of other message that the person is saying. So that's, it's very relevant for students now to think about what they're reading online and hearing from the street or anyone else. So thank you. Bring that up.
0: กรุงเทพก็เลือกประเด็นเรื่องของ read between the lines of medium messages อ่านไม่ค่อยเห็นเหมือนกันนะคะอันนี้เราก็สรุปความในภาพกว้างๆว่ามีประมาณ3ประเด็นที่เป็นตัวหลักที่จากการได้พูดคุยคือนอกเหนือจากการ read between the lines ซึ่งเป็นเรื่องปกติที่ครูจะต้องสอนเพราะมันอยู่ในหลักสูตรแล้วนะคะสิ่งนี้อาจารย์เทเพิ่มเติมว่าการเราก็ควรจะพูดถึงเรื่องของการให้เด็กเพราะว่าอาจารย์ทางกรุงเทพได้ย้ำประเด็นว่าเราจะสามารถที่จะพูดคุยกับเด็กแล้วก็จะพบว่าถ้าหากว่าข้อมูลที่เขาให้มายังเข้าใจไม่ถูกต้องครูก็จะสามารถช่วยแนะนำได้สิ่งนี้ก็เป็นโอกาสที่ครูจะต้องให้เด็กได้เห็นความแตกต่างระหว่างสิ่งที่เรียกว่าแฟกต์กับโอพิเนียนเพราะว่าปัจจุบันนี้จะมีเรื่องของออนไลน์เข้ามาแยะเพราะฉะนั้นข่าวสารก็จะมาจากหลากหลายแหล่งเราจะสามารถสอนให้นักเรียนได้ตระหนักว่าสิ่งที่เขาฟังเนี่ยเป็นสิ่งไม่ควรจะเชื่อทันทีก็ควรจะมีการคิดก่อนว่าที่เข้ามาเนี่ยเป็นใช่ไม่ใช่เมสเซจที่เขาสื่อมาเนี่ยมันจริงไหมต้นตอเป็นอย่างไรโดยที่ไม่หลงเชื่ออย่างง่ายอันนี้ครูจะได้ถือโอกาสเป็นผู้แนะนำสิ่งนี้ไปในตัวด้วยแต่ถ้าเราไม่เอาอิชชูเหล่านี้เข้ามาในห้องเรียนก็จะไม่ปรากฏปรากฏการณ์ดังกล่าวอันนี้ค่ะ
6: Thank you. How about for continuum of learning? Did anyone discuss that in any of the sites before we move on? Or can you guess basically what that would mean?With multiliteracy?
7: I think if we continue learning not only in the classroom but also outside, or if we get some teaching material that is relevant or interest the learners, then it will be easier to make them continue. Mm. I mean, we can add more project work or other activities to extend our teaching in class, and then the learners will continue.
6: Thank you. That's right. The idea of taking it outside the classroom, the idea that whatever project we give our students, they will start thinking of how this project is applicable outside the classroom. And the idea of this continuum is related to the active literacy, right? From understanding to interpreting to creating to communicating, to computing, right? All these different actions that students are doing, but they're not realizing they're doing it, but they're doing it. And they have more goals in their life about learning what they can do more to be a better citizen and be a better student, a lifelong learner. So they continue to develop not just their knowledge, but there's language skills with that as well. So this continuum goes on and on.
0: วันนี้รู้สึกว่าจะเป็นหัวข้อที่ค่อนข้างจะหนักนิดหน่อยนะคะอันนี้ทางกรุงเทพก็เพิ่มเติมให้ซึ่งเป็นเรื่องที่น่าสนใจมากก็คือการที่เราจะเมนเทนหรือทำให้ผู้เรียนมีความสนใจในเรื่องที่เรียนเพิ่มเติมต่อก็ควรจะขยายกิจกรรมให้ไปสู่นอกห้องเรียนอาจจะเป็นการทำโครงงานอะไรก็ได้ซึ่งอาจารย์เชก็ได้ให้ข้อคิดไว้ว่าการที่เราทำอย่างนี้เนี่ยนอกเหนือจากให้ผู้เรียนมีความรู้ทางภาษาแล้วมันเหมือนกับเราตั้งเป้าหมายหรือโกให้แก่ผู้เรียนให้เขารู้สึกว่าเขามีเป้าหมายในการเรียนมากขึ้นเพราะว่าเรียนแล้วเขาจะรู้สึกว่าเขาได้มีโอกาสฝึกหลายๆอย่างโดยที่ผู้เรียนอาจจะไม่รู้ตัวเช่นการเป็นผู้เรียนอิสระคือ lifelong learners เพราะว่าเราให้เข้าไปทำงานนอกห้องเรียนขณะเดียวกันถ้าประเด็นที่เอามาทำเป็นประเด็นที่ทำให้เขาตระหนักต่อเรื่องของความเป็น good citizen good students ก็จะทำให้ทุกอย่างเนี่ยเข้ามาหลอมในตัวเขาซึ่งสิ่งนี้ก็คือ multi literacies นั่นเองค่ะ
6: Thank youThank you very much. So now as we're moving on from these concepts, we're going to apply it to our brief activity. And maybe some of you have seen this in Bangkok Post a couple of weeks ago. A student of mine showed this to me, said, aha, great, right? She was doing a project for me. And before we go into the news, from this picture, what do you notice in this picture?
7: I notice a hand gesture.
6: Okay. What's her hand gesture? Looks like maybe a heart,
7: yeah.
6: Maybe they're learning shapes, maybe. I don't know, right? But what else do you notice besides the hand gesture? Maybe if some of you read ahead, but if it's not, it's okay. She looks older than the other students, right?I know she's in the back of the classroom, but she's a bit taller, right? And she also her face looks older. So this story made the front page of, well, the online front page of Bangkok Post not too long ago. And first I want to highlight the word notice, right? When we're reading something or listening to something, we have to notice first.Right? We have to see what's different here. What is something here that we have to start thinking about? So the idea, the skill of noticing. So here I think students should learn how to notice something and read that too, using the critical lens. So now we have a video of this. Bangkok Post, you can go to Bangkok Post Multimedia and also play this for your students if you like.They also have subtitles because, you know, Bangkok Post is an English language newspaper here. So I included two texts here. The first text is in your packet, which is a 3-page article or 2.5-page. It's from the actual newspaper. And the video is another text. But for the purposes of time, we'll watch the video. And...After we watch the video, we're going to discuss, okay? First, think about what is the message of the deeper message or main point of this article or news report. So if we can go to the video part, and I will play it soon.
0: ค่ะทาสที่เราจะทำต่อไปจะเป็นทาสเกี่ยวกับเรื่องของการเป็นในลักษณะของ reflect นะคะทุกคนจะต้องเราจะเริ่มดูว่าโดยที่อาจารย์เทให้เห็นภาพแล้วก็จะพบว่าในภาพนั้นจุดเด่นคือมีนักเรียนที่โตที่สุดในห้อง1คนอาจารย์เทเลยบอกว่าการที่เราจะสอนอะไรเราก็ควรจะพยายามเน้นให้ผู้เรียนได้เห็น คือเป็นผู้ช่างสังเกตซึ่งอาจารย์ใช้คำว่า notice ก่อนแล้วก็จะเริ่มอ่านอย่าง critical นะคะส่วนนี้ก็จะอาจารย์เทบอกว่า text ที่จะให้มี2แบบก็คือที่เป็นhandout ที่ให้ซึ่งเอามาจากหนังสือ Bangkok Post แล้วก็เป็นวิดีโอคลิปเฉพาะตอนนี้เราจะฟังจากวิดีโอคลิปก่อนค่ะ
6: Thank you All right so hopefully we log in here before I press play Okay I'll play

0: วันแรกน่ะน้องถามว่าคุณครูหาใครอ่ะก็บอกเขาบอกพี่เจี๊ยบเขาจะมาเรียนหนังสือด้วยเขาจะมาเรียนหนังสือกับเราเขาอยากดูหนังสือเขาอยากอ่านหนังสือได้
1: แล้ว
0: ไ
1: ม่ถูกแล้วก็ให้นักเรียนเขียนว่าพ่อแม่
2: ครูก็วันที่16พฤษภาคมนะฮะก็ไปเรียนดังแรกเลยก็ในช่วงเช้าผมเนี่ยก็ไปประชุมที่จังหวัดรักษาการผมเนี่ยเขาก็โทรไปบอกว่ามีคนมาจะสมัครเรียนเขาบอกอายุ28ผมตกใจไงฮะก็คือเราอยู่ในภาคบังคับก็ไปเจอ15ปีเราก็รู้ว่าเจอปั๊บเนี่ยเขาเห็นสภาพเขาแล้วนะน้าเข้ามาสมัครน้องเจี๊ยบเนี่ยก็เป็นคนไม่พูดหรอกแล้วเขาพูดเงียบผมก็เลยเอาอย่างนี้แล้วกันเพื่อเปิดโอกาสให้เขาเนี่ยเขามีความตั้งใจเขาบอกเขาอยากอ่านออกเขียนหน้าเขาพูดแค่นี้อย่างเดียวนะฮะแล้วก็ไม่ค่อยพูดมากนะผมก็เลยบอกเอางี้ถ้าจะเรียนที่นี่จริงๆเนี่ยเดี๋ยวเขาออกช่วย
3: ตอนนี้อายุเท่าไหร่แล้วนะคะขออีกที
4: 28ค่ะเรียนชั้นป.1ค่ะ
3: ที
4: ่หนองกระทาดค่ะอยากอ่านหนังสืออยากเขียนหนังสือก็คิดอยู่แต่ไม่รู้จะทำอะไรจะทำงานอะไร
1: ไปบ้านไหนไปจอดลูก
0: เดือนกว่าๆเขาก็มาเซ็นเขาก็เริ่มคุยได้แล้วเพราะว่าเขาอาจจะแบบตอนแรกอาจจะเกรงใจอาจจะกลัวแต่ว่าด้วยความอยากรู้อยากจะรู้หนังสือนะอยากจะร้องเพลงคาราโอเกะได้เขาก็เลยตั้งใจเรียนนี
2: ้น้องเชียร์เนี่ยแม่เขาเนี่ยก็ป่วยทางจิตบ้างนะฮะทำไมทานยาเนี่ยก็อาจจะเดี๋ยวก็อยู่ๆก็พูดอะไรขึ้นมาเนี่ยบางครั้งไม่พูดไม่ได้รู้เรื่องที่ดูน้องเจี๊ยบแล้วเนี่ยนักพัฒนาการดีเลยมันของอะไรเขาเนี่ยดีขึ้นมามากเลยนะจากการที่ไม่เคยพูดไม่เคยพูดตอนนี้น้องเจี๊ยบก็จะพูดขึ้นพอได้มาตรงนี้ผมก็ชื่นใจละตอนน้องเจี๊ยบมาที่ดีบอกว่าไม่อยากจะได้วิทย์อะไรหรอกขอให้อ่านออกเขียนได้เท่านั้นเอง
5: So, a good lesson for everyone. So now, we could discuss with each other first, but all of you are still smiling. Like there's warmth inside you right now. What is the message of this news report, this story? What can we learn from it? Yeah. Everyone's going, never too old to learn. I see everyone doing it. I'm sure in Hua Hin and Naratiwat also. You can right now also discuss more main points with each other. And with that, I'll connect about the social issues that are presented in this article. So now we are going to activate our literacy and read between the lines of the news report. You can also use the other text that's provided, the article there. So I'll give you about two and a half minutes to discuss with each other. All right, so would anyone like to share what they think about the story about Bun Ruang? You can connect the main message that you think and also the social issues. And you can add to that, how is this connected to multiliteracies?
6: Good morning, Shane.
5: I think we're getting someone to volunteer someone. Oh, Hua Hin has someone.
6: Yes. Good morning, everybody, and Zhang Xie. We share

0: การเรื่องของประเด็นทางสังคมที่เราจะนำเอาเรื่องของ Multi Literacy เข้ามาก็มีความหลากหลายนะคะจากตัววิดีโอที่คลิปที่เราดูกันก็จะทั้ง3ทั้ง3จุดนะคะคือหัวหินทางกรุงเทพแล้วทางนราธิวาสจะมีประเด็นร่วมกันอย่างนึงก็คือไม่มีใครแก่เกินเรียนนั่นหนึ่งนะคะและเพิ่มเติมเข้ามาที่เป็นจุดที่เป็นเกี่ยวข้องกับประเด็นทางสังคมชัดเจนก็คือเรื่องของการที่ทุกคนให้ความสนใจในเรื่องของการให้โอกาสคนในทางสังคมก็มีการยกตัวอย่างถึงท่านผอ.ซึ่งท่านก็พูดเองว่าความจริงการศึกษาภาคบังคับเนี่ยรับเฉพาะแค่15ปีแต่ว่าตอนนี้อายุ28แต่ท่านก็ให้โอกาสนั่นคือก็คือการเป็นการคืนเป็นการมองคุณค่าทางสังคมที่จะหยิบยื่นให้แก่ผู้ที่ด้อยโอกาสเพราะว่าเขาก็มีสิทธิ์จะไม่รับเพราะว่าเกินภาคบังคับไปแล้วนะคะนั่นแล้วทางนราธิวาสก็ยกคำหนึ่งว่าการเรียนเนี่ยสามารถเรียนได้ตั้งแต่อยู่ในถูกไกวเปลนะคะจนกระทั่งถึงเข้าไปในตายคือเข้าลงถูกฝังในหลุมฝังศพทั้งหมดนี้ก็จะเป็นแนวทางให้เราเห็นว่าไม่มีใครแก่เกินเรียนนั่นคือประเด็นที่เราหยิบยกมาอภิปรายในช่วงนี้ค่ะอ๋อเดี๋ยวนะคะแถมนิดนึงอาจารย์เชก็บอกว่าคือเราคุยกันระหว่างทางที่เราอภิปรายคุณเดมอนก็ได้บอกว่าคืออันนี้ละหาที่เราเรียกว่า relevance ในที่นี้ตัว relevance หรือความสำคัญนี่ละหาที่เป็นตัวสร้างให้สาวน้อยอายุ28นี้ตั้งใจที่จะอ่านออกเขียนได้เป็น personal relevance เพราะว่าสิ่งที่จุดประกายของเธอที่เขียนจากการสัมภาษณ์ก็คืออยากจะร้องเพลงคาราโอเกะได้อยากจะไปทำงานในโรงงานอุตสาหกรรมโรงงานต่างๆเหมือนอย่างที่คุณแม่เคยทำซึ่งเป้าหมายในชีวิตเหล่านี้ถ้าหากว่าไม่สามารถอ่านออกเขียนได้ก็ไม่สามารถทำได้ค่ะ
1: Thank you
2: Yeah.I was moved by this story on many levels, but one is coming to Thailand, not knowing Thai, Phom Bun Pha Sa Dai Mai Dai, but I certainly can't even read Thai, and I'm illiterate in Thailand, and I know how she feels, and it's not a good feeling to not be able to read signs, to not be able to even read your money, to not be able to read things. And so I can understand that personal relevance. It's very difficult, very difficult. But there's even cultural relevance and cultural literacy as well.
1: Yes, yes, thank you. It's a very important point because we don't realize how much we depend on just basic transactions in life, right? What does that sign mean? Or wow, that's a really long word. is that the TOT building or is that the bank? Or which number do I press at the bank to go to the teller? No, and here everyone is very helpful. I remember coming to Thailand too and teaching myself, but still feeling very lost. And just imagine in your own country, you might feel lost if it's your own culture. So she is empowering herself. She's choosing to empower herself. So, and the community is helping her do that. So, very good story. Thank you, Bangkok Post. so now we're going to put our teacher hats some more, put it firmly on our head, and think of an activity follow-up. So now we're looking into the ELT classroom. If we were to show this to our students or use this in class, I would like us to think of an activity or a part in just from this story, how would you create an activity or a lesson from one of those four aspects, those four steps, right, we did last week or that we reviewed last week? Situated practice, the experiencing part of the lesson, the overt instruction, which is the conceptualizing part, the critical framing, trying to analyze the situation, and then lastly, the transform practice, when you're applying it outside. or with projects. So just a few minutes, you can discuss with your partner, what would you do if you were to take this and use it in the classroom?
0: อาจารย์เทก็ให้กิจกรรมนะคะว่าเราจะนำตอนนี้เรามาใส่หมวกครูแล้วนะคะเราก็จะมาดูว่าเราจะทำกิจกรรมอะไรในห้องเรียนถ้าหากว่าเราจะใช้คลิปอันนี้มานะคะเพื่อจะเราอยากจะส่งเมสเซจอะไรให้นักเรียนเราโดยในการจัดกิจกรรมนี้เราก็จะต้องเริ่มตั้งแต่เรื่องของที่เราพูดถึงว่าแนวทางการสอนโดยแบบ multi literacy ก็คือมีคีย์เวิร์ดอยู่4ตัวใช่ไหมคะคือ situated practice overt instructions critical framing แล้วก็ transformed practice พูดง่ายๆก็คือเราจะนำเข้าสู่บทเรียนอย่างไรเราจะสอนอย่างไรให้เด็กเข้าใจส่วนนี้แล้วก็จะจัดกิจกรรมอะไรเพื่อจะให้ผู้เรียนมีส่วนร่วมสุดท้ายก็คือการ transform practice ก็คือหลังจากมีส่วนร่วมตรงนั้นก็นำไปสู่เป้าหมายที่เราต้องการค่ะก็ให้ทุกคนลองทำกิจกรรมแล้วเดี๋ยวเราคุยกันค่ะ

แนวทางการใช้สื่อการเรียนการสอน DLTV ของมูลการศึกษาทางไกลผ่านดาวเทียมในพระบรมราชูปถัมภ์ 1. สื่อการเรียนการสอนอนุญาตให้ใช้เพื่อการจัดการเรียนการสอนตามการออกอากาศของ DLTV เท่านั้น 2. ห้ามทำซ้ำดัดแปลงหรือเผยแพร่สื่อของ DLTV เพื่อประโยชน์ส่วนตนหรือเพื่อกิจกรรมที่มีลักษณะแสวงหาผลประโยชน์โดยมิได้รับอนุญาตสอบถามข้อมูลเพิ่มเติมได้ที่มูลนิธิการศึกษาทางไกลผ่านดาวเทียมในพระบรมราชูปถัมภ์

0: ตอนนิทานเทพรักษ์กับคนตัดไม้
1: สวัสดีเพื่อนๆทุกคนวันนี้ไม่โทมีนิทานสนุกมาเล่าให้แทนไทยและทุกคนฟัง
0: ว้าวดีจังแทนไทยชอบฟังนิทาน
1: ดีเลยไม่โทจะเล่านิทานเรื่องเทพรักษ์กับคนตัดไม้ทุกคนตั้งใจฟังให้ดีนะแล้วมาช่วยกันตอบคำถามหลังฟังนิทานจบเพื่อนๆคนไหนพร้อมแล้วบ้างลุกขึ้นมากระโดดปรบมือไปพร้อมกับพวกเรากันเลย1 2 3พวกเราพร้อมแล้วเรื่องมีอยู่ว่าชายตัดไม้คนหนึ่งเข้าไปในป่าเพื่อไปตัดไม้แต่แล้วเขาก็พลาดทำขวานหลุดมือตกลงไปในบึงเขาได้แต่นั่งเสียใจอยู่ตรงนั้นแต่แล้วเทพรักษ์ก็ปรากฏกายขึ้นด้วยความสงสารจึงช่วยงมขวานคืนให้ครั้งแรกเทพรักษ์งมเอาขวานทองคำขึ้นมาแต่ชายตัดไม้ปฏิเสธว่าไม่ใช่ขวานของตนเองครั้งที่สองเทพรักษ์งมขวานเงินขึ้นมาให้ชายตัดไม้ก็ปฏิเสธอีกและครั้งสุดท้ายเทพรักษ์งมขวานเหล็กเก่าๆมาให้ชายตัดไม้ก็ดีใจที่ได้ขวานของตนเองคืนเทพรักษ์ชื่นชมในความซื่อสัตย์ของเขาจึงมอบขวานทองคำและขวานเงินให้ชายตัดไม้ด้วยแต่เมื่อเพื่อนของชายตัดไม้รู้เรื่องนี้เข้าก็เกิดความโลภอยากได้บ้างจึงเข้าป่าไปที่ริมบึงและแกล้งทำขวานหลุดมือตกน้ำเมื่อเทพรักษ์ปรากฏกายขึ้นและงมขวานทองคำขึ้นมาให้ชายผู้นี้ก็รีบตอบว่าเป็นขวานของตนทันทีเทพรักษ์เห็นว่าเขาเป็นคนโกหกโลภมากจึงหายตัวไปทันทีเพื่อนของชายตัดไม้จึงไม่ได้ทั้งขวานทองขวานเงิน

0: เงินและแม้แต่ขวานของตนเองคืนฟังนิทานจบแล้วเพื่อนๆมาช่วยกันตอบคำถามนะคำถามข้อที่1เหตุใดชายตัดไม้จึงนั่งร้องไห้ตัวเลือกข้อที่1ไม่มีต้นไม้ตัวเลือกข้อที่2ขวานพลัดตกลงไปในบึงตัวเลือกข้อที่3เทพารักษ์ให้ขวานทอง
1: ขอตอบข้อ2ขวานพลัดตกลงไปในบึง
0: เป็นคำตอบที่ถูกต้องเก่งมากๆเลยทุกคนมาต่อกันที่ถามข้อที่2ทำไมเทพารักษ์จึงมอบทั้งขวานทองขวานเงินและขวานเหล็กเก่าๆให้แก่ชายตัดไม้ตัวเลือกข้อที่1เพราะชายตัดไม้มีความซื่อสัตย์ตัวเลือกข้อที่2เพราะเทพารักษ์ไม่ชอบขวานตัวเลือกข้อที่3เพราะชายตัดไม้โลภอยากได้ขวานทั้งหมด
1: ขอตอบข้อ1เพราะชายตัดไม้มีความซื่อสัตย
0: ์เป็นคำตอบที่ถูกต้องเก่งมากเลยทุกคนและคำถามข้อสุดท้ายคำถามข้อที่3ทำไมเทพารักษ์จึงไม่ให้ขวานแก่เพื่อนของชายตัดไม้เลย
1: ขอตอบว่าเพราะเพื่อนของชายตัดไม้โลภมากอยากได้ของคนอื่น
0: เป็นคำตอบที่ถูกต้องแทนไทยและเพื่อนๆทุกคนเก่งมาก
1: เย้ พวกเราทำได้พวกเราขอบคุณทุกคนมากๆที่ฟังนิทานและช่วยกันตอบคำถามอย่างสนุกพวกเรามีของมามอบให้เพื่อนๆด้วยนะนี่เลยชิ้นส่วนจิ๊กซอว์ปริศนา
0: ว้าวน่าตื่นเต้นเพื่อนๆอย่าลืมสะสมให้ครบทั้ง13ชิ้นกันนะ
1: แล้วเรามาดูกันว่าเราจะต่อจิ๊กซอเป็นภาพอะไรสำหรับวันนี้แทนไทยกับไม้โทต้องไปก่อนนะ
0: ฝากเพื่อนๆกดไลค์กดแชร์และกดติดตามช่องมหิดลคิดส์ของพวกเราด้วยนะ
1: สวัสดีนะทุกคน

0: ความรู้ทำให้ทุกอย่างเป็นไปได้มหาวิทยาลัยมหิดลปัญญาของแผ่นดิน
1: พลังแสงทะลุมิติ
2: โอ้โหนี่มันนอกโลก
3: พบกับการผจญภัยครั้งสำคัญของ DLTV และของเพื่อนที่ต้องเผชิญกับภัยพิบัติทางธรรมชาติที่ไม่อาจหลีกเลี่ยงได้
1: พลังแห่งความคิด
3: ทั้งน้ำท่วมน้ำป่าไหลหลากสึนามิพายุไฟป่าภัยแล้งฝุ่น PM 2.5 แผ่นดินถล่มแผ่นดินไหวและอื่นๆอีกมากมายมาเรียนรู้ทำความรู้จักภัยพิบัติทางธรรมชาติประเภทต่างๆและวิธีเอาตัวรอดทั้งก่อนเกิดเหตุระหว่างเกิดเหตุและหลังเกิดเหตุไปพร้อมๆกับ DLTV และผองเพื่อนได้ทางช่อง DLTV หรือเว็บไซต์ www.dltv.ac.th นอกจากนี้ยังมีเนื้อหาแบบอีบุ๊กด้วยนะเข้าไปดูเข้าไปดาวน์โหลดกันได้เลย

0: we know in the story, right? So this is about like ethics or following rules. What should we do if we really want to help or follow the rules, right? And then we go through all the steps of conflict resolution. Thank you. Oh, Khun Damon would like to add something.
1: Ajahn, here in Bangkok, you made one statement that I'd like you to clarify. You said it might be more difficult to teach a student like that. But I think on the other hand, it might be actually more easy to teach a student like that because she's there because she wants to be there, as opposed to the other students who are there because they have to be there. So I don't know. Could you clarify what you meant by that?
2: I mean, it's like when we're the teacher, because it's difficult, it's mean like that, the technique how to use, okay? Mm. Because I appreciate the teacher that she's very brave to teach the student like that. Mm. But for me, I think that it's how to use like a technique for that between the gap.
0: The age gap.
2: Yeah. Mm. Yes.
0: It's just like having a classroom of multi-level learners, right? How do you reach the middle? Some might be bored, some might be, it might be too hard for them. Ah, okay, thank you. All right, good ideas. Ooh, that means we are ready to talk about your work. So the next part of the session is the teacher work or student work, really. We have a few samples today. Two posters, a poster, a video, and I think an activity, a group activity of looking into the news. So first, let's go into what the goals were, the objectives for the lesson. And let's share first with Ajahn Tha and Ajahn Phai their poster. So if we can show that on the screen, what their students did, and they can explain what the lesson was about.
3: Okay. So,
0: yes.
3: I want to brief on because there are many good points.
0: Oh, okay. Okay, Ajahn Leo will first explain what teachers were saying.
4: คือฟังแล้วมันมีประเด็นที่อยากสรุปและอยากให้ทุกคนได้เห็นว่าเราสามารถที่จะทำกิจกรรมในห้องเรียนที่เกี่ยวข้องกับเรื่องของลักษณะของการสอน multiliteracies ให้แก่นักเรียนเราอาจารย์จากทั้งนราธิวาสทั้งหัวหินและกรุงเทพได้ให้พอยต์ที่น่าสนใจและกิจกรรมที่พบคือเราจะไม่พูดในส่วนหน้านะคะเราจะพูดในส่วนท้ายที่เป็นเรื่องถึงระดับที่เป็นเรื่องของ critical framing กับ transformed practice ทุกคนก็เสนอกิจกรรมหลากหลายแต่ประเด็นที่เห็นร่วมกันก็คือเปิดโอกาสให้นักเรียนได้คิดนะคะกิจกรรมที่ฟังแล้วก็เรียนก็พยายามที่จะสรุปความก็คืออาจจะเริ่มต้นจากการที่เปิดโอกาสให้เด็กได้มีโอกาสได้อภิปรายแต่กิจกรรมที่การอภิปรายเนี่ยก็มีการเสนอหลายมุมมองที่หนึ่งก็คือการทำคล้ายๆเหมือน panel discussion ก็คือหาประเด็นมาหนึ่งประเด็นแล้วก็แบ่งกลุ่มแล้วก็ให้กลุ่มเป็นตัวแทนเพื่อจะพูดในเรื่องนั้นแต่ในแง่มุมของแต่ละคนนะคะอันนี้ก็เป็นอีกหนึ่งประเด็นที่พบถ้าเป็นประเด็นที่สองก็คือการที่ทางอาจารย์เอมุสาบอกว่าอยากจะให้ more challenging ก็คือให้มีท้าทายขึ้นแทนที่จะหยิบประเด็นที่เป็นประเด็นทั่วๆไปกับยกประเด็นที่มัน extreme คือตรงกันข้ามเลยเพราะว่าเราพบว่าผอ.บอกว่าแม้ว่าอายุเกินภาคบังคับแต่ก็จะให้เรียนถ้าเป็นกลับว่าผอ.ไม่ให้เรียนลักษณะนั้นก็ตั้งสถานการณ์ใหม่เพื่อจะให้นักเรียนได้มีโอกาสคิดมากขึ้นหาทางแก้ปัญหาก็จะเป็นการมุมมองอีกมุมมองหนึ่งซึ่งน่าสนใจนะคะในขณะเดียวกันก็จะเป็นเรื่องของว่าเราจะช่วยสังคมยังไงแล้วก็ในฐานะครูเราจะทำยังทางกรุงเทพก็มีอีกหนึ่งประเด็นก็คือแทนที่จะเป็นเรื่องของการเป็น panel discussion ทางนครสวรรค์ก็เสนอว่าเราอาจจะแบ่งกลุ่มนักเรียนออกมาเป็น3หรือ4ประเด็นในที่นี้อาจารย์ยกมา3ประเด็นว่าประเด็นที่1คือในเรื่องเดียวกันแล้วถ้าสมมุติว่าเราเป็นเด็กคนนั้นเราจะรู้สึกอย่างไรหรือจะทำอย่างไรในประเด็นที่2ก็คือถ้าเราเป็นผอ.

0: There are actually a few functions of assessment. So if we go on to the next slide, it's a little bit slow right now. It's also in your handout. There are actually reasons for assessment in multiliteracy projects. And just like at the beginning of this session, I would like you to just pick one of these and discuss it with your partner and explain how this is a function of assessment in multiliteracy projects. Just pick one of those. I hope you can see it in your handout or on the screen. But these are some reasons for assessment in multiliteracy projects. So let's discuss.
1: ตอนนี้ก็จะเข้ามาสู่เรื่องของการวัดประเมินผลแล้วนะคะอาจารย์เชก็เรสประเด็นขึ้นมา2ประเด็นว่าก่อนที่เราจะให้เด็กทำโปรเจกต์เราก็น่าในฐานะครูก็น่าจะคิดว่าโปรเจกต์นี้จะประสบผลสำเร็จไหมและเราจะวัดยังไงที่จะรู้ว่านักเรียนเราเรียนได้เรียนรู้สิ่งใดสิ่งหนึ่งจากงานของที่เขาทำลงไปนะคะคำถามอันนี้ก็คือเป็นเรื่องของประเด็นที่เกี่ยวข้องระหว่างการวัดประเมินผลกับ multi literacies แล้วเราก็จะมีอาจารย์ก็จะมีประเด็นให้มาหลายๆประเด็นนะคะในแง่ของบทบาทหรือหน้าที่ของ multi literacies ของ assessment ใน literacy ใน multi literacy projects งานก็คือให้อาจารย์เลือกมาหนึ่งอย่างแล้วก็คุยกันตรงไหนเพื่อจะได้ขยายความส่วนนั้นหรืออาจารย์อาจจะมีอย่างอื่นเพิ่มเติมจากตรงนี้ก็ได้ค่ะ

แนวทางการใช้สื่อการเรียนการสอน DLTV ของมูลนิธิการศึกษาทางไกลผ่านดาวเทียมในพระบรมราชูปถัมภ์1. สื่อการเรียนการสอนอนุญาต

ให้ใช้เพื่อการจัดการเรียนการสอนตามการออกอากาศของ BLTV เท่านั้น 2. ห้ามทำซ้ำดัดแปลงหรือเผยแพร่สื่อของ BLTV เพื่อประโยชน์ส่วนตนหรือเพื่อกิจกรรมที่มีลักษณะแสวงหาผลประโยชน์โดยไม่ได้รับอนุญาตสอบถามข้อมูลเพิ่มเติมได้ที่มูลนิธิการศึกษาทางไกลผ่านดาวเทียมในพระบรมราชูปถัมภ์

0: จพลังบวก Positive Mind กับพี่อ้นพี่บาทพิมพ์เมและน้องอัดในสื่อการเรียนรู้ภัยพิบัติเพื่อการศึกษาสำหรับกลุ่มคนพิการและประชาชนทั่วไปในรูปแบบการ์ตูนแอนิเมชัน
1: สวัสดีครับวันนี้พวกเราทุกคนจะได้มาร่วมมือร่วมใจกันเพื่อเรียนรู้หลักการการช่วยเหลือเกื้อกูลกันในยามที่เราต้องเจอกับภัยพิบัติทางธรรมชาติกันนะครับ
2: เอ้ยช่วยด้วยตะขาบ
1: ปกป้องเป็นอะไรไหมนี่ก็อีกเรื่องที่ต้องระวังเพราะสัตว์มีพิษต่างๆเขาก็จะมากับน้ำเนอะ
2: ดีนะที่ปกป้องใส่ชุดเอี๊ยมไม่งั้นแย่แน่เลย
3: ขวัญเอ้ยขวัญมานะปกป้อง
0: เรียนรู้เรื่องการลดความเสี่ยงจากภัยพิบัติการเตรียมตัวก่อนเกิดการรับมือระหว่างเกิดและการจัดการหลังการเกิดภัยพิบัติรับชมทั้ง8ตอนในรูปแบบมีคำบรรยายและภาษามือได้ทางช่อง DLTV 1-12 ทุกวันจันทร์ถึงวันศุกร์เวลา 8:01 น.และทางช่อง DLTV 15เวลา 5:45 น.ออกอากาศรูปแบบมีคำบรรยายและภาษามือ1 ตุลาคมนี้เป็นต้นไป

0: ขื่อนลำตะคองเป็นแหล่งกักเก็บน้ำสำคัญที่อบอุ้มชาวโคราชไว้ให้มีน้ำเพื่ออุปโภคและบริโภคแต่ในปัจจุบันปี2562ปริมาณน้ำในเขื่อนลดลงอย่างน่าใจหายจากความจุเต็ม314ล้านลูกบาศก์เมตรเหลือเพียงครึ่งหนึ่งแม้ผ่านพ้นฤดูฝนไปแล้วปริมาณน้ำก็ยังอยู่ในระดับวิกฤตและถึงแม้ว่าเขื่อนลำตะคองจะอยู่ติดกับต้นน้ำอย่างเขาใหญ่แต่ปริมาณน้ำก็ไหลลงเขื่อนไม่ได้อย่างเต็มที่จิตอาสาพระราชทานดำเนินโครงการสำรวจพื้นที่คลอง3สายหลักที่เป็นต้นน้ำไหลลงสู่เขื่อนลำตะคองคือคลองหินลับคลองยางและคลองลำตะคองระยะทางรวม190กิโลเมตรจากการสำรวจพบสิ่งกีดขวางลำน้ำรวมทั้งหมดมากถึง461จุด
1: จิตอาสาพระราชทานก็คือว่ามีโซนน้ำที่จะต้องดูแลในเรื่องของทำยังไงให้น้ำจากเขาใหญ่ให้ไหลลงสู่ลำตะคองให้มากที่สุดวันนี้ก็คือเรามาทำเรื่องของสิ่งที่เราทำได้นั่นก็คือทำลายสิ่งกีดขวางปล่อยให้ทางน้ำเดินได้สะดวก

0: ที่น่าตกใจก็คือสิ่งกีดขวางลำน้ำส่วนใหญ่เกิดจากการกระทำของมนุษย์เริ่มจากปัญหาขยะสะสมอุดตันจนขวางทางน้ำและทำให้น้ำเน่าเสียไม่มีคุณภาพการสร้างสิ่งกีดขวางทางน้ำไว้เพื่อชะลอไม่ให้น้ำไหลกัดเซาะเข้าพื้นที่ของตนไปจนถึงการสร้างฝายกั้นน้ำแบบไม่มีชีวิตคือปิดตายและสูงเกินกฎหมายกำหนดทำให้น้ำไม่สามารถไหลผ่านตามธรรมชาติได้แม้แต่ละจุดจะเป็นเพียงปัญหาเล็กๆที่ผู้กระทำไม่ได้มีจุดประสงค์เพื่อขวางทางน้ำที่ไหลลงสู่เขื่อนโดยตรงแต่ลำตะคองสามสายระยะทางรวมกันไม่ถึง200กิโลเมตรที่พบปัญหาการกั้นขวางทางน้ำถึง461จุดย่อมก่อให้เกิดผลกระทบต่อพื้นที่ส่วนรวมได้อย่างใหญ่หลวง
1: เราทุกคนต้องการน้ำแต่ทำยังไงที่จะทำให้น้ำคงอยู่กับเราไปนานก็คือเราช่วยกันบำรุงรักษาไหมพัฒนาแหล่งน้ำกันบ้างไหมถ้าเรารักษาลำคลองลำน้ำลำห้วยทุกอย่างที่เรามีทุกที่เลยค่ะอยากให้ช่วยกันรักษาหน่อยก็คือแค่ไปดูเขาว่าเอ้ยตอนนี้เขาไหลดีไหมเขาสามารถที่จะไปช่วยคนข้างล่างๆไปได้ไหมเรามีอยู่ได้คนอื่นๆก็อยู่กับเราได้เหมือนกัน
2: อยากให้ทุกคนนะครับเคารพกติกาเคารพกฎหมายอยากจะให้ลำน้ำลำตะคองของเรามีความสะอาดคลองสวยน้ำใสเพื่อใช้ในประโยชน์ชั่วลูกชั่วหลานตราบเท่านานแสนนานครับ

นี่เป็นเพียงจุดเริ่มต้นของการสำรวจและลงมือแก้ไขอย่างจริงจังเพื่อสายน้ำที่เปรียบดังเส้นเลือดใหญ่รอเลี้ยงชีวิตชาวโคราชและจะเป็นจุดเริ่มต้นของการสร้างจิตสำนึกที่ดีและผลักดันให้ทุกฝ่ายปกป้องและรักษาสายน้ำแห่งนี้ให้คงอยู่ตลอดไป

0: นที่5ทะเลบัวแดงแม่กดเช้าวันหยุดที่แสนสดใสสีเมืองบัวแดงและมีขิดได้มาที่บ้านของอยู่ดี
1: อยู่ดีไปทะเลบัวแดงกันไหม
2: พวกเธอทำการบ้านเสร็จแล้วหรอ
3: ยังแต่พวกเราว่าจะการบ้านไปนั่งทำที่ทะเลบัวแดงด้วยไปไหม
2: ดีเหมือนกันฉันยังไม่ค่อยเข้าใจการบ้านเท่าไหร่พวกเธอจะได้อธิบายให้ฉันฟัง
0: เมื่อถึงทะเลบัวแดงเด็กๆก็พากันนั่งใต้ต้นไม้ใหญ่ข้างทะเลบัวแดงที่ดอกบัวบานสะพรั่งจนสุดลูกหูลูกตาและลงมือทำการบ้านกัน
2: แม่กดมีจอจานชอช้างสอโซ่ดอชดาตอปะตักคอควาย
3: ไม่ใช่แม่กดมีจอจานชอช้างสอโซ่ชอเชอดอชดาตอปะตักดอเด็กตอเต่าทอทหารทอถุงทอผู้เท่าทอมนโทและมีสอเสือสอสลาสอฤาษีด้วยนะ
2: ยากจังทำไมมาตราตัวสะกดแม่กดนอกจากดอเด็กแล้วมีตัวอื่นๆเยอะจัง
1: ใช่แล้วคำไหนที่มีตัวสะกดเหล่านี้จะออกเสียงเป็นดอเด็กทั้งหมดเลยนะอยู่ดี
2: จอจานชอช้างสอโซ่ดอชดาตอปะตักดอเด็กตอเต่าทอทหารทอถุงทอผู้เฒ่าทอมนโทและสอศาลาสอฤาษีสอเสือสะกดแล้วออกเสียงเป็นดอเด็ก
4: อยู่ดีเธอลืมตัวชอเชอไปนะอย่าลืมอย่าลืม
5: ยังไงบ้างจ๊ะเด็กๆทำการบ้านเสร็จกันหรือยังหิวกันไหม
4: คุณพ
5: ่อพ่อได้ยินพวกหนูพูดกันถึงมาตราตัวสะกดแม่กดสักพักละพ่อจำได้ขึ้นใจเลยล่ะเดี๋ยวพ่อช่วยอธิบายให้ทุกคนฟังดีไหม
6: ดีค่ะ
5: เอาล่ะมาร้องเป็นเพลงให้จำได้ง่ายกันดีกว่านะเด็กๆทดรถโคตรรู้จักแม่กดหรือไม่เห็นดอสะกดที่ไหนเป็นมาตราไทยแม่กดนะเป็นมาตราไทยแม่กดนะจำไว้สิจะมีหลายคำแล้วมีใครตอบได้ไหมว่าคำที่สะกดด้วยพยัญชนะเหล่านี้มีคำว่าอะไรบ้างเรามาเล่นเกมต่อคำศัพท์ตัวสะกดแม่กดกันไหมกติกามีอยู่ว่าห้ามตอบคำเดิมซ้ำกันใครตอบไม่ได้อดกินขนมนะจ๊ะดีไหม
6: ดีค่ะ
5: อย่างนั้นเตรียมตัวใครพร้อมให้ยกมือตอบได้เลยนะลูก
4: หนูก่อนค่ะคำว่ารถค่ะ
3: โกรธครับ
1: โอกาสค่ะ
2: เกษตรครับ
4: อาวุธ
3: สมบัติครับ
1: ทิศค่ะ
2: ปรากฏครับ

0: โอ้โหเก่งทุกคนเลยนะงั้นรอบสุดท้ายเปลี่ยนเป็นตอบ2คำไม่ซ้ำกันนะเด็กๆใครพร้อมยกมือ
1: ธงชาติกับกระดาษครับ
2: โทรทัศน์กับเกียรติยศค่ะ
3: ของผมครุฑกับขอโทษครับ
4: หนูได้ดูดกับราชภัฏค่ะ
0: โอ้โหเด็กๆเยี่ยมจริงๆงั้นเรามาทานขนมกันนะทุกคนเพราะทุกคนตอบได้หมดเลยเห็นไหมเราว่าแม่กฎในภาษาไทยนอกจากจะใช้ดอเด็กสะกดแล้วตัวอื่นที่สะกดก็ออกเสียงเป็นดอเด็กทั้งสิ้นตามที่พ่อร้องเพลงให้จำได้ง่ายเด็กๆอย่าลืมฝึกร้องฝึกจำนะจะได้ไม่ลืม
2: ค่ะขอบคุณมากนะคะพ่อ
5: หลังจากได้ฟังคุณพ่ออธิบายเกี่ยวกับมาตราตัวสะกดแม่กฎแล้วเด็กๆต่างช่วยกันฝึกจำเนื้อเพลงและช่วยกันหาคำศัพท์มาตราตัวสะกดแม่กฎอย่างแข็งขันและช่วยกันทำการบ้านจนเสร็จจากนั้นทั้ง4คนจึงกลับไปที่บ้านอย่างมีความสุข

0: พลังแสงทะลุมิติ
1: โอ้โหนี่มันนอกโลก
2: พบกับการผจญภัยครั้งสำคัญของ DLTV และของเพื่อนที่ต้องเผชิญกับภัยพิบัติทางธรรมชาติที่ไม่อาจหลีกเลี่ยงได
0: ้พลังแห่งความคิด
2: ทั้งน้ำท่วมน้ำป่าไหลหลากสึนามิพายุไฟป่าภัยแล้งฝุ่น PM 2.5 แผ่นดินถล่มแผ่นดินไหวและอื่นๆอีกมากมายมาเรียนรู้ทำความรู้จักภัยพิบัติทางธรรมชาติประเภทต่างๆและวิธีเอาตัวรอดทั้งก่อนเกิดเหตุระหว่างเกิดเหตุและหลังเกิดเหตุไปพร้อมๆกับ DLTV และผองเพื่อนได้ทางช่อง DLTV หรือเว็บไซต์ www.dltv.ac.th นอกจากนี้ยังมีเนื้อหาแบบอีบุ๊กด้วยนะเข้าไปดูเข้าไปดาวน์โหลดกันได้เลย

0: บัติทางธรรมชาติตอนภูเขาไฟภัยจากใต้พิภพ
1: อะตอมนานี่หน้าตาดีแล้วยังมีน้ำใจกับเพื่อนจริงๆแถมยังชวนพวกเรามาเล่นของเล่นด้วยอีก
2: ขอบใจ
1: มากเลยนะอะตอม
2: แค่นี้สบายมากเล่นด้วยกันเยอะๆสนุกดีดีอาร์ทีวีนายไม่มาเล่นกับพวกเราเหรอ
3: ไม่ละพวกนายเล่นกันเถอะ
1: แล้วมันเล่นยังไงล่ะเนี่ย
2: ฉันก็ยังไม่เคยเล่นเหมือนกันน่ะงั้นเดี๋ยวเราเล่นตามข้อมือก็แล้วกันนะ
1: ตื่นเต้นจังเลยออกมาแล้ว
3: ของเล่นน่ะมันก็ตื่นเต้นสนุกสนานแบบนี้แล้วนะแต่เรื่องจริงน่ะมันไม่สนุกเอาซะเลย
1: นายเป็นอะไรไปน่ะ DLTV
2: นั่นสิเป็นอะไรหรือเปล่า DLTV ฉันว่านายไม่สบายใจอะไรแน่ๆเลย
1: ใครทำอะไรให้นายไม่สบายใจหรอบอกฉันมาได้นะเพื่อน
3: ก็ภูเขาไฟระเบิดเนี่ยล่ะทำให้ฉันเป็นแบบนี้ตอนที่ฉันยังอยู่ที่ดาวดอนโมเกิดภูเขาไฟระเบิดขึ้นญาติพี่น้องฉันเสียชีวิต

0: หลายคนฉันเลยเศร้าไงล่ะ
1: พวกเราเศร้าใจเลยนะ
2: EFTV
0: ไม่เป็นไรฉันโอเคแค่คิดถึงเหตุการณ์ครั้งนั้นขึ้นมานะแล้วบนโลกนี้ล่ะมีภูเขาไฟที่สามารถระเบิดและอันตรายได้เหมือนที่ดาวดอนโม่ไหมจริงๆแล้วภูเขาไฟระเบิดก็มีบนโลกใบนี้แล้วก็ยังมีภูเขาไฟอีกหลายลูกที่ยังสามารถระเบิดได้เหมือนกันหากเราจำเป็นต้องเดินทางไปในพื้นที่ที่เคยเกิดภูเขาไฟระเบิดมาก่อนเราก็ควรเช็คข้อมูลข่าวสารเกี่ยวกับสถานการณ์ภูเขาไฟระเบิดก่อนการเดินทางเสมอยิ่งถ้าเราอยู่ในพื้นที่เสี่ยงเรายิ่งต้องฟังประกาศติดตามข่าวของทางราชการอย่างใกล้ชิดและต่อเนื่องติดตามคำเตือนภัยจากกรมอุตุนิยมวิทยาศูนย์เตือนภัยพิบัติแห่งชาติและกรมทรัพยากรธรณีต้องศึกษาการเอาตัวรอดเบื้องต้นหากเกิดภูเขาไฟระเบิดศึกษาระบบการเตือนภัยและเส้นทางอพยพของท้องถิ่นอยู่เสมอและต้องไม่ลืมเตรียมอุปกรณ์ยังชีพต่างๆให้พร้อมใช้
1: แล้วภูเขาไฟระเบิดเนี่ยมันไม่มีสัญญาณเตือนให้เรารู้ตัวก่อนเลยเหรอ
0: มีนะสัญญาณเตือนภัยของภูเขาไฟระเบิดมีหลายแบบเลยทั้งการยกตัวของพื้นดินการเกิดแผ่นดินไหวเล็กๆสัตว์ป่ามีพฤติกรรมตกใจกลัวสังเกตท้องฟ้าแล้วก็ปริมาณน้ำธรรมชาติรอบตัวที่เกิดการเปลี่ยนแปลงอย่างมีเสียงคล้ายฟ้าร้องติดต่อกันเป็นเวลานานนะ
3: มันรุนแรงมากเลยใช่ไหม DLTV
0: ภูเขาไฟระเบิดสร้างความเสียหายมหาศาลเลยล่ะทั้งทำให้เกิดแผ่นดินไหวและยังพวกชิ้นส่วนภูเขาไฟหรือเท่าธุลีภูเขาไฟที่ร้อนๆไหลลงมาทับถมบ้านเรือนสร้างความเสียหายต่อชีวิตและทรัพย์สินและพวกกลุ่มควันกลุ่มแก๊สที่ถูกพ่นออกมาเมื่อฝนตกก็จะทำให้เกิดฝนกรดส่งผลเสียต่อดินและป่าไม้ทำให้ดินไม่เอื้อต่อการทำการเกษตรน้ำฝนถูกปนเปื้อนด้วยสารพิษหากโดนผิวหนังก็จะเกิดการระคายเคืองมีผลต่อดวงตาและระบบทางเดินหายใจด้วยนะ
3: DLTV แล้วภูเขาไฟระเบิดเนี่ยมันเกิดขึ้นได้ยังไงเหรอ
0: ภูเขาไฟระเบิดเกิดจากการปะทุของแมกมาหรือหินหนืดแก๊สและเท่าธุลีภูเขาไฟจากใต้เปลือกโลกเมื่อเกิดการระเบิดหินหนืดเศษหินผลึกแร่ฝุ่นละอองเท่าธุลีภูเขาไฟจะถูกพ่นออกมาทางปล่องภูเขาไฟและออกมาทางช่องด้านข้างของภูเขาไฟรวมทั้งจากรอยแยกของภูเขาไฟเมื่อหินหนืดขึ้นมาสู่พื้นผิวโลกจะเรียกว่าลาวาหลังการระเบิดของภูเขาไฟลักษณะรูปร่างของพื้นที่ภูเขาไฟอาจเปลี่ยนไปหรือไม่ก็ทำให้พื้นที่ภูเขาไฟเดิมถูกทำลายหายไปเลยก็ได้นะ
1: แล้วถ้าเราต้องตกอยู่ในสถานการณ์ภูเขาไฟระเบิดเราจะเอาตัวรอดยังไงได้บ้างหรอ DLTV
0: ถ้าเกิดเหตุการณ์ภูเขาไฟระเบิดขึ้นจะมีประกาศให้บุคคลในพื้นที่เสี่ยงอันตรายอพยพออกจากพื้นที่ให้เร็วที่สุดด้วยยานพาหนะเพื่อออกห่างจากพื้นที่เสี่ยงเราต้องตั้งสติและฟังเจ้าหน้าที่และศูนย์แจ้งเตือนภัยอย่างใกล้ชิดแต่ถ้าไม่ได้อพยพก็ควรอยู่ในอาคารที่แข็งแรงหรือที่กำบังที่มิดชิดให้เร็วที่สุดปิดประตูและหน้าต่างป้องกันเท่าที่เกิดจากภูเขาไฟซึ่งเป็นอันตรายต่อระบบหายใจแต่ถ้าหาที่หลบไม่ได้ให้ไปอยู่ในทิศเหนือลมเพื่อหลีกเลี่ยงอันตรายจากแก๊สแล้วให้รีบขึ้นที่สูงเพราะลาวาจะไหลลงสู่ที่ต่ำกว่าส่วนเวลาเดินหรือวิ่งควรระวังให้ใช้สิ่งของหรือแขนกำบังหัวไว้เพื่อป้องกันเศษหินเศษลาวากระเด็นตกมาโดนสวมใส่แว่นตาหน้ากากหรือเศษผ้าเพื่อป้องกันมลพิษจากเท่าถ่านและแก๊สใส่เสื้อแขนยาวคลุมร่างกายเพื่อป้องกันความร้อนจากภูเขาไฟระเบิดนะ
1: โอ้โหน่ากลัวจังดีนะที่บ้านเราไม่มีภูเขาไฟระเบิดนะ
0: ก็จริงอย่างที่นายว่าแต่ถ้ามองอีกมุมการระเบิดของภูเขาไฟก็มีประโยชน์มากมายเหมือนกันนะ
1: สร้างประโยชน์ยังไงหรอฉันยังนึกภาพไม่ออกเลยอ่ะ
0: ก็อย่างการเกิดของภูเขาหรือที่ราบสูงรูปร่างต่างๆขึ้นมาใหม่ส่วนดินที่เกิดจากการผุพังสลายตัวของเศษหินภูเขาไฟในบริเวณนั้นจะมีแร่ธาตุสะสมอยู่เยอะมากทำให้อุดมสมบูรณ์เหมาะแก่การเพาะปลูกแร่ต่างๆที่ตกผลึกอยู่ใต้พื้นโลกก็จะถูกดันขึ้นมาบนผิวโลกเมื่อหินผุพังลงอาจพบอัญมณีที่หายากพวกเพชรพลอยก็ได้นะหรือภูเขาไฟบางแห่งก็กลายเป็นแหล่งท่องเที่ยวที่ผู้คนให้ความสนใจ
1: นี่เด็กๆ เล่นอะไรกันข้างบนแล้วน้ำอะไรไหลลงมาเลอะพื้นข้างล่างเล่นสนอะไรกันอีกเนี่ยลงมาจัดการทำความสะอาดเดี๋ยวนี้เลยนะ
4: แย่ yeah, แล้วลาวาภูเขาไฟที่เราเล่นมันไหลลงมาข้างล่างหมดแล้ว
5: ภูเขาไฟ
6: ไหลแล้ว
7: ครับแ
3: เดี๋ยวพวกเราลงไปเช็ดเดี๋ยวนี้เลยครับ
1: ภูเขาไฟระเบิดลาวาไหลสร้างความเสียหายจริงๆด้วยใช่เราเลยต้องมาจัดการหลังเกิดภูเขาไฟระเบิดนี่ไงล่ะ
0: แต่ถ้าเป็นเรื่องจริงนะหลังจากที่ภูเขาไฟระเบิดแล้วเนี่ยเราต้องเช็คตัวเองและคนอื่นๆว่าได้รับบาดเจ็บหรือเปล่าเพื่อจะได้ปฐมพยาบาลเบื้องต้นแล้วก็ให้รีบติดต่อแจ้งหน่วยงานที่เกี่ยวข้องเข้าเคลียร์พื้นที่ทันทีข่าวสารจากทางราชการก็ยังต้องติดตามอย่างต่อเนื่องสม่ำเสมอด้วยนะส่วนข้อมูลความรู้เกี่ยวกับภูเขาไฟระเบิดก็ยังมีอีกเพียบเข้าไปดูได้ที่เว็บไซต์ dltv.ac.th และเว็บไซต์ศูนย์การเรียนรู้วิทยาศาสตร์โลกและดาราศาสตร์นะทุกคน
1: เช็คพื้นกันให้เรียบร้อยเลยนะ
5: ครับ
3: ครับเกือบไปแล้วพวกเรา
0: ภูเขาไฟระเบิดเกิดจากการปะทุของแมกมาหรือหินหนืดแก๊สและเท่าธุลีภูเขาไฟจากใต้เปลือกโลกและถูกพ่นออกมาทางปล่องทางช่องด้านข้างและทางรอยแยกของภูเขาไฟเมื่อแมกมาหรือหินหนืดปะทุขึ้นมาสู่ผิวโลกจะเรียกว่าลาวาควรศึกษาระบบการเตือนภัยเส้นทางอพยพการเอาตัวรอดเบื้องต้นและติดตามข่าวคำเตือนจากทางราชการอย่างใกล้ชิดเพื่อความปลอดภัยของชีวิตและทรัพย์สิน
2: เกิดเหตุแผ่นดินไหวขึ้นหลายประเทศขณะนี้เจ้าหน้าที่กำลังเข้าเคลียร์พื้นที่และให้ความช่วยเหลือแก่ประชาชนพื้นที่เสี่ยงและที่ได้รับผลกระทบจากเหตุการณ์ครั้งนี
0: ้ในรายงานข่าวเขาบอกว่าตรงที่เกิดแผ่นดินไหวเสียหายหนักมากเลยครับอาคารบ้านเรือนพังเสียหายถนนหนทางพังเดินทางไม่ได้
1: แผ่นดินไหวมันเกิดขึ้นได้ยังไงน่ะ
6: แนวทางการใช้สื่อการเรียนการสอน DLTV ของมูลนิธิการศึกษาทางไกลผ่านดาวเทียมในพระบรมราชูปถัมภ์ 1. สื่อการเรียนการสอนอนุญาตให้ใช้เพื่อการจัดการเรียนการสอนตามการออกอากาศของ DLTV เท่านั้น 2. ห้ามทำซ้ำดัดแปลงหรือเผยแพร่สื่อของ DLTV เพื่อประโยชน์ส่วนตนหรือเพื่อกิจกรรมที่มีลักษณะแสวงหาผลประโยชน์โดยไม่ได้รับอนุญาตสอบถามข้อมูลเพิ่มเติมได้ที่มูลนิธิการศึกษาทางไกลผ่านดาวเทียมในพระบรมราชูปถัมภ์

0: จพลังบวก Positive Mind กับพี่อ้นพี่บาทพิมพ์เมและน้องอัดในสื่อการเรียนรู้ภัยพิบัติเพื่อการศึกษาสำหรับกลุ่มคนพิการและประชาชนทั่วไปในรูปแบบการ์ตูนแอนิเมชัน
1: สวัสดีครับวันนี้พวกเราทุกคนจะได้มาร่วมมือร่วมใจกันเพื่อเรียนรู้หลักการการช่วยเหลือเกื้อกูลกันในยามที่เราต้องเจอกับภัยพิบัติทางธรรมชาติกันนะครับ
2: เอ้ยช่วยด้วยตะขา
1: ปกป้องเป็นอะไรไหมนี่ก็อีกเรื่องที่ต้องระวังเพราะสัตว์มีพิษต่างๆเขาก็จะมากับน้ำเนอะ
2: ดีนะที่ปกป้องใส่ชุดเอี้ยมไม่งั้นแย่แน่เลย
3: ขวัญเอ้ยขวัญมานะปกป้อง
0: เรียนรู้เรื่องการลดความเสี่ยงจากภัยพิบัติการเตรียมตัวก่อนเกิดการรับมือระหว่างเกิดและการจัดการหลังการเกิดภัยพิบัติรับชมทั้ง8ตอนในรูปแบบมีคำบรรยายและภาษามือได้ทางช่อง DLTV 1-12 ทุกวันจันทร์ถึงวันศุกร์เวลา 8:01 น.และทางช่อง DLTV 15เวลา 5:45 น.เริ่มออกอากาศรูปแบบมีคำบรรยายและภาษามือ1ตุลาคมนี้เป็นต้นไป
4: รูดปรื๊ดรูดบัตรเครดิตเพลินอาจก่อวิกฤตทางการเงินให้อย่างไม่รู้ตัวได้โดยเฉพาะการผิดชำระหนี้บัตรเครดิตนั้นเรื่องใหญ่กว่าที่คิดครับสัญญาณเตือนว่าเรากำลังเข้าสู่วิกฤตทางการเงินจากการรูดบัตรเครดิตคือการจ่ายหนี้ไม่ไหวเริ่มจากการจ่ายขั้นต่ำจ่ายล่าช้าไปจนถึงการผิดนัดชำระสำหรับการจ่ายค่าบัตรเครดิตจะล่าช้าได้ไม่เกิน90วันหากจ่ายหลังจาก90วันไปแล้วจะกลายเป็นหนี้เสียหรือติดเครดิตบูโรทันทีโดยที่ทางธนาคารหรือสถาบันการเงินของบัตรนั้นๆจะขึ้นสถานะไว้ในบัตรแบบอัตโนมัติหากเราผิดนัดชำระหนี้บัตรเครดิต

เราจะเจออะไรบ้างการโดนทวงถามจากเจ้าหนี้ในรูปแบบต่างๆโทรศัพท์จดหมายอีเมลไปจนถึงการทวงหนี้ที่บ้านซึ่งตามพ.ร.บ.การทวงถามหนี้พุทธศักราช2558ระบุไว้ว่าเจ้าหนี้สามารถทวงหนี้ได้ไม่เกินวันละ1ครั้งในช่วงวันจันทร์ถึงวันศุกร์เวลา 8:00 น.ถึง 20:00 น.วันหยุดเวลา 8:00 น.ถึง 18:00 น.หากเรายังไม่ชำระหนี้ทางเจ้าหนี้จะดำเนิน

0: หนี้บัตรเครดิตถือเป็นคดีแพ่งถึงแม้ว่าคดีจะขาดอายุความแล้วเจ้าหนี้ก็สามารถฟ้องร้องบังคับคดีได้นั่นหมายความว่าถ้ายังเป็นหนี้กันอยู่ไม่ว่าจะผ่านไปกี่ปีแม้จะขาดอายุความหากยังไม่ชำระหนี้ให้แล้วเสร็จก็ยังคงเป็นหนี้กันตลอดไปนั่นหมายความว่าการไม่ชำระหนี้บัตรเครดิตมีสิทธิ์ถูกอายัดทรัพย์ตามกรมบังคับคดีถูกฟ้องล้มละลายอายัดเงินเดือนดังนั้นทางออกที่ดีของลูกหนี้บัตรเครดิตคือการชำระหนี้ซึ่งกฎหมายไทยนั้นคำนึงถึงสิทธิและหน้าที่ของลูกหนี้และเจ้าหนี้ในกระบวนการยุติธรรมอย่างเต็มที่ครับโดยลูกหนี้สามารถเจรจาไกล่เกลี่ยหนี้กับทางสถาบันการเงินเพื่อหาทางออกร่วมกันระหว่างเจ้าหนี้และลูกหนี้ได้ตั้งแต่ก่อนเข้าสู่กระบวนการฟ้องศาลโดยการติดต่อขอไกล่เกลี่ยหนี้กับสถาบันการเงินธนาคารหรือกรมคุ้มครองสิทธิและเสรีภาพเพื่อเป็นตัวกลางช่วยเหลือไกล่เกลี่ยหนี้สินหากเป็นกรณีที่อยู่ในกระบวนการฟ้องศาลลูกหนี้และเจ้าหนี้สามารถไกล่เกลี่ยผ่านกระบวนการในชั้นศาลโดยศาลมีหน้าที่ให้ความเป็นธรรมกับทั้ง2ฝ่ายและในกรณีที่คำพิพากษาให้ลูกหนี้ชำระหนี้คืนกับทางเจ้าหนี้หากลูกหนี้ต้องการไกล่เกลี่ยนั้นสามารถติดต่อกรมบังคับคดีเป็นตัวกลางช่วยเหลือไกล่เกลี่ยหนี้สินสุดท้ายครับระเบียบวินัยทางการเงินเป็นสิ่งสำคัญอย่าลืมว่าเป็นหนี้ต้องใช้ตระหนักรู้ในสิทธิของตนอย่าปล่อยให้เกิดเป็นคดีความมีคำพิพากษาไปจนสู่ขั้นตอนการบังคับคดีเพราะจริงแล้วระหว่างลูกหนี้และเจ้าหนี้ไกล่เกลี่ยกันได้เพื่อหาทางออกที่ดีที่สุดร่วมกันสอบถามข้อมูลเพิ่มเติมได้ที่สายด่วนยุติธรรมโทร1111กด77คุ้มครองคนคุ้มครองสิทธิ์สร้างวิถีชีวิตแห่งความเป็นธรรม
1: ตอนที่4สนุกจริงๆบิงโกแม่กกคืนวันศุกร์แสนสุขเราสนุกและหันษาชมงานทุ่งเพลินตาเพื่อนผองมาเล่นบิงโกพบค่ำวันศุกร์คุณแม่ได้พาบัวแดงไปเที่ยวชมงานทุ่งสีเมืองซึ่งเป็นงานประจำจังหวัดอุดรธานี
2: คุณแม่ขาหนูตื่นเต้นจังเลยค่ะที่คุณแม่พาไปเที่ยวชมงานทุ่ง
3: บัวแดงต้องระมัดระวังอย่าพัดหลงกับแม่นะลูกเพราะมีคนเป็นจำนวนมากไปเที่ยวชมงานทุ่งเหมือนเรา
2: ค่ะคุณแม
1: ่คุณแม่พาบัวแดงเดินชมสินค้าการแสดงดนตรีของภาคอีสานการออกร้านต่างๆทันใดนั้นบัวแดงเห็นเพื่อนของเธอนั่นก็คือหมีขิดจึงหยุดทักทาย
2: หมีขิดมาเที่ยวชมงานทุ่งสีเมืองเหมือนกันหรอ
4: ใช่จ้ะบัวแดงฉันมากับพ่อ
2: สวัสดีค่ะคุณพ่อ
4: สวัสดีค่ะคุณแม
5: ่สวัสดีจ้ะบัวแดงพอดีกำลังจะพาหมีขิดไปเล่นเกมบิงโกภาษาไทยที่ร้านคุณยายของสีเมืองไปด้วยกันไหมจ้ะลูก
2: เย้เล่นเกมกับหมีขิดน่าสนุกจังเลยค่ะ
1: คุณพ่อและคุณแม่ได้พาหมีขิดและบัวแดงไปเล่นเกมบิงโกภาษาไทยที่ร้านคุณยายของสีเมือง
6: สวัสดีจ้าหลานๆแวะมาเล่นเกมบิงโกภาษาไทยกันไหมจ๊ะคนชนะจะได้รางวัลเป็นตุ๊กตาเป็ดน้อยนะ
1: คุณยายเอาแผ่นกระดานบิงโกจำนวน2แผ่นกระดานมาให้หมีขิดและบัวแดงเล่นเกมซึ่งมีคำศัพท์ดังนี้กระดานแผ่นที่1คือคำว่าเมฆโชคตัวเอกสุนัขความสุขโรคบริโภคนาคและวรรคกระดานแผ่นที่2มีคำว่าบริจาควิหกทุกสนุกเทคโนโลยีบวกเลขภาคสมัครและคำว่าโชค
6: หนูๆรู้จักคำเหล่านี้ไหมจ๊ะ
2: รู้จักค่ะคุณยายคุณครูจานจ้าเพิ่งสอนไปเมื่อวานนี้เองค
3: ่
2: ะ
3: เก่งมากลูกๆไหนลองทบทวนให้แม่กับพ่อของหมีขิดฟังอีกสักรอบสิจ๊ะ
2: ได้ค่ะคุณแม่คำที่คุณยายเลือกมาให้เล่นเกมเป็นคำที่อยู่ในมาตราตัวสะกดแม่กกค่ะคุณครูบอกว่ามาตราตัวสะกดแม่กกคือมาตราตัวสะกดที่ไม่ตรงตามมาตราเป็นคำที่มีตัวกอไก่เป็นตัวสะกดค่ะเอ๊หมีขิดนอกจากพยัญชนะกอไก่มีพยัญชนะอะไรอีกนะ
4: เอมีพยัญชนะตัวขอไข่คอควายแล้วก็คอระฆังจ้ะ
3: แหมเก่งมากๆเลยจ้ะที่ทวนบทเรียนให้แม่ฟังได
6: ้เอ้างั้นมาเริ่มคำแรกเลยนะ

0: จ๊ะคำแรกคำว่าตัวเลขใครที่มีคำศัพท์นี้เอาฝาขวดน้ำวางที่คำเลยจ้า
1: เย้เย้เย้มีแล้ว
0: เอาละคำต่อไปคำว่าโชค
1: เย้มีคำศัพท์ในแผ่นเหมือนกันจ้าม
0: ีใครใกล้บิงโกหรือยังจ๊ะ
1: หนูลุ้นมากเลยค่ะคุณยาย
0: ต่อไปคำว่าเมฆ
1: เย้บิงโกแล้วชนะแล้ว
2: คุณยายคะอีกคำไม่ได้หรอคะ
0: เมื่อมีคนบิงโกถือว่าเกมสิ้นสุดแล้วนะจ๊ะหลานแสดงว่าคนที่ชนะคือบัวแดงยายจะมอบตุ๊กตาเป็ดน้อยให้เป็นของรางวัลนะจ๊ะ
1: ขอบคุณมากค่ะคุณยายคุณยายคะวันนี้ทำไมไม่เห็นสีเมืองไปโรงเรียนคะ
0: พอดีสีเมืองเดินทางไปต่างจังหวัดกับญาติๆนะจ๊ะ
1: เดี๋ยวพอสีเมืองมาเรียนพวกเราจะช่วยทบทวนบทเรียนวิชาภาษาไทยเรื่องมาตราตัวสะกดที่ไม่ตรงตามมาตราแม่กกให้สีเมืองฟังนะคะ
0: โอ้ขอบใจหลานๆทั้งสองคนมากนะโอ้ยายเนี่ยซึ้งใจแทนสีเมืองมากเลย
3: มีคิดอย่าเสียใจนะลูกที่ไม่ได้บิงโกเดี๋ยวก่อนกลับบ้านพ่อจะแวะพาซื้อขนมและชานมไข่มุกกินกัน
2: เย้ๆคุณพ่อใจดีมากเลยค่ะ
3: แต่มีคิดต้องตอบคำถามพ่อก่อนคำว่าไข่มุกเป็นมาตราตัวสะกดมาตราไหน
2: ไข่มุกมุกเป็นคำที่อยู่ในมาตราตัวสะกดแม่กบค่ะ
3: เยี่ยมมากลูกวันนี้นอกจากได้เที่ยวชมงานทุ่งและได้เล่นเกมยังได้ฝึกทบทวนบทเรียนภาษาไทยด้วยหนูเป็นเด็กดีมากมีน้ำใจเป็นนักกีฬาแพ้แล้วไม่ผ่านพ่อภูมิใจในตัวหนูมาก
4: หลังจากเล่นเกมบิงโกเสร็จแล้วทั้งสองครอบครัวได้ลาคุณยายไปเดินซื้อของเล่นและแวะซื้อขนมแล้วเดินทางกลับบ้านโดยสวัสดิภาพ

สดีค่ะวันนี้เราจะมาเรียนความรู้พื้นฐานทางฟิสิกส์กันนะคะการวัดและระบบหน่วยระหว่างชาติระบบหน่วยระหว่างชาตินะคะเพื่อให้เป็นมาตรฐานเดียวกันในทางวิทยาศาสตร์นั้นเราใช้ระบบหน่วย SI ประกอบด้วยหน่วยฐานหน่วยอนุพันธ์และคำอุปสรรคขอเริ่มจากหน่วยฐานก่อนนะคะหน่วยฐานมีทั้งหมด7หน่วยได้แก่ความยาวมีหน่วยเป็นเมตรมวลมีหน่วยเป็นกิโลกรัมเวลามีหน่วยเป็นวินาทีกระแสไฟฟ้ามีหน่วยเป็นแอมแปร์อุณหภูมิมีหน่วยเป็นเคลวินปริมาณสารมีหน่วยเป็นโมลและความเข้มของการส่องสว่างมีหน่วยเป็นแคนเดลาโดยสัญลักษณ์ของหน่วยที่ใช้จะแสดงตามตารางนะคะหน่วยอนุพันธ์หน่วยอนุพันธ์นะคะก็คือหน่วยที่เกิดจากหน่วยฐานนำมาคูณหรือหารกันทำให้เกิดหน่วยใหม่เราเรียกว่าหน่วยอนุพันธ์ตัวอย่างเช่นความถี่มีหน่วยเป็นต่อวินาทีหรือเฮิร์ตแรงนะคะมีหน่วยเป็นกิโลกรัมเมตรต่อวินาทียกกำลังสองหรือเรียกว่านิวตันยังมีหน่วยอื่นๆอีกตามที่แสดงในตารางและยังไม่ได้แสดงในตารางอีกมากมายแต่ทั้งหมดนะคะล้วนเกิดจากการนำหน่วยฐานมาคูณหรือหารกันจำนวนมากน้อยแล้วแต่กรณีค่ะคำอุปสรรคเป็นสัญลักษณ์ที่ใช้แทนเลขฐาน10ยกกำลังเพื่อให้ง่ายต่อการอ่านเขียนและใช้งานตัวอย่างสัญลักษณ์ของคำอุปสรรคแสดงตามตารางเช่นนาโนสัญลักษณ์ n ตัวเล็กแทน10ยกกำลังลบ9เซนติสัญลักษณ์ c เล็กแทน10ยกกำลังลบ2กิโลสัญลักษณ์k เล็กแทน10ยกกำลัง3หรือจิกะสัญลักษณ์ g ใหญ่แทน10ยกกำลัง9ตัวอย่างการนำมาใช้แปลงหน่วยเช่นจงแปลงระยะทาง50กิโลเมตรให้เป็นมิลลิเมตรและไมโครเมตรก่อนอื่นเราจะแปลงกิโลเมตรให้เป็นมิลลิเมตรก่อนเนื่องจากกิโลคือ10ยกกำลัง3ดังนั้น50กิโลเมตรเท่ากับ50คูณ10ยกกำลัง3เมตรเราจะแปลงหน่วยมิลลิเมตรแต่เนื่องจากมิลลิคือ10ยกกำลังลบ3เราจะเอา10ยกกำลังลบ3มาหารได้เป็น50คูณ10ยกกำลัง3หารด้วย10ยกกำลังลบ3มิลลิเมตรเมื่อย้าย10ยกกำลังลบ3ขึ้นไปเราจะได้ค่าเท่ากับ50คูณ10

กำลัง6มิลลิเมตรดังนั้น50กิโลเมตรจะมีค่าเท่ากับ50คูณ10ยกกำลัง6มิลลิเมตรในทำนองเดียวกันเราจะแปลง50กิโลเมตรเป็นหน่วยไมโครเมตรจาก50กิโลเมตรเท่ากับ50คูณ10ยกกำลัง3เมตรเนื่องจากไมโครมีค่าเท่ากับ10ยกกำลังลบ6เราจึงนำ10ยกกำลังลบ6มาหารได้เป็น50คูณ10ยกกำลัง3หาร10ยกกำลังลบ6ไมโครเมตรย้าย10ยกกำลังลบ6ขึ้นไปคูณจะได้50คูณ10ยกกำลัง9ไมโครเมตรดังนั้นนะคะ50กิโลเมตรจึงมีค่าเท่ากับ50คูณ10ยกกำลัง9ไมโครเมตรเลขในยะสำคัญเลขในยะสำคัญนั้นหมายถึงจำนวนหลักของตัวเลขที่แสดงความเที่ยงตรงของปริมาณที่วัดหรือคำนวณได้ดังนั้นตัวเลขในยะสำคัญจึงประกอบด้วยตัวเลขทุกตัวที่แสดงความแน่นอนรวมกับตัวเลขอีกตัวนึงที่แสดงความไม่แน่นอนตัวอย่างจากภาพนะคะเป็นการวัดความยาวของวัตถุจะเห็นว่าวัตถุมีความยาวอยู่ที่ 9.3 กว่าซึ่ง 9.3 นี้นะคะเป็นตัวเลขที่บอกถึงความแน่นอนเนื่องจากตำแหน่งสุดท้ายไม่มีการแบ่งสเกลเราคาดว่ามีค่าประมาณ3ใน10ส่วนดังนั้นเราจึงอ่านค่าได้ 9.33 หน่วยหลักการนับเลขในยะสำคัญมีดังนี้นะคะตัวเลขทุกตัวที่ไม่ใช่เลข0เป็นเลขในยะสำคัญเช่น123มีจำนวนเลขในยะสำคัญทั้งหมด3ตัวกรณีเลข0เราจะพิจารณาตามนี้นะคะเลข0ที่อยู่ระหว่างตัวเลขถือเป็นเลขในยะสำคัญเช่น102มีจำนวนเลขในยะสำคัญ3ตัวเลข0ที่อยู่ทางซ้ายของตัวเลขที่ไม่ใช่0ไม่ถือเป็นเลขในยะสำคัญเช่น012มีจำนวนเลขในยะสำคัญ2นั่นคือเรานับเลข1กับเลข2เลข0ที่เขียนทางขวามือของจำนวนเต็มจะเป็นเลขในยะสำคัญหรือไม่ก็ได้เช่น120มีจำนวนเลขในยะสำคัญ2หรือ3ตัวเลข0ที่อยู่ท้ายตัวเลขและอยู่ระหว่างตัวเลขที่มีจุดทศนิยมถือเป็นเลขในยะสำคัญเช่น 1.020 มีจำนวนเลขในยะสำคัญ4ตัวสำหรับเลขฐาน10เราจะไม่ถือว่าเป็นเลขในยะสำคัญเช่น1.2 คูณ10ยกกำลัง3มีจำนวนเลขในยะสำคัญ2ตัวนั่นคือเรานับเลข1กับเลข2หลักการคำนวณของเลขในยะสำคัญนะคะเราจะแบ่งออกเป็นการบวกและลบแล้วก็การคูณและหารสำหรับการบวกและลบนะคะผลลัพธ์ที่ได้จะมีจำนวนจุดทศนิยมเท่ากับจำนวนจุดทศนิยมน้อยที่สุดของตัวเลขที่นำมาบวกหรือลบตัวอย่างเช่น 2.12 บวก 3.891 บวก 5.4236 ซึ่งผลลัพธ์ที่ได้นะคะเราจะบวกแล้วได้ 11.4346 เมื่อพิจารณาหลักการบวกลบเลขในยะสำคัญจะเห็นว่า 2.12 มีจำนวนทศนิยมน้อยที่สุดคือ2ตำแหน่งดังนั้นคำตอบที่ได้จึงมีทศนิยม2ตำแหน่งคือ 11.43 กรณีการคูณและการหารผลลัพธ์ที่ได้จะมีจำนวนเท่ากับจำนวนเลขในยะสำคัญที่น้อยที่สุดของตัวเลขที่นำมาคูณหรือหารเช่น 21.10 คูณ 1.025 คูณ 4.32 ผลลัพธ์ที่ได้มีค่าเท่ากับ 93.4308 จะเห็นว่าจำนวนเลขในยะสำคัญน้อยที่สุดคือ 4.32 ซึ่งมี3ตัวดังนั้นคำตอบที่ได้จะต้องมีจำนวนเลขในยะสำคัญเท่ากับ3ตัวคำตอบของเราจึงได้เป็น 93.4 สำหรับปริมาณในทางฟิสิกส์นะคะจะแบ่งออกเป็น2ประเภทได้แก่ปริมาณสเกลาร์เป็นปริมาณที่กำหนดเพียงขนาดอย่างเดียวก็ได้ใจความที่สมบูรณ์และเข้าใจได้เช่นมวลความยาวอัตราเร็วอัตราเร่งความหนาแน่นเวลาอุณหภูมิปริมาตรเป็นต้นปริมาณเวกเตอร์เป็นปริมาณที่ต้องระบุทั้งขนาดและทิศทางจึงจะมีความหมายที่สมบูรณ์และถูกต้องเข้าใจได้เช่นแรงความเร็วความเร่งสนามแม่เหล็กน้ำหนักโมเมนตัมเป็นต้นการเขียนสัญลักษณ์เวกเตอร์ปริมาณเวกเตอร์แทนด้วยสัญลักษณ์ลูกศรโดยที่ความยาวของลูกศรแทนขนาดของเวกเตอร์และทิศทางของลูกศรแทนทิศของเวกเตอร์ให้เวกเตอร์ A เป็นปริมาณเวกเตอร์ใดๆขนาดของเวกเตอร์ A แทนด้วยสัญลักษณ์ A หรือขนาดของเวกเตอร์ A การเท่ากันของเวกเตอร์เวกเตอร์นั้นจะเท่ากันเมื่อมีขนาดเท่ากันและทิศทางเดียวกันเช่นจากภาพจะเห็นว่าเวกเตอร์ A เท่ากับเวกเตอร์ B เพราะ
ะเวกเตอร์ทั้ง2มีขนาดเท่ากันและทิศทางเดียวกันกรณีเวกเตอร์ลบคือเวกเตอร์ที่มีขนาดเท่ากันแต่มีทิศทางตรงกันข้ามเช่นจากรูปจะเห็นว่าเวกเตอร์ลบ a มีขนาดเท่ากับเวกเตอร์ a แต่มีทิศทางตรงกันข้ามการคูณเวกเตอร์ด้วยสเกลาร์จะมีขนาดเท่ากับจำนวนเท่าของตัวเลขที่นำมาคูณเช่น2คูณเวกเตอร์ a จะมีขนาดเป็น2เท่าของเวกเตอร์ a และมีทิศเดียวกันกับเวกเตอร์ a ภาพที่2นะคะจากรูปคูณด้วยลบ2ดังนั้นเวกเตอร์จะมีขนาดเป็น2เท่าแต่มีทิศทางตรงกันข้ามเนื่องจากมีเครื่องหมายลบการรวมเวกเตอร์นะคะจะมีอยู่ด้วยกัน2วิธีนั่นคือวิธีการสร้างรูปและวิธีการคำนวณหัวข้อแรกเราพูดถึงการรวมเวกเตอร์โดยวิธีการสร้างรูปซึ่งแบ่งเป็น2แบบคือการบวกเวกเตอร์แบบหางต่อหัวตัวอย่างเช่นจากรูปเวกเตอร์ a กับเวกเตอร์ b เวกเตอร์ a บวกเวกเตอร์ b แบบหางต่อหัวโดยสร้างเวกเตอร์ a และนำหางของเวกเตอร์ b มาต่อที่หัวของเวกเตอร์ a เวกเตอร์ลัพธ์ที่ได้จะลากจากจุดเริ่มต้นชี้ไปยังจุดสุดท้ายได้เป็นเวกเตอร์ดังภาพสำหรับการบวกเวกเตอร์แบบหางต่อหางนำหางของเวกเตอร์ a และเวกเตอร์ b มาต่อกันจากนั้นสร้างเป็นสี่เหลี่ยมด้านขนานเวกเตอร์ลัพธ์ที่ได้จะลากจากเส้นทแยงมุมระหว่างเวกเตอร์ทั้ง2ดังภาพจะเห็นว่าทั้ง2กรณีไม่ว่าจะรวมเวกเตอร์แบบหางต่อหัวหรือหางต่อหางเวกเตอร์ลัพธ์ที่ได้จะมีขนาดและทิศทางเดียวกันการลบเวกเตอร์ใช้หลักการทำนองเดียวกันกับการบวกแต่เวกเตอร์ลบมีทิศตรงกันข้ามตัวอย่างเช่นจากรูปต้องการหาค่าเวกเตอร์ a ลบเวกเตอร์b ดังนั้นเวกเตอร์ลบ b จะมีขนาดเท่าเดิมแต่มีทิศตรงข้ามกับเวกเตอร์ b หาค่าเวกเตอร์ a ลบ b ได้โดยสร้างเวกเตอร์ a นำหางเวกเตอร์ลบ b มาต่อที่หัวของเวกเตอร์ a เวกเตอร์ลัพธ์ที่ได้จะลากจากหางของเวกเตอร์ a ชี้ไปที่หัวของเวกเตอร์ลบ b คือเวกเตอร์ r ดังรูปการรวมเวกเตอร์โดยวิธีการคำนวณจากรูปเป็นการหาเวกเตอร์ a บวกเวกเตอร์ b โดยเราสามารถคำนวณหาขนาดของ r จากสูตร r เท่ากับ square root a กำลัง2บวก b กำลัง2บวก 2ab cos theta เมื่อมุม theta คือมุมระหว่างเวกเตอร์ a กับเวกเตอร์ b แบบหางต่อหางและในการคำนวณหาทิศทางของเวกเตอร์ลับ r ซึ่งเป็นมุม alpha สามารถคำนวณได้จาก alpha เท่ากับ arc tan b sin theta ส่วน a บวก b cos thetaค่ะสำหรับความรู้พื้นฐานทางฟิสิกส์ขอจบเพียงเท่านี้นะคะขอบคุณค่ะ

0: ือลบ9ดูคำตอบถูกต้องไหมลบ9ถูกต้องมาดูข้อที่5มั่งลบ4บวก12เหมือนหรือต่างต่างกันวางลบ4เหรียญบวกใส่ไปอีก12ช่วยกันค่ะ2คนต้องช่วยกันนะคะไม่ได้แยกกันทำนะคะหายไปกี่คู่ลูกหายไปกี่คู่หายไป4คู่เหลืออะไรคะเหลือบวกหรือลบ
1: มันบวกไม่บวกมันไม่
0: เหลือบวกตอบเท่าไหร่ตอบเท่าไหร่บวก8อันนี้บ้างอันนี้บ้างอันนี้เหรียญพอไหม
1: ไม่พอ
0: ไม่พอเริ่มเหรียญไม่พอแล้วคุณให้เริ่มให้โจทย์ยากขึ้นแล้วมองดูโจทย์อย่างเดียวเลยมองดูนึกในใจเลยเหมือนหรือต่างเนี่ยเหมือนหรือต่าง
1: ต่าง
0: อันนี้เป็นเหรียญบวก15เป็นเหรียญบวก9เป็นเหรียญลบให้ทายว่ามันจะหายไปกี่คู่
1: 9
0: คู่แล้วจะเหลืออะไรอยู่บนโต๊ะ

0: วังจริง
1: เหลือเหรียญบวกอยู่กี่เหรียญ
2: 6
0: เหรียญเพราะฉะนั้นข้อนี้ตอบ
2: 6
0: โอเคอ้าวอันนี้บ้างในเมื่อนักเรียนทำได้แล้ววางเหรียญเป็นแล้วใช่ไหมลองดูบ้างอันนี้ลองไม่วางบ้างดิลบ9บวก8หายไปกี่คู
3: ่
0: หายไปกี่คู
3: ่
0: หายไป8คู่เหลืออะไรคะ
3: ล
0: บ1นะคะอันนี้ล่ะลบ4บวกกับลบ12เหมือนหรือต่าง
3: เหม
0: ือนกันเหมือนกันเพราะฉะนั้นเอาเหรียญวางต่อกันจะหายไหม
2: ไม่หาย
0: ไม่หายเพราะฉะนั้นได้เหรียญอะไร
4: ลบ
0: เหรียญลบมีทั้งหมดกี่เหรียญ
2: 16
0: 16เหรียญอ้าวเมื่อกี้ครูลืมเฉลยอันนี้ได้ลบ1อันนี้ได้ลบ16มาดูตัวนี้ให้ทายว่าหายไปกี่คู
3: ่
0: 14บวกลบ6หายไป6คู่หายไป6คู่ให้ตอบเท่าไหร่เอ่ยเป็นบวกหรือเป็นลบ
3: เป
0: ็
3: นบวก
0: เป็นบวกนะคะตอบบวก8อ้าวอันนี้ล่ะคะหายไหมลบ8บวก10บวกด้วยลบ12ไม่หายนะคะเพราะฉะนั้นตอบเท่าไหร
3: ่ลบ20
0: ได้ลบ20นะพอเข้าใจยังพอเข้าใจแล้วนะคะเอาลองดูในนักเรียนจะลองครูสรุปให้เราช่วยกันสรุปออกมาเป็นเพลงดีไหมดีไหมคะนักเรียนเคยได้ยินเพลงน้องพัดไหมพัดลมอ่ะใครๆก็ไม่รักผมขนาดร้องน้ำพัดก่อนหนึ่งรอบใครๆร้องร้องกันรักผมขนาดพัดลมในสายหน้าเลยเมื่อตะกี้เพิ่งไปหาสามเฉยได้ไหมเคยได้ยินไหมอ้าวคราวนี้ครูจะร้องเพลงนี้การบวกลบจำนวนเต็มเป็นเพลงน้องพับบ้างนะคะตอนนี้ไม่เรียกน้องพับแล้วเป็นพี่พับของพวกเธอแล้วอายุเยอะแล้วนะคะบวกลบจำนวนเต็มนั้นเรามีละเกณฑ์นี้นาเครื่องหมายเหมือนกันรวมกันเครื่องหมายเหมือนกันรวมกันเครื่องหมายต่างกันหักลบกันนะเครื่องหมายต่างกันหักลบกันนะตรงที่ขีดเส้นใต้ต้องสามร้องไหวไหมได้ไหมได้เอาพร้อมกันสามสี่

0: เก่งมากตบมือตัวเองค่ะจากเนื้อเพลงนี้นักเรียนก็จะเห็นเหมือนกับเมื่อกี้ที่เราเรียนถูกไหมจากเหรียญ2หน้าใช่ไหมคะถ้าเครื่องหมายเหมือนกันหรือเหรียญเดียวกันเราก็จะเอามาทำอะไรกันรวมกันถ้าเครื่องหมายต่างกันเราก็จะเอามาทำอะไรหักออกหรือลบออกหรือเราดึงออกถูกไหมคะเพราะฉะนั้นเพลงนี้ก็จะสรุปเนื้อหาเมื่อกี้ของนักเรียนเรียนได้นะคะคราวนี้พอนักเรียนเป็นแล้วลองทำแบบฝึกหัดยากแน่คราวนี้ไม่มีเหรียญให้วางเพราะว่าครูใส่จำนวนเยอะๆลองทำดูอ้าวดูข้อนี้23บวกกับลบ18นั่งทางในดูซินั่งเนี่ยนึกซิว่าเราจะวางเหรียญนี้เราจะหักลบไปหักออกไปกี่เหรียญไม่ต้องลอกโจทย์ลองเขียนจะเลยจะได้ไวได้อะไรหักออกไปกี่เหรียญ18เหรียญถูกไหม18คู่เพราะฉะนั้นเหลืออะไรอยู่บนท่านหรือเพราะเราวางเหลืออะไร
1: เหรียญบวก
0: อยู่กี่เหรียญ5เหรียญเพราะฉะนั้นตอบ

0: ข้อนี้ตอบว่า
1: 5
0: นะคะข้างหลังเวลาจะตอบถ้าเป็นบวกบอกบวก5เข้าใจไหมคะได้รู้ว่ามันเป็นเหรียญบวกอ้าว45บวกกับลบ43ต่างหรือเหมือนหายไปกี่เหรียญเนี่ย
1: 43
0: เหลืออะไรเนี่ย
1: เหรียญ
0: บวกหรือเหรียญล
1: บ
0: เหลือเท่าไหร่คะตอบ
1: บวก
0: 2เก่งไหมอ้าวเก่งมากเลยตอบถูกอ้าวมาดูข้อนี้บ้างเหมือนหรือต่าง
1: เหมือนก
0: ันลบ28บวกกับลบ12เหมือนกันมีการหักล้างไหม
1: ไม่มี
0: เครื่องหมายเหมือนกันเอามารวมกันได้เท่าไหร่
1: ลบ40
0: รวมกันยังเป็นลบนะคะรวมกันก็ยังเป็นลบอยู่นะคะโอเคเพราะว่าเราวางเหรียญลบลงไปนะคะได้ลบได้โทษทีครูเฉลยผิดซะแล้วนะคะเอาใหม่ลบเท่าไหร่คะลบ40นะคะอ่ะต่อไปลบ61บวกกับ52เหมือนหรือต่าง
1: ต่าง
0: เครื่องหมายต่างกันหักลบกันหนาหักลบออกไปกี่คู
1: ่52
0: ตอบลบอะไร
1: ลบ
0: 9มาดูตัวนี้บ้างเครื่องหมายเหมือนหรือต่าง
1: ต
0: ่างกันหักลบกันใช่ไหมลบไปกี่คู
1: ่
0: 32คู่ให้ทายว่าเหลืออะไรเหลือเหรียญบวกเหรียญลบเหลือเท่าไหร่คะ
1: ลบ
0: 13ต่อไปมาดูตัวนี้65บวกกับลบ34ได้อะไรคะเหมือนหรือต่างหักล้างกันเอาลองคิดที่เหลือเท่าไหร่เริ่มยากขึ้นแล้ว
1: 31
0: ให้ทดได้เลยเหลือเท่าไหร่คะบวกหรือลบ
1: บวก
0: 3อุ้ยมันไม่ไปอ่ะบวก31ใช่ไหมคะเอาคอยดูตัวนี้บ้างลบ69บวกกับ78เหมือนหรือต่างหายไปกี่คู่69คู่เหลือเหรียญอะไร
1: บ
0: วกกี่บวกเท่าไหร่คะ
1: 29
0: ทำไม29น้องนัททำไม29ไปไกลอย่างน้องนัทน้องนัทต้องตั้งสมาธิดีๆอ้าวต่อไปมาดูตัวนี้บ้างข้อ8ลบ54บวกกับลบ32ได้เหมือนกันไหมเอามารวมกันได้เท่าไหร
1: ่
0: ลบ86มาดูข้อที่9คิดในใจเองดิจะตอบเป็นบวกหรือเป็นลบเนี่ย
1: บวก
0: ตอบเป็นบวกหรือเป็นลบ
1: บวก
0: ต่างกันใช่ไหมบวกเป็นเมืองเต็มบวกเพราะบวกมันมากกว่าหายไปกี่คู่
1: 62
0: คู่เหลืออะไรคะเหลือเท่าไหร่คะ
1: 12
0: ต่อไปดูตัวนี้เหมือนกันหรือต่างกัน
1: เหมือนกัน
0: อ้าวคิดจะตอบว่าอะไรดีเน
1: า
0: ะลบเท่าไหร่ลูก
1: ลบ90
0: ลบ90นะลบ90ครูเฉลยถูกแล้วคราวนี้เข้าใจเรื่องการบวกลบจำนวนเต็มแล้วยังเข้าใจไหมเข้าใจนักเรียนเมื่อกี้นี้เพลงก็ร้องแล้วเนาะเหรียญก็วางแล้วเราเรียนเรื่องการบวกจำนวนเต็มไปนักเรียนลองสรุปที่ใครจะสรุปให้ครูฟังได้ว่ากับที่เรียนจากเนื้อเพลงก็แล้วจากเหรียญสองหน้าแล้วใครสรุปให้ครูได้ไหนลองยกมือสิเร็วไม่ได้เลยเหรอเร็วสโลชาเนี่ยไม่ยกเรียกเองเลยสโลชาสรุปให้ครูฟังดิคะว่านักเรียนได้ความรู้เรื่องการบวกจำนวนเต็มว่ายังไงอ่ะยืนเลยดังๆด้วย
2: ข้อ5เครื่องหมายเหมือนกันให้เอามารวมกันแล้วก็ถ้าเครื่องหมายต่างกันให้รู้ว่าเครื่องหมายอะไรมากกว่าแล้วก็ตอบตามจำนวนที่มากกว่าค่ะ
0: แล้วเอามาทำอะไรกันนะถ้าจำนวน2จำนวนนั้นน่ะ
2: ถ้าจำนวนเหมือนกันก็เอามาบวกกัน
0: ถ้าจำนวนต่างกัน
2: เอามาหักลบกัน
0: หักลบกันเอาตรงมือขึ้นค่ะเรียนชายสักคนหนึ่งอ้าวใคร
3: ป็นจำนวนเต็มบวกเหมือนกันให้นำมาบวกกันครับถ้าเป็นจำนวนเต็มที่ไม่เหมือนกันเช่นจำนวนเต็มบวกกับจำนวนเต็มลบให้ดูว่าค่าของจำนวนเต็มอันไหนมากกว่ากันแล้วให้นำมาหักล้างกันครับ
0: และตอบตามเครื่องหมาย
3: ที่มากกว่า
0: จำนวนที
3: ่มากกว่าม
0: ากกว่าถูกไหมคะถูกตรงเพื่อนๆค่ะอะไรนะให้มีความเห็นที่แตกต่างจากเพื่อนมีไหมไม่มีแล้วแสดงว่าคิดเหมือนกันหมดงั้นแสดงว่านักเรียนเข้าใจแล้วนะเรื่องของการบวกจำนวนเต็มนะคะคราวนี้ถ้าสมมุติว่าเวลาถึงเวลานักเรียนทำแบบหักนักเรียนก็ลองนึกภาพว่าเราวางเหรียญตรงนี้เอาความรู้ที่ไปใช้ที่ได้ในวันนี้ไปใช้ในการทำแบบหักหรือไปใช้ในการแก้ปัญหาต่างๆทำได้ไหมได้ไหมคะงั้นวันนี้ก็สวัสดีค่ะ
4: เรียนรับบทเอาความเคารพ

0: วิชาคณิตศาสตร์ระดับชั้นม.4นะครับม.4นี่ก็จะเป็นคณิตศาสตร์ที่ต่อยอดขึ้นมาซึ่งหลักสูตรของคณิตศาสตร์เนี่ยก็จะมีแบ่งด้วยกันทั้งหมด6สาระนะครับสาระเรื่องของจำนวนและการดำเนินการสาระของเรื่องของการวัดเลขาคณิตนะครับพีชคณิตนะครับความน่าจะเป็นการตัดสินใจหรือสถิติแล้วก็เรื่องของทักษะกระบวนการแก้ปัญหานะครับซึ่งระดับชั้นม.ต้นก็จะได้เรียนสาระทั้ง6นี้นะครับแต่พอขึ้นมาม.ปลายเนี่ยเด็กจะได้เรียนเนื้อหาสาระเดิมอีกแต่เนื้อหาจะเข้มข้นและซับซ้อนมากขึ้นนะครับซึ่งปัญหาอย่างหนึ่งก็คือถ้าเด็กมีพื้นฐานขึ้นมาไม่ดีนะครับพอมาเรียนในเนื้อหาที่ซับซ้อนมากขึ้นเนี่ยบางครั้งเนี่ยเนื่องจากความแตกต่างของพื้นฐานของเขานะครับเราจึงต้องมีการปรับพื้นฐานของเด็กก่อนที่จะเริ่มเข้าสู่เนื้อหาม.4การสอนพาราโบลาในชั่วโมงนี้นะครับก็จะเป็นชั่วโมงแรกที่เด็กจะได้รู้จักพาราโบลาอีกครั้งหนึ่งนะครับหลังจากม.ต้นขึ้นมาช่วงแรกนะครับโดยพื้นฐานของคณิตศาสตร์เนี่ยถ้าเป็นการเริ่มเรื่องใหม่เนี่ยครูก็จะเป็นผู้แนะนำนะครับแนะนำว่าสิ่งที่เรียนนี่คืออะไรสิ่งที่เรียนนี่มีลักษณะอย่างไรมีนิยามมีทฤษฎีบทอย่างไรซึ่งส่วนใหญ่เนี่ยจะเริ่มด้วยสิ่งที่เป็นนามธรรมพอเป็นนามธรรมเนี่ยเด็กจะไม่เข้าใจไม่เห็นภาพอย่างที่ครูสอนนะครับเพราะฉะนั้นเริ่มต้นเรียนเนี่ยพอเด็กเจออะไรที่รู้สึกซับสนรู้สึกซับซ้อนวุ่นวายมันก็จะผ่านต่อไปว่าหลังจากที่ครูเริ่มมีตัวอย่างพอเขาเริ่มไม่เข้าใจในต้นคาบเนี่ยพอเวลาทำตัวอย่างก็จะเกิดผลปัญหากับเขาซึ่งจะส่งผลให้ในชั่วโมงนี้เขาไม่สามารถที่จะเก็บรายละเอียดของเนื้อหาที่จะเรียนได้นะครับส่วนของผมเองก็จะมีการปรับแทนที่เราจะเริ่มด้วยเนื้อหาเริ่มด้วยสิ่งที่เป็นนามธรรมเราก็เริ่มจากสิ่งที่เด็กจับต้องได้นะครับให้เด็กมีการสร้างข้อคาดการณ์เกิดขึ้นในสิ่งที่เด็กเขาจะได้เรียนวันนั้น
1: สวัสดีนักเรียนทุกคนนะครับนะขอต้อนรับนะครับเข้าสู่วิชาพีแคลคูลัส2นะวันนี้เราจะมีกิจกรรมสนุกกันนะครับและขอบใจนักเรียนด้วยนะครับว่านักเรียนได้เตรียมอุปกรณ์ไว้ให้สำหรับครูเรียบร้อย นะครับถือว่าเราจะได้ไม่ได้เสียเวลาในการเตรียมอุปกรณ์นะครับยอดเยี่ยมมากนะลูกวันนี้นะครับครูมีของมาให้นักเรียนดูนี่ดูไหมนี่คืออะไร
2: ลูกเต่าน
1: ะครับลูกเต่า2สีเกี่ยวกับพาราโบลาไหม
2: ไม่เกี่ยว
1: ไม่เกี่ยวใช่ไหมไม่เกี่ยวก็คือไม่เกี่ยวนะครับเราก็ไม่ได้เอามาทำอะไรนะครับระวังที่ก่อนแต่เรามีสิ่งที่เราจะต้องมาดูกันในวันนี้นะครับว่าเราจะมาเรียนรู้กับวันนี้นะครับเรื่องอะไรนะครับเรื่องนี้เดี๋ยวคุณจะมีเอกสารหรือใช้ชุดเดิมที่เราเตรียมไว้นะลูกทำยังครับสำหรับกิจกรรมวันนี้นะครับเราจะมีสิ่งหนึ่งนะครับให้นักเรียนได้ศึกษาได้ดูนะครั้งก่อนนะครับครูได้พูดถึงกรวยที่เอาหัวมาชนกันปุ๊บแล้วเราก็เอาระนาบตัดใช่ไหมสิ่งที่เราเห็นนะครับตอนนี้เนี่ยมันระนาบตัดเฉียงใช่ไหมลูกตัดเฉียงด้านข้างซึ่งถ้าเราสังเกตรอยตัดของมันเรียนสังเกตดูเป็นรูปอะไรเป็นสิ่งที่เราเคยเรียนมาตอนม.3เก่งมากนะครับหัวข้อวันนี้นะครับเราจะมาเข้าสู่หัวข้อของพาราโบลานะครับมาดูว่าพาราโบลานั้นมีประโยชน์อะไรเกี่ยวข้องกับชีวิตประจำวันหรือไม่นะครับครูขอถามนิดนึงนักเรียนเคยเห็นพาราโบลาอยู่ในชีวิตประจำวันไหม
2: เคย
1: มีอะไรบ้างมีอะไรบ้างมีอะไรบ้างจานดาวเทียมอ้าวขอตัวแทนเขียนดีกว่าผู้ชายคนนึงแล้วกันอ้าวจิรพัฒน์แล้วกันลูกมาสิที่หนูเคยเห็นออกมาเขียนแล้วสิที่หนูเคยเห็นในชีวิตประจำวันที่เกี่ยวที่มีลักษณะคล้ายพาราโบลามีอะไรบ้างนะครับบางคนอาจจะเคยเห็นบางคนอาจจะยังไม่เคยเห็นขอบคุณมากถ้าเรียนดีอีกสักคนดีกว่านะครับหนูแล้วกันลูกที่หนูเคยเห็นเคยเจอหรืออาจจะไปเปิดหนังสือดูแล้วเจอมีอะไรอีกนี่น่าจะเป็นคนชอบขี่ม้านะครับเกือกม้าเจมอีกสักคนหนึ่งลูกอีกสักคนหนึ่งนะครับ เปิดออปชั่นพร้อมนะครับรู้กลิ่นน้ำนะฮะโอเคนี่คือสิ่งที่เพื่อนเคยเห็นในชีวิตประจำวันนะครับอันนี้หลังตามหลังคานะอันนี้หนังจีนเคยนะครับอันนี้เวลาฝนตกใหม่ๆนะครับอาจจะเห็นนะครับคราวนี้เรามาดูว่าจริงๆแล้วพาราโบลาแฝงอยู่ตรงจุดไหนบ้างนะครับสิ่งที่เราแฝงอยู่นี่เห็นไหมนะครับไม่ว่าจะเป็นรอไฟฉายนี่จานดาวเทียมตรงเป๊ะเลยนะครับมีสะพานนะมีอีกหลายๆอย่างน้ำพุนะครับหลายๆเรื่องวันนี้เราจะมาศึกษาว่าสิ่งเหล่านี้ที่เกิดขึ้นที่เราเห็นอยู่เนี่ยนะครับมันเกิดจากอะไรมันมีสมการไหมมันเป็นลักษณะอย่างไรนะครับกิจกรรมแรกนะครับกิจกรรมแรกเราจะมาค้นหาพาราโบลานะครับเป็นกิจกรรมสืบสอบนะครับครูมีเอกสารให้นะครับเดี๋ยวเราเอกสารกันไปนะครับอันนี้นี่อันนี้นะครับเราจะแจกแบบสุ่มนี่เราจะแจกแบบสุ่มนะครับจะมีกราฟอยู่6กราฟจะมีสมการอยู่6สมการนะครับเราจะแจกแบบสุ่มไปเรื่อยๆนะครับตารางพารัดลูกรับไปนะครับส่งไปด้านหลังให้พวกลูกส่งไปเลยครับแจกแบบสุ่มนะครับด้านนี้บ้างครับด้านนี้บ้างส่งไปด้านหลังอีกคนนะครับแล้วก็ให้ด้านหลังสุดเลยลูกแล้วเรามีสมการนะครับเรามีสมการนะครับอีกชุดหนึ่งซึ่งจะให้กับนักเรียนชายนะครับสมการนี้มาดูกันว่าใครจะได้รับไปบ้างเซฟครับเอาละครับด้านนี้นะครับวีรเทพด้านนี้นะครับอาชัยวสินโอเคกิจกรรมนี้ไม่ยากนะครับเดี๋ยวขอเชิญนักเรียนหญิงนะครับที่ได้รับพาราโบลาไปลูกเชิญด้านหน้านักเรียนชายที่ได้สมัครงานไปเชิญด้านหน้าเป็นพรีเซนเตอร์นะครับเป็นพรีเซนเตอร์ให้เราเลื่อนไปหน่อยลูกจะได้แสงไม่โดนหน้าในวิชาแบบนี้โอเคแล้วนี่ที่เป็นตัวแทนเหล่านี้นะครับ

0: แต่จะให้หน้าที่เป็นพวกเราที่อยู่ข้างในนะครับช่วยจับ
1: คู่ระหว่างสมการกับพาราโบลาทีใครคู่กับคนไหนใครคู่กับใครครูให้เวลาหนู3นาทีจับให้ได้จับให้ได้ใครคู่กับใครเอา A ก่อนนะเอา A ก่อน A คู่กับอะไรลูกมาเพื่อนบอกมาลองมาอยู่ใกล้ๆกันนะครับนี่คู่นี้จริงหรือเปล่าคู่ไหนอีกคู่ไหนอีก
2: คู่ต่อมาเลยค่ะ4กับ3ก็ได
1: ้อ่ะได้ยินเพื่อนบอกคู่ไหนลองเลือกเลยครับมาคู่กันคู่ไหนอีก
3: ใครนะคะชี
1: ้มะเขือกับใครลูกไปลองดูซิเพื่อนบอกแล้วไปลูก
4: มะเขือกับเจมแปด
1: มะเขือกับเจมเจมใครอีก
5: บอลกับชาชัย
1: บอลไหมบอลไหมพวกใครลูกบอลไหมมาได
6: ้บอลกับเจมแปด
1: มาคู่กันนะครับดูเรื่องมาจะแสงหน่อยก็ได้ลูกจะได้ไม่ตกนะใครอีกครับของวสินล่าของวสินสมการของวสินคู่กับใครลูกเอาว่าสี่คู่กับใครมาคู่กันครับคู่กันแล้วก็คู่สุดท้ายโอเคหนูรู้ได้ยังไงว่าสิ่งเหล่านี้มันคู่กันจริงหนูรู้ได้ยังไงจุดยอดของพาราโบลาใช่ไหมจุดยอดเนี่ยเราเคยเรียนมาตอนม.3แล้วนะครับซึ่งถ้าหนูสังเกตตัวเลขเช่นครูยกตัวอย่างตรงนี้นะครับจุดยอดอยู่ที่จุดอะไรทราบไหม
7: ลบ1 2
1: ถ้าเราดูจากกราฟเนี่ยจุดยอดคือจุดนี้ถูกไหมลูกลบ1 2นะครับซึ่งมันมีโอกาสใช่ไหมนี่คือการข้อคาดเดานะครับข้อคาดเดาว่าอาจจะมีโอกาสใช่ไหมครับจับคู่มาผมไม่แน่ใจนะว่าทุกอย่างถูกหรือเปล่านะครับเดี๋ยวเราจะมาดูเฉลยกันอีกทีหนึ่งนะครับจำไว้ให้ดีนะครับใครคู่กับใครนะครับแล้วเราติดตามดูต่อไปว่าเขาจะเป็นเนื้อคู่กันหรือเปล่า ในอนาคตนะครับขอบคุณพรีเซนเตอร์ของเรามากทุกคนนะครับอันนี้เกิดจากเพื่อนจับคู่ให้นะครับปรบมือให้เพื่อนหน่อยลูกขอบคุณมากเชิญเข้าประจำที่ได้นะครับอันนี้กิจกรรมต่อไปนะครับเราจะมาเฉลยเมื่อสักครู่นี้นะครับว่าเขาเป็นเนื้อคู่กันจริงหรือไม่นะครูก็มีใบงานนะครับที่จะให้หนูได้ลองจับนะให้หนูส่งต่อไปด้านหลังนะลูกส่งไปด้านหลังได้เลยนะครับแยกกันไปคนละ1แผ่นถ่ายได้แล้วเขียนชื่อแล้วลองดูว่าเมื่อสักครู่นี้กระจายนะลูกกระจายส่งต่อไปเลยนะครับ

ทีนี้ได้เอกสารไปแล้วนะครับลองซิเมื่อกี้นี้ที่หนูจับคู่ให้กับเพื่อนลองจับคู่สิครับว่ากราฟดังกล่าวนั้นคู่กันยังไงบ้างมีกราฟอะไรคู่กับกราฟอะไรครูให้เวลาสักประมาณ5นาทีนะน่าจะเรียบร้อย

0: โอเคใครยังไม่เสร็จอีกไหมครับเราจะลองมาตรวจสอบนะว่าข้อคาดการณ์หรือการค้นสืบค้นของหนูเนี่ยนะครับมันถูกต้องหรือไม่ถูกต้อง
1: คือการที่ให้เด็กได้ออกมาถือแผ่นกราฟของพาราโบลานะครับแล้วก็เรื่องของสมการเนี่ยให้เด็กได้จับคู่เนี่ยอย่างหนึ่งก็คือเป็นเรื่องของการเรียนผู้เรียนเป็นสำคัญนะครับการให้ชั้นเรียนมีส่วนร่วมนะครับทุกคนในชั้นเรียนได้มีโอกาสออกมามีส่วนร่วมพอเขารู้สึกว่าเขาเป็นส่วนหนึ่งในห้องเรียนแล้วเนี่ยเวลาเรามีกิจกรรมอะไรก็ตามหรือการเรียนการสอนเนี่ยมันจะง่ายขึ้นสำหรับการให้เด็กสร้างข้อคาดการณ์ก่อนนี่นะครับมันเป็นเบื้องต้นของกิจกรรมเรื่องของการสืบสอบนะครับซึ่งเด็กจะต้องคิดก่อนว่าสิ่งที่เราเห็นเนี่ยจากกิจกรรมเนี่ยว่าทำไมมันถึงสัมพันธ์กันคู่กันเพราะอะไรนะครับเมื่อเด็กมีคำถามในใจแล้วเนี่ยเขาก็จะรู้สึกว่าเออเฮ้ยมันต้องหาคำตอบนะครับแล้วก็จะโยงกิจกรรมนี้เข้าสู่เรื่องของการเรียนในเรื่องของเนื้อหาในส่วนต่อไป

0: สำหรับการสอนพาราโบลาในชั่วโมงนี้นะครับในต้นชั่วโมงเนี่ยเราจะได้ให้เขาได้เรียนรู้โดยการสร้างข้อคาดการณ์พอหลังจากนั้นเด็กก็จะได้เรียนเนื้อหาซึ่งในส่วนของสมาธิของนักเรียนเนี่ยเท่าที่ครูได้เห็นก็คือเด็กจะมีสมาธิอยู่ในช่วงประมาณสัก20-30นาทีแรกเพราะในช่วงแรกเนี่ยเราจะได้ให้เขาได้เรียนรู้เกี่ยวกับเนื้อหาเรื่องของนิยามของพาราโบลานะครับเรื่องของสมการพาราโบลาเรื่องของส่วนประกอบต่างๆของพาราโบลานะครับและหลังจากนั้นเนี่ยเราก็จะเอาความรู้ที่นักเรียนได้เรียนรู้นะครับมาใช้ในการแก้โจทย์ปัญหา
1: เราจะมาเฉลยเมื่อสักครู่นี้นะครับว่าเขาเป็นเนื้อคู่กันจริงหรือไม่นะครูก็มีใบงานนะครับที่จะให้หนูได้ลองจับนะเดี๋ยวหนูส่งต่อไปด้านหลังนะลูกหนูส่งไปด้านหลังได้เลยนะครับแยกกันไปคนละ1แผ่นลองจับคู่สิครับว่ากราฟดังกล่าวนั้นคู่กันยังไงบ้างมีกราฟอะไรคู่กับกราฟอะไรเราจะลองมาตรวจสอบนะว่าข้อคาดการณ์หรือการค้นสืบค้นของหนูเนี่ยนะครับมันถูกต้องหรือไม่ถูกต้อง x กำลัง2เท่ากับ 8y คู่กับกราฟข้อใด
2: f ค่ะ
1: ข้อ f นะครับโอเคดีมากข้อต่อไป y กำลัง2เท่ากับ -10x
2: c
1: ข้อ c ข้อ3 y ลบ2ทั้งหมดกำลัง2เท่ากับ -3 คูณกับ x + c ข้อ b d พอเดาได้ไหมนะครับเราดูจากสังเกตจากอะไรเดี๋ยวเรามาดูกันต่อไปข้อ5
2: e
1: และข้อ6
2: a
1: โอเครู้สังเกตจากตรงไหนถึงจับคู่ได้ลูกสังเกตจากอะไร
2: จุดยอด
1: สังเกตจากจุดยอดจุดหนึ่งใช่ไหมครับนี่คือสิ่งที่เราสังเกตเห็นชัดๆนะครับนี่เราจะมาดูต่อว่าสมการเหล่านี้เนี่ยเมื่อมันดูเป็นภาพใหญ่ๆแล้วเนี่ยมันคืออะไรบ้างนะครับเราเป็นพาราโบลานะครับซึ่งความหมายของพาราโบลาเนี่ยมาช่วยกันแปลหน่อยลูกคืออะไรครับ
3: เซตของจุดเซตของจุดทั้งหมด
1: เซตของจุดจุด xy บนไหน
3: บนระนาบระนา
1: บบนระนาบและเป็นไงลูกมีระยะทางเป็นไง
3: เท่ากันเท่ากันจากเส้น
1: จากเส้น
3: ได
1: เรกติกนะครับเส้นคงที่ไปยังเส้น
3: โฟกัส
1: โฟกัสนะครับแต่โฟกัสจุดนั้นต้องไม่อยู่บนเส้นตรงไดเรกติกส่วนประกอบสำคัญของพาราโบลาถ้าดูจากภาพคิดว่ามีอะไรบ้างลูก
4: จุดโฟกัส
1: มีโฟกัสใช่ไหมจุดคงที่มีอะไรอีก
3: ยอด
1: มีจุดยอดมีอะไรอีก
3: ไดเรกติก
1: มีไดเรกติกมีอะไรอีกไหม
5: เส้น
1: ที่มันแบ่งพาราโบลาครึ่งพอดีสมมาตรนะครับแกนสมมาตรนะอ่ะอันนี้เรามาดูต่อว่าสมการที่หนูคาดเดาไว้เมื่อแต่ตอนต้นน่ะเมื่อมันจำแนกไปแล้วเนี่ยมันได้อยู่กี่แบบนะครับสังเกตมีสมการอยู่2แบบมีกราฟอยู่2แบบแบบแรกก่อนเลยลูก x ลบ h กำลัง2เท่ากับ 4py ลบ k เป็นลักษณะไหนคิดว่าซ้ายหรือขวาซ้ายหรือขวาน ี่ไงมีอยู่แล้วลืมดูเปล่าตรงนี้นะครับนี่ชื่ออยู่แล้วสมการนี้ก็จะเป็นลักษณะของสมการที่เป็นพาราโบลาหงายใช่ไหมลูกแต่มันมีอยู่ตัวนึงถ้าค่า p ของเราในสูตรมันติดลบสมการตัวนี้จะเปลี่ยนหมายเป็นลักษณะ
2: ความ
1: ลงดีมากอีกตัวนึงก็เดาได้ง่ายๆเลยก็คือเป็นลักษณะของอะไรลูกตะแคงซ้ายแต่ถ้า p เป็นลบมันก็จะมาตะแคงขวานะครับนี่คือสมการหลักๆนะอันนี้เดี๋ยวครูจะทบทวนให้ดูอยู่เรื่อยๆนะครับอันนี้เป็นโจทย์เสริมนะครับให้หนูทำด้านหลังของเอกสารใบแรกที่ครูให้ก็ได้ลูกนะครับเดี๋ยวจะสุ่มผู้โชคดีนะครับผู้โชคดีว่ามีใครบ้างกูจะให้ทำเทียบกับด้านข้างนะครับแล้วมาดูเฉลยไปพร้อมๆกันอ่ะคนแรกบรรทัดแรกลูกบรรทัดแรกกูจะขึ้นให้ก่อนก็คือเราต้องมีสมการเริ่มต้นใช่ไหมเป็นสมการออริจินอลนะครับเริ่มต้นตัวแรกโจทย์ให้หาอะไรบ้างเอ่ย
3: จุดยอด
1: จดให้หาจุดยอดอะไรอีก
3: โฟก
1: ั
3: ส
1: โฟกัสอะไรอีกลูก
3: เส้นไดเรกติก
1: ไดเรกติกดีมากและต้องทำอะไรด้วย
3: วาดกราฟ
1: วาดกราฟนะครับแต่ส่วนของกราฟเนี่ยเดี๋ยวครูจะช่วยนะครับจะช่วยเขียนให้ในส่วนของกราฟนะครับอ่ะคนแรกมาเขียนบรรทัดแรกให้ครูด้วยนะครับคนแรกชาติชายแล้วกันชาติชายมาเขียนบรรทัดแรกลูกจะทำอย่างไรกับบรรทัดแรกดีเดี๋ยวครูจะมีเทียบเคียงให้ดูด้วยนะครับว่าชาติชายได้ทำถูกตามขั้นตอนหรือเปล่าคนละบรรทัดลูกบรรทัดแรกอันนี้แยกมาอันนี้แยกมาด้วยก็ได้ครับอันนี้มาด้วยก็ได้ลูกเอาบวก5มาทางนี้ด้วยก็ได้จะได้ทำเป็นกำลัง2สมบูรณ์ได้แค่นี้พอบรรทัดเดียวพอบรรทัดเดียวพอโอเคขอบคุณมากมาดูซิว่าสิ่งที่ชาติชายเขียนนะครับใช้ได้ไหมนะใช้ได้ไหมและคนต่อไปบรรทัดต่อไปเตรียมตัวนะลูกบรรทัดต่อไปนะครับเป็นพัทรพงษ์บรรทัดนี้นะครับเริ่มเขียนให้ก่อนเป็นสมการรูปของพาราโบลานะครับนี่บรรทัดแรกตรงนะครับบรรทัดแรกตรงนะครับบรรทัดที่สองพัทรพงษ์ต่อเลยลูกด้านข้างครับด้านบรรทัดถัดมาเราจะมาช่วยกันในห้องลูกช่วยกันแก้ปัญหาโจทย์ข้อนี้ด้วยกันอันนี้เขาเพิ่งย้ายไปอ้าวเดี๋ยวต้องทำเป็นกำลังสองสมบูรณ์แต่ทำเป็นกำลังสองสมบูรณ์ต่อที่อะไรกันนะบวกเข้าไปเลยว่าหนูบวกด้วยตัวอะไรบวกด้วยอะไรดีหน้ากำลังสองบวกสองหน้าหลังหน้ากำลังสองหรือเปล่ากำลังสองด้วยอันนี้บวกครั้งนี้ก็ต้องบวกลืมห้าไปเอาใส่ลบห้าลบห้าแล้วบวกด้วยสามกำลังสองโอเคอันนี้เพื่อนจัดมาในรูปกำลังสองสมบูรณ์นะครับมาดูซิว่าถูกหรือไม่โอเคสามกำลังสองเท่ากับเก้าตรงนะครับอันนี้เขาเรียกว่าจัดในรูปของกำลังสองสมบูรณ์คนต่อไปเปลี่ยนเป็นนักเรียนหญิงมากดีกว่าเป็นสิริพัฒน์สิริพัฒน์มาต่อเลยลูกบรรทัดต่อไปคิดว่าน่าจะเป็นอะไรเชิญนะครับจับตรงนี้นะเราน่าจะต้องพยายามจัดฟอร์มนะครับให้อยู่ในรูปของสมการมาตรฐานให้ได้โอเคขอบคุณมากครับดูนะครับว่าที่สิริพัฒน์ทำนั้นใช่หรือไม่ตรงเป๊ะนะครับตรงนี้นะครับเพื่อนเขาจัดไปรูปกำลังสองสมบูรณ์เรียบร้อยแล้วด้วยนะมาคิดต่อบรรทัดต่อไปบรรทัดต่อไปจะทำอย่างไรบรรทัดต่อไปทำไงดีลูกดึงลบสี่ออกมาอันนี้นะครับนี่จากที่เพื่อนทำมาถึงจุดนั้นนะครับครูทักดูต่อให้นะครับตรงนี้ดึงลบสี่ออกมาแล้วหนูก็จะจัดฟอร์มใหม่นะครับให้เป็นฟอร์มของรูปมาตรฐานโจทย์ถามหาอะไรบ้างข้อนี
2: ้
1: จุดยอดอะไรอีก
2: โฟก
1: ั
2: ส
1: อะไรอีก
2: ไ
1: ดเรกติกนะครับขอเป็นแจ็คเก็ตละกันนะลูกแจ็คเก็ตมาหาสิ่งต่อไปนี้ให้ครูทีจุดยอดนะเหมาเลยไหมลูกคนเดียวเลย3อันเลยเชื่อมั่นว่าหนูทำได้นะครับ Vertex Focus Dialectic นะครับตอนนี้หนูรู้ค่า P แล้วข้างในลองตรวจสอบนะลูกว่าสิ่งที่เพื่อนเขียนนั้นนะใช่ไหมนะครับเราจะช่วยกันตรวจสอบแล้วก็ Dialectic นะครับโอเคขอบคุณมากแล้วเดี๋ยวลองตรวจสอบดูลูกมีจุดแก้ไขไหมเอาดูเวอร์เทกก่อนครับเวอร์เทกจุดยอดถูกไหมลูกจุดยอดจุดยอดต้องเป็นอะไรอันนี้ h อันนี้ k ใช่ไหมลูกเพราะฉะนั้นจุดยอด h ถูกแต่ k ยังไม่ใช่แต่ k มาแก้ไขนิดนึงครับ ใช่ป่ะเคต้องเป็นอะไร
2: เป
1: ็น1นะครับเป็น1อาจจะเก็ตมาแก้ไขนิดนึงลูกไม่เป็นไรเราช่วยกันตรวจสอบได้นะครับช่วยกันตรวจสอบแก้ไขได้มาแก้ไขได้โอเคจะได้ติ๊กหนูต้องเป็นสมการลูกใช่ต้องเป็นวายถูกกันหนูลบอันนี้ออกไปเลยวายเท่ากับK K เป็น2ใช่ไหม K เป็น2ลบ P
2: อ
1: ัน
2: น
1: ี
2: ้ลบแล้วค่ะ K เป็น1
1: อ๋อ K เป็น1อันนี้ก็ต้องลบออก0อ่ะตรวจสอบอีกครั้งหนึ่งใช่ไหมได้ไหมลูกตอนนี้ช่วยกันนะครับ
2: ใช่ค่ะ
1: ใครจะมาแก้ให้ถูกต้องถ้ารู้สึกตรงไหนผิดมาแก้ให้ถูกต้องได้ไ
2: หม
1: ไหวมีตัวไหนบ้างที่เราหนูสังเกตสูตรด้านหน้าเลยลูกเป็น0สลับกันเป็น2โอเคขอบคุณมากถูกไปยังตรงนี้ถูกแล้วนะครับสังเกตนะลูก HK ก็คือตัวนี้นะครับตัวนี้ก็คือค่าของ Hตัวนี้ก็คือค่าของ k ลบ3 1ถูกต้องจากนั้นโฟกัสหาได้จากเอา k บวกด้วย p k หนูเป็น1บวกด้วย p p มันติดลบถูกปะติดลบ1อยู่บวกกันนะครับก็กลายเป็น0ลบ p p ติดลบ1เป็นยังไงเครื่องหมายเปลี่ยนใช่ไหมลูกเป็น1บวก1นะครับ k ก็จะได้เป็น2นะครับ y กับ2ได้ติดโอเคอ่ะลบนะครับนี่เรามาดูกราฟครูเขียนให้เมื่อสักครู่นี้นี่ถ้าเราไปเขียนกราฟนะครับเราจะได้กราฟลักษณะนี้ลูกมีจุดยอดอยู่นี่มีโฟกัสอยู่ตรงนี
2: ้ถ้ามันขึ้นต้น
1: แล้วก็มีสมการไดเรกติกเป็น y เท่ากับ2นะครับอันนี้ต้องระวังนะต้องระวัง
0: สำหรับผลดีของวิธีที่เราให้นักเรียนออกมามีส่วนร่วมในการทำนะครับอย่างแรกก็คือว่าเด็กเนี่ยจะมีสมาธิกับการทำแบบฝึกหัดหรือทำตัวอย่างนะครับที่ครูเริ่มที่สอนนะครับเพราะว่าเด็กเนี่ยจะต้องมีสมาธิดูแล้วว่าถ้าสมมุติว่าเราถูกเรียกเนี่ยเราออกไปทำไม่ได้ทำยังไงดีนะครับเพราะฉะนั้นเด็กจะต้องมีสมาธิกับการดูในจุดนั้นนะครับหรือว่าเพื่อเด็กที่เขาสนใจเด็กที่เขาอยากรู้เนี่ยเขาก็จะรอออกมาเฉลยด้วยตัวเขาเองหรือไม่เขาก็อาจจะรอมีเพื่อนคนไหนที่จะออกไปเพราะฉะนั้นกิจกรรมในส่วนนี้เนี่ยเด็กจะเริ่มมีส่วนร่วมในชั้นเรียนมากขึ้นแทนที่ครูจะเป็นคนเขียนอย่างเดียวนะครับแต่นี้เราให้เด็กในการตรวจสอบเพื่อนช่วยกันนะครับว่าสิ่งที่เพื่อนเฉลยบนกระดานนั้นมันถูกต้องไหมหรือมันไม่ถูกต้องเพราะอะไรเพราะฉะนั้นมันจะมีการแลกเปลี่ยนความคิดเห็นระหว่างเพื่อน

เพื่อนนักเรียนกันระหว่างครูกับนักเรียนและในช่วงท้ายเนี่ยในช่วงแทนที่เราจะปกติเราจะทำแบบฝึกหัดกันในช่วงท้ายมีการเปลี่ยนกิจกรรมนะครับให้เด็กมีส่วนร่วมโดยการจัดเป็นเกมแข่งขันขึ้นมาเป็นเกมทัวร์นาเมนต์

0: สอนอนุญาตให้ใช้เพื่อการจัดการเรียนการสอนตามการออกอากาศของ BLTV เท่านั้น 2. ห้ามทำซ้ำดัดแปลงหรือเผยแพร่สื่อของ BLTV เพื่อประโยชน์ส่วนตนหรือเพื่อกิจกรรมที่มีลักษณะแสวงหาผลประโยชน์โดยมิได้รับอนุญาตสอบถามข้อมูลเพิ่มเติมได้ที่มูลนิธิการศึกษาทางไกลผ่านดาวเทียมในพระบรมราชูปถัมภ์
1: ที่13เครื่องหมายน่ารู้คู่หูข้อความ
2: สวัสดีจ้านักเรียนทุกคนวันนี้เป็นชั่วโมงวิชาภาษาไทยก่อนจะเริ่มเรียนครูมีเกมมาให้เล่นนะคะ
3: ครับเย้
2: เอานั่งที่เรียบร้อยก่อนนะคะเด็กๆฟังกติกากันก่อนค่ะครูมีบัตรภาพเกี่ยวกับเครื่องหมายวรรคตอน8บัตรค่ะให้นักเรียนทุกคนช่วยกันตามหานะคะหาให้ได้ครบภายในเวลา5นาทีแล้วครูจะถามว่าเครื่องหมายวรรคตอนที่นักเรียนหาเจอนั้นเป็นเครื่องหมายอะไรก่อนอื่นให้นักเรียนนั่งสมาธิ1นาทีค่ะลืมตาได้ค่ะนักเรียนพร้อมกันแล้วหรือยัง
3: พร้อมครับ
2: ถ้าพร้อมแล้วเริ่มหาบัตรคาบได้ค่ะ
3: ไปกันเลย
4: เราเจอแล้ว1ใบ
5: เราก็เจอ2ใบ
6: เจอแล้ว2ใบเหมือนกันเลย
2: เก่งมากนักเรียนทุกคนสามารถหาบัตรภาพได้เจอภายในเวลาที่กำหนดเลยค่ะปรบมือให้ตัวเองด้วยค่ะแล้วนักเรียนรู้ไหมจ๊ะเครื่องหมายวรรคตอนเหล่านี้คืออะไร
6: ไม่ทราบครับแต่มีบางอันคุ้นๆอยู่นะครับ
4: ฉันรู้แม่ฉันเคยบอก
7: จริงหรอมันคืออะไรอ่ะ
4: เครื่องหมายวรรคตอนคือเครื่องหมายต่างๆที่ใช้ประกอบในการเขียนข้อความไงล่ะ
3: อ
4: ๋
3: อเข้าใจแล้ว
2: ถูกต้องค่ะปรบมือให้มีขีดด้วยค่ะเก่งมากตัวอย่างเครื่องหมายวรรคตอนก็ปรากฏในบัตรที่นักเรียนช่วยกันหานั่นแหละค่ะบัตรภาพที่นักเรียนถือมีใครรู้จักเครื่องหมายอะไรบ้างคะ
6: ผมครับที่ผมหาเจอเป็นรูปนี้ครับเรียกว่าไมยมกครับ
2: ถูกต้องค่ะแล้วใช้อย่างไรรู้ไหมจ๊ะ
6: ทราบครับเครื่องหมายไมยมกใช้เขียนหลังคำวลีประโยคเพื่อให้อ่านซ้ำหนึ่งครั้งเช่นคำนี้อ่านว่าเด็กเล็กๆครับ
2: ถูกต้องค่ะมีนักเรียนคนไหนจะยกตัวอย่างเพิ่มเติมไหมคะ
5: ผมครับอ่านว่าผมครับถูกไหมครับคุณครู
2: โอ้โหยกตัวอย่างใกล้ตัวมากเลยนะจ๊ะเด็กชายอยู่ดีแต่ก็ถูกต้องค่ะเครื่องหมายอื่นๆมีใครรู้จักอีกไหมคะ
5: ผมครับที่ผมมี2ใบผมรู้จักทั้ง2ใบเลยครับใบแรกภาพนี้ครับเรียกว่าคอมม่า
2: ถ้าเป็นเรียกชื่อของภาษาอังกฤษก็ใช่นะจ๊ะแต่เครื่องหมายนี้ในภาษาไทยเราเรียกว่าจุลภาคจ้ะเอานักเรียนทุกคนออกเสียงพร้อมกันนะคะ
3: จุลภาค
4: แล้วเครื่องหมายนี้ใช้อย่างไรคะคุณครู
2: เครื่องหมายจุลภาคใช้เขียนขั้นแต่ละรายการตั้งแต่3รายการขึ้นไปเช่นการบ้านวันนี้มีหลายวิชาได้แก่ภาษาไทยคณิตศาสตร์คอมพิวเตอร์และพละศึกษานอกจากนี้ยังใช้ขั้นจำนวนตัวเลขตั้งแต่หลักพันขึ้นไปค่ะเช่น 2,000 1ล้านเข้าใจไหมคะ
3: เข้าใจครับ
2: แล้วอีกเครื่องหมายที่อยู่ดีบอกว่ารู้ละจ๊ะมันคือเครื่องหมายอะไรเอ่ย
5: อ๋ออันนี้รู้ชัวร์ครับคุณครูเครื่องหมายนี้คือเครื่องหมายจุดครับผมเคยเห็นตอนเรียนเรื่องนาฬิกาในวิชาเลขครับ
2: ตัวอย่างนี้ใช่เลยจ้าใช้ในการเขียนแยกระหว่างเวลากับนาทีแต่เขาไม่เรียกว่าเครื่องหมายจุดนะคะ
5: อ้าวเหรอครับเกือบดีแล้วเชียวแล้วเรียกว่าอะไรครับคุณครู
2: เครื่องหมายนี้เรียกว่ามหัพภาคจ้านอกจากจะใช้เขียนขั้นเวลากับนาทีแล้วยังใช้เขียนหลังตัวอักษรเพื่อแสดงว่าเป็นอักษรย่อด้วยนะคะเช่นกอ

0: จุดพอจุดย่อมาจากกุมภาพันธ์พอจุดสอจุดย่อมาจากพุทธศักราช
1: ครูครับผมขอยกตัวอย่างแก้ตัวครับดอจุดชอจุดย่อมาจากเด็กชายครับถูกไหมครับคุณครู
0: ถูกค่ะเก่งมากอยู่ดีทุกคนปรบมือให้เพื่อนหน่อยค่ะถือว่าเป็นคนที่มีความพยายามและกล้าตอบคำถามมากค่ะ
1: ขอบคุณครับขอบคุณครับ
0: เครื่องหมายต่อไปกันเลยนะคะมีใครรู้จักเครื่องหมายอะไรอีกบ้างคะ
2: หนูค่ะเรียกว่าเครื่องหมายขีดค่ะใช้แยกพยางค์เพื่อบอกคำอ่านเช่นการบ้านอ่านว่าการบ้านบรรทัดอ่านว่าบรรทัดค่ะแล้วก็ใช้ในความหมายที่ว่าถึงเพื่อแสดงเวลาจำนวนหรือว่าสถานที่ค่ะเช่นเวลา 9:00 นถึง 11:00 นค่ะรถโดยสารสายนี้เดินทางจากอุดรธานีถึงกรุงเทพมหานครค่ะถูกไหมคะคุณครู
0: โอ้โหเก่งมากเลยจ้ะบัวแดงความรู้เยอะมากเลยนะเนี่ยอธิบายได้ละเอียดดีมากปรบมือให้เพื่อนค่ะแต่ครูขอแก้ไขนิดนึงนะคะชื่อเรียกเครื่องหมายวรรคตอนนี้ไม่ได้เรียกว่าขีดนะคะแต่เราเรียกว่ายติภังค่ะเครื่องหมายอื่นๆมีใครจะตอบได้อีกไหมคะเหลืออีก4เครื่องหมายนะคะนักเรียนตอบได้กันเกือบหมดแล้วนะคะเก่งจริงๆนักเรียนห้องนี้ไม่มีใครยกมือแสดงว่าไม่มีใครตอบนะคะถ้าอย่างนั้นครูจะอธิบายเครื่องหมายที่เหลือให้ฟังนะคะเครื่องหมายแรกเราเรียกว่าพยานน้อยออกเสียงตามนะคะ1 2 3
3: พยานน้อย
0: เครื่องหมายนี้ใช้ลักคำที่เป็นที่รู้จักกันดีค่ะเช่นกรุงเทพเครื่องหมายพยานน้อยมาจากกรุงเทพมหานครโปรดเกล้าเครื่องหมายพยานน้อยมาจากโปรดเกล้าโปรดกระหม่อมอย่าลืมจดรายละเอียดลงในสมุดนะคะนักเรียน
3: ค่ะ
0: เครื่องหมายต่อมากันเลยค่ะเราเรียกกันว่าพยานใหญ่ใช้ลักข้อความข้างท้ายที่เป็นประเภทเดียวกันและยังมีอีกมากมายเช่นดอกไม้หลังบ้านมีหลายชนิดเช่นเข็มมะลิดาวเรืองและเครื่องหมายพยานค่ะ
4: โหหนูนึกว่าอ่านว่า9ล9ซะอีกค่ะ
0: ไม่ใช่ค่ะต้องอ่านว่าละหรือและอื่นๆค่ะต่อกันเลยนะคะเครื่องหมายนี้เราเรียกว่าอัญญประกาศใช้เพื่อแสดงว่าคำหรือข้อความนั้นเป็นคำพูดหรือการสนทนาเช่นเขาคิดในใจว่าวิชานี้ฉันคงได้เกรด4สินะและเครื่องหมายสุดท้ายค่ะเราเรียกว่าทับใครเคยเห็นเครื่องหมายนี้บ้างคะ
5: ผมเคยเห็นครับอยู่หน้าบ้านผมเลยใช้เขียนบ้านเลขที่ใช่ไหมครับบ้านเลขที่ผมคือ34/15ถูกไหมครับ
0: เครื่องหมายนี้นะคะใช้ขั้นระหว่างจำนวนเลขหลักกับเลขย่อยอย่างเลขที่บ้านที่ยกมาถูกต้องแล้วค่ะแต่ต้องอ่านใหม่ให้ถูกนะคะอ่านว่า34/15อ่านแบบนี้ค่ะนอกจากนี้ทับยังสามารถใช้แทนคำว่าหรือและต่อได้ด้วยนะคะเช่นตำบลหรือแขวง20 กิโลเมตรต่อชั่วโมงนักเรียนเข้าใจกันไหมเอ่ย
3: เข้าใจค่ะ
0: ถ้าเข้าใจแล้ววันนี้ครูมีรางวัลมาให้เด็กๆด้วยนะคะเด็กชายสีเมืองเอาแบบฝึกหัดไปแจกเพื่อนๆค่ะส่งท้ายคาบนี้นะคะ
5: ครับ

0: ทีวีและของเพื่อนที่ต้องเผชิญกับภัยพิบัติทางธรรมชาติที่ไม่อาจหลีกเลี่ยงได
1: ้พลังแห่งความคิด
0: ทั้งน้ำท่วมน้ำป่าไหลหลากสึนามิพายุไฟป่าภัยแล้งฝุ่น PM 2.5 แผ่นดินถล่มแผ่นดินไหวและอื่นๆอีกมากมายมาเรียนรู้ทำความรู้จักภัยพิบัติทางธรรมชาติประเภทต่างๆและวิธีเอาตัวรอดทั้งก่อนเกิดเหตุระหว่างเกิดเหตุและหลังเกิดเหตุไปพร้อมๆกับ DLTV และผองเพื่อนได้ทางช่อง DLTV หรือเว็บไซต์ www.dltv.ac.th นอกจากนี้ยังมีเนื้อหาแบบอีบุ๊กด้วยนะเข้าไปดูเข้าไปดาวน์โหลดกันได้เลย

0: ่วมรู้ทันและรับมือกับภัยพิบัติทางธรรมชาติในรูปแบบต่างๆที่เกิดขึ้นตามการเปลี่ยนแปลงของโลกในยุคปัจจุบันไปกับน้อง DLTV ปกป้องอิงฟ้าอะตอมและต้นกล้าในสื่อการเรียนรู้ภัยพิบัติทางธรรมชาติในรูปแบบการ์ตูน
1: ตอนสายน้ำกัดเซาะชายฝั่งและตะลิ่งโอ้โหทำไมบ้านมันเอียงอย่างนั้นล่ะครับโดนคลื่นซัดเข้าไปอีกจะพังไหมเนี่ย
2: ที่บ้านมันพังบ้างสุดบ้างเอียงบ้างก็เพราะมันเกิดจากการกัดเซาะของตะลิ่งริมน้ำน่ะ
3: แล้วน้ำทะเลล่ะคะมีการกัดเซาะแบบนี้ไหม DLTV
1: ขอค้นหาข้อมูลก่อนนะพลังแห่งความคิด
0: ออกอากาศช่อง DLTV 15ทุกวันครั้งที่1เวลา 10:30 นถึง 11:00 นและครั้งที่2ออกอากาศ3ในรูปแบบคำบรรยายและภาษามือเวลา 16:30 นถึง 17:00 นร่วมรับมือภัยพิบัติชาติทั้ง30ตอนไปกับเราได้ทางช่อง DLTV และทางเว็บไซต์ www.dltv.ac.th

สวัสดีครับมาพบกับพยากรณ์อากาศจากกรมอุตุนิยมวิทยาประจำวันศุกร์ที่10กรกฎาคม2569กันนะครับในวันนี้ครับภาคเหนือภาคอีสานตอนบนและภาคตะวันออกยังคงมีฝนตกหนักบางแห่งเนื่องจากมีหย่อมความกดอากาศต่ำปกคลุมบริเวณประเทศเวียดนามตอนบนในขณะที่มรสุมตะวันตกเฉียงใต้เองก็มีกำลังแรงขึ้นเช่นกันครับสำหรับพื้นที่เสี่ยงภัยฝนตกหนักวันนี้นะครับอยู่ที่ตอนบนของภาคเหนือและภาคอีสานรวมถึงภาคตะวันออกบางพื้นที่ด้วยครับสำหรับคลื่นลมบริเวณทะเลอันดามันและอ่าวไทยนะครับมีกำลังแรงขึ้นทะเลอันดามันตอนบนมีคลื่นสูง 2-3 เมตรบริเวณที่มีฝนฟ้าคะนองคลื่นสูงมากกว่า3เมตรในขณะที่ทะเลอันดามันตอนล่างและอ่าวไทยตอนบนมีคลื่นสูงประมาณ2เมตรบริเวณที่มีฝนฟ้าคะนองคลื่นสูงมากกว่า2เมตรครับประกาศกรมอุตุนิยมวิทยาเรื่องคลื่นลมแรงบริเวณทะเลอันดามันและอ่าวไทยตอนบนและฝนตกหนักถึงหนักมากบริเวณภาคใต้ฝั่งตะวันตกด้านตะวันตกของภาคกลางและภาคตะวันออกฉบับที่4ในช่วงวันที่10ถึง15กรกฎาคมนี้ครับมรสุมตะวันตกเฉียงใต้ที่พัดปกคลุมทะเลอันดามันประเทศไทยและอ่าวไทยจะมีกำลังแรงขึ้นส่งผลให้คลื่นลมบริเวณทะเลอันดามันตอนบนมีกำลังแรงโดยมีคลื่นสูง 2-4 เมตรบริเวณที่มีฝนฟ้าคะนองคลื่นสูงมากกว่า4เมตรส่วนอ่าวไทยตอนบนและทะเลอันดามันตอนล่างมีคลื่นสูง 2-3 เมตรบริเวณที่มีฝนฟ้าคะนองคลื่นสูงมากกว่า3เมตรขอให้ชาวเรือบริเวณทะเลอันดามันและอ่าวไทยเดินเรือด้วยความระมัดระวังและหลีกเลี่ยงการเดินเรือในบริเวณที่มีฝนฟ้าคะนองสำหรับเรือเล็กควรงดออกจากฝั่งในช่วงวันดังกล่าวไว้ด้วยโดยในช่วงวันที่11ถึง14กรกฎาคมนี้ครับภาคใต้ฝั่งตะวันตกด้านตะวันตกของภาคกลางและภาคตะวันออกมีฝนตกหนักถึงหนักมากบางแห่งโดยเฉพาะบริเวณจังหวัดพระนองพังงา

จันทบุรีตราดและกาญจนบุรีขอให้ประชาชนในบริเวณดังกล่าวครับระวังอันตรายจากฝนตกหนักถึงหนักมากและฝนที่จะตกสะสมซึ่งอาจทำให้เกิดน้ำท่วมฉับพลันและน้ำป่าไหลหลากโดยเฉพาะพื้นที่ลาดเชิงเขาใกล้ทางน้ำไหลผ่านและพื้นที่ลุ่มครับพยากรณ์อากาศ24ชั่วโมงข้างหน้าภาคเหนือมีฝนฟ้าคะนองร้อยละ60ของพื้นที่และมีฝนตกหนักบางแห่งบริเวณจังหวัดแม่ฮ่องสอนเชียงใหม่เชียงรายลำพูนลำปางพะเยาน่านและตากภาคตะวันออกเชียงเหนือมีฝนฟ้าคะนองร้อยละ40ของพื้นที่และมีฝนตกหนักบางแห่งบริเวณจังหวัดหนองคายบึงกาฬสกลนครและนครพนมภาคกลางมีฝนฟ้าคะนองร้อยละ40ของพื้นที่ส่วนมากบริเวณจังหวัดอุทัยธานีนครสวรรค์พระนครศรีอยุธยาลพบุรีสระบุรีกาญจนบุรีและราชบุรีภาคตะวันออกมีฝนฟ้าคะนองร้อยละ40ของพื้นที่และมีฝนตกหนักบางแห่งบริเวณจังหวัดระยองจันทบุรีและตราดภาคใต้ฝั่งตะวันออกมีฝนฟ้าคะนองร้อยละ30ของพื้นที่ส่วนมากบริเวณจังหวัดประจวบชุมพรสุราษฎร์ธานีและนครศรีธรรมราชภาคใต้ฝั่งตะวันตกมีฝนฟ้าคะนองร้อยละ40ของพื้นที่ส่วนมากบริเวณจังหวัดระนองพังงาภูเก็ตและกระบี่สำหรับกรุงเทพมหานครและปริมณฑลมีฝนฟ้าคะนองร้อยละ40ของพื้นที่ส่วนมากในช่วงระหว่างบ่ายถึงค่ำครับในวันนี้ครับหลายพื้นที่มีฝนลดลงก็จริงแต่ก็มีแนวโน้มจะเพิ่มขึ้นในสุดสัปดาห์นี้อย่าลืมติดตามข่าวพยากรณ์อากาศเป็นประจำด้วยนะครับแล้วกลับมาพบกับพยากรณ์อากาศจากกรมอุตุนิยมวิทยาได้ใหม่ในวันพรุ่งนี้สำหรับวันนี้สวัสดีครับ

ธงชาติและเพลงชาติไทยเป็นสัญลักษณ์ของความเป็นไทยเราจงร่วมใจยืนตรงเคารพธงชาติด้วยความภาคภูมิใจในเอกราชและความเสียสละของบรรพบุรุษไทย

0: กองทัพเมฆไฟพร้อมโจมตีบุ้มบุ้มเดี๋ยวโจมตีมึงตะวันตกแพ้แล้วเฮ้ยกองทัพตะวันตกจะพวกขี้คลาดจะไม่มีทางสู้พวกข้าได้หรอก
1: โถเอ้ยเมฆก็แค่ของเล่นแค่เนี้ยทำใหม่ก็ได
0: ้เราอุตส่าห์สร้างเมืองจำลองตามแบบกรุงศรีอยุธยาทำตั้งหลายชั่วโมง
2: โอ้

0: เมฆรู้จักบ้านเมืองสมัยอยุธยาด้วยเหรอ
1: ครับผมไปเห็นมาโอ้ยในหนังสือประวัติศาสตร์ของคุณปู่นะครับ
0: เก่งมากเลยหลานขวายหาความรู้ด้วยตนเองแล้วนี่มีอะไรบ้างล่ะเล่าให้ปู่ฟังหน่อยสิ
1: อันนี้หัวเมืองชั้นในแล้วก็อันนี้หัวเมืองชั้นนอกหัวเมืองชั้นในก็แบ่งเป็นชั้นเอกโทตรีจัตวา
0: โอ้ยน่าสนใจแล้วเมฆกับตะวันรู้ไหมว่าทำไมถึงมีการแบ่งกันแบบนั้นน่ะ
1: ทำอะไรนะตะวัน
2: ถามได้ก็จะไปดูที่กรุงศรีอยุธยานะสินายนะแอบไปคนเดียวใช่ไหมถึงได้รู้เรื่องพวกนี
1: ้เปล่านะเราไม่ได้ไปคนเดียวสักหน่อย
2: ฉันไม่เชื่อต้องไปดูให้เห็นกับตาร
1: อด้วย
3: ลาที่นั่งสันเพชรปราสาทพุทธศักราช2006รัชกาลสมเด็จพระบรมไตรโลกนาถ
1: โอ้ย
2: เอ้ยมาพังสิเมฆนี่เราอยู่ที่ไหนกันเนี่ยและผู้ชายสาวคนนั้นเป็นใคร
4: ตอนนี้สมเด็จพระบรมไตรโลกนาถทรงรวบรวมอาณาจักรสุโขทัยเดิมเข้ากับพระนครศรีอยุธยาเมื่ออาณาเขตบ้านเมืองกว้างขวางขึ้นประชาชนก็หลากหลายเลยต้องมีการปรับเปลี่ยนระบบระเบียบการบริหารราชการแผ่นดินจึงแบ่งเป็นฝ่ายสมุหานายกและฝ่ายสมุหาพระกลาโหม
5: ขอรับ
4: เมื่อข้าเป็นสมุหาพระกลาโหมก็ดูแลฝ่ายทหารอย่างพวกเจ้าทุกคนส่วนฝ่ายพลเรือนของทั้งหัวเมืองชั้นในหัวเมืองชั้นนอกก็ให้สมุหานายกเป็นผู้ดูแลต่อไปนี้ประชาชนทุกคนต้องมีสถานภาพหน้าที่และความรับผิดชอบของตนเองเพื่อความสงบสุขของบ้านเมืองเป็นสำคัญเสียงแมวเหรอทำไมในท้องพระโรงมีแมวเจ้าไปดูทีสิ
2: ฮะ
5: ขอรับ
2: แย่แล้วรีบหนีกันเถอะ
5: อ้าวเด็กๆนี่ขอรับ
4: หรือจะเป็นไส้ศึกรีบไปตามจับตัวมาสอบสวนทุนความบัตรเดี๋ยวนี
5: ้ขอรับ
2: หันแก้วได้เวลาเปิดประตูมิติหรือยังเฮ้ยทำไมต้องไปเปิดตรงนั้นด้วยเนี่ยหวาดเสียวจัง
1: รีบไปกันเถอะ
5: ยี่ห้องหอ
4: เฮ้ยหายไปไหนแล้ว
1: เสร็จแล้วห้ามทำพังอีกละ
0: ดึกแล้วไปนอนได้แล้วเมฆ
1: ครับขอแม่จดบันทึกก่อนแล้วจะรีบเข้านอนนะครับคุณปู
0: ่โอเคฝันดีนั่นเมฆนะปู่ไปมากละเ
1: ลยในสมัยอยุธยาพระมหากษัตริย์ทรงปรับปรุงรูปแบบการปกครองเพื่อให้ดูแลประชาชนของพระองค์ได้อย่างทั่วถึงเพิ่งรู้ว่ามีการแบ่งระบบเป็นฝ่ายพลเรือนกับฝ่ายทหารมาตั้งแต่สมัยนั้นแล้วเรามีสมุหากลาโหมและสมุหานายกช่วยทำงานให้กับพระมหากษัตริย์ยาวนานประมาณ400ปีเพราะในหนังสือของคุณปู่บอกว่าการปกครองแบบนี้ใช้ต่อไปจนถึงสมัยรัชกาลที่5

0: ู้หญิงจะชนะผู้ชายไม่ได้ฮะ
1: ก็
0: ไม่รู้หรอว่าในสมัยก่อนก็มีนักรบที่เป็นผู้หญิงเหมือนกันนะใช่ไหมคะคุณปู
2: ใช่จ้ะ
0: นั่นไงนั่นไงกองทัพของสมเด็จพระสุริโยทัย
2: จึงสะอึกช้างของพระองค์ขวางช้างพระเจ้าแพรพระองค์ทรงรบบนหลังช้างอย่างกล้าหาญ
0: ฮะ

0: ็นรายการทั่วไปสามารถรับชมได้ทุกวัย
1: ยังทำดีตามพ่อสอนคัด1เทค1
2: กล้องพร้อมปิด
3: พี่โนนี่ค่ะมองกล้องนี้เป็นหลักนะคะ
2: ทุกคนพร้อมนะ5 4 3 2 action
4: ยังทำดีตามพ่อสอน
5: สวัสดีครับ
3: วันนี้เราจะมาพูดคุยกันต่อ

0: พี่เหม่งจ๋ายและพลอยสวยในเรื่องหลักการทรงงานของในหลวงรัชกาลที่9ค่ะ
1: หลักการทรงงานของในหลวงรัชกาลที่9นั้นมีอยู่หลายข้อครับและข้อที่ผมประทับใจมากที่สุดคือเรื่องที่ในหลวงรัชกาลที่9นั้นสอนให้เราระเบิดจากข้างในครับ
2: ฮะระเบิดเลยเหรอคะ
1: ใช่ครับระเบิด
0: ใช่ค่ะเพื่อไม่เป็นการเสียเวลาเราไปติดตามชมตัวอย่างกันเลยค่ะ
1: ถูกต้องแล้วครับไปชมกันเลยเย้

0: สวัสดีครับผมนายพารุพงษ์เทียมเชียงนะครับกำลังศึกษาอยู่ชั้นมัธยมศึกษาปีที่5นะครับ
1: สวัสดีครับกระผมนายอนุชาแซ่หลอกำลังศึกษาอยู่ชั้นมัธยมศึกษาปีที่6
2: สวัสดีครับผมนายชัดชัยแซ่วื้อนักเรียนชั้นมัธยมศึกษาปีที่5โรงเรียนนันทบุรีวิทยาในพระบรมราชานุเคราะห์ครับเกี่ยวกับยุวเกษตรกรนี่ก็คือเป็นทักษะชีวิตครับให้กับเด็กๆและเยาวชนครับเพราะว่าส่วนมากพ่อแม่ของผมก็เป็นเกษตรครับพวกผมก็เลยต้องศึกษาไว้เป็นพื้นฐานของทักษะชีวิตครับเรื่องของการเกษตรมีการเลี้ยงปลาเลี้ยงไก่พวกนี้ครับผมคิดว่าถ้าเราศึกษาครับมาทำเรื่องของเกษตรได้ครับและสามารถทำเป็นอาชีพที่มั่นคงและยั่งยืนได้กว่าที่เราไปทำอาชีพอื่นๆครับ
1: ผมอยู่ในครอบครัวเกษตรกรครับผมเป็นคนที่ชื่นชอบเกษตรกรรมตั้งแต่เด็กๆแล้วผมทำเกษตรกรรมตั้งแต่เด็กๆครับบางคนเขาอาจจะแบบว่าไม่ชอบเกษตรเพราะว่าแดดมันร้อนและการเกษตรนี้ไม่ใช่ว่าเราจะมาทำแล้วเราจะจนลงหรือว่าไปกู้เงินเขามาทำแต่เราจะทำอย่างพอเพียงแล้วก็ทำแบบเกษตรผสมผสานจะทำให้เรามีฐานะที่ดีขึ้นครับมีเรื่องเกษตรทฤษฎีใหม่ครับแล้วก็การระเบิดจากข้างในก็คือการมุ่งเน้นพัฒนาที่ตัวบุคคลและชุมชนครับก็คือถ้าเราอยากจะให้ความรู้อะไรสักอย่างให้กับชุมชนแล้วก็ไปให้ความรู้แล้วก็พัฒนาที่คนโดยเฉพาะครับถ้าเขาได้ความรู้แล้วต้องทำให้เขาชื่นชอบในงานที่เขาอยากจะทำถ้าเขารักแล้วก็ชื่นชอบในงานนั้นเขาก็จะทำแบบเต็มที่แล้วก็ได้ผลผลิตมาอย่างเต็มร้อยครับ
0: พระบาทสมเด็จพระเจ้าอยู่หัวในรัชกาลที่9สอนนะครับอย่างของผมผมคิดว่าการนำหลักปรัชญาเศรษฐกิจพอเพียงมาใช้ในชีวิตประจำวันครับไม่ใช่ว่าเรื่องทางด้านเกษตรอย่างเดียวครับถึงแม้คุณจะเป็นหมอหรือเป็นอะไรก็ตามครับคุณก็ยังมาใช้ได้ครับแต่ขอแค่คุณรู้ถึงหลักการและวิธีการให้เข้าใจว่าสิ่งที่คุณทำนั้นมันเป็นยังไงแล้วก็ใช้ในกับในที่พระองค์ท่านได้สอนไว้ว่ายังไงบ้างครับ
2: พระองค์สอนให้รู้จักพอเพียงครับแล้วก็ใช้ชีวิตตามทางสายกลางครับผมคิดว่าถ้าเราพอเพียงเราไม่ต้องการในสิ่งที่มันไม่จำเป็นครับแค่สิ่งที่จะเป็นต่อตัวเราก็พอแล้วครับผมในฐานะเป็นเยาวชนของประเทศชาติผมจะเป็นบุคคลที่มีความรับผิดชอบต่อหน้าที่แล้วก็อดทนซื่อสัตย์สุจริตใช้ทรัพยากรธรรมชาติอย่างคุ้มค่าครับ

0: เป็นอย่างไรกันบ้างคะพลอยสวยพี่หนึ่งใจตัวอย่างที่เรานำมาฝากกันในวันนี
1: ้อ๋อเข้าใจมากๆเลยค่ะ
2: อย่าลืมนะคะเพื่อนๆหลักการทรงงานของในหลวงรัชกาลที่9นั้นไม่ได้จะใช้ได้กับผู้ใหญ่เท่านั้นเด็กและเยาวชนอย่างพวกเราก็สามารถนำมาใช้ได้นะครับ
1: ใช่ค่ะน้องพลอยเห็นด้วย
2: เห็นด้วยแล้วอย่าลืมนำมาใช้นะคะเพื่อนๆทุกคน
0: ถูกต้องแล้วค่ะสำหรับวันนี้เวลาของพวกเราหมดแล้วและพบกันใหม่ในตอนต่อไปกับ
3: ยังทำดีตามพ่อสอนสวัสดีครับ
4: ครับผ่านค่ะเอาบทซีน5ไปต่อกับพิธีกรเอ้าทุกคนเปลี่ยนซีนเดี๋ยวแสงหมด
5: ในหลวงรัชกาลที่9ได้ทรงตรัสไว้ว่าการระเบิดจากข้างในหมายถึงต้องสร้างความเข้มแข็งให้คนมีสภาพพร้อมที่จะได้รับการพัฒนาก่อนแล้วจึงค่อยนำสู่ภายนอกไม่ใช่นำความเจริญหรือบุคคลภายนอกเข้ามาโดยที่ยังไม่ได้มีการเตรียมตัว

ตัวในหลวงรัชกาลที่9บอกว่าการที่บุคคลจะพัฒนาได้ก็ด้วยปัจจัยประการเดียวคือการศึกษาการศึกษานั้นแบ่งเป็น2 ส่วนคือการศึกษาด้านวิชาการส่วนหนึ่งกับการอบรมบ่มนิสัยให้เป็นผู้มีจิตใจฝ่ายดีฝ่ายเจริญมีปกติละอายชั่วกลัวบาปส่วนหนึ่งการพัฒนาบุคคลจะต้องพัฒนาให้ครบถ้วนทั้ง2 ส่วนเพื่อให้บุคคลได้มีความรู้ไว้ใช้ประกอบการและมีความดีไว้เกื้อหนุนการประพฤติปฏิบัติทุกอย่างให้เป็นไปในทางที่ถูกที่ควรและอำนวยผลเป็นประโยชน์ที่พึงประสงค์พระบรมราโชวาทของพระบาทสมเด็จพระปรมินทรมหาภูมิพลอดุลยเดชในพิธีพระราชทานปริญญาบัตรของมหาวิทยาลัยเชียงใหม่ณหอประชุมวิทยาลัยเชียงใหม่วันศุกร์ที่24 มกราคมพุทธศักราช2540

0: จำพ่อสอนเทปที่3ซีน3คัด1เทป2ดินแบ่งสาย
1: ไม่รู้ค่ะแต่สามารถ
0: ไอ้โลแป๊บนึง

0: รู้ทันภัยรอบตัวป้องกันภัยรอบบ้านโดยกรมป้องกันและบรรเทาสาธารณภัย
1: สวัสดีค่ะคุณผู้ชมคะถ้าพูดถึงอุบัติเหตุทางถนนนะคะเป็นสาเหตุสำคัญค่ะที่ทำให้เด็กนั้นได้รับบาดเจ็บแล้วก็รุนแรงถึงขั้นเสียชีวิตปีนึงมากกว่า 1,000 คนทีเดียวนะคะวันนี้ช่วงรู้ทันภัยรอบตัวป้องกันภัยรอบบ้านโดยกรมป้องกันและบรรเทาสาธารณภัยมีคำแนะนำมาฝากในการที่จะป้องกันอุบัติเหตุทางถนนในเด็กค่ะ
0: เพื่อความปลอดภัยกรมป้องกันและบรรเทาสาธารณภัยขอแนะข้อควรปฏิบัติเพื่อป้องกันอุบัติเหตุทางถนนในเด็กดังนี้การพาเด็กเดินหรือข้ามถนนผู้ปกครองควรจูงมือเด็กให้แน่นโดยให้เด็กเดินบนทางเท้าชิดด้านในของถนนพร้อมพาเด็กข้ามถนนตรงทางม้าลายสะพานลอยหรือบริเวณที่มีสัญญาณไฟจราจรโดยรอให้รถจอดสนิทหรือรถอยู่ในระยะไกลอีกทั้งไม่ควรให้เด็กเล่นบริเวณริมถนนและข้ามถนนตามลำพังการนำเด็กโดยสารรถจักรยานยนต์ห้ามนำเด็กเล็กโดยสารรถจักรยานยนต์หากจำเป็นให้ใช้เป้หรือถุงจิงโจ้ที่รองรับน้ำหนักเด็กได้อย่างปลอดภัยพร้อมใช้มือประคองลำตัวเด็กแต่ต้องระวังมิให้ใช้ผ้าเกี่ยวเข้าไปซี่ล้อรถสำหรับเด็กโตควรให้เด็กสวมหมวกนิรภัยที่มีขนาดพอดีกับศีรษะและคาดสายรัดคางให้กระชับการนำเด็กโดยสารรถยนต์ควรจัดหาที่นั่งนิรภัยที่มีขนาดเหมาะสมกับวัยรูปร่างและส่วนสูงของเด็กโดยยึดติดไว้บริเวณเบาะด้านหลังรถและคาดสายรัดที่นั่งนิรภัยให้กระชับตัวเด็กหากไม่มีที่นั่งนิรภัยควรให้เด็กนั่งบริเวณเบาะหลังรถค่อนไปด้านใดด้านหนึ่งที่สำคัญห้ามนำเด็กนั่งซ้อนตักขณะขับรถและไม่ควรให้เด็กเล็กคาดเข็มขัดนิรภัยเส้นเดียวกับผู้ใหญ่เพราะหากประสบอุบัติเหตุเด็กจะได้รับบาดเจ็บรุนแรง
1: คุณผู้ชมคะการดูแลความปลอดภัยในการเดินทางของเด็กอย่างใกล้ชิดการให้เด็กใช้อุปกรณ์นิรภัยทุกครั้งที่มีการเดินทางก็จะสามารถลดการบาดเจ็บและความรุนแรงถึงขั้นเสียชีวิตได้นะคะท้ายที่สุดนี้นะคะกรมป้องกันและบรรเทาสาธารณภัยฝากเอาไว้ค่ะรู้ทันภัยรอบตัวป้องกันภัยรอบบ้านดำเนินชีวิตปลอดภัยส่วนวันนี้ลาคุณผู้ชมไปก่อนแล้วพบกันใหม่ครั้งหน้าสวัสดีค่ะ

ี2537ทรงเป็นองค์ประธานกรรมการอำนวยการจัดสร้างอาคารศูนย์โรคหัวใจสมเด็จพระบรมราชินีนาถปี2539ทรงเป็นองค์ประธานและ

พระราชทานพระราชทรัพย์ส่วนพระองค์จัดสร้างศูนย์วินิจฉัยบำบัดรักษาผู้ป่วยมะเร็งครบวงจรแห่งแรกในประเทศไทยโปรดเกล้าโปรดกระหม่อมให้จัดตั้งศูนย์ช่วยเหลือผู้ป่วยมะเร็งที่ยากไร้พระราชทานชื่อว่าศูนย์มหาวชิราลงกรณ์ธัญบุรีสถาบันมะเร็งแห่งชาติปัจจุบันคือโรงพยาบาลมหาวชิราลงกรณ์ธัญบุรีปี2550พระราชทานพระราชดำริจัดตั้งศูนย์สุขภาพชุมชนหมู่บ้านสันติ2ตำบลแม่หวาดอำเภอทานโตจังหวัดยะลาปี2554ทรงสนับสนุนโครงการตรวจสุขภาพภิกษุสามเณรผู้นำศาสนาทั่วประเทศสุขภาพของคนไทยคือหัวใจของพระองค์ในปี2558ทรงปลูกฝังค่านิยมรักสุขภาพรักสิ่งแวดล้อมกตัญญูกตเวทีต่อบุพการีด้วยพระญาณทัศน์ที่ก้าวไกลนี้โครงการ Bike for Mom ปั่นเพื่อแม่และโครงการปั่นเพื่อพ่อ Bike for Dad จึงเกิดขึ้นด้วยพลังแห่งความกตัญญูพลังความร่วมใจสามัคคีของคนไทยทั่วประเทศปี2562ทรงพระราชทานเงินกว่า 2,400 ล้านบาทจะซื้อเครื่องมือและอุปกรณ์ทางการแพทย์แก่โรงพยาบาลวิทยาลัยแพทย์และพยาบาลและสถานพยาบาล27แห่งทุกของประชาชนคือทุกของพระองค์พระองค์ผู้อยู่เคียงข้างประชาชนเสมอช่วงการแพร่ระบาดของเชื้อไวรัสโควิด-19พระองค์ทรงศึกษาข้อมูลอย่างลึกซึ้งพระราชทานคำแนะนำต่อรัฐบาลและกระทรวงสาธารณสุขพระราชทานถุงยังชีพโดยทรงพระกรุณาโปรดเกล้าโปรดกระหม่อมให้จิตอาสาพระราชทานเป็นผู้เชิญถุงพระราชทานให้แก่ประชาชนในชุมชนแออัดในกรุงเทพมหานครกว่า 170,000 ครัวเรือนในปริมณฑลกว่า 30,000 ครัวเรือนและต่างจังหวัดที่ได้รับผลกระทบพระราชทานพระราชทรัพย์ส่วนพระองค์จะซื้อเครื่องมืออุปกรณ์ทางการแพทย์เครื่องช่วยหายใจให้แก่โรงพยาบาลทหารตำรวจและโรงพยาบาลในจังหวัดต่างๆโดยพระราชทานแล้วจำนวน200เครื่องพระราชทานเงินและสิ่งของให้แก่กรมราชทัณฑ์เพื่อใช้ในเรือนจำทั่วประเทศพระราชทานรถพยาบาลกู้ชีพฉุกเฉินพร้อมอุปกรณ์ทางการแพทย์และอุปกรณ์สื่อสารจำนวน8คันให้แก่ศูนย์อำนวยการแพทย์จังหวัดชายแดนภาคใต้กองอำนวยการรักษาความมั่นคงภายในภาค4ส่วนหน้าจำนวน4แห่งกับพระราชทานแก่โรงพยาบาลในสังกัดกระทรวงสาธารณสุขที่อยู่ในพื้นที่ห่างไกลอีกจำนวน4แห่งรวมถึงทรงพระราชทานห้องตรวจหาเชื้อโดยให้ดำเนินการก่อสร้างให้โรงพยาบาล20แห่งทั่วประเทศเพื่อช่วยลดความเสี่ยงจากการติดเชื้อโควิด-19 และเพื่อให้กรมควบคุมโรคทำงานได้อย่างมีประสิทธิภาพทรงได้นำรถตรวจชีวนิรภัยที่ศาสตราจารย์ด็อกเตอร์นายแพทย์วิประกสิทธิ์น้อมกล้าถวายจำนวน1คันไปทดลองใช้งานทรงแก้ไขปรับปรุงจนมีประสิทธิภาพสมบูรณ์เป็นต้นแบบมาตรฐานและโปรดให้สร้างเพิ่มอีก12คันตามต้นแบบนั้นด้วยพระราชทรัพย์ส่วนพระองค์และพระราชทานกลับมาให้กรมควบคุมโรคกระทรวงสาธารณสุขรวมจำนวนทั้งสิ้น13คันสำหรับใช้ประโยชน์เพื่อประเทศชาติและประชาชนวันนี้ประชาชนชาวไทยได้ประจักษ์แล้วว่าแม้จะประสบภาวะวิกฤตจากพิษภัยใดแต่คนไทยจะอยู่รอดปลอดภัยด้วยน้ำพระราชหฤทัยและพระหัตถ์ที่โอบอุ้มแห่งองค์พระบาทสมเด็จพระเจ้าอยู่หัว

ในอดีตพื้นที่ภาคเหนือซึ่งส่วนมากเป็นภูเขาที่เคยมีป่าไม้ต้นน้ำลำธารอุดมสมบูรณ์ได้ถูกรุกล้ำทำลายจากป่าสมบูรณ์กลายเป็นป่าเสื่อมโทรมจากภูเขาที่ปกคลุมไปด้วยต้นไม้เขียวขจีแปรสภาพสู่ป่าเสื่อมโทรมความแห้งแล้งก่อให้เกิดไฟป่าส่งผลให้สัตว์ป่าน้อยใหญ่ไร้ที่พักพิงผู้คนในพื้นที่ต้องมีชีวิตอยู่อย่างแร้นแค้นยากลำบากพระบาทสมเด็จพระเจ้าอยู่หัวทรงเล็งเห็นความสำคัญในการแก้ไขและฟื้นฟูผืนดินป่าไม้และพัฒนาแหล่งต้นน้ำลำธารให้กลับมาอุดมสมบูรณ์อีกครั้งจึงได้จัดตั้งศูนย์ศึกษาการพัฒนาห้วยห้องไคร้อันเนื่องมาจากพระราชดำริขึ้นเพื่อฟื้นฟูป่าที่ถูกทำลายพัฒนาดินน้ำป่าไม้และส่งเสริมอาชีพเพื่อสร้างรายได้ให้คนในพื้นที่ให้มีชีวิตความเป็นอยู่ที่ดีขึ้นศูนย์ศึกษาการพัฒนาห้วยห้องไคร้อันเนื่องมาจากพระราชดำริทำหน้าที่เสมือนพิพิธภัณฑ์ธรรมชาติที่มีชีวิตบนพื้นที่กว่า 8,500 ไร่ถือเป็นโรงเรียนที่รวบรวมสรรพวิชาในการศึกษาค้นคว้าทดลองวิจัยวิธีการแก้ปัญหาด้านเกษตรกรรมที่ครอบคลุมปัญหาเรื่องน้ำดินและป่าไม้ด้วยแนวคิดการพัฒนาต้นทางเป็นป่าไม้ปลายทางเป็นประมงระหว่างทางเป็นเกษตรกรรมมีการปลูกป่า3อย่างประโยชน์4อย่างได้แก่ไม้ใช้สอยไม้ผลไม้เชื้อเพลิงและเพื่อสร้างความชุ่มชื้นให้ผืนแผ่นดินและปลูกป่าตามแนวร่องเขาโดยใช้ฝาชะลอความชุ่มชื้นขนาดเล็กหรือเช็คแดมหรือฝายแมวเก็บกักน้ำเพื่อสร้างความชุ่มชื้นให้กับป่าตลอด30ปีที่ผ่านมามีฝายชะลอน้ำมากกว่า 26,000 แห่งในพื้นที่ภาคเหนือทั้งจัดทำระบบป้องกันไฟป่าปีหรือเหมือนไส้ไก่เพื่อลดปัญหาไฟป่าจากการดำเนินงานด้านการพัฒนาของศูนย์ศึกษาการพัฒนาห้วยห้องไคร้อันเนื่องมาจากพระราชดำริทำให้ป่าต้นน้ำที่เคยแห้งแล้งฟื้นกลับสู่ป่าสมบูรณ์อีกครั้งจากการศึกษาทดสอบทดลองและวิจัยกว่า200เรื่องนำไปสู่การขยายผลยังประโยชน์ให้แก่ประชาชนในพื้นที่ให้มีอาชีพมีรายได้โดยมีเจ้าหน้าที่ของศูนย์เป็นพี่เลี้ยงคอยให้ความรู้ในด้านต่างๆอาทิด้านการเกษตรด้านการปศุสัตว์ด้านการประมงทั้งยังมีการแปรรูปผลผลิตทางการเกษตรในหลากหลายรูปแบบและมีการพัฒนาเส้นทางเดินศึกษาธรรมชาติภายในศูนย์ศึกษาเพื่อให้เป็นแหล่งเรียนรู้และแหล่งท่องเที่ยวเชิงพัฒนาด้านดินน้ำและป่าไม้ผลแห่งการพัฒนาของศูนย์ศึกษาการพัฒนาห้วยห้องไคร้ได้ขยายผลความสำเร็จไปสู่ประชาชนมากมายสามารถสร้างอาชีพสร้างรายได้ให้แก่เกษตรกรทำให้พวกเขาเหล่านี้สามารถเลี้ยงดูครอบครัวได้อีกทั้งยังเป็นต้นแบบในการสร้างสมดุลให้คนกับป่าสามารถพึ่งพาอาศัยซึ่งกันและกันได้อย่างยืน

0: ดเสี่ยงเพิ่มสุขรู้ทันภัยไปกับกรมป้องกันและบรรเทาสาธารณภัย
1: สวัสดีค่ะคุณผู้ชมคะถ้าพูดถึงแผ่นดินไหวนะคะเป็นภัยที่ไม่มีเครื่องมือใดๆจะสามารถคาดการณ์ได้ไม่ว่าจะเป็นสถานที่เกิดระยะเวลาหรือแม้กระทั่งระดับความรุนแรงค่ะและที่สำคัญนะคะแผ่นดินไหวยังก่อให้เกิดภัยอื่นตามมาไม่ว่าจะเป็นอัคคีภัยแผ่นดินทรุดอาคารถล่มหรือแม้กระทั่งสึนามิค่ะโดยเฉพาะถ้าหากว่าแผ่นดินไหวนั้นเกิดขึ้นในพื้นที่ใกล้ชุมชนก็จะยิ่งก่อให้เกิดความเสียหายในชีวิตและทรัพย์สินมากยิ่งขึ้นด้วยค่ะ
0: และเพื่อความปลอดภัยกรมป้องกันและบรรเทาสาธารณภัยขอแนะวิธีรับมือแผ่นดินไหวโดยประชาชนที่อาศัยอยู่ในพื้นที่เสี่ยงภัยควรตรวจสอบอาคารบ้านเรือนให้มีโครงสร้างมั่นคงแข็งแรงพร้อมยึดติดสิ่งของและเฟอร์นิเจอร์กับพื้นหรือผนังอย่างแน่นหนาไม่วางสิ่งของที่มีน้ำหนักมากไว้บนที่สูงเพื่อป้องกันสิ่งของหล่นทับขณะเกิดแผ่นดินไหวให้ยึดหลักหมอบป้องเกาะโดยหมอบใต้โต๊ะหรือหลบในจุดที่มีโครงสร้างแข็งแรงยึดเกาะโต๊ะหรือที่กำบังให้แน่นและเคลื่อนตัวไปตามทิศทางของแรงสั่นสะเทือนหากไม่มีที่หลบกำบังให้ใช้แขนหรือมือกำบังศีรษะและลำคอเพื่อป้องกันสิ่งของตกกระแทกที่สำคัญควรรอให้แผ่นดินไหวสงบก่อนค่อยออกจากอาคารไม่ใช้ลิฟต์ในการอพยพออกจากอาคารเพราะอาจติดค้างในลิฟต์ทำให้เสียชีวิตได้กรณีอยู่ในที่โล่งแจ้งควรให้อยู่ห่างจากสิ่งปลูกสร้างขนาดใหญ่ที่อาจถล่มหรือล้มทับหากอยู่บริเวณชายฝั่งทะเลและน้ำทะเลลดระดับอย่างรวดเร็วให้รีบออกห่างจากชายฝั่งมากที่สุดขึ้นที่สูงมากกว่า15เมตรหากล่องเรืออยู่กลางทะเลห้ามนำเรือกลับเข้าฝั่งเพราะจะได้รับอันตรายจากคลื่นสึนามิ
1: ท้ายที่สุดนี้นะคะการเรียนรู้วิธีเตรียมพร้อมรับมือและการปฏิบัติตนเมื่อเกิดแผ่นดินไหวค่ะก็จะสามารถช่วยลดความเสี่ยงในการที่จะได้รับอันตรายจากเหตุแผ่นดินไหวและก็สามารถที่จะเอาตัวรอดได้ในสถานการณ์นั้นด้วยนะคะอย่าลืมนะคะกรมป้องกันและบรรเทาสาธารณภัยเป็นห่วงคุณผู้ชมทุกท่านค่ะอุบัติภัยป้องกันได้เริ่มต้นที่ตัวเราแล้วกลับมาพบกับข้อคิดดีๆแบบนี้ได้ใหม่ในครั้งหน้าส่วนนี้ลาไปก่อนสวัสดีค่ะ

0: ดเสี่ยงเพิ่มสุขรู้ทันภัยไปกับกรมป้องกันและบรรเทาสาธารณภัย
1: สวัสดีค่ะคุณผู้ชมคะถ้าพูดถึงอุบัติภัยสารเคมีนะคะนั่นก็คือภัยที่เกิดจากการใช้ผลิตภัณฑ์สารเคมีที่ไม่ถูกวิธีค่ะและชุมชนที่อยู่ใกล้โรงงานอุตสาหกรรมก็มีความเสี่ยงนะคะที่จะเจอเรื่องของสารเคมีรั่วไหลได้หรือแม้กระทั่งการใช้รถใช้ถนนค่ะก็มีโอกาสที่จะประสบพบเห็นอุบัติเหตุรถบรรทุกสารเคมีนะคะดังนั้นวันนี้ลดเสี่ยงเพิ่มสุขรู้ทันภัยกับกรมป้องกันและบรรเทาสาธารณภัยมีข้อแนะนำดีๆมาฝากค่ะ
0: เพื่อความปลอดภัยกรมป้องกันและบรรเทาสาธารณภัยขอแนะการเตรียมพร้อมรับมืออุบัติภัยสารเคมีโดยศึกษาข้อมูลของสารเคมีอ่านฉลากพร้อมปฏิบัติตามอย่างเคร่งครัดสวมถุงมือหน้ากากอนามัยรองเท้าบูททุกครั้งที่ใช้งานสารเคมีไม่ใช้ผลิตภัณฑ์ที่เป็นอันตรายต่อทางเดินหายใจในบริเวณที่อากาศไม่ถ่ายเทพร้อมจัดเก็บสารเคมีในที่มิดชิดห่างจากมือเด็กเมื่อประสบอุบัติภัยสารเคมีให้ใช้ผ้าชุบน้ำปิดจมูกและปากออกให้ห่างจากจุดเกิดเหตุด้านเหนือลมในระยะไม่ต่ำกว่า300เมตรห้ามก่อประกายไฟบริเวณที่สารเคมีรั่วไหลหรือจัดการสารเคมีรั่วไหลด้วยตัวเองแต่ให้โทรศัพท์แจ้งหน่วยงานที่เกี่ยวข้องมาควบคุมสถานการณ์พร้อมให้ข้อมูลประเภทสารเคมีจุดเกิดเหตุและจำนวนผู้ประสบภัยกรณีสัมผัสสารเคมีให้รีบถอดเสื้อและใช้น้ำสะอาดล้างผิวหนังหากสารเคมีเข้าตาควรเปิดเปลือกตาให้น้ำไหลผ่านอย่างน้อย15นาทีห้ามขยี้ตาหรือใช้น้ำยาหยอดตาเมื่อพบเห็นรถบรรทุกสารเคมีประสบอุบัติเหตุให้ดับเครื่องยนต์จอดรถให้ห่างจากจุดเกิดเหตุและห้ามก่อประกายไฟเพราะเสี่ยงต่อการระเบิดและเพลิงไหม้
1: ท้ายที่สุดนี้นะคะอุบัติภัยจากสารเคมีสามารถที่จะป้องกันได้นะคะถ้าหากว่าเราใส่ใจศึกษาข้อมูลเกี่ยวกับสารเคมีรวมถึงการหมั่นสังเกตความผิดปกติที่เกิดขึ้นกับสภาพแวดล้อมค่ะเพียงเท่านี้นะคะเราก็สามารถที่จะลดความเสี่ยงในการที่จะได้รับอันตรายจากสารเคมีได้แล้วค่ะกรมป้องกันและบรรเทาสาธารณภัยฝากเอาไว้นะคะว่าอุบัติภัยป้องกันได้เริ่มต้นที่ตัวเราและกลับมาติดตามเรื่องราวดีๆแบบนี้ได้ในสัปดาห์หน้าส่วนนี้ลาคุณผู้ชมไปก่อนสวัสดีค่ะ

0: ดเสี่ยงเพิ่มสุขรู้ทันภัยไปกับกรมป้องกันและบรรเทาสาธารณภัย
1: สวัสดีค่ะคุณผู้ชมค่ะในช่วงฤดูฝนแบบนี้นะคะก็ทำให้มีฝนตกหนักในหลายพื้นที่ค่ะแล้วก็ทำให้เกิดความเสี่ยงในหลายพื้นที่นะคะไม่ว่าจะเป็นที่ลาดเชิงเขาที่ราบลุ่มใกล้ทางน้ำผ่านนะคะหรือว่าริมแม่น้ำเองที่อาจจะก่อให้เกิดน้ำป่าไหลหลากน้ำท่วมฉับพลันแล้วก็น้ำล้นตลิ่งได้ค่ะนี่จึงเป็นเรื่องสำคัญที่เราจะต้องเรียนรู้เตรียมพร้อมรับมือและป้องกันอุทกภัยค่ะ
0: และเพื่อความปลอดภัยกรมป้องกันและบรรเทาสาธารณภัยขอแนะประชาชนเตรียมพร้อมรับมืออุทกภัยโดยติดตามพยากรณ์อากาศประกาศเตือนภัยพร้อมปฏิบัติตามอย่างเคร่งครัดเก็บกวาดขยะกำจัดวัชพืชไม่ให้อุดตันท่อน้ำและทางระบายน้ำนำกระสอบทรายมาวางเป็นแนวคันกั้นน้ำป้องกันน้ำท่วมบ้านเรือนตลอดจนจัดเตรียมถุงยางชีพและเอกสารสำคัญไว้ในซองพลาสติกกันน้ำไว้บริเวณที่สามารถจะนำติดตัวได้ทันทีที่ต้องอพยพเมื่อเกิดอุทกภัยให้ประเมินสถานการณ์หากยังสามารถอาศัยอยู่ในบ้านเรือนให้ขนย้ายสิ่งของเครื่องใช้ขึ้นบนที่สูงอพยพสัตว์เลี้ยงและเคลื่อนย้ายยานพาหนะไปอยู่ในพื้นที่ปลอดภัยตัดกระแสไฟฟ้าห้ามใช้หรือสัมผัสเครื่องใช้ไฟฟ้าในขณะที่ร่างกายเปียกชื้นหรือยืนอยู่บนพื้นที่ชื้นแฉะห้ามเข้าใกล้แนวเสาไฟฟ้าหรือสัมผัสวัตถุที่เป็นสื่อนำไฟฟ้าเพื่อป้องกันไฟฟ้าดูดอีกทั้งระวังอันตรายจากสัตว์มีพิษและวัสดุมีคมที่จมอยู่ใต้น้ำและหลีกเลี่ยงการประกอบกิจกรรมบริเวณที่มีกระแสน้ำไหลเชี่ยวกรณีสถานการณ์รุนแรงให้อพยพไปตามเส้นทางที่ปลอดภัยและหลีกเลี่ยงการใช้เส้นทางที่มีระดับน้ำท่วมสูงเหนือเข่าเพราะจะทำให้จมน้ำเสียชีวิตได้
1: ท้ายที่สุดนี้นะคะฝากเตือนไปยังพี่น้องประชาชนที่อยู่ในพื้นที่เสี่ยงอุทกภัยนะคะให้ติดตามพยากรณ์อากาศและประกาศเตือนภัยอย่างใกล้ชิดค่ะรวมไปถึงการปฏิบัติตามคำแนะนำของทางราชการอย่างเคร่งครัดนะคะเพื่อที่จะทำให้การใช้ชีวิตในช่วงการเกิดอุทกภัยนั้นสามารถที่จะเป็นไปได้อย่างปลอดภัยค่ะอย่าลืมนะคะอุบัติภัยป้องกันได้เริ่มต้นที่ตัวเราด้วยความปรารถนาดีจากกรมป้องกันและบรรเทาสาธารณภัยค่ะและกลับมาติดตามเรื่องราวดีๆแบบนี้ได้ในครั้งหน้าวันนี้ลาคุณผู้ชมไปก่อนสวัสดีค่ะ

0: ปัญหาการสอนวิทยาศาสตร์นะคะส่วนมากนักเรียนก็คือนักเรียนจะออกแบบการทดลองไม่ได้เมื่อนักเรียนออกแบบการทดลองไม่ได้ทักษะวิทยาศาสตร์ก็ไม่เกิดกระบวนการวิทยาศาสตร์ก็หายไปเพราะฉะนั้นครูก็เลยคิดเอ๊ะมีวิธีไหนบ้างนะที่จะทำให้นักเรียนเนี่ยออกแบบการทดลองได้เพราะฉะนั้นวันนี้เนี่ยครูก็เลยคิดถึงกลวิธีหรือเทคนิคการสอนแบบ KWLเข้ามาใช้แล้วก็สิ่งที่ขาดไม่ได้อีกอันนึงก็คือเรื่องของคำถามต้องหาคำถามมาแก้ปัญหาด้านเรื่องการออกแบบการทดลองของนักเรียนไม่ได้นะคะขั้นตอนที่จะทำการสอนในวันนี้นะคะขั้นแรกก็คือสร้างความสนใจครูจะต้องพูดถึงเรื่องของแม่เหล็กก่อนครูก็เลยจะนำเอาตุ๊กตาที่มีแม่เหล็กติดข้างหลังแล้วก็จะมาให้นักเรียนสังเกตว่ามันเกิดอะไรขึ้นกับตุ๊กตาวันนี้นี่นะคะครูมีอะไรที่จะมาทำให้สนุกแล้วก็มีการทดลองด้วยกันหลายอย่างด้วยกันนะคะตอนก่อนอื่นนี่นะครูให้ดูวันนี้ครูมีตุ๊กตาตัวนี้คืออะไรคะ
1: มินิเมาส
0: ์ในนี้จะไม่มีสก็อตเทปแต่ครูจะเอาตรงนี้ติดได้ไหมคะสังเกตนะคะสวัสดีนักเรียนสวัสดีนักเรียนดูสิครับผมเกิดอะไรขึ้นกับผมครับ
2: มีแรงดึงดูดของแม่เหล็กครับ
0: ครูเฉลยว่าใช่ไหมที่เพื่อนตอบปรบมือให้เขาหน่อยเมื่อจากตรงนั้นแล้วครูก็จะถามความรู้เดิมโดยจะแจกบัตรนะคะกระดาษสีเหลืองถามว่านักเรียนรู้อะไรเกี่ยวกับแม่เหล็กมาแล้วบ้างครูอยากจะทราบว่านักเรียนรู้อะไรเกี่ยวกับแม่เหล็กบ้างหยิบกระดาษแผ่นสีเหลืองเขียน1นาทีเขียนเลยค่ะรู้อะไรเกี่ยวกับแม่เหล็กแล้วก็ตอนนี้ครูก็จะตรวจสอบดูว่าความคลาดเคลื่อนเกี่ยวกับที่รู้มาแล้วเพื่อจะให้นักเรียนรู้สิ่งที่ถูกต้อง

0: งดูดครับ
1: อะไรอีก
0: ให้เหล็กมีขั้วบวกขั้วลบครับ
1: ใครที่รู้แตกต่างจากจิรัตการ
2: แม่เหล็กสามารถดึงดูดสิ่งของที่มีส่วนผสมของโลหะและธาตุได
1: ้เพราะฉะนั้นวันนี้นักเรียนอยากรู้อะไรที่เพิ่มเติมจากที่รู้แล้วบ้างเปิดไปที่แผ่นสีชมพูการเขียนแผ่นสีชมพูก็คือเข้าสู่ตัว W ตัว W นี้เพื่อจะให้นักเรียนได้รู้ว่านักเรียนอยากจะรู้อะไรเติมจากที่เรียนรู้เรื่องแม่เหล็กที่รู้มาแล้วนะคะเมื่อเขียนว่าอยากรู้อะไรเพิ่มตรงนี้ทำไมถึงจัดตรงนี้เพื่อจะเชื่อมโยงเข้าสู่การสอนในขั้นต่อไป
3: ใครอยากจะรู้อะไรเพิ่มจากที่รู้มาแล้วบ้าง
4: การต่อหลอดไฟแบบอนุกรมค่ะ
5: การนำไฟฟ้าของแม่เหล็กครับ
6: แม่เหล็กเปลี่ยนขั้วแบบถาวรได้หรือเปล่าครับ
7: การบอกทิศทางกับจากแม่เหล็ก
8: แม่เหล็กเกิดจากอะไรคะ
1: แม่เหล็กเกิดจากอะไรเนี่ยน่าสนใจมากวันนี้เราจะมาเรียนว่าแม่เหล็กเนี่ยเราจะทำเองได้ไหมถ้าวันนี้สิ่งที่นักเรียนอยากรู้แต่ครูยังไม่ได้ตอบยังไม่ได้เรียนนักเรียนขอคนที่ตอบนะคะขอไปสืบค้นมาให้เพื่อนคราวหน้าจะถาม
9: หัวข้อที่นักเรียนจะทดลองในวันนี้คือการทำแม่เหล็กไฟฟ้าโดยที่อาจารย์จินตนาได้เตรียมอุปกรณ์ต่างๆให้นักเรียนได้ทดลองไว้หลากหลาย
1: การที่ครูเตรียมสื่อมากมายอย่างวันนี้นะคะก็เพื่อครูจะได้ให้นักเรียนเนี่ยเชื่อมโยงนะคะแล้วก็มีการทดลองอย่างต่อเนื่องไปเรื่อยๆแล้วก็หลากหลายเป็นการทดลองที่หลากหลายข้อสำคัญคือนักเรียนจะได้คิดไปทุกระยะคิดไปทุกการทดลองแล้วก็นักเรียนจะได้มีความรู้ที่คงทนนักเรียนลองดูสิระหว่างเข็มทิศกับแม่เหล็กนักเรียนจะเอาไปทดลองอะไรกันได้บ้างมันจะเกิดอะไรขึ้นบ้างให้ลองทำดูและเดี๋ยวบอกครูเอาเข็มทิศเอาเข็มทิศเห็นไหมเอาเข็มทิศเดินไปเรื่อยๆแล้วก็ลากไปเห็นไหมเห็นอะไรหรือยัง
10: เห็นไปตามแม่เหล็กครับ
1: เข็มทิศจะหมุนตามแม่เหล็กข้อดีของการที่ให้นักเรียนออกแบบการทดลองเองก็คือ1คิดไงคะเด็กจะคิดได้เด็กจะแก้ปัญหาได้แล้วเด็กก็จะเลือกอุปกรณ์ที่จะมาใช้ในการทดลองเป็นควบคุมตัวแปรได้ตั้งสมมุติฐานได้คราวนี้ครูมีตะปูมามนักเรียนลองดูซิว่าระหว่างตะปูกับแม่เหล็กมีอะไรเหมือนกันบ้าง
11: เป็นเหล็ก
1: เป็นเหล็ก
11: ดูดเข็มทิศได้เหมือนกัน
1: มันน่าจะดูดเข็มทิศได้เหมือนกันดูดได้แล้วนักเรียนทดลองตะปูกับเข็มทิศหรือยัง
11: ยัง
1: อยากจะรู้ว่าแม่เหล็กกับเข็มทิศกับตะปูเหมือนกันไหมนักเรียนต้องเอาไปทำอะไร
11: ไปวางไว้ใกล้เข็มทิศ
1: เอาไปทำอะไรได้อีก
11: ถึงอยู่บนเข็มทิศ
1: เก็บเข็มทิศขึ้นมาและลองพิสูจน์ซิว่าตะปูเป็นแม่เหล็กหรือเปล่าได้หรือไม่ได้คิดได้หลายแบบเลยคิดเลย
12: ไม่ขึ้นเยื่อเลย
13: อันกลางอ่ะ
1: เด็กๆจะรู้ได้ยังไงว่าตะปูไม่ใช่แม่เหล็กเพราะฉะนั้นเทคนิคของครูก็คือต้องตั้งคำถามข้อสำคัญตรงนี้นะคะครูอย่าใจร้อนที่จะรีบบอกให้ตั้งคำถามไปเยอะๆๆๆไปสู่เป้าของเราเมื่อกี้นี้นักเรียนได้ทำการทดลองเอาตะปูไปจ่อที่เข็มทิศใช่ไหมคะถามว่าเคลื่อนหรือไม่เคลื่อน
14: อันใหญ่ไม่เคลื่อนแต่อันกลางเคลื่อนที่ครับ
1: และอันเล็กใครทดลองบ้าง
15: อันเล็กมันจะเคลื่อนแบบไม่มันจะเคลื่อนน้อยอะค่ะ
1: ถามอีกว่าแล้วมันน่าจะแม่เหล็กมันน่าจะอยู่ที่ตรงไหน
16: ส่วนตรงหัวคร
1: ับ หัวกับหัวมันก็ต้องดูดกันสิดูดไหมเนี่ย
17: แม่เหล็กอยู่ในเข็มทิศครับ
1: เขาบอกในเมื่อตรงนี้มันไม่ดูดแต่ตรงนี้มันเคลื่อนแสดงว่าแม่เหล็กส่วนหนึ่งน่าจะอยู่ใน
18: เข็มทิศ
9: กิจกรรมต่อไปคือนักเรียนต้องทำต

0: ปูให้เป็นแม่เหล็กไฟฟ้าโดยต้องออกแบบการทดลองเอง
1: เท่าไหร่กันล่ะ
2: น่าจะมีก่อนวางเลย
3: สีแดงพวกสีแดงพวก

0: ื่อนักเรียนออกแบบการทดลองเองจะมีปัญหาแน่เราต้องช่วยเหลือเด็กในกลุ่มที่มีปัญหาว่าเช่นเขาโวยวายว่าไม่ได้ของผมทำยังไงก็ไม่ได้เพราะฉะนั้นเราต้องเข้าไปถามครูตรงนี้แหละค่ะครูต้องไปตั้งคำถามโดยให้นักเรียนย้อนกลับมาทบทวนใหม่สิว่าของนักเรียนเนี่ยทำไมมันไม่ได้เหมือนเพื่อน
1: ได้ไหมไม่ได้คุณจะทำไงอีกแก้ปัญหาเล็กเปลี่ยนเป็นอันเล็กอีกถ้าอันเล็กเปลี่ยนไม่ได้จะทำไงดีจะคุณจะพังเพิ่มขึ้นไปอีกเมื่อกี้เท่าไหร่30ตอนนี้คุณจะเพิ่มเท่าไหร่ดี50อ่ะจะดูดหัวดูดกลางดูดดูด
2: ไม่ดูด
1: คุณทำไงจับให้ตรงคราวนี้ไม่ได้ก็ต้องคิดใหม่แล้วดูดยังดูดยังดูดแล้วแสดงว่าเมื่อกี้ทำไมการเคลื่อนของกระแสไฟฟ้าเคลื่อนไม่ได้2คุณใช้ตะปูขนาดใหญ่แล้วกระแสไฟฟ้ามันน้อยมันก็เลยไม่ดู
3: มาถึงในส่วนของการบันทึกการทดลองอาจารย์จินดนาจะให้อิสระแก่นักเรียนในการออกแบบการบันทึก
0: นักเรียนจะเป็นคนบันทึกเองออกแบบบันทึกเองเมื่อออกแบบบันทึกเสร็จแล้วจะรู้ได้ยังไงว่านักเรียนออกแบบบันทึกถูกหรือผิดเมื่อออกแบบบันทึกเสร็จแล้วนักเรียนจะเอามาติดแล้วค่ะเมื่อเอามาติดป้ายนิเทศเนี่ยทั้งกลุ่มมาคิดพิจารณาให้คะแนนเพื่อนให้คำชี้แนะแล้วก็ได้แลกเปลี่ยนเรียนรู้ซึ่งกันและกันตรงนี้นะคะก็เป็นสิ่งที่ดีครั้งต่อไปเด็กก็จะได้ปรับการบันทึกข้อมูลของเขาให้ชัดเจน
1: ตอนนี้สรุปได้แล้วนะคะสรุปได้แล้วที่เรียกว่าเป็นแรงแม่เป็นแม่เหล็กไฟฟ้าเพราะถ้าตะปูไม่อยู่กับไม่มีเซลล์ไฟฟ้ามันก็ไม่เป็นแม่เหล็กบางครั้งเขาเรียกมันว่าแม่เหล็กชั่วคราวนะคะคราวนี้เอากระดาษสีฟ้าขอกระดาษสีฟ้าก่อนในชั่วโมงนี้ได้เรียนรู้อะไร
0: ตอนนี้พอมาถึงขั้นสุดท้ายก็คือตัวแอลแล้วค่ะตัวแอลคือนักเรียนได้เรียนรู้อะไรบ้างในชั่วโมงนี้นักเรียนก็จะเขียนแล้วล่ะเสร็จเรียบร้อยเด็กก็แต่ละคนก็จะไปติดที่ผนังที่บอร์ดที่ครูเตรียมไว้ให้เมื่อนักเรียนไปติดที่บอร์ดแล้วนักเรียนก็จะไปศึกษาว่าเพื่อนได้เรียนรู้อะไรมากกว่าเราไหมเราลืมเขียนตรงนี้เราหายไปตรงนี้นักเรียนจะเท่ากับเป็นการประเมินผลการเรียนของตัวเองแล้วครูเองก็ต้องไปตรวจความถูกต้องความคลาดเคลื่อนเป็นอันดับสุดท้ายนะคะก็เป็นว่าวันนี้เราได้เรียน KWL จนครบขั้นตอนค่ะ
4: ที่ชอบในการเรียนรู้ก็คือเรื่องการต่อแม่เหล็กไฟฟ้าค่ะเพราะว่าอาจารย์จะเตรียมอุปกรณ์ที่หลากหลายมาทำให้เรารู้สึกตื่นเต้นว่าเราเนี่ยจะได้ทำกิจกรรมอะไรบ้างและจะได้ใช้อุปกรณ์อะไรบ้างแล้วพวกเราก็รู้สึกสนุกในการที่จะทำแล้วก็ได้เปลี่ยนอุปกรณ์ไปเรื่อยๆค่ะ
5: คือชอบที่อาจารย์ให้ออกแบบการทดลองเพราะว่าเราทำยังไงก็ได้เป็นอิสระ
6: หนูชอบตรงที่อาจารย์ถามหนูแล้วก็เพื่อนๆเยอะๆนะคะเพราะว่าอาจารย์อยากให้พวกเราคิดแล้วก็ให้เรากับตอบกับตัวเองว่าคำตอบอันนั้นน่ะมันตอบยังไงอาจารย์จะไม่บอกคำตอบกับเราจนกว่าเราจะหาคำตอบที่เราจะมาบอกตัวเองได้ค่ะ

0: คิดว่าเราจะอะไรดีที่ครูเขาถามว่าอะไรที่แบบว่ามันเป็นเกี่ยวกับแรงเสียดทาน
1: ทำไมขวดต้องมีเกลียวข้างล่างถูกป่ะเพื่ออะไร
2: กระบวนการคิดและการสังเกตเป็นส่วนหนึ่งที่สำคัญต่อการเรียนรู้วิชาวิทยาศาสตร์วันนี้เราได้ทำการถ่ายทอดกระบวนการสอนให้นักเรียนมีแรงกระตุ้นและเสริมทักษะกระบวนการคิด
3: ปัญหาของการสอนวิทยาศาสตร์ในระดับประถมเนี่ยนะคะอันดับแรกเลยเนี่ยคือเด็กเนี่ยต้องรักการอ่านนะคะแล้วก็ต้องรู้จักเป็นคนที่ช่างสังเกตนะคะช่างสังเกตช่างซักถามนะทำให้เขาเนี่ยเกิดมีความคิดแต่ถ้าเกิดเขาไม่ช่างสังเกตเนี่ยก็จะอยู่แต่ในกรอบนะฮะเอวันนี้เราจะเรียนเรื่องอะไรกันดีก่อนจะเรียนเดี๋ยวโอ้โหเปิดไม่ออกใครจะช่วยครูเปิดนะใครนั่นมาเปิดให้ครูหน่อยทำไมเปิดยากจังเลยทำไมเปิดไม่ออก
2: อาจารย์ลัดดาวันนำเข้าสู่บทเรียนเรื่องแรงเสียดทานโดยใช้สื่อขวดโหลที่เตรียมมาแล้วก็ตั้งข้อสังเกตให้กับนักเรียน
3: เหรอคะเปิดสิคะเอ๊ะทำไมครูเปิดไม่ออกเหรอโอ้เอ๊ะกับใบนี้ใบนี้ลูกใบนี้ที่ใครเปิดง่ายกว่ากันโอ้ใครง่ายกว่ากันคะสองใบนี้ใครง่ายกว่ากันคะอันนี้เพราะอะไรล่ะลูกเพราะอะไร
4: เพราะวัด
3: พ่อสกอตเทปติดอยู่ที่ไหนคะ
4: ติดที่ฝาปิด
3: แล้วสกอตเทปมันช่วยให้เปิดง่ายยังไงล่ะคะเริ่มที่ให้เด็กเนี่ยสังเกตแล้วให้เขาคาดเดาแล้วมาอภิปรายร่วมกันปรากฏว่ากล่องสองกล่องเนี่ยครูไม่รู้หรอกใครก็เอาสกอตเทปมาปิดไว้ที่นี่ไม่รู้นะมันเลยเปิดง่ายเอาปิดเนี่ยกล่องนี้เปิดยากปรากฏว่าเพื่อนบอกว่าที่ติดสกอตเทปเนี่ยมันเป็นไงคะ
5: เ
3: ปิดง่ายกว่า
5: สกอตเทปสามารถทำลดการขรุขระได้ค่ะ
3: ลดการขรุขระได้โอ้น่าสนใจใครจะมีคำตอบอื่นอีกลูกตอบแล้วเอาให้เพื่อนตอบบ้างว่าไงคะ
6: มันค่ะ
3: อ๋อมัน
6: ลื่นครับ
3: อ๋อมันลื่นมัน
6: กระทบกันค
3: ่
6: ะ
3: อ๋อสองฝานี่มันกระทบกันอย่างนี้มันเปิดยากแต่พอมันมีพลาสติกมาหุ้มมันเปิดง่ายเพราะอะไรคะเมื่อกี้เพื่อนตอบการที่มันเสียดสีกันเนี่ยใช่ไหมคะนี่ถ้าเกิดเผื่อมันเพื่อนบอกว่ามันลื่นมันก็ลดการเสียดสีใช่ไหมคะไอ้การเสียดสีอย่างนี้เลยที่มันลดการเสียดสีเขาเรียกว่ามันเกิดแรงอะไรคะแรงต้านทานนะคะเอ๊ะแล้ววัตถุมันจะเหมือนอย่างฝาอย่างนี้ไหมทุกชนิดมันจะมีแรงต้านทานเหมือนกันไหม
7: ไม่เหมือน
3: หนูลองจับคู่กันคิดสิคะหนูรู้อะไรบ้างที่เกี่ยวกับเรื่องของแรงต้านทานหรือแรงเสียดทานการคิดถ้าเผื่อเราปล่อยให้คิดทีเดียวกันเนี่ยความคิดเนี่ยมันไม่หลากคิดคนเดียวก่อนเราคิดอย่างนี้พอมาจับคู่คิดเอาคิดกับคิด1-1มาบวกกันมันก็ได้แชร์ไปอีกและได้เห็นต่างหลังจากที่คิดคู่มาคิดกลุ่มก็เอาความคิดของทั้งหมดมารวมกันมันก็จะได้ความคิดที่หลากหลายแล้วเขาก็จะได้ใช้หลักการของกระบวนการกลุ่มว่าอันไหนที่สมควรจะเป็นสิ่งที่กลุ่มเราต้องการศึกษา
8: ขวดกับตัวขวดที่มันเป็นเหล็กนะเอามาทำแบบถ้าเอาสมมติว่าเอามาทาน้ำมันมันจะเป็นยังไงเอาไหม
9: แล้วทำไมแบบว่าทำไมพวกกระป๋องที่คุณครูเอามาให้ดูเนี่ยทำไมถึงไม่มี
3: ถามว่าไงคะ
10: ถ้าเราบีบน้ำมะนาวหรือน้ำมะกรูดแล้วนำมาทาที่ปากขวดจะเป็นอย่างไร
3: ปลากระป๋องจะทำยังไงที่เปิดง่ายนะคะเอาละค่ะแรงสองแรงที่มาสัมผัสกันเกิดแรงต้านกันใช่ไหมคะครูก็เลยสงสัยว่าเอ๊วัตถุแต่ละชนิดเนี่ยมันจะมีแรงต้านเหมือนกันหรือเปล่าเรามาตรวจสอบกันดีไหมคะ
7: ดี
3: เอาละค่ะให้นักเรียนแบ่งหน้าที่กันนะคะกระบวนการทำงานกลุ่มเนี่ยทุกคนจะต้องมีหน้าที่ทุกคนหมดแล้วหน้าที่นี้ก็ไม่ทุกชั่วโมงไม่ตายตัวเราจะเปลี่ยนไปแต่ต้องรู้ว่าในการทำงานเนี่ยจะต้องมีคนหนึ่งที่จะเป็นผู้ที่วางแผนงานจะต้องวางแผนงานก็คือเป็นผู้จัดการความรู้จะต้องมีคนที่อำนวยความสะดวกไปคอยรับส่งอุปกรณ์เป็นคนที่เหมือนกับเป็นเลขาแต่เราก็ให้ชื่อเป็นคุณประสานเพื่อจะประสานงานกับหัวหน้ากลุ่มกับคนอื่นเพื่อจะเก็บรวบรวมข้อมูลแล้วก็คุณนำเสนอก็นำเสนองาน
2: อาจารย์ได้แจกใบกิจกรรมที่1ให้นักเรียนร่วมกันศึกษา แรงต้านทานการเคลื่อนที่ของวัตถุ
3: เอาล่ะครูให้นักเรียนศึกษาวัตถุที่นักเรียนสนใจมา3ชนิดในรอบห้องนักเรียนหยิบเอาได้เลยเลือกเอาแต่ละกลุ่มเลือกเอา
2: แต่ละกลุ่มก็สามารถออกแบบการทดลองด้วยอุปกรณ์ที่หาได้รอบตัวโดยที่อาจารย์ไม่ต้องจัดเตรียมให้นักเรียนเสมอไปใบกิจกรรมที่นักเรียนศึกษาได้ระบุไว้ว่านำวัตถุที่มีรูปทรงต่างกันให้นำมากลิ้งเพื่อสังเกตว่าวัตถุนั้นจะเคลื่อนที่ได้อย่างไร
3: สังเกตการเคลื่อนที่ของวัตถุด้วยจนกระทั่งมันหยุดนิ่งมันเกิดอะไรขึ้นหรือบันทึกให้หมดนะคะจากการทดลองวัตถุ3อย่างนี้หนูสังเกตเห็นอะไรบ้าง
6: เห็นกล่องนมค่ะ
3: กล่องนมเป็นไงคะ
6: สามารถกลิ้งไปได้น้อยที่สุดค่ะ
3: แล้ววัตถุไหนที่ไปได้ไกลสุดคะ
6: กระป๋อง
7: กระป๋องค
3: ่ะ
7: เพราะว่าเป็นลักษณะที่สามารถไปตามเคลื่อนที่ของแรง
3: อ้าวนะคะ
7: ทั้ง3อย่างสิ่งที่ขู่ขามากที่สุดไปได้น้อยที่สุด
3: ออกระยะทางน้อยที่สุดสำหรับพื้นผิววัตถุที่มันขู่ขาค่ะแล้วอันไหนไปไกลสุดคะ
7: แก้วน้ำ
3: อ๋อแก้วน้ำค่ะอีกสักกลุ่มนึงอ่ะ
11: ก็คือลูกปิงปองไปได้ไกลกว่าค่ะแต่อันที่ไปได้น้อยที่สุดก็คือลูกบอลครับ
3: ค่ะ
11: เพราะว่ามีความขู่ขาครับมันเหนียวเลยครับมันก็จะติดกันเนี่ยครับ
3: โอ้ค่ะเอาละค่ะเขาบอกว่าถ้าวัตถุที่มีผิวขรุขระเนี่ยได้ระยะทางน้อยและสองกลุ่มเหมือนกับเพื่อนไหมคะถ้าผิวที่เรียบกับผิวที่ขรุขระได้ระยะทางที่ต่างกันไหมต่างกันของหนูอะไรได้ไปไกลสุดคะ
7: กระป๋อง
3: และอะไรที่ไปใกล้สุดคะ
7: เข็มฉีดยา
3: เพราะอะไรถึงไปใกล้สุดฉีดยา
7: เพราะว่ามันขรุขระ
3: อ๋อมันขรุขระเอ๊ะแล้วไอ้ขนาดของแรงต้านทานเนี่ยมันจะมีมากน้อยเนี่ยมันขึ้นอยู่กับอะไรบ้างนักเรียนพอทราบไหมคะ
8: สิ่งของวัตถุค่ะแล้วก็พื้นที่ที่ใช้กลิ้งค่ะ
3: อ๋อแต่ใบตองบอกว่าไอ้เจ้าพื้นผิวที่มันสัมผัสกับวัตถุที่ไปสัมผัสว่ามันจะมีผลต่อขนาดของแรงต้านเอาล่ะงั้นเรามาตรวจสอบกันดีไหมคะเอาเรามาตรวจสอบกันดูนะคะ
2: ในกิจกรรมที่2นักเรียนจะต้องทำการทดลองเพื่อสรุปผลจากวัตถุและพื้นผิวที่อาจารย์กำหนดให้โดยเพิ่มตัวแปรของพื้นผิวที่กลิ้งเช่นพรมกับพื้นผิวที่ขรุขระอย่างชัดเจนเช่นมะกรูด
3: ครั้งแรกในกิจกรรมที่2เนี่ยเราจะมุ่งเน้นว่าเด็กเนี่ยเข้าใจเรื่องแรงเสียดทานเนี่ยถูกต้องหรือเปล่าก็โดยเอาผลการทดลองเนี่ยไปทำแกลเลอรี่วอล์กนี่การประเมินผลเนี่ยมันก็จะมีประเมินโดยเพื่อนประเมินโดยครูโดยผู้ปกครองแต่ครั้งนี้เนี่ยเราใช้แกลเลอรี่วอล์กเพื่ออะไรการที่เขาประเมินเพื่อนได้หรือมีการคำถามเพื่อนแสดงว่าเขามีความรู้สิ่งที่หนูจะตรวจสอบเขาก็คือว่าไอ้ระหว่างที่ขรุขระกับเรียบเนี่ยระยะทางที่ได้แตกต่างกันไหมเหมือนของหนูไหมหนูบอกว่าเรียบไปไกลใช่ไหมคะถ้าขรุขระไปน้อยเขาเห็นเหมือนหนูไหมก็เห็นเหมือนหนูแสดงว่าเขาเป็นไงคะถูกไหมถูกหนูก็ใส่เครื่องหมายถูกให้เขา
8: ถ้าคนอื่นมานั่งวิจารณ์ล่ะคะก็ชอบค่ะเราจะได้รู้แบบงานของเราเป็นยังไงค่ะว่าต้องมีผิดมีถูกมีแก้ไขตรงไหนไหม
2: หลังจากนั้นอาสาสมัครกลุ่มก็มาสรุปผลพร้อมทั้งอภิปราย
12: กิ้งลูกกอล์ฟบนพื้นห้องเรียบมีลักษณะลูกที่ขรุขระเลื่อนไปได้ไกล119ซมค่ะ
3: ตอนที่1นี่นักเรียนเลือกวัตถุไป2ชนิดคือผิวเรียบกับขรุขระถูกไหมแต่ไปสัมผัสกับพื้นโต๊ะที่เป็นไงคะ
13: เรียบ
3: เพราะฉะนั้นลูกปิงปองก็เรียบพื้นโต๊ะก็เรียบได้ระยะทาง120ซมส่วนโต๊ะเรียบแต่ลูกเทนนิสใช่ไหมคะลูกอะไรคะลูกกอล์ฟมันจะขรุขระได้ระยะทางน้อยกว่าถ้าวัตถุที่สัมผัสกันเรียบกับเรียบจะไปได้ไกลกว่าเรียบกับขรุขระนะคะอ้าวตอนที่2ว่าไงคะ
12: กิ้งลูกปิงปองบนพื้นพรมไม่เรียบลักษณะลูกของปิงปองมีลักษณะที่เรียบไปได้ไกล70ซมและกิ้งลูกกอล์ฟบนพรมไม่เรียบมีลักษณะของลูกขรุขระไปได้25ซม
3: กลุ่มนี้ล่ะคะกลิ้งไปบนพรมลูกอะไรคะลูกมะนาวกับมะกรูดใครไปได้ไกลกว่า

0: กลุ่มนี้มะนาวกลุ่มนี
1: ้
0: ลูกบอลกลุ่มนี
2: ้คือหลังจากที่เด็กเนี่ยได้ทำการตรวจสอบแล้วสามารถอภิปรายสรุปผลได้แล้วเพราะขั้นตอนต่อไปเนี่ยเป็นขั้นที่4ก็คือขั้นขยายความรู้เป็นการนำความรู้จากการเรียนรู้เนี่ยไปใช้ในชีวิตประจำวันเพราะเขาจะต้องนำความรู้ที่ได้เนี่ยไปประยุกต์หรือเอาไปใช้ได้จริง
0: นักเรียนเคยเห็นรองเท้านี้ไหมคะ
3: เคยค่ะ
0: เออสำหรับอะไรคะ
4: ขึ้นภูเขา
0: ขึ้นภูเขา
5: เออ
0: เตะบอลเอเมื่อกี้นี่หนูบอกว่าถ้ามันมีแรงเสียดทานมากมันจะเคลื่อนที่ไปได้น้อยแล้วถ้าเราใส่รองเท้านี่ไปติดกับพื้นมันเกาะมันก็ไปไหนคะ
5: เสีย
0: เออไปสัมผัสกับพื้นมากอ่ะแล้วมันจะวิ่งไปได้ไกลยังไงอ่ะในใครจะตอบครูได้ว่าเอ๊ะไอ้รองเท้าตัวนี้มันมีประโยชน์อะไรกับนักวิ่งอ่ะ
6: ทำให้ลื
0: ่
6: น
0: ทำไม่ให้ลื่นเพราะว่าเราจะเอาตัวไหนคะการเคลื่อนไหวใช่ไหมเออมันไม่ให้ลื่นเพราะมันไม่ลื่นแล้วมันดียังไงอะนักวิ่งมันดียังไงอะ
7: จะได้ไม่ล้มคะ
0: เออดีมากลูกนะคะเพราะว่าตัวเราจะต้องเคลื่อนที่ถูกไหมต้องหาวัตถุที่ยึดเกาะใช่ไหมให้การทรงตัวของเราดีนะคะเออเดี๋ยวเราจะบอกว่าเอ๊ะถ้ามีแรงเสียดทานมากๆแล้วไม่เคลื่อนที่แล้วคนวิ่งมันจะวิ่งได้ไงวัตถุเอารองเท้าเคลื่อนหรือเอาตัวเราเคลื่อนนะคะแสดงว่านักเรียนเข้าใจเรื่องแรงเสียดทานนะคะ
8: ขั้นตอนการขยายความรู้นี้อาจารย์ก็ไม่ละทิ้งให้นักเรียนออกแบบแก้วน้ำที่ช่วยเพิ่มแรงเสียดทาน
0: แก้วน้ำหนูเป็นยังไงที่หนูจะไม่ให้มันหล่นแตกง่ายจับไม่ให้มันลื่นทำไงคะ
9: เป็นขรุขระ
0: ขรุขระทำไมต้องทำให้มันขรุขระล่ะคะ
9: ถ้าเกิดมันเป็นแบบเรียบๆเราจับพอมันโดนน้ำมันก็จะลื่น
0: ถ้าเกิดมันเกี่ยวข้องกับเรื่องแรงเสียดทานยังไงอะ
9: มันให้เราขรุขระมันจะเป็นแบบเป็นบล็อกๆอะครับแล้วเราจับมือเราก็จะติดเอาไว้
0: ไม่ให้มันกระชับได้ง่ายนะไม่ลื่นเอาเลยค่ะเอาออกแบบเลยค่ะ
2: เราไม่ต้องไปวัดประเมินเป็นข้อสอบช้อยตัวนี้เป็นสิ่งที่เราประเมินได้แล้วว่าเขามีความเข้าใจแล้วนะเขารู้ว่าถ้าเพิ่มแรงเสียดทานก็ต้องทำให้มันหยาบถ้าลดก็ทำให้มันเรียบแค่นี้ก็ถือว่าบรรลุตัวจุดประสงค์ที่เราตั้งแล้วนะคะ
8: และเมื่อเสร็จแล้วเพื่อนๆแต่ละกลุ่มก็จะช่วยกันให้ดาวเพื่อเป็นขวัญและกำลังใจให้กันก่อนที่จะจบชั่วโมงเรียนอาจารย์ก็แจกแบบสอบถามความคิดเห็นให้กับนักเรียน
2: การที่ให้เด็กเขียนตัวออกนะคะมันก็มีประโยชน์นะคะจะยกตัวอย่างให้ดูนะคะว่าเราอยากจะรู้โดยภาพรวมเนี่ยนะคะเราจะประเมินตามสภาพจริงว่าเขาได้รู้อะไรบ้างนะคะนี่เขาจะเขียนว่าได้รู้เกี่ยวกับแรงเสียดทานได้รู้ว่าแรงเสียดทานมีประโยชน์อย่างไรได้ทดลองได้รู้ว่าสิ่งของหรือวัตถุใดมีแรงเสียดทานมากหรือน้อยเขาประทับใจได้ระดมสมองกับเพื่อนๆและช่วยกันคิดช่วยกันทำนะได้นำความรู้ไปใช้ในชีวิตประจำวันนะสิ่งที่เขาค้างคาใจหรือเป็นปัญหาของเขาก็คือว่าเวลาที่แต่ละกลุ่มเดินตรวจเนี่ยรู้สึกจะวุ่นวายไปหน่อยนึงนะคะครูจะต้องเอาอันนี้ไปอ่านแล้วก็จะเก็บรวบรวมคำถามที่เป็นสิ่งที่น่าสนใจหรือเป็นปัญหาที่เด็กยังค้างคาใจอยู่เอามานำเสนอในชั่วโมงต่อไปที่เราเรียกว่า Q&A ก่อนจะเรียนเรื่องต่อไปจะเอาตัวนี้มาตอบคำถามเด็กนะแต่ในการสอนฉันเนี่ยมักจะเอาสิ่งใกล้ตัวไม่ต้องไปเอาตรงไหนนะไม่ว่าจะเรียนเรื่องอะไรของที่อยู่ในห้องนี้ใกล้ๆตัวเนี่ยจะใช้ได้หมดอยู่ที่ว่าเราเนี่ยจะประยุกต์ยังไงเท่านั้นเองนะคะ

0: ส่วนตัวในการสอนเภสัชของผมที่ผ่านมานะครับอย่างแรกเลยเนี่ยผมถือว่าครั้งนึงที่เราได้เข้าไปสอนเด็กเนี่ยเด็กจะต้องได้ยิ้มเด็กจะต้องได้หัวเราะนะครับเพราะฉะนั้นเนื้อหาคณิตศาสตร์เนี่ยหลายๆคนก็บอกว่าเป็นยาขมมันเป็นเรื่องที่ยากนะครับยุ่งยากซับซ้อนไม่รู้คืออะไรอะไรนะครับเพราะนั้นการที่เราสามารถที่จะทำให้เด็กได้สนุกได้บ้างเนี่ยมันก็จะเป็นการผ่อนคลายนะครับในส่วนเด็กสามารถที่จะมีความสุขในการเรียนรู้เรื่องที่ยากเด็กเขาจะมีความตั้งใจมีสมาธิและสนใจที่จะฟังสิ่งที่ครูสอนนะครับถึงเขาอาจจะไม่เข้าใจหรือช้าอะไรไปแต่กรณีพอเวลามีปัญหาเนี่ยเขาจะกล้าที่จะถามกล้าที่จะถามครูกล้าที่จะถามว่าอาจารย์ครับตรงนี้ทำยังไงอาจารย์คะตรงนี้ทำอย่างไรกล้าที่จะถามพอเรามีความเป็นกันเองเกิดขึ้นเด็กเขาก็จะเริ่มรู้สึกว่าเออคณิตศาสตร์มันไม่ยากอย่างที่คิดนะเขาสามารถเรียนได้หลังจากที่นักเรียนเนี่ยได้มีความรู้เกี่ยวกับเนื้อหาในช่วงต้นนะครับแล้วเขาก็ได้นำเนื้อหามาใช้ในการทำตัวอย่างนะครับโจทย์ปัญหานะครับโดยการร่วมมือกันทำเสร็จแล้วเนี่ยในช่วงที่3นะครับเด็กนักเรียนเนี่ยจะต้องได้รับการฝึกทักษะซึ่งช่วงนี้แหละจะเป็นช่วงที่ครูได้ตรวจสอบว่าสิ่งที่เรียนได้เรียนรู้ไปในต้นชั่วโมงนะครับเด็กมีความรู้จริงแค่ไหนนะครับซึ่งในปัจจุบันทั่วๆไปนะครับทั่วๆไปเนี่ยจะเป็นการให้นักเรียนได้ทำแบบฝึกหัดนะครับก็จะมีแบบฝึกหัดให้นักเรียนได้ทำในชั้นเรียนซึ่งจากที่ผมสังเกตมาเนี่ยนักเรียนส่วนใหญ่ก็จะมีเรื่องของความเบื่อหน่ายในการทำต้องทำซ้ำๆทำอีกทำซ้ำๆนะครับเพราะบางคนก็อาจจะไม่ชอบทำมากพอคิดว่าตัวเองเข้าใจแล้วก็จะไม่อยากทำแล้วอยากได้อะไรที่มันท้าทายกว่านี้นะครับจึงมีการปรับเปลี่ยนกิจกรรมในส่วนนี้นะครับโดยการเรานำเกมเข้ามาเล่นแต่เกมเนี่ยเราจะสอดแทรกเนื้อหาในสิ่งที่เด็กได้เรียนได้แหละนะครับเข้ามาเป็นกิจกรรมเรื่องของทีมทัวร์นาเมนต
1: ์นี่เรามาดูกราฟครูเขียนให้เมื่อสักครู่นี้นี่ถ้าเราไปเขียนกราฟนะครับเราจะได้กราฟลักษณะนี้ลูกมีจุดยอดอยู่นี่มีโฟกัสอยู่ตรงนี้
2: ถ้ามันขึ้นต้น
1: แล้วก็มีสมการไดเรกติกเป็น y เท่ากับ2นะครับอันนี้ต้องระวังนะต้องระวังต่อไปนักเรียนจด
2: แต่ถ้ามันขึ้นต้น
1: ตัวอย่างนี้ไว้นะครับ
2: ติดสลับกันที่บอกเลือกเป็น h บวก h บวกแล้ว k บวก2ตัวเลย
1: ตัวอย่างนี้เดี๋ยวให้หนูไปลองฝึกนะครับเดี๋ยวครูจะมีกิจกรรมนะครับให้พวกเราได้แข่งขันกันนะครับเป็นทัวร์นาเมนต์เดี๋ยวจะแบ่งทีมให้นะครับรู้สึกว่าจะนั่งเป็นชายหญิงเลยใช่ไหมแบ่ง2ทีมเลยนะกิจกรรมนี้นะครับเราจะมีการแข่งหาจุดยอดโฟกัสไดเรกติกแล้วก็วาดกราฟนะโดยทีมฝั่งนี้นะครับครูจะให้มอบหมายเลยเป็นทีม A นะทีม A ก็จะดูโจทย์ทางด้านของทีม A นะครับด้านนี้2ทีม2ฝั่งนะลูก2แถวนี้นะครับก็จะเป็นทีม B ก็จะดูจาก2ฝั่งนี้นะครับให้ตัวแทนนะช่วยกันก็ได้นะครับหรือใครได้ก่อนมาก่อนได้เลยนะครับถือว่าเป็นคะแนนทั้งกลุ่มนะครับช่วยกันแบ่งกลุ่มใครที่ได้ครบคนแรกนะครับจะมีโอกาสทอยลูกเต๋า2ที2ลูกนะคะแนนรวมกันนะครับเก็บเอาไว้เป็นคะแนนกลุ่มนะครับส่วนทีมที่แพ้ไม่ทันนะครับก็จะได้ทอยลูกเต๋าแค่ลูกเดียวนะครับเก็บแต้มไว้แต่อย่าลืมคนที่ได้ทอย2ลูกอาจจะได้1กับ1ถูกไหมไอ้คนที่ทอยที่หลังนะครับอาจจะได้6เพราะฉะนั้นมันขึ้นอยู่กับดวงด้วยนะครับโอเคนะถ้าพร้อมแล้วหนูใช้กระดาษแผ่นเดิมนั่นแหละใช้ให้คุ้มค่านะครับแผ่นเดิมนั่นแหละใครก็ได้นะครับคิดว่าได้ออกมาได้เลยนะครับไม่ได้เรียกบุคคลนะใครได้ออกมาได้เลยแต่ต้องตอบให้ครบนะครับต้องตอบให้ครบอันนี้ลูก A นะครับกิจกรรมนี้ไม่ยากนะครับไม่ยากเก็บคะแนนไม่ยากปากกาอยู่นี่นะลูกปากกาวางไว้เลยนะครับภาพพร้อมอยู่นี่นะครับโจทย์ข้อแรกคำถามแรกดูให้ดีคนเดียวพอหรือถ้าไม่ชัวร์เอาบัดดี้มาก็ได้นะครับให้ได้1หรือ2คนนะครับออกมาช่วยมาเติมนะเติมเสร็จเร็วก่อนเตรียมไว้เลยว่ามีโอกาสได้คะแนนก่อนนะครับแต่ถ้าตรวจสอบแล้วถ้าไม่ใช่ก็จะตกไปคะแนนอยู่ฝั่งนี้นะครับที่เขาทำถูกคำถามข้อที่1อันนี้ของทีม A นะครับฝั่งนี้ของทีม B เอาใครได้มา ให้ครบนะครับมีอะไรบ้างสุดยอดโฟกัสวสินมาแล้วนะฮะวสินประธานอยู่แล้วนะครับทีมบีเรียบร้อยมั่นใจให้คำตอบไหมทางในคอนเฟิร์มไหมลูกคอนเฟิร์มนะครับไม่ต้องเขียนกันนะแค่เขียนกราฟก่อนโอเคทีมบีทีมเอจะไม่ตกมือให้เพื่อนหน่อยเหรอลูกสาดาแล้วทีมบีออกมาก่อนนะครับข้อนี้มาดูซิว่าใครที่มีโอกาสได้แต้มนี้ไปนะครับมีโจทย์แค่4ข้อนะครับเป็นคะแนนของกลุ่มเรามาดูทีม B ก่อนนะครับทีม B ก่อนได้สมการไปดังต่อไปนี้นะครับสมการไม่เหมือนกันนะลูกแต่ใกล้เคียงกันมาดูเฉลยเฉลยของทีม A ถูกไหมตรวจสอบของทีม B ถูกไหมครับแต่จริงๆกราฟนี่ต่างกันเลยเนี่ยแต่ไม่เป็นไรนะครับถือว่าให้เพราะว่าทิศทางถูกนะครับทิศทางถูกอ่ะตัวแทนของทีม A ครับไอ้ขอโทษครับทีม B ครับตรงนี้แหละ2ทีโดนได้2ลูกต้องเอาเพลงประกอบไปลูกแทนทำแรก5คะแนนครับอีกครั้งครับทีม B เอทีม A ลูกทีม A เมื่อสักครู่นี้มีตัวแทนโยนให้นะครับโอ้โหนายแน่มากเลยอ่ะนายโยนให้ทีมได้1คะแนนนะครับใครบอกว่าเลือกดีใหม่มั้ยโอเคนะครับอันนี้1ข้อยังมีโอกาสแก้ตัวนะครับตอนนี้คะแนนนำอยู่มีโอกาสแก้ตัวข้อที่2ลูกข้อที่2เตรียมตัวนะครับข้อที่2เงื่อนไขคือคนเดิมห้ามออกแล้วต้องเป็นคนต่อไปแล้วนะครับต้องเป็นคนใหม่นะครับต้องเงื่อนไขเพิ่มไม่งั้นเดี๋ยวออกอยู่คนเดียวโอเคกลับไปดูตัวข้อที่2จะเรียนลบข้อมูลเก่าออกก่อนโอเคนี่ล่ะทางนู้นทีม A ออกไปก่อนแล้วนะครับทีม A จะตีตื้นคืนได้ไหมทีม B ยังนิ่งๆอยู่

0: าอยู่นี่ครับหนูเปลี่ยนข้อมูลใหม่ให้เฉยลูกแค่เปลี่ยนตัวเลขข้างในมีการไปปรับเล็กน้อยเช็คมาแล้วครับตอนนี้ครับมาสบตาเพื่อเล็กน้อย
1: ในเล็กสี่เองก็มาเลยสอง
0: ในเล็ก
1: เข้ามาดูว่า
0: ในเล็กสี่ในเล็กสี่ดูให้ดีนะลูกเช็คให้ดีเป็นสมการลูกเอาไปกระดาษลูกกราฟถูกไหมเช็คกราฟด้วย
1: กราฟอยู่แล้ว
2: เบอร์เทคศูนย์ศูนย
0: ์เฮ้ยเบอร์เทคศูนย์ศูนย์นะนี่ดูด้วยโอเคถูกไหมครับคอนเฟิร์มไหมลูกคำตอบนี้ของทีมบีตบมือเพื่อนหน่อยเรามาตรวจสอบกันเรามาตรวจสอบกันนะครับทีม A ออกมาก่อนว่าทีม A จะได้แต้มเท่าไหร่ในข้อนี้เฉลยทีม A ถูกไหมครับโอเคนะอันนี้ถูกแล้วเนาะเพราะฉะนั้นข้อนี้นะครับทีม A จะได้โยนลูกเต๋า2ลูกมาเอามือดีๆนะอย่าเอาแบบเมื่อกี้นี่นะ2ลูกตอนนี้1ต่อ8นะครับ1ต่อ8แล้วแต่คุณจะโยนนะครับลีลาครับคุณ2มันไม่ห่างกันเท่าไหร่เลย2โอเคครับอ่ะอีกทีนึงอีกทีนึงอ่ะหนูมาเชิญเลยลูกเดี๋ยวเราเติมคะแนนให้ก่อนอย่าลืมก็เป็นบวก4เป็นบวก4มานะครับตั้งใจมากสองคนนี้ไม่ต่างกันเท่าไหร่อีกคนหนึ่งเป็น4คนหนึ่งเป็น1นะครับอ่ะข้อต่อไปนะครับเดี๋ยวเคลียร์กระดานให้ก่อนเดี๋ยวมีสองข้อสุดท้ายนะครับให้แก้ตัวได ดูข้อต่อไปนะครับที่ข้อนี้ไปแล้วเนาะข้อนี้ไปแล้วเนาะข้อที่3
3: ผลดีของกิจกรรมนี้นะครับที่เห็นชัดเลยก็คืออย่างแรกเนี่ยเด็กจะไม่รู้สึกเบื่อกับการทำแบบฝึกหัดนะครับเบื่อเกี่ยวกับการทำโจทย์นั่งทำโจทย์เฉยๆนะครับแต่นักเรียนจะได้ออกท่าทางออกกิจกรรมออกมาแลกเปลี่ยนความคิดเห็นกันนะครับส่วนที่2ก็คือนักเรียนได้ฝึกเรื่องของความสามัคคีนะครับความสามัคคีในหมู่คณะของเพื่อนนะครับการที่เราจะต้องทำงานร่วมกันเนี่ยนะครับมันก็จะต้องมีผู้นำผู้ตามนะครับในส่วนนี้ก็จะมีการแลกเปลี่ยนแล้วก็อีกส่วนก็คือเรื่องของการแลกเปลี่ยนความคิดเห็นนะครับคนที่เก่งคนที่ไม่เก่งนะครับเด็กจะมีการแชร์ความคิดเห็นแลกเปลี่ยนกันแล้วออกมามีความรู้สึกว่ามีส่วนร่วมในชั้นเรียน
4: คาบนี้สนุกค่ะหนูว่าสนุกมากๆเลยสำหรับหนูเพราะว่าได้มีเกมแล้วก็เหมือนแบบมารวมกันมาเป็นเหมือนนันทนาการเนี้ยค่ะสนุกดีคือปกติอาจจะแบบเรียนแค่ในบทเรียนเฉยๆเงี้ยมันก็น่าเบื่ออาจจะแบบฟังบ้างไม่ฟังบ้างแต่ว่าในเมื่อมาทำเกมมันเหมือนเอาแบบมารวมกันอะแล้วว่าถ้าเกิดคนไม่สนใจเงี้ยเราก็จะไม่ได้แต้มแนน
5: มันสนุกแล้วก็ทำให้เด็กไม่ง่วงแล้วก็แบบเหมือนได้เล่นเกมเราได้แข่งกันแล้วก็มันต้องใช้ความรู้ด้วยในการแข่งมันก็จะทำให้เราแบบจดจำบทเรียนได้มากขึ้นด้วยค่ะ
3: เด็กอาจจะไม่ได้เนื้อหาวิชาการอะไรที่เต็ม 100% แต่อย่างนึงก็คือเด็กรู้สึกว่าการทำโจทย์เลขเนี่ยเขารู้สึกมีความสนุกมีความสุขเพราะฉะนั้นโอกาสต่อไปเวลาเรามีกิจกรรมประสานเนี่ยเขาก็อยากที่จะเล่นกิจกรรมแบบนี้อีกซึ่งจะส่งผลให้เขาชอบนะครับที่จะทำโจทย์คณิตศาสตร์โดยอัตโนมัติมากยิ่งขึ้น

0: คุณจะมีกิจกรรมนะครับให้พวกเราได้แข่งขันกันนะครับเป็นทัวร์นาเมนต์กิจกรรมนี้นะครับเราจะมีการแข่งหาจุดยอดโฟกัสไดเรกติกแล้วก็วาดกราฟใครที่ได้ครบคนแรกนะครับจะมีโอกาสทอยลูกเสา2ทีสองลูกนะคะแนนรวมกันนะครับเก็บเอาไว้เป็นคะแนนกลุ่มนะครับส่วนทีมที่แพ้ไม่ทันนะครับก็จะได้ทอยลูกเต๋าแค่ลูกเดียวนะครับเก็บแต้มไป
1: สำหรับทีมทัวร์นาเมนต์นะครับเป็นวิธีการสอนรูปแบบหนึ่งซึ่งสามารถนำไปปรับใช้กับทุกวิชาทุกกลุ่มสาระได้นะครับขึ้นอยู่กับว่าเนื้อหาเนี่ยเราต้องการวางเป้าหมายอะไรเด็กต้องการแข่งขันกันเรื่องอะไรแต่สำหรับของพาราโบลา

0: ในเรื่องนี้เนี่ยเราก็จะมีคำถามให้นักเรียนนะครับซึ่งเป็นคำถามที่ไม่ได้ซับซ้อนอะไรมากนักเรียนสามารถที่จะแก้ไขโจทย์ปัญหาได้ภายในเวลาที่กำหนดให้นะครับแต่ที่สำคัญก็คือมันจะเริ่มมีเรื่องของการจับเวลาและการแข่งขันเริ่มมีคะแนนเข้ามาพอมีคะแนนเข้ามาปุ๊บนักเรียนจะรู้สึกว่าเราจะต้องอยากชนะให้ทีมช่วยกันชนะเพราะฉะนั้นคนที่อยู่ในทีมนั้นเนี่ยคนที่เข้าใจคนที่ไม่เข้าใจก็จะต้องคิดละว่าเราจะทำยังไงให้ทีมของเราสามารถที่จะได้แต้มนะครับเพราะตรงนี้เนี่ยเด็กในแต่ละทีมเนี่ยเขาก็จะต้องมีการแลกเปลี่ยนความคิดเห็นกันนะครับบางคนที่เก่งอาจจะไม่กล้าออกอาจจะต้องอธิบายให้คนที่กล้าออกแต่ไม่เก่งนะครับออกมาช่วยออกมาทำเพราะฉะนั้นเด็กจะมีการแลกเปลี่ยนเรื่องของความคิดกันนะครับพอออกมาครูก็จะเป็นคนคอยให้กำลังใจนะครับถือว่าเป็นกรรมการให้นะครับแล้วก็สามารถที่จะปรับแก้ให้กับนักเรียนนะครับในส่วนของการผิดพลาดนะครับ
1: ข้อต่อไปนะครับเดี๋ยวเคลียร์กระดานให้ก่อนยังมีสองข้อสุดท้ายนะครับให้แก้ตัวได้ดูข้อต่อไปนะครับที่ข้อนี้ไปแล้วเนาะข้อที่3

0: ำมาแล้วนำมาอย่างสบายสบายตะกาไปไหนแล้วลูกนอนอยู่ตรงนี้นะว่าอ๋อเขาพี่เฉยๆพี่เฉยโอเคครับตรวจสอบให้ครูด้วยนะถ้ามีเฉลยของครูผิดก็แก้ไขได้นะครับเหลือธนุนะครับทีม A ตอนนี้นะครับคะแนนทีม B นำอยู่9ต่อ5ไม่ต่างรอบนี้อาจจะมีการพลิกเกมได้นะครับทีม B อาจจะโยนได้แค่1กับ1ใช่ไหมฮะทีม A อ่ะทีม A จะโยนได้6ก็ได้โอเคธนุเรียบร้อยตรวจสอบนะครับอันนี้คือคอมม่าใช่ไหมลูกผมมาไปไกลเลยนะมาดูเฉลยตรวจสอบอันไหนผิด
1: ไดเรกติ
0: กไดเรกติกเป็น x นะครับซึ่งไดเรกติกอยู่ด้านล่างต้องเป็นอะไรลูก
1: y
0: ต้องเป็น y นะครับตำแหน่งนี้นะตำแหน่งนี้ผิดไปนะครับไม่ได้นี้ผิดไปนะครับส่วนกราฟถูกไหม
1: ถ
0: ูกนะครับโอเคต่อไปมาดูนี
1: ่ตรงมาเลย
0: ถูกมาเลยไหมครับ
2: เป๊ะเลย
0: นะเป๊ะเลยโอเคทีม B มา2ลูกโยนไม่ดีวันนี้ไม่ได้กินข้าวเย็นนะลูกโยนไปแล้วครับ5แม่นมากนะครับแม่นมากตัวแทนของทีม A ครับมาเอสโซเอสโซจะโยนได้1หรือ6มาติดตามกันนะครับเอาไปนะครับโยนได้1ครับทีมเอจะเป็นคน
3: ชอบ
0: นั่งมักน้อยนะโอเคข้อสุดท้ายตอนนี้ใครนำอยู่19นะครับ19ต่อเท่าไหร่ลูก
1: 6
0: ถ้าทีม A สามารถโยนได้12มีโอกาสลุ้นไหมโอ้ยแข่งแพ้อยู่ดีไม่เป็นไรเราให้โอกาสแล้วเราแข่งกันตัดสินรอบสุดท้ายแพ้ก็แพ้อย่างสมศักดิ์ศรีมาดูคอนโทรลข้อต่อไปนะครับข้อที่4ข้อที่4เดี๋ยวหนูมาลบกระดานตัวนี้เองนะ

0: เมื่อกี้ไม่มีใครออกมาก่อนนะทีม A ใช่ไหมเอมาก่อนนะครับดูว่าทีม A นะจะตีตื้นได้ขนาดไหนสมาชิกในทีมช่วยดูนะลูกบอกเพื่อนได้นะครับบอกเพื่อนได้ขอโจทย์คนละโจทย์กันนะครับบอกเพื่อนได
1: ้ผ่านไหม
0: หน้าตาคลาสเป็นไง
2: หนึ่งไม่หรอหรือส่วนแปรครับ
0: หรือโฟกัสอยู่นั่นโอเคทีมบีเสร็จแล้วนะครับปรบมือให้ทีมบีหน่อยและตามมาดูทีมเอนะครับทีมเอเอาละครับมาดูเฉลยกันนะดูเฉลยกันว่าเป็นยังไงบ้างข้อนี้ต้องไหมครับตรวจสอบสมาชิกเมื่อกี้ทีม A ออกมาก่อนใช่ไหมได้มาเป๊ะนะครับส่วนทีม B เป็นไงลูกลงไหม
3: ลง
0: ลงอ่ะทีม A ครับ2ลูก2ลูกดูสิว่า
3: ทีม A เสร็จก่อนนะ
0: ทีม A เสร็จก่อนนะ
3: ทีม B
0: สิงห์ป่ะ
3: สิง
0: ห์ไม่ทันได้เห็นเลยเมื่อกี้นะเร็วมากเลยอ่ะ
4: ไม่ทันรู้เลย
0: อ่ะไม่เป็นไรโบนัสนะครับถึงทีม A ทีม B จะออกมาช้าแต่เสร็จก่อนใช่ไหมเพราะฉะนั้นให้โยนคนละ2ครั้งเราให้นะครับเราให้ถือว่าออกมาช้าแต่เสร็จก่อนอ้าวเชิญครับเอาทีม A ก่อนนะให้ทีม A ก่อน
2: ว่าให้คนรอบแรกทีม A เสร
0: ็
2: จก่อน
0: รอบแรก6ครับดูแวแล้วน่าจะ 1-1 ไง 4 กับ 6 ครับเรามาดูทีม A ก่อนดีกว่านะครับเป็นทีมที่มีคะแนนน่ารักมากเท่าไหร่ครับลูก10 17นะครับ17ต่อไปมาดูทีม B ทีม B ได้เท่าไหร่ลูก29นะครับขอเสียงปรบมือให้กับทีม B ด้วยแล้ววันนี้เดี๋ยวครูเชิญเลี้ยงข้าวที่โรงอาหารเลยนะฮะเดี๋ยวครูเลี้ยงข้าวให้เลยเอาละวันนี้เราก็ได้มาเรียนรู้นะครับเกี่ยวกับเรื่องของกิจกรรมเรื่องของพาราโบลานะครับเรื่องของสมการเรื่องของความหมายของพาราโบลานะครับในส่วนนี้สุดท้ายนะครับครูฝากกันบ้านให้หนูเป็น1ข้อนะลูกเป็นตัวอย่างนะครับอันนั้นไปลองฝึกทำดูเราจะมาสรุปกิจกรรมตัวนี้นะครับว่าสิ่งที่เรียนได้ตั้งคาบจนถึงณตรงนี้เนี่ยดูได้อะไรไปบ้างนะครับอย่างแรกเลยลักษณะของพาราโบลาเป็นไงลูกเกิดจากการเอาระนาบตัดยังไงตัดเฉียงถ้าเราสังเกตดีๆมันจะตัดขนานกับอะไรเส้นขอบของกรวยพอดีถูกไหมถ้าตัดขนานเนี่ยหนูจะได้พาราโบลานะครับออกมาเป็นพาราโบลาพอดีอันนี้พาราโบลาเนี่ยสิ่งที่หนูจะต้องรู้ก็คือความหมายของเขาความหมายของเขาว่ายังไงนะพาราโบลา
5: เส้นของจุด
0: เส้นของจุดบนระนาบที่เป็นยังไงลูกสี่ห่างจากจุดคงที่ซึ่งจุดคงเส้นคงที่นั้นเขาเรียกว่าอะไรเอ่ยไดเรกตริกนะครับแล้วจุดคงที่โฟกัสนะครับดีมากนี่คือนิยามจำไว้ให้ดีนะครับนิยามของพาราโบลาและอีกตัวหนึ่งสมการที่หนูจะต้องใช้นะครับตรงนี้เนี่ยหนูได้จดแล้วก็มีอยู่ในเอกสารแล้วนะครับสมการจะมี2รูปแบบสังเกตได้ไหมว่ารูปแบบไหนที่มันจะให้เป็นพาราโบลาหงายกับคว่ำ x หงาย x กำลัง2ใช่ไหมลูกถ้า x ยกกำลัง2เมื่อไหร่จะเป็นแบบหงายหรือไม่ก็คว่ำนะครับแต่ถ้าเป็น y กำลัง2ล่ะจะเป็นตะแคงซ้ายหรือขวาซึ่งถ้าหงายคว่ำหรือซ้ายขวาดูจากอะไรดูจากค่า p ลูกค่า p ของสมการนี้นะครับโอเคและสุดท้ายนี่ก็คือภาพของพาราโบลาที่เป็น

0: ของการสรุปนะครับวันนี้นักเรียนก็จะได้เรียนรู้เกี่ยวกับพาราโบลานะครับแล้วก็มีเกมในการหาจุดโฟกัสอะไรพวกนี้นะครับนักเรียนก็ไปฝึกเพิ่มเติมนะลูกแบบฝึกหัดนะครับที่ครูให้ไป1ข้อวันนี้ฝากไปทำนะครับแล้วในวันพรุ่งนี้นะครับเราจะมาคุยกันต่อนะครับในเรื่องของบทประยุกต์ของพาราโบลาต่อไปนะครับวันนี้ครูคงจบไว้เท่านี้นะครับแล้วพรุ่งนี้เรามาเจอกันในชั่วโมงอีกครั้งหนึ่งสวัสดีนักเรียนทุกคนครับ
1: เรียนทั้งหมดทั้งความ
2: คร
1: ับ
3: สำหรับกิจกรรมตัวนี้นะครับในการนำไปประยุกต์ใช้เนี่ยเพราะว่าแต่ละโรงเรียนแต่ละที่นะครับเรื่องของอุปกรณ์เรื่องของการใช้สื่ออาจจะแตกต่างกันไปนะครับหรือธรรมชาติของนักเรียนในแต่ละโรงเรียนก็จะแตกต่างกันไปเพราะฉะนั้นในส่วนของกิจกรรมในวันนี้นะครับในการนำไปปรับใช้เนี่ยก็ขอให้ดูเกี่ยวกับลักษณะของนักเรียนนะครับว่านักเรียนมีพื้นฐานความรู้ขนาดไหนถ้าเรานำโจทย์ที่ยากเกินไปใช้กับเขาเขาอาจจะรู้สึกเบื่อหน่ายหรือเด็กไม่สามารถที่จะทำได้เลยกิจกรรมนั้นก็อาจจะล้มเหลวไปสำหรับเด็กกลุ่มนั้นหรือไปเจอเด็กกลุ่มที่เขาเก่งมากเลยแต่เราไปใช้จบปัญหาหรือกิจกรรมที่ง่ายสำหรับเขาไปอาจจะเป็นทางลบแทนก็คือเขาอาจจะรู้สึกเบื่อหน่ายกับตรงนั้นเพราะฉะนั้นจึงแนะนำว่าในการนำกิจกรรมลักษณะนี้ไปใช้เนี่ยก็ให้ดูบริบทของนักเรียนนะครับแล้วก็เรื่องของสื่ออุปกรณ์ต่างๆถ้าเนื่องจากโรงเรียนอาจจะขาดเรื่องของสื่ออุปกรณ์ก็อาจจะใช้เรื่องของบัตรคำนะครับเป็นลักษณะของบัตรคำเป็นจิ๊กซอพวกนี้เข้ามาเสริมแทนได้สำหรับครูคณิตศาสตร์นะครับอย่างแรกเนี่ยหลายท่านอาจจะมองว่าต้องเป็นอะไรที่เข้มงวดกวดขันมีระเบียบวินัยทุกอย่างอันนั้นอาจจะเป็นมุมมองของครูสมัยก่อนนะครับที่นักเรียนมองเห็นแต่ปัจจุบันนี้นะครับเนื่องจากโดยตัวของวิชาคณิตศาสตร์เป็นวิชาที่ยากอยู่แล้วนะครับเพราะฉะนั้นเราเป็นครูคณิตศาสตร์เราต้องมีวิธีการก็คือทำอย่างไรให้เรื่องยากเป็นเรื่องง่ายนะครับไม่ว่าจะเป็นการนำสื่ออุปกรณ์ซึ่งในปัจจุบันเนี่ยมีอยู่ค่อนข้างมากมายแต่เราจะทำยังไงที่เอามาประยุกต์ใช้กับเนื้อหาและสามารถโยงเนื้อหาให้นักเรียนสามารถเห็นในชีวิตประจำวันของเขาได้ซึ่งถ้าสามารถทำแบบนี้ได้นะครับผมคิดว่าคณิตศาสตร์ไม่ใช่เรื่องยากสำหรับนักเรียนไม่สำหรับเด็ก

0: วันนี้เดี๋ยวเราจะเรียนเรื่องความสัมพันธ์เชิงฟังก์ชันของข้อมูลนะครับซึ่งโดยปกติแล้วเนี่ยเราจะสอนนักเรียนโดยการให้โจทย์กับนักเรียนไปแล้วก็นำเนื้อหาที่สอนให้นักเรียนไปใช้ในการแก้โจทย์นั้นเลยแต่เวลาพอนักเรียนเอาไปใช้จริงเนี่ยนักเรียนก็จะบ่นว่าคณิตศาสตร์ไม่ได้ใช้ในชีวิตประจำวันจริงๆอะไรอย่างเงี้ยครับเราก็เลยวันนี้เนี่ยจะเป็นการเรียนคณิตศาสตร์รูปแบบใหม่โดยการเอาproblemใส่กับนักเรียนก่อนเป็นปัญหาแรกให้นักเรียนใช้คณิตศาสตร์เนี่ยในการแก้ไขปัญหานั้นโดยที่ปัญหาเหล่านี้เนี่ยนักเรียนอาจจะไม่คาดคิดว่าคณิตศาสตร์เนี่ยจะเอาไปช่วยได้เราก็จะเริ่มจากตรงนั้นแล้วเราก็มาสรุปองค์ความรู้โดยการถามคำถามดึงองค์ความรู้จากนักเรียนแล้วมาสรุปเป็นเนื้อหาของบทสถิติ3ในวันนี้ครับวันนี้เดี๋ยวเราจะขึ้นบทใหม่ซึ่งเป็นเรื่องของความสัมพันธ์เชิงฟังก์ชันนักเรียนเราขอทบทวนกับนักเรียนก่อนเกี่ยวกับฟังก์ชันนักเรียนจำอะไรได้บ้างเกี่ยวกับฟังก์ชันฟังก์ชันคืออะไร
1: ความสัมพันธ
0: ์ความสัมพันธ์แต่ความสัมพันธ์นั้นต้องมีอะไรเป็นเงื่อนไขไหมหรือทุกความสัมพันธ์เป็นฟังก์ชันได้หมดเลย
2: ไม
0: ่มันมีเงื่อนไขว่า
3: y ห้ามสับ
0: x ต้องมี y ตัวเดียวโอเคนั่นคือเงื่อนไขของฟังก์ชันวันนี้แหละเราจะเอาฟังก์ชันที่นักเรียนได้เรียนมาเมื่อตอนม.4 มาใช้ในการเรียนในบทนี้แต่ก่อนที่เราจะเข้าสู่บทเรียนครูมีปัญหาอีกอย่างนึงบังเอิญว่าเนี่ยโคนันนะมาปรึกษากับครูว่า นะเขาอยากให้เราช่วยอ่ะมีอยู่ตอนนึงของโคนันเขายังหาคำตอบไม่ได้เลยว่าชายในรูปเนี้ยที่นักเรียนจะเห็นต่อจากนี้ไปเนี่ยเขาเสียชีวิตมาแล้วเนี่ยเป็นเวลาเท่าไหร่เดี๋ยววันนี้เราจะใช้บทที่เราเรียนในตอนม.4ช่วยโคนันพร้อมหรือยังที่จะช่วยเราลองดูภาพที่โคนันส่งมาให้ครูก่อนจากภาพนี้เนี่ยนักเรียนลองดูนะว่าภาพนี้เนี่ยผู้ชายกำลังถูกฆาตกรรมและศพเขาถูกทิ้งไว้บนเก้าอี้นานละเห็นไหมสังเกตไหมว่าเขาดูซีดไปธนาการนะแต่โปรแกรมการทำงานของเขาเนี่ยยังใช้ได้อยู่เหมือนเดิมเลยมีแก้วกาแฟมีแก้วชามีน้ำมีอะไรรอเราอยู่นั้นเราลองเอาภาพเหล่านี้มาช่วยในการหาสิว่าเอ๊ะเขาเสียชีวิตมาแล้วเนี่ยเป็นเวลาเท่าไหร่นั้นจากตรงนี้เนี่ยครูได้เตรียมอุปกรณ์ที่สอดคล้องกับภาพให้นักเรียนเลือกเอาว่านักเรียนคิดว่านักเรียนจะสามารถบอกใช้เวลาในการบอกว่าเขาตายเมื่อไหร่ได้นักเรียนลองดูว่านักเรียนจะหยิบอุปกรณ์ตัวไหนไปใช้ลองปรึกษากันในกลุ่มนะครับแล้วก็มาหยิบอุปกรณ์แล้วลองค้นหาครูให้เวลาเรา20นาทีในการค้นหาเพื่อช่วยโคนันครั้งนี้ส่งตัวแทนมารับอุปกรณ์นักเรียนปรึกษากันดีๆนะครับว่านักเรียนจะต้องการอุปกรณ์อะไรลองพูดคุยกันในกลุ่มดูก่อนว่าสิ่งที่เราต้องการเนี่ยคืออะไรอันนี้เราตกลงว่าเราจะหาอะไรก่อนเราคิดว่าเครื่องคอมอ๋อที่เขาเปิดทิ้งไว้เนี่ยนะมันทำไมนะเอามันมีความร้อนโอเคลองดูนะครับแล้วกลุ่มนี้ล่ะเรายังไม่ได้ไปหยิบเลยอ๋อส่งไปแล้วเราคิดว่าเราจะทำอะไร
4: กาแฟน่าจะเป็นกาแฟเย็น
0: น่าจะกาแฟเย็นหรือกาแฟร้อน
4: กาแฟร้อน
0: กาแฟร้อนนี่คือเพราะเรา
4: เย็นแล้วไง
0: อ๋อเพราะตอนนี้เย็นแล้วโอเคลองดูกลุ่มนี้ส่งตัวแทนไปแล้วใช่ไหมครับโอเคตอนนี้นักเรียนปรึกษากันในกลุ่มได้นะครับว่าจะเลือกปัจจัยอะไรในการช่วยหาเวลาที่เสียชีวิตของรูปในภาพในรูปนะครับ
5: อ
2: จริง
3: เกี่ยวข้อง
5: ต้องจะกินกี่นาทีอ่ะ
6: นี่ทำแล้ว1นาที33ชิคกี้พายก็แล้ว33ก็ตอนแรกเราเปิด25 35เฮ้ย33แก้มใหม่แก้ม3ก็33แน
7: ่ตอนแรก25
0: กลุ่มนี้เอาจับเวลาไว้แล้ว
3: โอเค
8: เติร์ด
3: จับเวลา
8: ค่อย
3: ๆโอเคมีการเตรียมจบอุณหภูมิ
8: ไหมสั่งเห็นไหมเห็นไหมต้องเอาลงไปนิด
5: ดูว่าอุณหภูมิ
8: เท่าไหร่
3: โอเคมาเติร์ดลงอีกนิด
8: ก่อนลงอ
3: ีกนิด
8: อย่า
5: เห็นไห
8: มสั่งเห็นไหม
3: ลบ

0: แล้วต้นก่อน
1: เทียบสเตอร์เดียวจับ
2: จับเลย
0: ยังเริ่มไปแล้วเริ่มสองเริ่ม
3: แค่สิบเก้า
0: จับพี่ละ30วินะ
4: อันนี้คืออุณหภูมิเริ่มแรก
5: ครับอันนี้คือสมอง
4: แล้วเราเอาคู่กับอะไรถ้าเรามีความสมันก็ต้องมีเป็นคู
3: ่เขียนแบบเขียนนี้ก็ได้คือ
4: เราจะต้องคู่กับอะไร
5: เป็นเวลา
4: อ๋อคู่กับเวลาแล้วเราใส่คู่มันไหมหรือยัง
6: อ๋อโอเค
0: เอา
3: สาม
0: สาม
3: เอาสามไปก่อนเลยก็ได้
0: ค่อยดูเวลา

0: เดี๋ยวลอง
1: ลองนะ
0: ให้แกคือถ้าเกิดว่ามันจะเป็นน้ำแข็งกับกาแฟมันจะเหมือนกันไหมคือกาแฟแบบเดียวมันไม่เย็น
1: เขาว่านะแต่ไปมาเขาว่ากาแฟน่าจะเวิร์กกว่า
0: เขาว่าเออค่ะคือน้ำเย็นคือบอกมันต้องใช้เวลาในการเปลี่ยนอุณหภูมิแบบเปลี่ยนจากน้ำแข็งให้เป็นน้ำธรรมดาปะ
1: เราค่อยเพิ่มอุณหภูมิอีกที
0: ม
1: ันเวลานานบางทีน้ำแข็งนี่อาจจะใช้เหมาะกับการใช
0: ้
1: คาดการในเวลาที่นานกว่าก็จริงแต่ว่าในเวลาที่จำกัดนี้เราควรจะใช้กาแฟมากกว่าเพราะว่าอุณหภูมิมันเปลี่ยนแปลงได้อย่างชัดเจนมากกว่าและเร็วกว่าเพราะว่าน้ำแข็งนี้จะใช้เวลานานกว่าจะขึ้นมาเรื่อย
0: ๆนี่เดี๋ยวลองน้ำแข็งสักสองรอบถ้าเกิดมันยังเท่าเดิม
2: ก็กาแฟเดียว
3: ได้แล้วเขาดูให้
4: คุณเขาจำไม่ได้
3: ได้
4: สวยสับให้
3: ไม่
4: น
3: าน
4: เร็วมากลองดูคงที่ก่อน
3: เดี๋ยวลอง
5: คุณได้เท่าไหร
4: ่ลองดูคงที่
3: 66
4: 1นาทีเนาะ
5: โอเค
4: ชิวเยี่ยมมากครับ
6: เอาเป็นนาทีง่ายกว่า1 นาทีง่ายกว่าก
7: ลุ่มอื่นที่ยังช้าอยู่ลองเลยงั้นเราก็ต้องลองเวลาที่ยาวขึ้นหรือเปล่าใช่ไหม
2: เอาจากตรงไหนเนี่ย
3: เริ่มจาก
0: เอาความร้อนของคอมไหม
2: อ๋อเออเอาดีก็ตรงไหนอ่ะ
0: ตรงไหนที่คอมมันจะร้อนที่สุดอ่ะ
3: ช่อง
2: ตรง
3: ให
2: ้ล
3: งเออให้ลงคอม
0: เราไปจดตรงนี้เลยแล้วกันจำเวลาให
2: ้ให้เขาจดนะ
0: พอเมื่อไหร่บอกกัน
3: อุณหภูมิแรก23องศา
2: 23
3: อุณหภูมิแรก23องศา
0: เมื่อไหร่มันจะได้

0: ู้เท่าไหร่แล้วอ่ะ
1: พันใช่
2: ไกลยังไกลยัง
1: ไกลแล้ว
2: โอเค
3: ทดข้างหลังได้ทดข้างหลังได้เอาเพิ่มได้นั่นเองคิดว่ามันไม่พอนั่นเองเพิ่มได้เลย

0: ันไม่ใช่
1: อ
0: ๋อ
1: ถูกไหม
2: อ่ะกลุ่มนี้เอาน้ำร้อนมาถูที่แข็ง
0: มันก
2: ็อ๋อโดยการน้ำร้อนเทไปในน้ำแข็งหรือเขาอาจจะกินกาแฟเย็นก็ได้นะที่อยู่ในแก้ว
3: มันจะแบบตรงที่37มันจะแบบนิดนึงช่วงที่ไป38

แนวทางการใช้สื่อการเรียนการสอน DLTV ของมูลนิธิการศึกษาทางไกลผ่านดาวเทียมในพระบรมราชูปถัมภ์ 1. สื่อการเรียนการสอนอนุญาตให้ใช้เพื่อการจัดการเรียนการสอนตามการออกอากาศของ DLTV เท่านั้น 2. ห้ามทำซ้ำดัดแปลงหรือเผยแพร่สื่อของ DLTV เพื่อประโยชน์ส่วนตนหรือเพื่อกิจกรรมที่มีลักษณะแสวงหาผลประโยชน์โดยมิได้รับอนุญาตสอบถามข้อมูลเพิ่มเติมได้ที่มูลนิธิการศึกษาทางไกลผ่านดาวเทียมในพระบรมราชูปถัมภ์

0: ใจพลังบวก Positive Mind กับพี่อ้นพี่บาทพิมพ์เมและน้องอัดในสื่อการเรียนรู้ภัยพิบัติเพื่อการศึกษาสำหรับกลุ่มคนพิการและประชาชนทั่วไปในรูปแบบการ์ตูนแอนิเมชัน
1: สวัสดีครับวันนี้พวกเราทุกคนจะได้มาร่วมมือร่วมใจกันเพื่อเรียนรู้หลักการการช่วยเหลือเกื้อกูลกันในยามที่เราต้องเจอกับภัยพิบัติทางธรรมชาติกันนะครับ
2: เอ้ยช่วยด้วยตะขาบ
1: ปกป้องเป็นอะไรไหมนี่ก็อีกเรื่องที่ต้องระวังเพราะสัตว์มีพิษต่างๆเขาก็จะมากับน้ำเ
2: นอะดีนะที่ปกป้องใส่ชุดเอี๊ยมไม่งั้นแย่แน่เลย
3: ขวัญเอ้ยขวัญมานะปกป้อง
0: เรียนรู้เรื่องการลดความเสี่ยงจากภัยพิบัติการเตรียมตัวก่อนเกิดการรับมือระหว่างเกิดและการจัดการหลังการเกิดภัยพิบัติรับชมทั้ง8ตอนในรูปแบบมีคำบรรยายและภาษามือได้ทางช่อง DLTV 1-12 ทุกวันจันทร์ถึงวันศุกร์เวลา 8:01 น.และทางช่อง DLTV 15เวลา 5:45 น.ออกอากาศรูปแบบมีคำบรรยายและภาษามือ1ตุลาคมนี้เป็นต้นไป
4: ตอนที่2สระหันษาในห้างสรรพสินค้าวันหยุดที่อากาศแจ่มใสบัวแดงกับคุณแม่มักทำกิจกรรมร่วมกันเสมอๆซึ่งกิจกรรมในวันนี้คือการไปซื้ออาหารและไม
5: ้บัวแดงแต่งตัวเสร็จหรือยังจ๊ะแม่พร้อมแล้วนะ
6: หนูพร้อมแล้วค่ะแม
5: ่งั้นไปกันเถอะเดี๋ยวเราต้องไปรับหมี่คิดอีกนะเมื่อวานนี้คุณครูจานจ้าสอนเรื่องอะไรบ้างลูก
6: สระลดรูปเปลี่ยนรูปค่ะแม่แต่ว่าคุณครูยังอธิบายไม่จบนะคะ

0: ามาเล่นอะไรสนุกๆ กันดีกว่าเกมสลักหันษาในห้างสรรพสินค้าดีไหม
1: หนูเล่นค่ะน่าสนุกดีเนาะบัวแดง
0: ถึงแล้วจ้ะงั้นเราเริ่มเล่นเกมกันเลยนะ
2: แม่คะแม่คะที่จอดรถชั้น1มีป้ายบอกว่าที่จอดรถเต็มค่ะเอ๊คำว่าเต็มสระอะไรหรอคะแม
0: ่สระเอะไงลูกเมื่อมีตัวสะกดสระอะจะเปลี่ยนรูปเป็นไม้ไต่คู้เพราะฉะนั้นคำนี้จึงอ่านว่าตอเอะมอเต็มหนู2คนช่วยกันยกตัวอย่างคำอื่นๆที่ใช้สระเอะเปลี่ยนรูปสิจ๊ะ
1: หนูตอบก่อนนะคะคำอื่นๆที่ใช้สระเอะเปลี่ยนรูปก็เช่นเป็นเข้มเข็มแล้วก็เล็บค่ะ
0: อ่ะได้ที่จอดรถแล้วเราไปเล่นเกมต่อในห้างดีกว่า
2: เดี๋ยวค่ะแม่อย่าลืมล็อกประตูรถนะคะ
1: เอ๊ะคำว่าล็อกนี่สระอะไรนะคะแม
2: ่ฉันขอตอบแทนแม่เองนะสระออจ้ะเมื่อมีตัวสะกดสระออจะเปลี่ยนรูปเป็นออ่างและไม้ไต่คูดังนั้นคำนี้จึงอ่านว่าลออกกอล็อกคำอื่นๆที่ใช้สระออเปลี่ยนรูปเช่นไฟช็อตหมวกกันน็อกจ้ะ
0: ส่วนคำว่ารถสระโอเมื่อมีตัวสะกดสระโอจะหายไปทั้งหมดดังนั้นคำนี้จึงอ่านว่ารอโอถอรถเหมือนคำว่าขนนกแล้วก็ชมไงจ๊ะ
2: แม่คะพรุ่งนี้รวย
0: จริงด้วยพรุ่งนี้รวยเราซื้อลอตเตอรี่เสี่ยงโชคกันสักหน่อยดีกว่า
1: บัวแดงเธอจำได้ไหมคำว่ารวยคุณครูจารย์จ้าสอนแล้วนะสระอัวเมื่อมีตัวสะกดไม้หันอากาศจะหายไปดังนั้นคำนี้จึงอ่านว่ารออัวยอรวย
2: จำได้สิส่วนคำอื่นๆที่เป็นสระอัวลดรูปเช่นกวนบวกสวม
0: คุยอะไรกันอยู่จ้าเด็กๆ เข้าไปซื้อของกันเถอะ
2: สงสัยพรุ่งนี้แม่จะรวย แม่คะหนูอยากกินปลาทอด
0: อยู่นั่นไงงั้นไปซื้อปลาทางโน้นดีกว่าจ้า
1: อาหารแช่แข็งเรียนแล้วนะคะสระแอะเมื่อมีตัวสะกดสระอะจะเปลี่ยนรูปเป็นไม้ไต่คู้ดังนั้นคำนี้จึงอ่านว่าขอแอะงอแข็ง
2: คำที่ใช้สระแอะเปลี่ยนรูปมีไม่ค่อยเยอะนะนึกออกแค่คำว่าแคระแกรน
0: เก่งทั้งคู่เลยทั้งบัวแดงและหมี่ขีดวันนี้แม่จะทำอาหารอร่อยๆเป็นรางวัลนะจ๊ะได้ปลาแล้วเราเดินไปแผนกเบเกอรี่ดูขนมปังอร่อยๆกันเถอะทั้งสองคนจะกินขนมอะไรกันจ๊ะ
1: หนูอยากกินขนมปังเนยสดค่ะแม
0: ่เนยสระอะไรนะถ้าตอบได้มีรางวัลนะ
1: เนยสระเมื่อมีตัวสะกดเป็นยอยักษ์ตัวอ้ออ่างจะหายไปดังนั้นคำนี้จึงอ่านว่านอยอเนยคำอื่นๆก็เช่นเฉยเคยแล้วก็ไอ้ค่ะ
0: แม้มีขีดไม่เหลือให้บัวแดงตอบเลยนะลูก
2: คำต่อไปหนูจะไม่เหลือให้มีขีดตอบเหมือนกันค่ะแม่
0: จ้าแม่ว่าไปซื้อผักกันต่อดีกว่า
2: แม่คะแม่คะคณะราคาพิเศษซื้อ1มัดแถมฟรีอีก1มัดค่ะ
0: งั้นเย็นนี้เด็กๆกินผัดผักคณะแล้วกันนะ
1: คำว่ามัดนี่สระอะไรเหรอคะแม
2: ่ฉันขอตอบนะสระอะจ้าเมื่อเมียตัวสะกดสระอะจะเปลี่ยนเป็นไม้หันอากาศดังนั้นคำนี้จึงอ่านว่ามออะดอมัดคำอื่นๆนึกไม่ออกเลยแฮะ
1: คำอื่นๆก็เช่นจับคันแล้วก็ขังไงล่ะบัวแดง
0: แม้สองคนนี้ไม่มีใครยอมใครเลยหิวข้าวกันหรือยังจ๊ะ
1: หิวสุดๆเลยค่ะแม
0: ่งั้นถ้าหิวแล้วเรากลับกันเลยนะ
2: ชั้นสองนี่เดินรถทางเดียวนะคะแม่นั่นไงคะป้ายเดินรถทางเดียว
0: งั้นคำสุดท้ายในเกมสระหันษาในห้างสรรพสินค้าของเราก็คือคำว่าเดินสระอะไรเอ่ยติ๊กตอกติ๊กตอกใครจะตอบได้กันนะบัวแดงหรือว่ามีขีด
2: หนูค่ะหนูค่ะหนูตอบก่อนนะคะสระเมื่อมีตัวสะกดที่ไม่ใช่ยอยักษ์ตัวออ่างจะเปลี่ยนรูปเป็นสระ

0: อีกดังนั้นคำนี้จึงอ่านว่าดอเอนอเดินคำอื่นที่เหมือนกันก็เช่นเลิกเกินแล้วก็เจิมค่ะ
1: ถูกต้องจ้ะมาห้างสรรพสินค้าวันนี้สนุกจริงๆเลยนะเด็ก
2: ๆวันหลังหนูขอมาอีกนะคะแม่
3: พบกับการผจญภัยครั้งสำคัญของ DLTV และของเพื่อนที่ต้องเผชิญกับภัยพิบัติทางธรรมชาติที่ไม่อาจหลีกเลี่ยงได
4: ้พลังแห่งความคิด
3: ทั้งน้ำท่วมน้ำป่าไหลหลากสึนามิพายุไฟป่าภัยแล้งฝุ่น PM 2.5 แผ่นดินถล่มแผ่นดินไหวและอื่นๆอีกมากมายมาเรียนรู้ทำความรู้จักภัยพิบัติทางธรรมชาติประเภทต่างๆและวิธีเอาตัวรอดทั้งก่อนเกิดเหตุระหว่างเกิดเหตุและหลังเกิดเหตุไปพร้อมๆกับ DLTV และผองเพื่อนได้ทางช่อง DLTV หรือเว็บไซต์ www.dltv.ac.th นอกจากนี้ยังมีเนื้อหาแบบอีบุ๊กด้วยนะเข้าไปดูเข้าไปดาวน์โหลดกันได้เลย

0: วัสดีครับชมข่าวในพระราชสำนักวันศุกร์ที่10กรกฎาคมพุทธศักราช2569สมเด็จพระกนิษฐาธิราชเจ้ากรมสมเด็จพระเทพรัตนราชสุดาสยามบรมราชกุมารีพระราชทานพระราชโอรสให้คณะบุคคลต่างๆเฝ้าทูลละอองพระบาทวันนี้เวลา 8:59 นาทีสมเด็จพระกนิษฐาธิราชเจ้ากรมสมเด็จพระเทพรัตนราชสุดาสยามบรมราชกุมารีเสด็จออกณวังสัปปทุมพระราชทานพระราชโอรสให้นางสาวนิตยาเชษฐ์โชติรสหุ้นส่วนบริษัท KPMG ภูมิชัยสอบบัญชีจำกัดและคณะเฝ้าทูลละอองพระบาททูลเกล้าทูลกระหม่อมถวายเงินรายได้จากการตรวจสอบบัญชีโดยเสด็จพระราชกุศลตามพระราชอัธยาศัยเวลา 10:55 นาทีสมเด็จพระกนิษฐาธิราชเจ้ากรมสมเด็จพระเทพรัตนราชสยามบรมราชกุมารีเสด็จออกณวังสัปปทุมพระราชทานพระราชโอรสให้ในช่องโกลด์ปวงเบิร์ฟเอกอัครราชทูตสาธารณรัฐฝรั่งเศสประจำประเทศไทยเฝ้าทูลละอองพระบาทกราบบังคมทูลลาในโอกาสที่จะพ้นจากหน้าที่ในโอกาสนี้นางมาริโกปวงเบิร์ฟภริยาเอกอัครราชทูตร่วมเข้าเฝ้าทูลละอองพระบาทด้วยในการนี้พระราชทานเลี้ยงอาหารกลางวันด้วยสมเด็จพระเจ้าน้องนางเธอเจ้าฟ้าจุฬาภรณ์วลัยลักษณ์อัครราชกุมารีกรมพระศรีสว่างขวัตวรคัตติยราชนารีพระราชทานพระบรมกาศให้ผู้บัญชาการทหารสูงสุดและผู้แทนผู้บัญชาการทหารบกพร้อมคณะเฝ้ากราบทูลความก้าวหน้าโครงการก่อสร้างต่างๆตามแนวชายแดนไทยกัมพูชาภายใต้การสนับสนุนของกองทุนหทัยทิพย์มูลนิธิจุฬาภรณ์วันนี้เวลา 13:58 นาทีสมเด็จพระเจ้าน้องนางเธอเจ้าฟ้าจุฬาภรณ์วลัยลักษณ์อัครราชกุมารีกรมพระศรีสว่างขวัตวรคัตติยราชนารีเสด็จออกณห้องประชุมชั้น11อาคารอัครราชกุมารีโรงพยาบาลจุฬาภรณ์เขตหลัก4กรุงเทพมหานครพระราชทานพระวโรกาสให้คุณหญิงจรัสศรีทีปิรัตน์รองประธานสถาบันวิจัยจุฬาภรณ์ฝ่ายบริหารและผู้อำนวยการสำนักองค์ประธานนำพลเอกอุกฤษบุญตานนท์ผู้บัญชาการทหารสูงและพลเอกอนุภาพสิริมณฑลหัวหน้าคณะนายทหารฝ่ายเสนาธิการประจำผู้บังคับบัญชาเป็นผู้แทนพลเอกพนาแคล้วปลอดทุกผู้บัญชาการทหารบกพร้อมคณะเฝ้ากราบทูลความก้าวหน้าการดำเนินโครงการก่อสร้างต่างๆบริเวณพื้นที่เสี่ยงภัยตามแนวชายแดนไทยกัมพูชาภายใต้การสนับสนุนด้านงบประมาณจากกองทุนหทัยทิพย์รวมเป็นเงิน121,089,300 บาทอันเป็นภารกิจสำคัญด้านความมั่นคงของชาติทั้ง2หน่วยงานได้ดำเนินการสนองพระปณิธานในการนี้ผู้บัญชาการทหารสูงสุดและคณะกราบทูลความก้าวหน้าแบ่งออกเป็น2ระยะเพื่อดำเนินโครงการก่อสร้างถนนตรวจการและรั้วชายแดนบังเกอร์หลุมบุคคลและหลุมหลบภัยอำเภอโป่งน้ำร้อนจังหวัดจันทบุรีซึ่งเป็นพื้นที่นำร่องโดยได้ดำเนินการก่อสร้างเส้นทางลำเลียงวัสดุและเครื่องจักรกลจากฐานปฏิบัติการที่6ไปยังหลักเขตแดนที่52ระยะทาง 1.23 กิโลเมตรแล้วเสร็จสมบูรณ์และอยู่ระหว่างการก่อสร้างถนนตรวจการจากหลักเขตแดนที่52ถึงหลักเขตแดนที่59ระยะทาง 8.38 กิโลเมตรรวมระยะทาง9.61 กิโลเมตรการก่อสร้างรั้วชายแดนจากหลักเขตแดนที่52ถึงหลักเขตแดนที่54ระยะทางรวม 1.31 กิโลเมตรเป็นรั้วคอนกรีตเสริมเหล็กพร้อมลวดหนามหีบเพลงมีความสูงรวม 3.35 เมตรสำหรับการก่อสร้างรั้วชายแดนนั้นได้มีการออกแบบโครงสร้างที่เน้นความมั่นคงแข็งแรงและได้มาตรฐานทางวิศวกรรมสามารถป้องกันการบุกรุกทำลายหรือถอนหรือการลักลอบข้ามแดนทั้งการขุดลอดและการปีนข้ามปัจจุบันดำเนินการก่อสร้างในภาพรวมแล้วร้อยละ 62.29ในส่วนของการจัดสร้างบังเกอร์หลุมบุคคลจำนวน100หลังเพื่อแจกจ่ายให้แก่กองกำลังป้องกันชายแดนได้แก่กองกำลังบุรพากองบัญชาการป้องกันชายแดนจันทบุรีและตราดรวมถึงกองกำลังสุรนารีออกแบบและก่อสร้างด้วยคอนกรีตสมรรถนะสูงพิเศษซึ่งมีคุณสมบัติเด่นด้านความแข็งแรงทนทานต่อแรงกระแทกและแรงระเบิดสามารถรองรับสภาวะแวดล้อมที่รุนแรงได้ดีกว่าคอนกรีตทั่วไปปัจจุบันได้ดำเนินการติดตั้งแล้วเสร็จครบถ้วนทั้งหมดและส่งมอบให้ในพื้นที่ปฏิบัติการเรียบร้อยแล้ว สำหรับการจัดสร้างหลุมหลบภัยสำหรับประชาชนจำนวน40หลังขนาดความจุ40และ60คนได้ติดตั้งในพื้นที่โรงเรียนวัดและชุมชนตามแนวชายแดนเพื่อเพิ่มความปลอดภัยแก่ประชาชนในพื้นที่เสี่ยงปัจจุบันดำเนินการติดเสร็จจำนวน31หลังและคาดว่าจะแล้วเสร็จทั้งหมดภายในเดือนกรกฎาคม2569ในส่วนของกองทัพบกมีความก้าวหน้าในการดำเนินงานก่อสร้างด้านต่างๆดังนี้การสร้างบังเกอร์ประเภทหลุมบุคคลคู่ภายในฐานปฏิบัติการของหน่วยทหารเพื่อเพิ่มประสิทธิภาพความปลอดภัยในการปฏิบัติหน้าที่ตามแนวชายแดนกำหนดเป้าหมายการก่อสร้างรวมจำนวน328แห่งในพื้นที่กองทัพภาคที่1จำนวน72แห่งและกองทัพภาคที่2จำนวน256แห่งปัจจุบันดำเนินการก่อสร้างแล้วเสร็จสมบูรณ์ตามเป้าหมายที่กำหนดการก่อสร้างหลุมหลบภัยสำหรับประชาชนขนาดความจุ40คนจำนวน10แห่งในพื้นที่กองทัพภาคที่1จำนวน3แห่งกองทัพภาคที่2จำนวน7แห่งเพื่อใช้เป็นที่พักพิงในกรณีเกิดเหตุฉุกเฉินหรือเหตุภัยพิบัติในพื้นที่เสี่ยงโอกาสนี้มีพระดำรัสแก่คณะผู้เข้าเฝ้า
1: คือถ้ามีอะไรที่จะเพิ่มในกองทุนอาหารที่จะได้ช่วยต
2: ่อเป็นพระราชาที่คุณ
1: ก็เราก็ให้เงินทุนต่อไป
3: ไปค่ะก็จะมีรายละเอียดตามมา
1: คือเท่าที่รายงานก็เข้าใจแล้วแต่ว่าก็อย่างที่พูดเมื่อกี้ว่าอยากเผยแพร่ให้ประชาชนได้รู้ด้วยคือถ้าประชาชนรู้นี่เขาจะสนับสนุนโครงการให้เป็นไปอย่างเรียบร้อยมาช่วยกองทุนไทยทิพย์นี่ก็เหมือนช่วยประชาชนคนไทยช่วยทหารที่กำลังปฏิบัติงานป้องกันประเทศไทย
0: จากพระดำริในการจัดตั้งกองทุนหทัยทิพย์สู่การขับเคลื่อนโครงการก่อสร้างสิ่งป้องกันภัยต่างๆล้วนสำเร็จขึ้นได้อย่างเป็นรูปธรรมจากพลังแห่งความศรัทธาและความร่วมมือของประชาชนและองค์กรหลายภาคส่วนที่ได้ร่วมกันปกป้องอธิปไตยของชาติด้วยการสนับสนุนสมทบกองทุนหทัยทิพย์อย่างต่อเนื่องผู้ประสงค์ร่วมสมทบทุนสามารถบริจาคผ่านธนาคารกรุงเทพสาขาหลักสี่พลาซ่าชื่อบัญชีเงินกองทุนหทัยทิพย์ประเภทบัญชีกระแสรายวันเลขที่บัญชี229-303-2666และประเภทบัญชีสะสมทรัพย์เลขที่บัญชี229-4299-777หรือสแกน QR Code ผ่านระบบ e-donation ทั้งนี้เงินบริจาคสามารถนำไปลดหย่อนภาษีได้2เท่าสอบถามรายละเอียดเพิ่มเติมได้ที่ Facebook Fanpage กองทุนหทัยทิพย์ LINE Official @hathaitipfund หรือสำนักงานกองทุนหทัยทิพย์ชั้น1อาคารอเนกประสงค์สถาบันวิจัยจุฬาภรณ์หมายเลขโทรศัพท์025538616ถึง19ในวันและเวลาทำการสมเด็จพระเจ้าน้องนางเธอเจ้าฟ้าจุฬาภรณ์วลัยลักษณ์อัครราชกุมารีกรมพระศรีสว่างขวัตปรคติยราชนารีเสด็จไปในการพระพิธีธรรมสวดพระอภิธรรมพระศพสมเด็จพระเจ้าลูกเธอเจ้าฟ้าพัชรกิติยาภานเรนทิราเทพยวดีกรมหลวงราชสารินีสิริพัฒน์มหาวชิรราชธิดาวันนี้เวลา 18:49 นาทีสมเด็จพระเจ้าน้องนางเธอเจ้าฟ้าจุฬาภรณ์วลัยลักษณ์อัครราชกุมารีกรมพระศรีสว่างขวัตวรคติยราชนารีเสด็จไปยังพระที่นั่งพิมานรัตยาในพระบรมมหาราชวังในการพระพิธีธรรมสวดพระอภิธรรมพระศพสมเด็จพระเจ้าลูกเธอเจ้าฟ้าพัชรกิติยาภานเรนทิราเทพยวดีกรมหลวงราชินีสิริพัฒน์มหาวชิรราชธิดาซึ่งช่วงเวลานี้เป็นพระพิธีธรรมจากวัดมหาธาตุยุวราชรังสฤษฎิ์ราชวรมหาวิหาร

และวัดสุทัศน์เทพวรารามกรุงเทพมหานครรวม8รูปสำหรับพระพิธีธรรมคือสมณศักดิ์ประเภทหนึ่งซึ่งพระมหากษัตริย์ทรงพระกรุณาโปรดเกล้าโปรดกระหม่อมให้ตั้งจากวัดที่เป็นพระอารามหลวงวัดละหนึ่งสำหรับละ4รูปทำในที่สวดพระพิธรรมในงานพระบรมศพพระศพหรือศพในพระบรมราชานุเคราะห์พระอนุวงศ์และองคมนตรีเสด็จไปทรงเป็นประธานและเป็นประธานในการพระพิธีธรรมสวดพระอภิธรรมพระศพสมเด็จพระเจ้าลูกเธอเจ้าฟ้าพัชรกิติยาภานเรนทิราเทพยวดีกรมหลวงราชสารีนีสิริพัฒน์มหาวชิระราชธิดาวันนี้ณพระที่นั่งพิมานรัตยาในพระบรมมหาราชวังเวลา7 นาฬิกาหม่อมเจ้าศรีสว่างวงยุคลเสด็จไปทรงเป็นประธานในการที่พระพิธีธรรมสวดพระอภิธรรมพระศพสมเด็จพระเจ้าลูกเธอเจ้าฟ้าพัชรกิติยาภาณเรนทิราเทพยวดีกรมหลวงราชสารีนีสิริพัฒน์มหาวชิระราชธิดารับพระราชทานฉันเช้าเป็นพระพิธีธรรมจากวัดพระเชตุพนวิมลมังคลารามและวัดจักรวรรดิราชาวาสกรุงเทพมหานครรวม8รูปทั้งนี้พระบาทสมเด็จพระเจ้าอยู่หัวทรงพระกรุณาโปรดเกล้าโปรดกระหม่อมให้มีพระพิธีธรรมสวดพระพิธรรมพระศพประจำทั้งกลางวันกลางคืนและพระราชทานฉันเช้าวันละ8รูปและพระราชทานฉันเพลวันละ8รูปและประคมย่ำยามกำหนด100วันโดยมีพระบรมวงศานุวงศ์เสด็จพระราชดำเนินและเสด็จไปทรงเป็นประธานรวมทั้งองคมนตรีเป็นประธานในช่วงเวลาต่างๆวันนี้นะพระที่นั่งพิมานรัตยาในพระบรมมหาราชวังเวลา7 นาฬิกาหม่อมเจ้าศรีสว่างวงยุคลเสด็จไปทรงเป็นประธานในการพระพิธีธรรมสวดพระอภิธรรมพระศพสมเด็จพระเจ้าลูกเธอเจ้าฟ้าพัชรกิติยาภาณเรนทิราเทพยวดีกรมหลวงราชสารีนีสิริพัฒน์มหาวชิระราชธิดารับพระราชทานฉันเช้าเป็นพระพิธีธรรมจากวัดพระเชตุพนวิมลมังคลารามและวัดจักรวรรดิราชาวาสกรุงเทพมหานครรวม8รูปเวลา11 นาฬิกานายอรรถนิติดิษฐาอำนาจองคมนตรีเป็นประธานการพระพิธีธรรมสวดพระพิธรรมพระศพสมเด็จพระเจ้าลูกเธอเจ้าฟ้าพัชรกิติยาภาณเรนทิราเทพยวดีกรมหลวงราชสารีนีสิริพัฒน์มหาวชิระราชธิดารับพระราชทานฉันเพลเป็นพระพิธีธรรมจากวัดราชสิทธารามและวัดสระเกศรวม8รูป

องคมนตรีเชิญถุงสิ่งของพระราชทานไปมอบให้แก่เจ้าหน้าที่ที่ได้รับผลกระทบจากสถานการณ์ความไม่สงบในพื้นที่จังหวัดชายแดนภาคใต้เพื่อเป็นขวัญกำลังใจพระบาทสมเด็จพระเจ้าอยู่หัวและสมเด็จพระนางเจ้าพระบรมราชินีทรงห่วงใยเจ้าหน้าที่ที่ปฏิบัติหน้าที่ด้วยความเสียสละทุ่มเทกำลังกายกำลังใจและด้วยความตั้งใจเพื่อปกป้องประเทศชาติในพื้นที่จังหวัดชายแดนภาคใต้ให้เกิดความมั่นคงและมีพระราชประสงค์พระราชทานขวัญกำลังใจแก่เจ้าหน้าที่โดยวันนี้พระบาทสมเด็จพระเจ้าอยู่หัวทรงพระกรุณาโปรดเกล้าโปรดกระหม่อมให้พลเอกไพบูลย์คุ้มฉายาองคมนตรีเช่นถุงสิ่งของพระราชทานไปมอบให้แก่เจ้าหน้าที่เพื่อเป็นขวัญกำลังใจดังนี้ในช่วงเช้าหน่วยเฉพาะกิจทหารพรานที่11อำเภอแว้งจังหวัดนราธิวาสองคมนตรีเชิญถุงสิ่งของพระราชทานมอบให้แก่เจ้าหน้าที่ที่ปฏิบัติภารกิจในพื้นที่อำเภอแว้งซึ่งได้รับผลกระทบจากเหตุการณ์ผู้ก่อความไม่สงบเมื่อวันที่4เมษายน11และ20พฤษภาคมและ1มิถุนายน2569ณหน่วยเฉพาะกิจตำรวจตระเวนชายแดนที่4411อำเภอทานโตจังหวัดยะลาเช่นถุงสิ่งของพระราชทานมอบให้แก่เจ้าหน้าที่ที่ปฏิบัติภารกิจในพื้นที่อำเภอทานโตซึ่งได้รับผลกระทบจากเหตุการณ์ผู้ก่อความไม่สงบเมื่อวันที่5และ19มิถุนายน2569ในช่วงบ่ายหน่วยเฉพาะกิจทหารพรานที่33อำเภอบันดังสตาจังหวัดยะลาเชิญถุงสิ่งของพระราชทานมอบให้แก่เจ้าหน้าที่ที่ปฏิบัติภารกิจในพื้นที่อำเภอบันดังสตาที่ได้รับผลกระทบจากเหตุการณ์ผู้ก่อความไม่สงบเมื่อวันที่20เมษายนและ21พฤษภาคม2569จากนั้นองคมนตรีเดินทางไปร่วมประชุมวิเคราะห์และประเมินสถานการณ์จังหวัดชายแดนใต้ณห้องประชุม1กองอำนวยการรักษาความมั่นคงภายในภาค4ส่วนหน้าค่ายสิรินธรจังหวัดปัตตานีโอกาสนี้พระบาทสมเด็จพระเจ้าอยู่หัวทรงพระกรุณาโปรดเกล้าโปรดกระหม่อมให้องคมนตรีเชิญสิ่งของพระราชทานไปมอบให้แก่ศิษย์พระดาบสรุ่นที่16ณโรงเรียนพระดาบสจังหวัดชายแดนภาค

ใต้อำเภอเมืองยะลาจังหวัดยะลาซึ่งเป็นโรงเรียนแห่งที่2ของมูลนิธิพระดาบสที่ตั้งขึ้นตามพระราชดำริพระบาทสมเด็จพระบรมชนกาธิเบศรมหาภูมิพลอดุลยเดชมหาราชบรมนาถบพิตรและพระบาทสมเด็จพระเจ้าอยู่หัวมีพระราชปณิธานในการทรงสืบสานรักษาและต่อยอดเพื่อเยาวชนนอกระบบโรงเรียนที่ใฝ่เรียนใฝ่รู้มีโอกาสเล่าเรียนด้านอาชีพที่เหมาะสมควบคู่ไปกับการฝึกทักษะชีวิตให้เป็นคนดีมีคุณธรรมมีวินัยมีจิตสำนึกสาธารณประโยชน์ที่สำคัญให้มีความสามารถไปประกอบอาชีพได้จริงเพื่อเป็นที่พึ่งของตนเองและครอบครัวปัจจุบันเปิดสอน5หลักสูตรโดยผู้เรียนไม่ต้องเสียค่าใช้จ่ายใดๆตลอดหลักสูตร1ปีต่อจากนั้นองคมนตรีเดินทางไปยังสถานีตำรวจภูธรราตาปัญญังอำเภอยะริ่งจังหวัดปัตตานีเชิญถุงสิ่งของพระราชทานมอบให้แก่เจ้าหน้าที่ที่ปฏิบัติภารกิจในพื้นที่อำเภอยะริ่งซึ่งได้รับผลกระทบจากเหตุการณ์ผู้ก่อความไม่สงบเมื่อวันที่20และ26เมษายนวันที่4 22และ25พฤษภาคมและ4มิถุนายน2569ที่โรงพยาบาลสงขลานครินทร์อำเภอหาดใหญ่จังหวัดสงขลาเชิญสิ่งของพระราชทานมอบให้แก่เจ้าหน้าที่จำนวน4นายที่ได้รับบาดเจ็บจากเหตุคนร้ายก่อความไม่สงบในพื้นที่จังหวัดชายแดนภาคใต้เมื่อวันที่20พฤษภาคมและ19มิถุนายน2569การได้รับสิ่งของพระราชทานอย่างความซาบซึ้งและสำนึกในพระมหากรุณาธิคุณเป็นล้นพ้น

องคมนตรีติดตามการดำเนินโครงการตามพระราชประสงค์หมู่บ้านสหกรณ์ที่จังหวัดเพชรบุรีวันนี้ที่สนามกีฬาองค์การบริหารส่วนตำบลป่าเด็งอำเภอแก่งกระจานจังหวัดเพชรบุรีพื้นที่โครงการตามพระราชดำริขออภัยครับพื้นที่โครงการตามพระราชประสงค์หมู่บ้านสหกรณ์ป่าเด็งจังหวัดเพชรบุรีพลอากาศเอกชลิตพุกพาสุของคมนตรีในฐานะประธานคณะกรรมการอำนวยการโครงการตามพระราชประสงค์หมู่บ้านสหกรณ์ห้วยสัตว์ใหญ่ป่าเด็งป่าละอูหุบกระพงดอนขุนห้วยหนองพลับกลัดหลวงจังหวัดประจวบคีรีขันธ์และจังหวัดเพชรบุรีเป็นประธานในพิธีเปิดงานของดีตำบลป่าเด็งครั้งที่3ประจำปี2569โดยมีนางสุพรตรีนรินทร์เลขาธิการคณะกรรมการพิเศษเพื่อประสานงานโครงการอันเนื่องมาจากพระราชดำริหรือเลขาธิการกปร.พร้อมด้วยเจ้าหน้าที่ที่เกี่ยวข้องเข้าร่วมในพิธีงานในครั้งนี้จัดขึ้นเพื่อประชาสัมพันธ์ผลผลิตทางการเกษตรผลิตภัณฑ์พื้นบ้านแปรรูปและสินค้าชุมชนที่ได้รับมาตรฐานภูมิปัญญาท้องถิ่นให้เป็นที่รู้จักอย่างแพร่หลายอีกทั้งยังเป็นการทางการตลาดเชิงรุกควบคู่กับการส่งเสริมการท่องเที่ยวเชิงวิถีวัฒนธรรมเพื่อกระตุ้นเศรษฐกิจฐานรากสร้างรายได้อย่างยั่งยืนให้แก่เกษตรกรและราษฎรตำบลป่าเด็งอำเภอแก่งกระจานมีพื้นที่ประมาณ 328,125 ไร่โดยเป็นพื้นที่อยู่อาศัยและที่ดินทำกินของราษฎรประมาณ 78,125 ไร่และเป็นผืนป่าดิบชื้นที่อุดมสมบูรณ์ในเขตอุทยานแก่งกระจานประมาณ 250,000 ไร่สำหรับพื้นที่โครงการตามพระราชประสงค์หมู่บ้านสหกรณ์ป่าเด็งครอบคลุมการดูแลราษฎร6หมู่บ้านในจำนวนนั้นมี4หมู่บ้านที่มีเขตพื้นที่คาบเกี่ยวอยู่ในเขตอุทยานแห่งชาติแก่งกระจานลักษณะเป็นสังคมพหุวัฒนธรรมระหว่างชาติพันธุ์กะเหรี่ยงปากาเกยอและไทยพื้นถิ่นพึ่งพาอาศัยและอยู่ร่วมกันราษฎรส่วนใหญ่ประกอบอาชีพเกษตรกรรมเป็นหลักโดยมีพืชเศรษฐกิจสำคัญได้แก่ทุเรียนป่าเด็งที่มีเอกลักษณ์เนื้อเนียนละเอียดสีเหลืองอ่อนกลิ่นหอมรสชาติหวานมันและเก็บเกี่ยวเมื่อผลทุเรียนมีอายุประมาณ120วันหลังดอกบานนอกจากนี้ยังมีมะนาวและกล้วยทั้งนี้พระบาทสมเด็จพระบรมชนกาธิเบศรมหาภูมิพลอดุลยเดชมหาราชบรมนาถบพิตรมีพระราชประสงค์ให้จัดตั้งโครงการตามพระราชประสงค์หมู่บ้านสหกรณ์เพื่อช่วยเหลือราษฎรที่ยากจนไม่มีที่ดินเป็นของตนเองให้ถือครองที่ดินเพื่ออยู่อาศัยสามารถใช้ประโยชน์ในการทำกินตกทอดไปถึงลูกหลานได้และพระบาทสมเด็จพระเจ้าอยู่หัวทรงสืบสานรักษาต่อยอดโครงการเพื่อพัฒนาคุณภาพชีวิตของราษฎรให้ดียิ่งขึ้นองคมนตรีเป็นประธานในพิธีปลูกป่าเฉลิมพระเกียรติพระบาทสมเด็จพระเจ้าอยู่หัวเนื่องในโอกาสวันเฉลิมพระชนมพรรษา28กรกฎาคม2569และติดตามการดำเนินงานของศูนย์พัฒนาโครงการหลวงเลอตอจังหวัดตากวันนี้พลเอกกัมปนาทรุดติดองคมนตรีในฐานะประธานกรรมการ

มูลนิธิโครงการหลวงเป็นประธานในพิธีปลูกป่าเฉลิมพระเกียรติพระบาทสมเด็จพระเจ้าอยู่หัวเนื่องในโอกาสวันเฉลิมพระชนมพรรษา28กรกฎาคม2569ณบริเวณบ้านกล้อหล่อเบลอหมู่10ตำบลแม่ตื่นอำเภอแม่ระมาดจังหวัดตากโดยมีผู้ราชการจังหวัดตากรองอธิบดีกรมป่าไม้หัวหน้าส่วนราชการทหารตำรวจภาคเอกชนจิตอาสาพระราชทานประชาชนและนักเรียนเข้าร่วมในพิธีการปลูกป่าเฉลิมพระเกียรติครั้งนี้บนพื้นที่ปลูกกว่า 7.4 ไร่จำนวน 1,400 ต้นประกอบด้วยมหาพรหมราชินีไม้แดงไม้สักและนางพญาเสือโคร่งพร้อมปล่อยเชื้อเห็ดจำนวน 3 ชนิดได้แก่เห็ดตับเต่าเห็ดต่งฝนและเห็ดตีนแรดเพื่อเพิ่มความอุดมสมบูรณ์ของระบบนิเวศนอกจากนี้กรมป่าไม้ได้สนับสนุนกล้าไม้กว่า 2,000 ต้นได้แก่ทุเรียนหมากและขนุนสำหรับแจกจ่ายให้แก่ประชาชนในพื้นที่เพื่อนำไปปลูกอันเป็นการเพิ่มความหลากหลายทางชีวภาพสำหรับโครงการปลูกป่าเฉลิมพระเกียรติเนื่องในโอกาสวันเฉลิมพระชนมพรรษา28กรกฎาคม2569มูลนิธิโครงการหลวงมีเป้าหมายดำเนินการปลูกป่าในพื้นที่ส่งเสริมของมูลนิธิโครงการหลวงซึ่งตั้งอยู่ในเขต7จังหวัดภาคเหนือและ1จังหวัดภาคตะวันออกเชียงเหนือประกอบด้วยเชียงใหม่ลำพูนแม่ฮ่องสอนเชียงรายลำปางพะเยาตากและบุรีรัมย์รวม40แห่งเพื่อแสดงออกซึ่งความจงรักภักดีและเพิ่มพื้นที่ป่าโดยมีพื้นที่ปลูกรวมกว่า174ไร่ใช้กล้าไม้รวมทั้งสิ้น 35,100 ต้นณศาลาพักดี66ศูนย์พัฒนาโครงการหลวงเลอตอองคมนตรีเป็นประธานการประชุมติดตามความก้าวหน้าของศูนย์พัฒนาโครงการหลวงเลอตอในการพัฒนาคุณภาพชีวิตราษฎรบนพื้นที่สูงควบคู่กับการฟื้นฟูป่าต้นน้ำและทรัพยากรธรรมชาติครอบคลุมชุมชนชาติพันธุ์ปากากยอ6หมู่บ้านสามารถยกระดับคุณภาพชีวิตแก่ราษฎรมั่นคงสร้างรายได้ให้สมาชิกจำนวน227คนรวมกว่า 2.77 ล้านบาทต่อปีนอกจากนี้ยังมีการติดตามการขับเคลื่อนโครงการสุขศาลาซึ่งเป็นศูนย์กลางการดูแลสุขภาพเบื้องต้นเพื่อบริการทางการแพทย์ขั้นพื้นฐานแก่ชุมชนอันเป็นการสนองพระราชปณิธานพระบาทสมเด็จพระเจ้าอยู่หัวในการพัฒนาคุณภาพชีวิตของราษฎรในพื้นที่ห่างไกลอย่างมีประสิทธิภาพหน่วยงานต่างๆได้รับพระราชทานพระบรมราชานุญาตให้เป็นเจ้าภาพในการบำเพ็ญกุศลถวายพระบรมศพสมเด็จพระนางเจ้าสิริกิติ์พระบรมราชินีนาถพระบรมราชชนนีพันปีหลวงวันนี้ณพระที่นั่งดุสิตมหาปราสาทในพระบรมมหาราชวังเวลา 10:00 น.นางน้ำเพชรอดุลธีรเขตและคณะบริษัทเทพประธานโอสถจำกัดสหพันธ์โลจิสติกไทยบริษัท Eagle Air and Sea ประเทศไทยจำกัดและมหาวิทยาลัยเทคโนโลยีราชมงคลอีสานจังหวัดนครราชสีมาได้รับพระราชทานพระบรมราชานุญาตให้เป็นเจ้าภาพในการบำเพ็ญกุศลถวายพระบรมศพสมเด็จพระนางเจ้าสิริกิติ์พระบรมราชินีนาถพระบรมราชชนนีพันปีหลวงซึ่งช่วงเวลานี้มีพระสงฆ์จำนวน10รูปจากวัดป่าดาราภิรมย์วัดรงธรรมสามัคคีวัดป่าสุริพรวนารามจังหวัดเชียงใหม่วัดเทพสุรินทราวาสกรุงเทพมหานครและวัดเทพนิมิตสุดเขตสยามจังหวัดเชียงรายสวดพระพุทธมนต์จบแล้วพระเทพวชิราธิบดีวัดป่าดาราภิรมย์จังหวัดเชียงใหม่แสดงพระธรรมเทศนาเมตตากถาว่าด้วยความรักความปรารถนาดีและไมตรีจิตที่มุ่งให้ผู้อื่นมีความสุขกล่าวถึงสมเด็จพระนางเจ้าสิริกิติ์พระบรมราชินีนาถพระบรมราชชนนีพันปีหลวงมีพระเมตตาธรรมต่อประสบกรณิกรจึงเป็นเหตุให้พระองค์ดำรงตั้งมั่นด้วยความสุขและแผ่ความสุขทั้งปวงให้บังเกิดขึ้นทั่วราชอาณาจักรไทยเมื่อการแสดงพระธรรมเทศนาจบแล้วพระสงฆ์ทั้งนั้นสวดบทถวายพรพระต่อจากนั้นผู้แทนเจ้าภาพถวายพระทหารเพลแด่พระสงฆ์ทั้ง10รูปจากนั้นผู้แทนเจ้าภาพถวายพระไตรแด่พระสงฆ์พระสงฆ์สดับปกรณ์และอนุโมทนาเวลา 14:30 น.จังหวัดพัทลุงบริษัทไมโครชิปเทคโนโลยีไทยแลนด์จำกัดบริษัทแอปบอทลาบอราทอรี่จำกัดครอบครัวสุดที่แก้วและกลุ่ม SSI ได้รับพระราชทานพระบรมราชานุญาตให้เป็นเจ้าภาพในการบำเพ็ญกุศลถวายพระบรมศพสมเด็จพระนางเจ้าสิริกิติ์พระบรมราชินีนาถพระบรมราชชนนีพันปีหลวงซึ่งช่วงเวลานี้มีพระสงฆ์จำนวน10รูปจากวัดต่างๆในจังหวัดร้อยเอ็ดได้แก่วัดบ้านหนองแคนวัดบ้านชาติวัดป่าอาจสามารถวัดบ้านหนองเรือวัดศรีมงคลวัดป่าจตุรพักษ์พิมานวัดสว่างอารมณ์วัดบ้านหนองบัวและวัดธาตุสวดมาติกาสดับปกรณ์และอนุโมทนา

เวลา 17 นาฬิกากรมบัญชีกลางได้รับพระราชทานพระบรมราชานุญาตให้เป็นเจ้าภาพในการบำเพ็ญกุศลถวายพระบรมศพสมเด็จพระนางเจ้าสิริกิติ์พระบรมราชินีนาถพระบรมราชชนนีพันปีหลวงซึ่งช่วงเวลานี้มีพระสงฆ์จำนวน10รูปจากวัดอรุณราชวรารามวัดสักเกตกรุงเทพมหานครวัดเชียงบานจังหวัดพะเยาวัดสันสมเอาจังหวัดเชียงรายและวัดพุทธปัญญาเสนารามจังหวัดพระนครศรีอยุธยาสวดมาติกาสดับปกรณ์และอนุโมทนาและเวลา 19 นาฬิกาบริษัท TPI โพลินจำกัดมหาชนสมาคมกีฬาแห่งจังหวัดสมุทรสาครนางสาววรรณาหนองบัวและคณะบริษัทกีวีและคมคมโปรดักต์จำกัดและห้างหุ้นส่วนจำกัดสงวนออโต้คาร์ได้รับพระราชทานพระบรมราชานุญาตให้เป็นเจ้าภาพในการบำเพ็ญกุศลพระพิธีธรรมสวดพระอภิธรรมพระบรมศพสมเด็จพระนางเจ้าสิริกิติ์พระบรมราชินีนาถพระบรมราชชนนีพันปีหลวงซึ่งช่วงเวลานี้เป็นพระพิธีธรรมพระเชษฐุพลนิมนต์มังคลารามกรุงเทพมหานครสี่รูปและวัดพระมหาธาตุจังหวัดนครศรีธรรมราช4รูปวันนี้ตลอดทั้งวันณพระที่นั่งดุสิตมหาปราสาทในพระบรมมหาราชวังมีคณะบุคคลและประชาชนทั้งในกรุงเทพมหานครและต่างจังหวัดเดินทางไปกราบถวายบังคมพระบรมศพสมเด็จพระนางเจ้าสิริกิติ์พระบรมราชินีนาถพระบรมราชชนนีพันปีหลวงอย่างต่อเนื่องอาทิโรงเรียนทุ่งฝนพัฒนศึกษาจังหวัดอุดรธานีโรงเรียนพุทธมงคลวิทยาจังหวัดอุทัยธานีและองค์การบริหารส่วนตำบลสี่เหลี่ยมจังหวัดบุรีรัมย์ทั้งนี้สำนักพระราชวังเปิดให้ประชาชนเข้ากราบถวายบังคมพระบรมศพได้ทุกวันตั้งแต่เวลา 8 นาฬิกาถึง 20 นาฬิกาและขอความร่วมมือโปรดแต่งกายสุภาพไว้ทุกนักเรียนนักศึกษาสวมเครื่องแบบตามระเบียบคณะบุคคลและประชาชนเดินทางไปถวายสักการะพระศพสมเด็จพระเจ้าลูกเธอเจ้าฟ้าพัชรกิติยาภานเรนทิราเทพยวดีกรมหลวงราชสารินีสิริพัฒน์มหาวชิรราชธิดาด้วยสำนึกในพระกรุณาธิคุณวันนี้ณพระที่นั่งพิมานรัตยาในพระบรมมหาราชวังมีคณะบุคคลและประชาชนทั้งในกรุงเทพมหานครและต่างจังหวัดเดินทางไปถวายสักการะพระศพสมเด็จพระเจ้าลูกเธอเจ้าฟ้าพัชรกิติยาภานเรนทิราเทพยวดีกรมหลวงราชสารินีสิริพัฒน์มหาวชิรราชธิดาอย่างต่อเนื่องอาทิโรงเรียนพระตำหนักสวนกุหลาบกรุงเทพมหานครมหาวิทยาลัยเทคโนโลยีราชมงคลอีสานจังหวัดนครราชสีมาสมาคมการค้าไทยซุนเต๋อบริษัทบรูเวลเอเนอร์จีจำกัดครอบครัวสุทธิแก้วห้างหุ้นส่วนจำกัดบัวหลวงคอสเมติกบริษัทคาวินเฮิร์บจำกัดและจังหวัดพัทลุงด้วยสำนึกในพระกรุณาธิคุณที่ทรงปฏิบัติพระกรณียกิจนานัปการก่อเกิดประโยชน์ทั้งในประเทศและต่างประเทศเป็นอเนกอนันต์ทั้งนี้สำนักพระราชวังเปิดให้ประชาชนเข้าถวายสักการะพระศพทุกวันตั้งแต่เวลา 8 นาฬิกาถึง 21 นาฬิกาในการนี้มูลนิธิอาสาเพื่อนพึ่งพายามยากสภากาชาดไทยได้รับพระราชทานพระบรมราชานุญาตให้นำรถประกอบอาหารไปตั้งณบริเวณประตูอนงลีลาเพื่อประกอบอาหารเมนูข้าวเหนียวไก่ทอดสูตรพระเจ้าวรวงศ์เธอพระองค์เจ้าสมสวลีกรมหมื่นสุทนารีนาถมอบให้แก่ประชาชนที่ไปถวายสักการะพระศพสมเด็จพระเจ้าลูกเธอเจ้าฟ้าพัชรกิติยาภานเรนทิราเทพยวดีกรมหลวงราชสารินีสิริพัฒน์มหาวชิรราชธิดาวันละ 2,500 ชุดในเวลา11 นาฬิกาไปจนถึงวันที่31 กรกฎาคม 2569สำนักพระราชวังขอเชิญชวนประชาชนร่วมลงนามถวายพระพรพระเจ้าวรวงศ์เธอพระองค์เจ้าสมสวลีกรมหมื่นสุทนารีนาถเนื่องในโอกาสวันคล้ายวันประสูติ13 กรกฎาคม 2569 ผ่านระบบออนไลน์เนื่องในโอกาสวันคล้ายวันประสูติของพระเจ้าวรวงศ์เธอพระองค์เจ้าสมสวลีกรมหมื่นสุทนารีนาถ13กรกฎาคม2569สำนักพระราชวังขอเชิญชวนประชาชนร่วมลงนามถวายพระพรผ่านระบบออนไลน์ที่เว็บไซต์หน่วยราชการในพระองค์ www.royaloffice.th ระหว่างวันที่12ถึง14กรกฎาคม2569และร่วมเจริญอริยมรรคสัมมาทิฏฐิระลึกถึงพระรัตนตรัยผ่านแอปพลิเคชันสมาธิเสบียงบุญระหว่างวันที่12ถึง14กรกฎาคม2569เพื่อถวายเป็นพระกุศลสามารถดาวน์โหลดแอปพลิเคชันได้ทั้ง Play Store และ App Store

0: กองทัพเมฆไฟพร้อมโจมตีบุ้มบุ้มเดี๋ยวโจมตีมึงตะวันตกแพ้แล้วเฮ้ยกองทัพตะวันตกจะพวกขี้คลาดจะไม่มีทางสู้พวกข้าได้หรอก
1: โถเอ้ยเมฆก็แค่ของเล่นแค่เนี้ยทำใหม่ก็ได้
0: เราอุตส่าห์สร้างมึงจำลองตามแบบกรุงศรีอยุธยาทำตั้งหลายชั่วโมง
2: โอ้เมฆรู้จักบ้านเมืองสมัยอยุธยาด้วยเหรอ
0: ครับผมไปเห็นมาโอ้ยในหนังสือประวัติศาสตร์ของคุณปู่นะครับ
2: เก่งมากเลยหลานค้นขวายหาความรู้ด้วยตนเองแล้วนี่มีอะไรบ้างล่ะเล่าให้ปู่ฟังหน่อยสิ
0: อันนี้หัวเมืองชั้นในแล้วก็อันนี้หัวเมืองชั้นนอกหัวเมืองชั้นในก็แบ่งเป็นชั้นเอกโทตรีจัตุวา
2: โอ้ยน่าสนใจแล้วเมฆกับตะวันรู้ไหมว่าทำไมถึงมีการแบ่งกันแบบนั้นน่ะ
0: ทำอะไรน่ะตะวัน
1: ถามได้ก็จะไปดูที่กรุงศรีอยุธยานะสินายนะแอบไปคนเดียวใช่ไหมถึงได้รู้เรื่องพวกนี
0: ้เปล่านะเราไม่ได้ไปคนเดียวสักหน่อย
1: ฉันไม่เชื่อต้องไปดูให้เห็นกับตาร
0: อด้วย
3: ลาที่นั่งสันเพชรปราสาทพุทธศักราช2006รัชกาลสมเด็จพระบรมไตรโลกนาถ
0: โอ้ย
1: เอ้ยป้าพังสิเมฆนี่เราอยู่ที่ไหนกันเนี่ยแล้วผู้ชายสาวคนนั้นเป็นใคร
4: ตอนนี้สมเด็จพระบรมไตรโลกนาถทรงรวบรวมอาณาจักรสุโขทัยเดิมเข้ากับพระนครศรีอยุธยาเมื่ออาณาเขตบ้านเมืองกว้างขวางขึ้นประชาชนก็หลากหลายเลยต้องมีการปรับเปลี่ยนระบบระเบียบการบริหารราชการแผ่นดินจึงแบ่งเป็นฝ่ายสมุหานายกและฝ่ายสมุหพระกลาโหม
5: ขอรับ
4: เมื่อข้าไปสมุหพระกลาโหมก็ดูแลฝ่ายทหารอย่างพวกเจ้าทุกคนส่วนฝ่ายพลเรือนของทั้งหัวเมืองชั้นในหัวเมืองชั้นนอกก็ให้สมุหานายกเป็นผู้ดูแลต่อไปนี้ประชาชนทุกคนต้องมีสถานภาพหน้าที่และความรับผิดชอบของตนเองเพื่อความสงบสุขของบ้านเมืองเป็นสำคัญเสียงแมวเหรอทำไมในท้องพระโรงมีแมวเจ้าไปดูทีสิ
5: ขอรับ
1: แย่แล้วรีบหนีกันเถอะ
5: อ้าวเด็กๆนี่ขอรับ
4: หรือจะเป็นไส้ศึกรีบจับตัวมาสอบสวนทุนความบัตรเดี๋ยวนี
5: ้ขอรับ
1: แก่นแก้วได้เวลาเปิดประตูมิติหรือยังเฮ้ยทำไมต้องไปเปิดตรงนั้นด้วยเนี่ยหวาดเสียวจัง
0: รีบไปกันเถอะ
5: ยี่ห้อหอหอเ
6: ฮ้ยหายไปไหนแล้ว
0: เสร็จแล้วห้ามทำพังอีกละ
2: ดึกแล้วไปนอนได้แล้วเมฆ
0: ครับขอเมฆจดบันทึกก่อนแล้ว

0: ีบเข้านอนนะครับคุณปู
1: ่โอเคขวัญดีนั่นเมฆนะปู่ไปมากละ
2: ในสมัยอยุธยาพระมหากษัตริย์ทรงปรับปรุงรูปแบบการปกครองเพื่อให้ดูแลประชาชนของพระองค์ได้อย่างทั่วถึงเพิ่งรู้ว่ามีการแบ่งระบบเป็นฝ่ายพลเรือนกับฝ่ายทหารมาตั้งแต่สมัยนั้นแล้วเรามีสมุหากลาโหมและสมุหานายกช่วยทำงานให้กับพระมหากษัตริย์ยาวนานประมาณ400ปีเพราะในหนังสือของคุณปู่บอกว่าการปกครองแบบนี้ใช้ต่อไปจนถึงสมัยรัชกาลที่5

0: ู้หญิงจะชนะผู้ชายไม่ได้ฮะ
1: ก็
0: ไม่รู้หรอว่าในสมัยก่อนก็มีนักรบที่เป็นผู้หญิงเหมือนกันนะใช่ไหมคะคุณปู
2: ใช่จ้ะ
0: นั่นไงนั่นไงกองทัพของสมเด็จพระสุริโยไทย
2: จึงสะอึกช้างของพระองค์ขวางช้างพระเจ้าแพรพระองค์ทรงรบบนหลังช้างอย่างกล้าหาญ
0: ฮะ

0: สวัสดีครับพบกับรายการห้องเรียนที่ใหญ่ที่สุดในโลกครับรายการนี้เป็นส่วนหนึ่งของโทรทัศน์ครูโดยสำนักงานคณะกรรมการการอุดมศึกษาครับเช่นเคยครับเราจะนำเอาการเรียนการสอนจากครูทั่วโลกเลยครับและหลากหลายวิชามาให้ครูไทยได้ลองศึกษาดูว่าตรงไหนเราจะพัฒนาเปลี่ยนแปลงการเรียนการสอนของเราได้ครับเพื่อดึงศักยภาพของคนเรียนออกมาให้เต็มที่ซึ่งก็คือลูกศิษย์ของเพื่อนครูนั่นเองครับวันนี้จะพูดถึงวิชาประวัติศาสตร์ครับวิชาที่ศึกษาจากหลักฐานที่มีหรือว่าร่องรอยที่เหลืออยู่แล้วนำมาให้คนในยุคปัจจุบันนี้ได้เรียนรู้อดีตที่ผ่านมาว่าการเรียนการสอนประวัติศาสตร์นั้นซึ่งเป็นวิชาที่เนื้อหาเยอะมากตัวเลขก็เยอะนะครับเหตุการณ์อะไรก็มากมายหลักฐานก็มีเยอะจะทำอย่างไรให้เรียนแล้วได้จดจำได้สนุกสนานรวมถึงได้แลกเปลี่ยนความรู้กันด้วยวันนี้เราจะไปดูที่อินเดียครับผ่านผู้เชี่ยวชาญ2ท่านครับท่านแรกเป็นอาจารย์ประจำภาควิชาประวัติศาสตร์คณะอักษรศาสตร์จุฬาลงกรณ์มหาวิทยาลัยครับผู้ช่วยศาสตราจารย์สาวิตรีเจริญพงษ์ครับต้องครับสอนประวัติศาสตร์ม.6 ครับจากโรงเรียนสุวิลาวิทยาลัยครับอาจารย์กลุ่มสาระการเรียนรู้สังคมศึกษาศาสนาและวัฒนธรรมอาจารย์วลัยรัตน์ภุกนานนท์ครับสวัสดีอาจารย์ทั้งสองท่านครับประวัติศาสตร์ปกติเป็นวิชาที่เนื้อหาเยอะมากใช่ไหมเราสอนแล้วเด็กไม่ทราบว่าเด็กจะส่วนใหญ่จะสนุกหรือจะเบื่อหรือจะเป็นไงอย่างของโรงเรียนอาจารย์ไง
1: ครับเรานำเนื้อหาเข้าสู่บทเรียนแล้วก็สอนในเนื้อหาสาระที่ต้องปรับให้น่าสนใจอะ
0: ครับครับอาจารย์ครับแล้วอินเดียที่เราจะไปดูตัวอย่างเนี่ยอะไรทำให้อินเดียกลายเป็นดาวรุ่งพุ่งแรงของโลกใบนี้ที่เจริญขึ้นมา
2: ค่ะก็คงองค์ประกอบหลายอย่างนะคะทั้งการศึกษาที่ก็ต้องยอมรับว่าตั้งแต่อังกฤษวางรากฐานไว้รวมทั้งเรื่องของทรัพยากรนะคะคือหลายอย่างรวมกันนะคะแต่การศึกษาก็คือสิ่งที่สำคัญประการหนึ่งค่ะ
0: ครับงั้นวันนี้ก็เป็นโอกาสดีเลยครับที่เราจะไปดูห้องเรียนของอินเดียครับว่าเขาเรียนเขาสอนประวัติศาสตร์กันอย่างไรครับเชิญครับ
3: เมืองเดลีเวลา 7:30 น.นักเรียนจากครอบครัวชนชั้นสูงในอินเดียมาถึงโรงเรียนอินเดียมีความแตกต่างทางสังคมและการศึกษาสูงมาตลอดกว่าครึ่งหนึ่งยอมจ่ายเงินให้ลูกเรียนโรงเรียนเอกชนโรงเรียนเอกชนเช่น Blue Bells ในเมืองเดลีมีนักเรียนมากเป็นอันดับ3โรงเรียนแห่งนี้ยังคงอิทธิพลของอังกฤษไว้แม้การปกครองโดยอังกฤษจะสิ้นสุดไป60

0: ปีแล้วก็ตาม
1: Gaining motivation from the Indian sepoys, the Indian peasants and students.
0: การเรียนการสอนที่นี่เป็นภาษาอังกฤษ
2: Unlike their
0: ต่างจากโรงเรียนอื่นๆของรัฐ
1: More people who sided with the British.
0: This revision. ในชั้นเรียนนี้นักเรียนจะเรียนเกี่ยวกับช่วงเวลาสำคัญของประวัติศาสตร์ยุคแองโกลอินเดียการต่อต้านการปกครองของอังกฤษปีคริสต์ศักราช1857กบฏทหารซีปอยหรือการเริ่มต้นต่อสู้เพื่อเรียกร้องเอกราช
3: Talking about two perspectives. One which talks of it being a sepoy mutiny and one which is talking of it being a first war of independence.
4: I believe it was the first war of independence because we can see that.The Hindu and Muslim fought together, like shoulder to shoulder. Then it was like almost half of the country came, was fighting against the British. So it was. It is true that it started with the sepoys mutiny, but rather than it created awareness of all the people, it was a nationalism that was there. So I think it is the first war of independence.
5: Ma'am, I would like to say, ma'am, I am not with Swarnima. She said that it was the first war of independence.The most important is, ma'am, they did not get their aim. Ma'am, they were lacking of aim, and ma'am, no one was won. Ma'am, they were fighting for their own reasons and reasons also, ma'am.
6: We cannot say that it is the first war of independence because, ma'am, there was no feeling of nationalism in the Indians. Because, ma'am, all people were just fighting for their kingdoms. Ma'am, there was nothing known to be a complete India there.
0: นักเรียนชั้นมัธยม6ของโรงเรียน Blue Bells กำลังเรียนเรื่องการแบ่งแยกดินแดนโดยอังกฤษการแบ่งแยกดินแดนในการปกครองของอังกฤษเป็นอินเดียและปากีสถานในปี1947
7: Yeah this of course is now free and it's a separate country but this is what East Pakistan was this is West Pakistan right so that is the Cyril Radcliffe boundary what do you thinkwas finally the role that the British played in dividing the country, in partition. Were they solely responsible? Were there other factors? What really was it?
8: Yes, there, ma'am.
7: They were?
8: See, when the country, they somehow looted our country, they took away our riches, they exploited us.
7: Okay.
8: And before leaving, they created such a blunder in our country so that till date,We fight between Hindu and Muslims.
7: Yeah.
8: So at the back of our heads, we do have those grudges for the British.
4: Yeah, but I disagree a little bit.
7: Yeah.
4: But yeah. It's not that the Britishers kind of ignited what we already had. Okay. The Hindu-Muslim rivalry was always there to start with. Okay. But the Britishers kind of took the opportunity. I mean, they saw that this we can use this for our own good and they took the opportunity. But it is not that they are the sole reason. The Hindus and Muslims are responsible. The Indians, not Hindus and Muslims, the Indians are responsible for the partition as much as the Britishers are responsible. Because if they did not want to part, then they could have stopped it perhaps. Because
0: Since independence, หลังได้รับเอกราชการสอนประวัติศาสตร์อินเดียก็วุ่นวายเช่นเดียวกับการปกครองในประเทศไม่น่าแปลกใจที่อังกฤษทิ้งหลักสูตรทางการศึกษาที่สะท้อนวิธีการปกครองประเทศอย่างน่าเศร้าใจไว
9: ้มีช่วงเวลาที่การปกครองของอังกฤษเป็นยุครุ่งเรืองนะครับเราได้เห็นความทันสมัยก้าวหน้าในหลายๆด้านครับได้เห็นการขยายถนนเส้นทางรถไฟการพัฒนาอุตสาหกรรมใหม่ๆมีประชาธิปไตยซึ่งพัฒนาการศึกษาพัฒนาไปพร้อมกับประชาธิปไตยสู่การพัฒนาการขบวนการชาตินิยมของอินเดียความเป็นระบบแบบแผนถูกนำมาใช้เราเรียกวิธีนี้ว่ามุมมองจักรวรรดินะครับ
0: การตรวจสอบเรื่องการปกครองของอังกฤษยังคงมีอยู่ไม่ใช่เฉพาะในพื้นที่เดลีเท่านั้นประชากรร้อยละ70ของประเทศอาศัยอยู่ในชนบทเด็กๆส่วนใหญ่โดยเฉพาะเด็กหญิงไม่ได้ไปโรงเรียนในปี1986นายกรัฐมนตรีราจีฟกันธีพยายามลดช่องว่างนี้เจ้าหน้าที่ผู้ดูแลเริ่มทำงานตั้งแต่5นาฬิกาปลุกให้นักเรียนของโรงเรียน GNV ตื่นขึ้นมาอาบน้ำไปโรงเรียนซึ่งอยู่ห่างจากเดลี1ชั่วโมงที่นี่เป็นหนึ่งในเครือข่ายโรงเรียนประจำตามนโยบายของราจีฟคันธีนักเรียนจะพักอยู่ที่นี่ปีละ9เดือนและจะอนุญาตให้ผู้ปกครองมาเยี่ยมได้ในวันเสาร์

นักเรียนทั้งหมดกว่า500คนไม่ต้องเสียค่าเล่าเรียนตำราเรียนเครื่องแบบอาหารอุปกรณ์การเรียนแม้กระทั่งยาสีฟันพวกเขาจะเริ่มกันตั้งแต่เช้ามืดและเรียนจนถึงเย็นโดยมีครูมาช่วยสอนการบ้าน

0: และความสามัคคีในชาติ
1: cohesion
2: India is my country and all Indians
3: are my brothers
2: and sisters
3: I love my country
2: and I am
3: proud of it
2: I shall always
3: strive to be
2: worthy of it
4: โอ้โหอาจารย์ครับผมดูบรรยากาศในห้องเรียนนี่ยังสนุกไปกับเขาเลยนะฮะเด็กแสดงความคิดเห็นยกมือเห็นด้วยไม่เห็นด้วยก็หลากหลายความคิดถามแบบนี้ฮะการสอนแบบนี้ให้เด็กแสดงความคิดเห็นถกเถียงกันดีไหม
5: ดีมากเลยค่ะ
4: ครับ
5: เพราะว่าเป็นวิธีการสอนประวัติศาสตร์ที่นิยมที่สุดและได้ผลมากที่สุดก็คือวิธีการสอนแบบสืบสอบหรือสอบสวนนะคะก็คือระดมสมองเด็กแล้วก็มีการนำเสนอแล้วครูก็มีส่วนสรุปตอนท้ายนะคะ
4: อันนี้อาจารย์เห็นด้วย
5: ถูกต้องเห็นด้วยมากเลยค่ะ
4: วิธีนี้เนี่ยอาจารย์วลัยรัตน์ว่าเอามาสอนกับเด็กไทยเนี่ยจะเป็นไปได้ไหม
5: ไม่ได้แน่เลยค่ะ
4: ไม่ได้เลยนะอาจารย
5: ์สาเหตุที่ไม่ได้เพราะว่าเนื้อหาหลักสูตรเนี่ยค่ะเรารีบแล้วก็เรากลัวว่าจะไม่ครอบคลุมแล้วก็เวลาที่จะจัดกิจกรรมแสดงความคิดเห็นหรือระดมสมองอย่างเงี้ยคิดว่าบางโรงเรียนจะใช้น้อยมากเลยค่ะ
4: อาจารย์หมายถึงว่าเนื้อหาเยอะเราต้องรีบสอนให้ทันให้จบจนไม่มีเวลาจะมาอ้าวสักครึ่งชั่วโมงนึงมาลอง
5: มาใช้กิจกรรมการเรียนการสอนอย่างนี้ค่ะ
4: อาจารย์คิดว่าหลักสูตรเรามันแน่นอย่างนั้นอยู
5: ่ค่ะ
4: อาจารย์สามิตรีคิดว่าเหมือนกันไหมครับ
6: ค่ะเห็นด้วยเหมือนกันค่ะแต่อยากจะเสริมนิดนึงว่าบทบาทของผู้สอนควรจะมีแค่ไหนคือถ้าจะใหผู้เรียนนะฮะอภิปรายกันไปโดยที่ไม่มีความรู้พื้นฐานนะฮะมาก่อนเนี่ยมันก็จะสเปะสปะแล้วเขาจะไม่สามารถที่จะวิเคราะห์ได้ตามวิธีการทางประวัติศาสตร
4: ์วิธีการทางประวัติศาสตร์
6: ใช่เพราะมันจะต้องมีข้อมูลมันจะต้องมีหลักฐานการที่จะวิเคราะห์อะไรไม่ใช่ความเห็นของสิ่งที่จะเกิดขึ้นในอนาคตแต่มันเป็นสิ่งที่เกิดขึ้นแล้วเพราะฉะนั้นคิดว่าตัวผู้สอนเนี่ยนะคะก็ต้องให้ข้อมูลพอสมควรที
4: ่
6: ผู้เรียนจะเอาไปวิเคราะห์ได้
4: ปูพื้นฐานก่อนแบบนี้
6: ใช่ปูพื้นฐานที่ไม่ละเอียดเกินไปถ้าละเอียดเกินไปแล้วเขาก็ไม่วิเคราะห์ละเพราะเราไปวิเคราะห์ให้เขาแล้วนะคะ
4: แต่อาจารย์ครับหรือว่าการสอนการเรียนแบบถกเถียงกันอย่างเงี้ยมันไม่ใช่นิสัยของเด็กไทยพอชี้ให้ตอบหรือบอกอ้าวยกมือใครอยากตอบก็มีใครยกมือชี้ให้ตอบก็ยังเงียบอยู่เป็นอย่างนั้นไหมฮะ
5: ค่ะเป็นอย่างนั้นเลยค่ะครูก็เลยไม่ถามเพราะว่าเรารีบสอนเนื้อหากันซะจนไม่เปิดโอกาสให้แก่แสดงความคิดเห็นหรือไม่บังคับ
4: ครับ
5: นะฮะในทุกๆวิชาเด็กก็เลยกลัวนอกจากว่ามีโอกาสที่เป็นการอภิปรายที่ให้คะแนนเป็นกลุ่มอะฮะ
4: หนีไม่ได้จริง
5: ๆค่ะให้ออกมาแสดงความคิดเห็นแล้วตัวเองเคยทำแล้วก็ประทับใจอย่างนี้ทุกครั้งเด็กออกมาพูดอย่างอิสระเสรีตกใจเลยค่ะว่าเก่งจริงๆรู้อย่างนี้ให้เด็กแสดงความคิดเห็นซะดีกว่า
4: อาจารย์สาวิตรีครับถ้าอย่างนั้นมันเป็นเพราะอะไรฮะทำไมเด็กอินเดียนี่อู้เขากล้าแล้วฉะฉานมากผมฟังแล้วผมอู้เหมือนกับดูผู้ใหญ่คุยกันอะไรอย่างนั้นเลยตรงไหนที่เขามีแล้วเด็กไทยไม่มีถ้าเราจะไปเติมให้เกิดสิ่งนี้ขึ้นเยอะๆในการเรียนการสอนที่เมืองไทยเรา
6: ตามที่อาจารย์พูดเมื่อกี้เนี่ยนะคะก็จะเห็นว่าถ้าเมื่อไหร่ที่ให้เตรียมมาหรือมีคะแนนหรือมีการสอบนี่จะทำได้อย่างดีเพราะฉะนั้นแปลว่าศักยภาพเนี่ยทำได
4: ้
6: นะคะแต่อาจจะไม่ได้เตรียมตัวมาหรือไม่ได้มีข้อมูลเพราะฉะนั้นถ้าครูผู้สอนเห็นว่าตรงนี้คือเป็นจุดบกพร่องหรือเป็นจุดอ่อนเนี่ยก็พยายามเติมให้อย่างที่พูดตั้งแต่ต้นนะคะว่าให้ข้อมูลเข้าไปพอสมควรก่อนที่เขาจะสามารถมาอภิปรายได
4: ้ ค
6: ือถ้าในหัวเขาว่างเปล่าไม่มีอะไรที่จะมาอภิปรายเขาก็พูดไม่ได้อะค่ะ
4: เพราะฉะนั้นหัวใจจริงๆก็คือต้องมีพื้นฐานข้อมูลที่ดีที่ศึกษามาก่อน
6: จำนวนหนึ่งค่ะ
4: แต่ถ้าลงไปพื้นฐานนะฮะเด็กหรือว่าเด็กอินเดียได้พื้นฐานแบบนี้มาจากอังกฤษเข้ามานะวางรากฐานไว้ให้เรียนให้สอนกันแบบนี้แล้วก็พัฒนาต่อเนื่องมาจนถึงเดี๋ยวนี้มีส่วนไหมฮะหรือว่าจริงๆแล้วอาจารย์คิดว่ายังไงครับ
6: อังกฤษก็คงมีส่วนนะคะแต่ว่าทางอินเดียเขาก็คงต้องพัฒนาต่อของเขามาเองด้วยคือคงไม่ใช่ทุกอย่างที่อังกฤษวางไว้แล้วก็ไม่เปลี่ยนเลยได้เอกราชมา60ปีแล้วก็คงยังเป็นอย่างนั้นคงไม่ใช
4: ่
6: นะคะแต่พื้นฐานก็คงปฏิเสธไม่ได้ว่าอังกฤษก็วางพื้นฐานไว้คือตรงนี้อาจจะต้องเสริมนิดนึงว่าอังกฤษปกครองอินเดียในฐานะอาณานิคมเนี่ยหลังจากที่อังกฤษเข้ามาในอินเดียตั้งประมาณสัก 100กว่าปีแล้ว
4: ที่ค้าขายกัน
6: ใช่ใช่ค่ะคือไม่ใช่ว่าแค่ค้าขายอย่างเดียวแต่เขาก็เอาความรู้เอาระบบการศึกษาอะไรเข้ามามหาวิทยาลัยในอินเดียที่ตั้งขึ้นตามระบบอังกฤษเนี่ยก็พร้อมๆกับตอนกบฏที่ใน

0: ETR พูดถึงกบฏ1857นะคะตอนนั้นก็มหาวิทยาลัยก็มีแล้ว
1: ครับนี่ในเบื้องต้นนะฮะเป็นอย่างนี้ที่เราเห็นเขาโอ้โหแสดงความคิดเห็นกันอย่างหลากหลายมากนะครับแล้วอาจารย์วรรัตน์ก็บอกว่าน่าจะเป็นไปได้ในบ้านเราอาจารย์สาวิตรีว่าพื้นฐานต้องเป็นแบบนี้ ทีนี้ครึ่งหลังครับว่าเขาเรียนเขาสอนกันอย่างไรแล้วก็เกี่ยวตำราเรียนของเขาก็น่าสนใจครับลองไปชมกันต่อ

0: นักเรียนชั้นม.6 กำลังเรียนเรื่องการแบ่งแยกดินแดนที่มีอังกฤษเกี่ยวข้องจากเนื้อหาการแบ่งแยกดินแดนเบงกอล
1: ที่บังกาลGeographically, it's a very big state, and it is very difficult to rule over Bengal from a single center. एक नया state form किया गया, East Bengal and Assam, और ये Bengal की जो हिस्टोरियंस हैं वो ये कहते हैं कि डिवीजन के पीछे जो ब्रिटिश सरकार की नीति थी वो बांटो और राज करो की नीति का एक अंग था. वो चाहते थे कि हिंदुस्तान में जो ग्रोइंग नेशनल मूवमेंट है उसको कमज़ोर किया जाए. एंड सो इट वॉज पॉसिबल ओनली बाई डिवाइडिंग द टू मेजर कम्युनिटीज ऑफ इंडिया, हिंदूस एंड मुस्लिम्स.
0: กลับมายังกรุงเดลีที่โรงเรียนเอกชนอีกแห่งหนึ่งนักเรียนกำลังถกกันว่าอะไรทำให้อังกฤษเลือกมาที่อินเดียตั้งแต่แรก
2: Okay. Now initially how the British came to India?
3: Traders.
2: Okay. So now what was their major motives?
3: Profit.
2: Okay. So you find that initially the balance of trade was in India's favor, and that is why the Mughal kings they agreed.For the trade, is that clear?
4: Yes.
2: Okay.
4: Ma'am, they introduced three things. Ma'am, they divided the administration into army, police, and civil services.
2: So, administration, administration.
0: Since the 1960s. นับตั้งแต่ปี 1960, รัฐบาลจริงจังกับการเพิ่มเรื่องทางการเมืองไว้ในการสอนประวัติศาสตร์แต่ในยุคที่เศรษฐกิจกำลังเติบโตประเทศปรับตัวเข้าสู่ยุคใหม่ทำให้การศึกษาไม่อาจทำตามความต้องการได
2: ้
5: นักเรียนสมัยนี้เป็นพลเมืองของโลกค่ะพวกเขาไม่ได้ถูกจำกัดอยู่แค่แต่ในประเทศอีกแล้ววันนี้อาจจะยังเรียนหนังสืออยู่ที่นี่แต่ว่าอาจจะเลือกไปเรียนต่อที่อังกฤษก็ได้และถ้าหากว่าคุณให้ความรู้ผิดเกี่ยวกับอินเดียก็อาจจะทำให้พวกเขามีมุมมองที่ผิดไปตลอดก็ได้นะคะ
0: 3ปีที่แล้วมีคำสั่งให้ขัดเกลาหนังสือใหม่ศาสตราจารย์พัตตาชารยะรวบรวมนักประวัติศาสตร์70คนร่วมกันเขียนแง่มุมต่างๆของลัทธิจักรวรรดินิยม
6: เราต้องดูว่าการล่าอาณานิคมให้อะไรกับสังคมของเราบ้างครับคำถามไม่ใช่แค่ว่าดีหรือไม่ดีเท่านั้นนะครับ
2: Let's come to the most important introduction of the British into India. That was the Western education.
0: แต่การเปลี่ยนมุมมองจากลำดับเวลามองในหลายแง่มุมมุมมองทางการเมืองถูกบดบังแต่จะมีมุมมองใหม่ที่เน้นผู้เรียนเป็นศูนย์กลางและเป็นหลักสูตรประจำชาติ
6: เมื่อหนังสือเล่มแรกออกมาในปี2006นะครับไม่รู้เลยว่าเกิดอะไรขึ้นต้องเผชิญกับมันทุกๆวันเราไม่ได้เขียนเพื่อตัวเราเองผมต้องเผชิญกับความแตกตื่นมากมายสื่อก็ไล่ลากข้อมูลเพื่อจะทำความเข้าใจมันแทบจะเป็นไปไม่ได้

0: ผมไม่ต้องการออกสื่อเพราะเรื่องนี้เห็นได้ชัดว่าสื่อไม่ได้อยากจะทำความเข้าใจเขาต้องการที่จะโจมตีหนังสือเล่มนี้ออกมาเพื่อทำให้เราเข้าใจมากขึ้นแล้วมันก็เกิดขึ้นมานานแล้วผมต้องการให้เป็นมรดกที่ทำให้ประเทศชาติเจริญและไม่ลังเลที่จะแก้ไขตำรานี้เลย
1: ถึงแม้สื่อจะต่อต้านอย่างรุนแรงแต่หนังสือก็ได้รับการตอบรับอย่างดีจากบรรดาครูแม้กระทั่งครูที่ไม่เห็นด้วยในตอนแรก
2: มี6บทเล่มเดิมมีอย่างน้อย10บทด้วยกันแม้จะมีแค่6บทแต่ก็ลงลึกถึงรายละเอียดมันไม่ใช่แค่ผิวเผินเท่านั้นแต่เป็นการลงลึกถึงรายละเอียดและเป็นการศึกษาเชิงวิจัยด้วยเป็นตัวอย่างที่มาจากหลายแหล่งข้อมูลด้วยกันส่วนมากเขาก็จะใช้แหล่งข้อมูลของเราเองขณะที่หนังสือเล่มอื่นมักจะไม่สนใจในเรื่องนี้ในปากีสถานตอนเริ่มพวกเขาสัมภาษณ์ผู้คนประสบการณ์จากผู้ที่ได้รับความเสียหาย
3: เราเข้าข้างประเทศเราจึงกล่าวโทษอังกฤษทุกอย่างทำไมเราจึงยากจนเพราะอังกฤษมาปกครองเราแล้วก็เอาทรัพยากรของเราไปตอนนี้เรารู้แล้วว่าไม่ใช่จำนวนประชากรคือปัญหาหลักของเราประชากรที่เพิ่มขึ้นไม่ได้เกี่ยวกับอังกฤษเป็นเพราะว่าพวกเราเองซึ่งนี่ก็เป็นตัวอย่างหนึ่งที่ฉันยกขึ้นมาพูดมันเกี่ยวกับวิธีการที่เราจะรับรู้เกี่ยวกับประวัติศาสตร์ที่จะช่วยเราต่อสู้กับเหตุการณ์ที่เกิดขึ้นค่ะ
1: คือต้องรับผิดชอบใช่ไหมคะ
3: ใช่ค่ะรู้จักรับผิดชอบแทนที่จะไปโทษคนอื่น
1: ในอังกฤษการเรียนเรื่องจักรวรรดินิยมมีบังคับในหลักสูตรม.ต้นนอกจากการเขียนแบบฝึกหัดประวัติศาสตร์ศาสตราจารย์ภัตตาชารยะใช้เวลาส่วนใหญ่ศึกษาตำราเรียนของอังกฤษ
0: ตำราเรียนของอังกฤษสร้างอะไรขึ้นมากมายครับแต่อาจมีบางประเด็นที่เปราะบางอยู่บ้างแต่ถึงระดับหนึ่งแล้วผมก็มีความผิดหวังอยู่เหมือนกันนะครับแนวคิดมากมายและกรอบโครงสร้างบางอย่างในตำรามันยังเก่าครับแล้วก็ค่อนข้างที่จะอนุรักษ์นิยมนะครับ
4: old-fashioned and conservative.
0: เน้นที่ประวัติศาสตร์ราชวงศ์จนมากเกินไปนะครับเรารู้เรื่องตั้งแต่ยุคต้นอาณาจักรยูดาจนถึงยุคสุดท้ายรู้ประวัติของพระราชินีอลิซาเบธเราผ่านยุคสมัยของราชวงศ์นั้นๆมานานมากแล้วในอังกฤษนี่ผมคิดว่าเป็นความพยายามที่เสียเปล่านะครับจะเกี่ยวข้องกับความจงรักภักดีซึ่งมันมีความสำคัญครับแต่ว่าบางพวกไม่ต้องการจะพูดถึงประวัติศาสตร์ในแง่มุมอื่นแม้ว่าอังกฤษจะพัฒนามาตลอด30ปีนี้ก็ตามนะครับน่าแปลกนะครับที่ประเด็นสังคมซึ่งได้รับความสนใจมากในอังกฤษไม่สามารถที่จะเปลี่ยนแปลงกรอบของตำราเรียนได้เลยนะครับเป็นสิ่งที่แปลกมากๆเลยครับ
4: Change the framework of history writing for school textbooks
1: ถ้าไม่นับการเปลี่ยนแปลงอย่างกระทันหันนี้ศาสตราจารย์ภัตตาชารยะเชื่อว่าจำเป็นจะต้องให้เด็กๆมองประวัติศาสตร์ในแง่มุมที่ซับซ้อนยิ่งขึ้นและนี่เป็นวิธีการที่ชาติอื่นๆควรศึกษารวมทั้งอังกฤษด้วย
0: เรามีประวัติศาสตร์ซึ่งไม่มีที่พอสำหรับความจริงของชนชั้นอื่นในสังคมนอกจากชนชั้นสูงคนงานชาวนาคนธรรมดาคนที่มีชีวิตธรรมดาประวัติคนเหล่านี้ไม่มีในหนังสือครับถ้าผมจะถามเด็กที่มาจากชนชั้นล่างดูว่าจะเขียนบันทึกลงประวัติศาสตร์ประเภทไหนผมจะเขียนถึงประเทศว่าอะไรคือจุดด่างของประเทศนั่นเองครับประวัติศาสตร์การปกครองประเทศเป็นอย่างไรบ้างประวัติศาสตร์คือการเมืองครับเราหนีมันไม่ได้ครับแล้วก็ปฏิเสธมันไม่ได้ด้วยหาอะไรมาแทนไม่ได้ปฏิเสธไม่ยอมรับไม่ได้ความจริงมันเป็นการเมือง
5: หัวประเด็นในช่วงนี้ผมว่าเข้มข้นมากเลยนะฮะก็จะมีความคิดเห็นของผู้ที่เขียนตำราของอาจารย์ที่สอนอะไรต่างๆอาจารย์ครับเราเห็นความหลากหลายของความคิดอย่างเช่นคนที่เห็นด้วยแล้วคิดว่าการที่อังกฤษมาปกครองอินเดียก็มีข้อดีอีกฝ่ายนึงก็บอกว่านั่นเป็นข้อเสียต่างหากทำให้เกิดผลหลายๆอย่างตามมาความเห็นที่ต่างกันและหลากหลายในการศึกษาประวัติศาสตร์เนี่ยมีผลยังไงอาจารย
6: ์ค่ะคือคงต้องเรียนก่อนนะคะว่านี่คือธรรมชาติของวิชาประวัติศาสตร์นะคะคือเป็นการถกเถียงกันแต่ว่าต้องถก

0: เถียงตามหลักฐานตามเหตุผลนะคะทุกคนที่ถกเถียงก็ต้องมีเหตุผลแต่มันไม่ใช่เป็นคำตอบเดียวนะคะประวัติศาสตร์ไม่ได้มีคำตอบเดียว
1: หมายถึงหลักฐานเดียวกันอาจจะเห็นด้วยเห็นต่างเห็นคนละมุมก็ได้เหมือนก
0: ัน แม้กระทั่งหลักฐานเดียวกันหรือว่าหลักฐานคนละชุด
1: ค
0: นละชิ้นนะคะเพราะว่าแต่ละคนอาจจะได้หลักฐานมาไม่เท่ากันเพราะฉะนั้นการที่ได้หลักฐานใหม่มาหรือการตีความหลักฐานที่ต่างกันเนี่ยมันจะให้ภาพประวัติศาสตร์ที่แตกต่างกัน
1: วันนี้เห็นด้วยวันหน้าเจอหลักฐานชิ้นใหม่จากอดีตก็อาจจะไม่เห็นด้วย
0: ยกตัวอย่างอินเดียเนี่ยค่ะกรณีที่เป็นข้อถกเถียงใหญ่ในปัจจุบันเนี่ยว่า
1: คืออะไรฮะ
0: อารยันเนี่ยเป็นผู้รุกรานจากภายนอกจริงไหมคือเดิมเนี่ยเราเคยเชื่อกันว่าอารยันมาจากภายนอกแต่ขณะนี้มีทฤษฎีมีข้อเสนอใหม่ว่าอารยันอาจจะอยู่ในอินเดียมาตั้งแต่ต้นแล้วก็ได
1: ้
0: ฮะนี่คือตัวอย่างฮะที่บอกว่าประวัติศาสตร์ไม่ได้มีคำตอบเดียวแล้วข้อถกเถียงก็จะเปลี่ยนไป
1: ตำราเรียนนะครับสำคัญขนาดไหนเพราะอย่างเราดูเมื่อกี้ที่อินเดียเขามีเอาผู้เชี่ยวชาญมาที่เขาคัดเลือกมาแล้วมารวมกันแสดงความคิดเห็นเลือกมาเป็นบทเรียนที่เอามาสอนตำราเรียนประวัติศาสตร์ของบ้านเรานี่อาจารย์คิดว่าเพียงพอไหมหรือว่าตรงไหนยังไงน่าจะเพิ่มเติมต้องไปค้นคว้าจากไหนยังไงอาจารย์คิดว่ายังไงครับ
2: ตำราเรียนเนี่ยนะคะก็ควรจะมีการปรับในระดับม.ต้นม.ปลายนะคะ
1: ปรับยังไงอาจารย
2: ์ก็คือไม่ต้องละเอียดมากให้รู้ประวัติความเป็นมาแล้วก็ตามมาถึงสถานการณ์ปัจจุบันนะคะเพราะว่าให้อดีตสอนปัจจุบันดีกว่าหรือว่าเอาบทเรียนจากอดีตมาใช้ในปัจจุบันตามหลักของวิชาประวัติศาสตร
1: ์
2: นะคะแล้วก็สำคัญที่สุดคือมีการปรับเนื้อหานะคะไม่น่าจะนานนะคะเพราะว่าเป็นโลกที่ไปไวมากในยุคข้อมูลข่าวสาร
1: อาจารย์หมายถึงทันสมัยอาจจะต้องมีการปรับทุกกี่ปีอะไรอย่างนั้นไหม
2: คะ
1: ตามหลักฐานที่หาเจอค้นใหม่มีความคิดใหม่อะไรอย่างเง
2: ี้ยอย่างต่ำสุดก็5ปีนะคะควรจะมีการปรับนะคะในความทันสมัย
1: อาจารย์มีอะไรเพิ่มเติมไหม
0: อยากจะเสริมประเด็นนี้นะคะคือเห็นด้วยอย่างมากเลยว่าอย่าสอนประวัติศาสตร์ให้มันหลุดไปจากปัจจุบันหาคือสอนแล้วพยายามโยงเข้ามาว่าที่เราเรียนประวัติศาสตร์อันนี้เนี่ยมันทำให้เราเข้าใจอะไรในปัจจุ
1: บ
0: ันนะคะทุกเรื่องเนี่ยค่ะมันต้องมีประวัติศาสตร์ทั้งนั้นล่ะค่ะเพราะฉะนั้นเวลาสอนประวัติศาสตร์เนี่ยให้โยงมาถึงเรื่องราวในชีวิตจริงในปัจจุบันเนี่ยจะทำให้เขาเข้าใจนะคะแล้วสนใจเพราะฉะนั้นถึงบอกว่าเป็นบทบาทที่สำคัญของครูที่จะต้องเลือกว่าการที่จะสอนเนี่ยประเด็นไหนควรจะสอนสักแค่ไหนค่ะ
1: อาจารย์ครับเมื่อเราดูเมื่อสักครู่นี้มีคำหนึ่งเขาบอกว่าประวัติศาสตร์คือการเมืองแต่จริงประวัติศาสตร์นี้เป็นวิชาที่ว่าด้วยอดีตน่าจะหลากหลายใช่ไหมฮะหลากหลายเรื่องไหมฮะแต่เรื่องไหนควรจะหยิบมาพูดแค่ไหนอย่างไรเนี่ยสัดส่วนน่าจะเป็นไงหรือว่าในมองอาจารย์น่าจะเป็นยังไงดีฮะ
0: คือดิฉันคิดว่าประวัติศาสตร์มันคืออดีตของทุกเรื่องไม่ใช่เรื่องการเมืองนะคะแล้วฮ่าใช่อ่ะคือการเมืองก็มีส่วนอยู่นะคะแต่ว่าประวัติศาสตร์ไม่ใช่เรื่องของการเมืองอย่างเดียวเศรษฐกิจก็มีส่วนที่กำหนดว่าอะไรจะเกิดขึ้นอะไรจะเปลี่ยนแปลงนะคะสังคมปัญญาความคิดแม้กระทั่งศิลปะนะคะหรือถ้าพูดอีกในทางนึงก็คือทุกสาขาทุกศาสตร์มันก็มีประวัติศาสตร์ของตัวเองถ้าจะบอกว่าประวัติศาสตร์คือการเมืองคงไม่ใช่
1: คำถามสุดท้ายครับการรวบรวมความคิดทั้งหมดที่คุยกันมาในวันนี้การเรียนรู้เรื่องอาณานิคมของอินเดียที่เขาเรียนเขาสอนประวัติศาสตร์กันเนี่ยจะเอามาพัฒนาการเรียนการสอนในห้องเรียนไทยได้ไงบ้างครับ
0: ถ้าดูทั้งหมดเนี่ยนะคะก็คือเห็นตัวอย่างในการเรียนนะ
1: ค
0: ะแบบชนิดที่เปิดโอกาสให้ได้แสดงความคิดเห็นได้วิเคราะห์ได้อภิปรายซึ่งมันก็ไม่ได้ใช้เฉพาะในวงการประวัติศาสตร์อย่างที่เรียนไว้นะคะตรงนี้อยากจะย้ำแต่สามารถประยุกต์ใช้กับทุกอย่างในชีวิตประจำวันนะคะอยากจะยกตัวอย่างสักนิดนึงก็คืออย่างเช่นประธานาธิบดีเคนเนดีเนี่ยตอนที่ไปเยือนฝรั่งเศสเนี่ยก็บอกว่าฝรั่งเศสคือมิตรคนแรกของสหรัฐอเมริกาซึ่งอันนี้ก็คือใช้ประวัติศาสตร์ในทางการทูตคือแล้วแต่จะเลือกใช้อะไรเมื่อไหร่นะคะรู้เขารู้เรานะคะรู้อดีตรู้ว่าอะไรควรจะปฏิบัติรู้ว่าอะไรควรจะเลี่ยงไม่ปฏิบัติค่ะ
1: ครับผมอาจารย์วรรณรัตน์นะครับ
2: ก็คือว่าเราคงได้ดูของเขาแล้วก็ขอให้เราปรับการสอนคืออยากให้ครูประวัติศาสตร์เป็นครูที่สอนสนุกและมีชีวิตชีวานะคะคงระบบการสอนที่แบบจำเนี่ยค่ะคงจะต้องน้อยลงแล้วก็เป็นแสดงความคิดเห็นก็เลยอยากให้เราเริ่มที่จะฝึกเด็กรุ่นใหม่ของป ประเทศชาติเรา
1: ครับเชื่อว่าวันนี้เพื่อนครูที่ดูอยู่ไม่ว่าท่านจะสอนประวัติศาสตร์หรือไม่ก็ตามครับจะได้ประโยชน์จากการเรียนรู้การเรียนการสอนห้องเรียนที่อินเดียครับถ้าอยากชมรายการย้อนหลังเว็บไซต์ของเราครับ www.thaiteachers.tv หรือชมรายการของโทรทัศน์ครูครับไทยคม5ช่อง36 KU band ชมกันได้แล้วก็อยากจะส่งความคิดเห็นก็ผ่านอีเมลหรือว่าจะ SMS มาทางสถานีก็ได้นะครับวันนี้ขอบคุณผู้เชี่ยวชาญทั้ง2ท่านนะครับผู้ช่วยศาสตราจารย์สาวิตรีเจริญพงษ์และอาจารย์วรัยรัตน์ภูกนานนท์ครับขอบคุณครับพบกับห้องเรียนที่ใหญ่ที่สุดในโลกได้ใหม่ในครั้งหน้านะครับแล้วมาชมว่าเราจะพาไปที่ประเทศไหนตรงไหนในโลกนี้ครับวันนี้สวัสดีครับ

แนวทางการใช้สื่อการเรียนการสอน DLTV ของมูลนิธิการศึกษาทางไกลผ่านดาวเทียมในพระบรมราชูปถัมภ์1. สื่อการเรียนการสอนอนุญาตให้ใช้เพื่อการจัดการเรียนการสอนตามการออกอากาศของ DLTV เท่านั้น 2. ห้ามทำซ้ำดัดแปลงหรือเผยแพร่สื่อของ DLTV เพื่อประโยชน์ส่วนตนหรือเพื่อกิจกรรมที่มีลักษณะแสวงหาผลประโยชน์โดยไม่ได้รับอนุญาตสอบถามข้อมูลเพิ่มเติมที่มูลนิธิการศึกษาทางไกลผ่านดาวเทียมในพระบรมราชูปถัมภ์

0: ตอนที่12สำนวนสื่อภาษาเจรจาสุภาษิตไทย
1: เด็กๆคะถึงสวนสัตว์กันแล้วนะคะทุกคนเตรียมตัวนะลูก
2: คุณครูครับชุดว่ายน้ำต้องเอาไปไหมครับครู
1: วันนี้เราจะไม่เล่นน้ำนะคะเพื่อความปลอดภัยของทุกๆคนแต่ครูมีเกมสนุกๆระหว่างนั่งรถรางชมสวนสัตว์ต่างๆนะคะ
3: เกมอะไรหรอคะคุณครู
1: เกมสำนวนไทยในสวนสัตว์อยากเล่นกันไหมคะกติกาง่ายๆนะคะเราจะแบ่งเป็น2ทีมเมื่อรถรางของเราแล่นผ่านสัตว์ใดแล้วทีมใดสามารถพูดสำนวนไทยขึ้นมาได้ครูมีรางวัลให้เลยนะ
3: แล้วสำนวนไทยคืออะไรคะคุณครู
1: สำนวนไทยคือถ้อยคำหรือข้อความที่พูดต่อกันมาช้านานอาจมีความหมายตรงตัวหรือมีความหมายอื่นแฝงอยู่เช่นดาบสองคม
2: ดาบสองคมที่ใช้ปอกเปลือกผลไม้ใช่ไหมครับ
4: ไม่ใช่นะอยู่ดีนั่นมันมีดสองคมดาบสองคมหมายถึงการกระทำที่ทำให้เกิดทั้งผลดีและผลร้ายพอๆกัน
1: ก็เปรียบกับดาบที่มีคมทั้งสองข้างมันใช้ฟันได้สะดวกขึ้นแต่ในทางกลับกันแล้วดาบมีคมทั้งสองข้างเมื่อใช้ดาบฟันไปข้างหนึ่งคมอีกข้างหนึ่งก็อาจทำร้ายถูกตัวเราได้ค่ะ
5: อ๋อเข้าใจแล้วค่ะ

0: อุ๊ยนั่นมันกระต่ายนี่นะตัวใหญ่มากเลย
1: คิดออกแล้วสำนวนไทยคือคำว่ากระต่ายกับเต่าใช่ไหมครับคุณครู
2: ไม่ใช่จ่าอยู่ดีนั่นเป็นนิทานไม่ใช่สำนวนไทยนะคะ
3: ขออนุญาตตอบครับครูกระต่ายตื่นตูมครับ
2: ใช่จ้าแล้วใครอธิบายความหมายได้บ้างจ๊ะ
4: หนูค่ะน่าจะหมายถึงตกใจง่ายใช่ไหมคะคุณครู
2: เก่งมากเลยนอกจากนี้ยังหมายถึงขาดสติไม่ตรึกตรองให้ดีเสียก่อนเอะอะโวยวายแตกตื่นกับเรื่องต่างๆได้ง่ายมีใครคิดออกไหมสำนวนไทยที่เกี่ยวกับช้าง
4: เห็นช้างขี้ตามช้างค่ะคุณครู
0: อ้าวเห็นช้างขี้แล้วทำไมเราต้องไปขี้ตามช้างด้วยล่ะบัวแดง
3: ไม่ใช่ครับมีคิดหมายความว่าพยายามเรียนแบบคนอื่นครับ
2: เยี่ยมมากจ้ะเด็กๆ เห็นช้างขี้ตามช้างหมายถึงว่าทำเรียนแบบคนใหญ่โตทั้งๆที่ตนไม่มีกำลังทรัพย์หรือความสามารถพอ
1: นั่นลิงนี่นามีเยอะแยะเลย
0: หนูรู้ค่ะคุณครูพ่อหนูมักชมหนูบ่อยๆว่าหนูซนเหมือนลิงเลย
1: สงสัยคุณพ่อหมีขิดจะชมว่าหมีขิดปีนต้นไม้เก่งเหมือนลิงแน่เลย
2: ไม่ใช่จ้ะเด็กๆซนเหมือนลิงสำนวนไทยเปรียบเทียบกับลิงซึ่งลิงเป็นสัตว์อยู่นิ่งไม่ได้หมายความว่าเด็กที่ซนเหมือนลิงคือเด็กที่ซุกซนไม่อยู่นิ่ง
4: เหมือนมีขีดเลยค่ะคุณครู
3: ผมมีอีกสำนวนนะครับคุณครูวันนี้ผมขอเสนอคำว่าลิงหลอกเจ้า
4: ก็เหมือนที่อยู่ดีกำลังทำตอนนี้ใช่ไหมคะ
2: ใช่จ้ะไหนอยู่ดีลองอธิบายดูไหมว่าลิงหลอกเจ้าว่าอย่างไร
1: หมายความว่าเด็กที่อยู่ต่อหน้าผู้ใหญ่แล้วทำตัวเรียบร้อยแต่เมื่อรับหลังทำตัวหลอกล่อผู้ใหญ่ครับ
2: อธิบายได้ถูกต้องเลยนะจ๊ะอยู่ดีเก่งมากจ้ะครูต้องมีรางวัลให้อยู่ดีเสร็จแล้วเด็กๆจ๊ะคราวนี้เวลาไม่พอจึงไม่ได้เล่นน้ำนะคะคราวหน้าครูจะพามาทัศนศึกษาใหม่และสัญญาว่าจะพามาเล่นน้ำด้วยนะจ๊ะ
0: คุณครูคะหนูเสียดายจังอุตส่าห์เตรียมชุดว่ายน้ำมาเล่นน้ำกับเพื่อนๆแต่ก็ไม่เป็นไรค่ะเพราะดูแล้วอากาศวันนี้มันก็เย็นเดี๋ยวจะไม่สบายเอา
4: คุณครูคะเคยได้ยินสำนวนไทยที่ว่าน้ำมาน้ำมาแล้วอะไรต่อนะคะคิดไม่ออกค่ะ
0: น้ำมาก็ต้องขนของหนีสิบัวแดง

0: น้ำมาขนของหนีแล้วน้ำลดล่ะ
1: น้ำลดก็ขนของกลับไง
2: ไม่ใช่นะคะเด็กๆสำนวนไทยที่ถูกต้องก็คือน้ำมาปลากินมดน้ำลดมดกินปลาค่ะ
1: อ๋อจำไม่ได้อ่ะ
2: วันนี้เป็นอย่างไรบ้างจ๊ะเด็กๆสนุกไหมจ๊ะ
1: สนุกมากเลยค่ะ
2: เอาไว้คราวหน้าครูจะพามาใหม่นะจ๊ะและจะมาให้มาเล่นน้ำด้วยนะจ๊ะเด็ก
1: ๆเย้ดีใจจังเลยคราวหน้านะคะคุณครูหนูจะเตรียมชุดว่ายน้ำมาเล่นน้ำให้สนุกเลย

0: เจ๊สายหยุดเอาไงดีวะเฮ้ยรอดแล้ว
1: ไล่
0: ตายแน่เรา
2: บ้านหลังนี้ครับเจ
3: ๊มันอยู่ในนี้ใช่ไหมลูกนี้จ๋าอยู่ไหนจ๊ะออกมาเดี๋ยวนี้นะที่เวลายืมเงินรับปากดิบดีบอกจะคืนวันนั้นวันนี้แต่ถึงเวลาคืนไม่คืนอย่างนี้มันต้อง
4: จัดการขั้นเด็ดขาดเลยใช่ไหมครับเจ๊ต้องสั่งสอนให้หลานจำ
3: แกเห็นจักรยานคันนั้นไหม
4: เห็นครับเจ
3: ๊ถ้ามันไม่คืนนี่นะแกยกจักรยานคันนั้นไปได้เลยของพวกนี้ด้วย
0: ยึดรถแย่แล้ว
3: คือใจเอ้าแล้วนั่นแกจะไปไหนอ่ะ
2: ก็เอาเงินไปประกันตัวเจ๊สิ
3: ประกันอะไรฉันไม่ได้ทำอะไรผิด
2: ไม่ผิดตรงไหนเจ๊มาทวงหนี้แล้วจะยึดทรัพย์แถมยังจะใช้ความรุนแรงอีกแบบเนี้ยไม่ได้นะเจ๊
3: ไม่ได้หรอ
2: ไม่ได้สิลูกหนี้เขามีกฎหมายคุ้มครองอยู่นะเจ
3: ๊ได้งั้นฉันจะยืนด่ามันตรงเนี้ยให้ชาวบ้านชาวช่องแถวเนี้ยเขารู้ไปเลยว่าไอ้เจ้าของบ้านหลังเนี้ยมันเป็นเน่แล้วมันไม่ยอมจ่าย
5: แบบนี้ก็ไม่ได้เจ๊กฎหมายเขาห้ามเจ้าหนี้ข่มขู่ลูกหนี้ทำให้ลูกหนี้อับอายหรือทำให้ลูกหนี้เสื่อมเสียชื่อเสียง
3: โอ๊ยแล้วฉันทำอะไรได้บ้างเนี่ยสัญญาเงินกู้ก็มีแชทการยืมเงินสลิปการโอนเงินก็มีแล้วเจ้าหนี้อย่างฉันมันทำอะไรได้บ้างไหนแกลองบอกฉันมา
2: ไปฟ้องศาลดีไหมเจ
0: ๊ถ้าเจ๊ฟ้องศาลเราตายแน่ๆเลยอ่ะใครก็ได้ช่วยผมที
6: เรื่องแค่นี้ไม่ต้องขึ้นศาลก็มีทางออกที่สำคัญไม่เสียเวลาไม่เสียค่าใช้จ่ายเลือกการไกล่เกลี่ยข้อพิพาทสิครับสะดวกรวดเร็วขั้นตอนไม่ยุ่งยากไม่เสียเวลาประหยัดค่าใช้จ่ายไม่เป็นคดีความทั้งลูกหนี้และเจ้าหนี้มีทางออกที่พึงพอใจกันทั้งสองฝ่าย
0: ขอบครับ
7: แล้วเราจะไปไกล่เกลี่ยกันได้ที่ไหน
6: สำหรับข้อพิพาทที่มีทุนทรัพย์ไม่เกิน5ล้านบาทท่านสามารถขอเข้ารับการไกล่เกลี่ยได้ที่กรมคุ้มครองสิทธิและเสรีภาพกระทรวงยุติธรรมสำนักงานยุติธรรมจังหวัดทุกจังหวัดทั่วประเทศสำหรับข้อพิพาทที่มีทุนทรัพย์ไม่เกิน 500,000 บาทท่านสามารถขอเข้ารับการไกล่เกลี่ยได้ที่ศูนย์ไกล่เกลี่ยข้อพิพาทภาคประชาชนทั่วประเทศทุกปัญหานี้มีทางออกไม่ต้องเป็นคดีความสะดวกรวดเร็วเป็นธรรมไม่มีค่าใช้จ่ายเลือกการไกล่เกลี่ยนี่สิครับสอบถามข้อมูลเพิ่มเติมได้ที่สายด่วนยุติธรรมโทร1111กด77คุ้มครองคนคุ้มครองสิทธิ์สร้างวิถีชีวิตแห่งความเป็นธรรม

0: งเรียนสาธิตละอออุทิศเชื่อว่าการสร้างทัศนคติเชิงบวกในการเรียนภาษาที่2นั้นสำคัญกว่าการเร่งฝึกอ่านเขียนโดยเด็กประถมวัยสามารถเรียนรู้ได้ดีจากเกมการเล่นที่คุณครูออกแบบมาเพื่อฝึกการฟังการพูดซ้ำๆและผู้เรียนสามารถเข้าใจความหมายได้โดยธรรมชาติ
1: เด็กยิ่งเล็กแล้วได้สัมผัสกับการใช้ภาษามาก

0: a cat, they'll find the picture and they'll hear C, and they'll start to pick up that that's C.
1: Yeah.
0: Eyes, ears, nose, mouth. What's this?
2: คุณครูสามารถสอนเรื่องอวัยวะส่วนต่างๆให้นักเรียนรู้สึกสนุกสนานได้ผ่านกิจกรรมหน้ากาก
0: So I can start with just nothing on my face and I add eyes and then I add a nose and I add each part and the students can come up. This is just very easy Velcro. I cut pieces of Velcro and I staple them to the paper.And so the students can hold one piece and they can be interactive and, oh, where does the hair go? The hair goes here. They can put the hair on the head and they finish the face. So that's an interactive thing that I've done with them with this face, obviously.
2: แนวทางสำคัญสำคัญที่คุณครูทุกท่านสามารถนำไปใช้นั่นคือการทำบทเรียนให้ง่ายการใช้ TPR ให้เด็กตอบโต้ตามคำสั่งและไม่ต้องแปล
0: Using TPR, having the students respond physically to simple commands. Walk, skip, jump. Do not translate. Keep your English words very simple and they will pick up on what the word means. You don't need elaborate explanations. You do not need to translate.The basic things they pick up on if you just keep it simple.
3: ครูจะต้องยิ้มแย้มแจ่มใสครูจะต้องจัดกิจกรรมให้เด็กได้มี acting มากขึ้นคือไม่ใช่ฟังอย่างเดียวนะฮะเด็กก็จะมี acting ในขณะเดียวกันในครูก็จะบูรณาการกับทักษะอื่นๆที่เด็กมีความสามารถอยู่ก็จะบูรณาการในเรื่องของสีเด็กที่เก่งศิลปะรู้จักสีเขาจะเรียนศัพท์ของสีมากขึ้นด้วยแล้วก็เรื่องของจำนวนนะฮะจำนวน1จำนวน2เนี่ย1 2อะไรพวกนี้เขาก็จะพัฒนาขึ้นมาแต่หลังจากที่ทำซ้ำๆเนี่ยเขาจะเรียนรู้โดยที่ไม่ต้องแปลเขาเลยถ้าเราไม่แปลเขาเนี่ยเด็กเรียนได้นะฮะเด็กเรียนได้ความสามารถมันอยู่ที่ครูผู้สอนว่าครูผู้สอนจะสื่อคำศัพท์คำนี้ให้เด็กเข้าใจด้วยวิธีการไหนรูปภาพหรือ acting ให้เด็กได้ใช้ภาษาอังกฤษ 100% และให้มีโอกาสได้involve หรือเข้าร่วมในกิจกรรมที่ใช้ภาษาให้มากที่สุดเท่าที่จะทำได้ถ้าเด็กเขามีส่วนร่วมในกิจกรรมทุกอย่างนะเขาจะกลายเป็น active learner เพราะเขาจะมีความสุขกับการเรียน

0: การเรียนการสอนที่เปิดโอกาสให้ผู้เรียนมีส่วนร่วมและถ่ายทอดความรู้ความเข้าใจของตนออกมาเป็นสื่อเพื่อนำเสนอต่อผู้อื่นนั้นเป็นกระบวนการที่ผู้สอนสามารถพลิกแพลงกิจกรรมให้เหมาะสมกับวัยของผู้เรียนได้ทุกระดับชั้นซึ่งจะทำให้การเรียนภาษามีความหมายต่อผู้เรียนส่งผลต่อความรู้ความเข้าใจมากกว่าการให้ผู้เรียนเป็นฝ่ายรับข้อมูลเท่านั้น
1: โอเค what do you want to draw
2: dog
1: elephant นะเราจะได้ทั้งชื่อสัตว์หมวดขนาดลักษณะที่เด่นของสัตว์นั้นแล้วก็อาหารที่เขากินแล้วก็ที่อยู่เห็นไหมเราได้เรียนคำศัพท์ตั้งหลายอย่างนะคะ
2: elephant
1: yeah
2: It is an animal.
1: Very good.
2: It is an animal.
1: Very good.

0: Yeah.
1: ในการเรียนคำศัพท์หมวดสัตว์ในวิชาภาษาอังกฤษของคุณครูมาลินีเกิดสมบูรณ์นักเรียนชั้นประถมศึกษาปีที่3โรงเรียนวัดเกาะแดงจังหวัดปราจีนบุรีสามารถขยายความรู้ของตนออกไปเริ่มจากการทำ mind mapping หนังสือทำมือและสุดได้คิดปริศนาคำทายเกี่ยวกับคำศัพท์ที่ตัวเองได้เรียนมาเป็นกิจกรรมการเรียนการสอนที่ผู้เรียนทุกคนมีส่วนร่วมได้ใช้ภาษาเพื่อการสื่อสารอย่างสร้างสรรค์

0: แรกเริ่มเลยนะครับแบบโรงเรียนเราเป็นโรงเรียนขนาดเล็กแล้วอยู่ในชนบทการที่จะมีครูสอนภาษาอังกฤษเนี่ยยากโรงเรียนมัธยมเนี่ยเขาจะมีครูประจำเอกแต่โรงเรียนประถมเนี่ยจะหาครูที่จบเอกโดยตรงเนี่ยยากทีนี้ก็เลยอาสาขอสอนภาษาอังกฤษเพราะใจรักทีนี้ก็พยายามสอบหาวิธีไหนหน้าที่ทำให้เด็กสามารถเรียนรู้ภาษาอังกฤษได้ดีแล้วสามารถฟังพูดโต้ตอบภาษาอังกฤษได้ในขณะเดียวกันก็พอดีได้มีโอกาสไปอบรมกับท่านดร.นิสัยแก้วแสนชัยท่านบอกว่าวิธีการสอนคำศัพท์น่ะให้สอนวิธีบรรยายภาพไม่ต้องไปท่องเด็กมันจะเบื่อหน้าเบื่อให้สอนเป็นแบบวิธีบรรยายภาพแล้วเด็กก็จะสามารถพัฒนาการเรียนรู้ภาษาอังกฤษได้ดีนะคะเกี่ยวกับคำศัพท์ที่ในระดับประถมต้นเนี่ยป.3เนี่ยก็จะเป็นการปูพื้นฐานทางด้านคำศัพท์ก็เลยเอาวิธีการสอนแบบบรรยายคำศัพท์มาใช้กับเด็กแล้วพอใช้แล้วก็รู้สึกว่าเด็กเกิดการเรียนรู้ได้ดี
1: คุณครูมาลินีใช้กิจกรรมต่างๆเพื่อให้นักเรียนได้ฝึกฝนทักษะทางภาษาจากคำศัพท์ขยายมุมมองเชื่อมโยงความคิดด้วย Mind Mapping แล้วจึงนำคำศัพท์ที่ได้ไปแต่งประโยคเพื่ออธิบายลักษณะต่างๆของสัตว
0: ์อย่างเช่นเราจะสอนเรื่อง Animal นะแล้วก็ยกตัวอย่างมาหนึ่งชนิดอย่างเช่นช้างนะแล้วก็ให้เด็กดูภาพรวมของช้างนะคะว่ารูปร่างลักษณะอาหารการกินที่อยู่อาศัยก็เป็นยังไงแล้วก็ทำออกมาเป็น mind mapping ให้เด็กบอกมาเป็นหัวข้ออย่างเช่นช้างจัดอยู่ในหมวดสัตว์นะฮะแล้วรูปร่างเป็นยังไงใหญ่แล้วก็จะถามเด็กเป็นภาษาไทยก่อนเพราะเขายังพื้นฐานภาษาอังกฤษยังไม่มีแล้วก็จะบอกเขาเป็นภาษาอังกฤษให้เขาตอบเป็นภาษาไทยก่อนแล้วเราก็จะบอกเขาเป็นภาษาอังกฤษอย่างเช่นเขาบอกว่าใหญ่แล้วก็จะถ่ายกับ big นะภาษาอังกฤษเรียกว่า big รูปร่างลักษณะที่โดดเด่นของช้างอย่างเช่นมีงวงยาวมีจมูกยาวมีหูใหญ่นะคะมีตัวใหญ่มีขาใหญ่แล้วก็กินพืชกินผลไม้เป็นอาหารแล้วก็อาศัยอยู่ในป่าแล้วก็พอเราได้ mind mapping เหล่านี้แล้วก็เอาคำเหล่านี้มาสร้างเป็นประโยคแล้วก็ให้เขาฝึกอ่านตามคุณครูนะคะแต่ละประโยคให้เขาฝึกอ่านนะคะพอเราเขาเริ่มเข้าใจแล้วเราก็ยกตัวอย่างสัตว์อีกประมาณ2-3 ชนิดนะให้เขาดูก็ขั้นตอนเหมือนกันเลยค่ะชื่อสัตว์จัดหมวดหมู่บอกรูปร่างลักษณะของสัตว์ใหญ่หรือเล็กแล้วก็บอกลักษณะที่เด่นของเขาของสัตว์ชนิดนั้นนะคะอย่างเช่นมีขาสั้นมีลำตัวยาวนะคะแล้วก็เขียนเป็น mind mapping เสร็จแล้วก็เอาคำใน mind mapping มาสร้างเป็นประโยคที่แรกเด็กเขาอาจจะยังไม่มีความมั่นใจแล้วก็จะฝึกเป็นกลุ่มเป็นทั้งห้องก่อนเป็นทั้งห้องเป็นกลุ่มเป็นคู่แล้วก็เดี่ยวเด็กเขาจะมีความมั่นใจถ้าเด็กคนไหนไม่กล้าเราก็จะให้เพื่อนช่วยเพื่อนช่วยแล้วต่อไปพอเขามีความมั่นใจเขาก็จะทำด้วยตัวเองเด็กก็จะมีความมั่นใจเขาจะไม่รู้สึกว่าภาษาอังกฤษเนี่ยยากเขาจะกล้าพูดกล้าแสดงออกลักษณะที่โดดเด่นของเขามีลักษณะเด่นอะไรที่เราเขียนมาอะไรบ้างลูกอะไร long nose big ear small eyes long tail เอามาเขียนประโยคนะถ้าบอกว่ามีเราใช้คำว่า it has ไหนพูดสิคะ it has it has เอาอะไรขึ้นก่อน it has อะไร it has a it has โน้ตเพราะเขามีจมูกแค่อันเดียวเราใช้อ่านหน้านะคะ a long nose อะไรอีกคะ ear นะคะถ้ามันมีมากกว่าหนึ่งเราจะไม่ใช้ a เราจะบอกไปเลยนะ it has big ear e a r s เติม s เพราะว่าหูมันมีกี่ข้างคะ2ข้างเพราะนั้นต้องเติมอะไร yeah. เติม S ต่อไป
1: คุณครูมาลินีฝึกทักษะการฟังการพูด

0: ่านตามซ้ำๆจนกระทั่งนักเรียนเข้าใจสามารถตอบประโยคคำถามได้แล้วจึงให้นักเรียนเขียนบรรยายคำศัพท์ลงในสมุดจากนั้นจึงฝึกซ้ำๆอีกด้วยคำศัพท์สัตว์ประเภทอื่นๆที่แตกต่างไป
1: Do you see in the picture what panda eat? Bamboo leaf เอาเลยค่ะจับกลุ่มแล้วกลุ่มแล้ว3คนคนไหนได้กลุ่มแล้วหาคุณครูให้เลือกให้คิดไว้จะวาดภาพอะไรคนไหนเลือกก่อนได้ก่อนจะวาดภาพเกี่ยวกับอะไรยกมือ
2: แพนด้า
1: โอเคแพนด้าม
2: ีแพนด้า
1: เดี๋ยวได้แพนด้า what
2: จ
1: ิราฟ what you want to dog what you want to do cat
0: ในขั้นตอนการฝึกเขียนคุณครูมาลินีให้นักเรียนแบ่งกลุ่มเลือกสัตว์ที่ชอบวาดภาพทำ mind mapping เขียนประโยคอธิบายลักษณะต่างๆลงบนกระดาษแผ่นใหญ่ที่เรียกว่า Big Book นักเรียนต่างสนุกกับการวาดภาพเขียนบรรยายคำศัพท์ตกแต่งชิ้นงานให้สวยงามและร่วมกันนำเสนอหน้าชั้นเรียนจากนั้นคุณครูให้นักเรียนแต่ละคนได้ฝึกฝนซ้ำด้วยการสร้างผลงานของตนเองผ่านการทำ small book หรือสมุดทำมือเล่มเล็ก
1: ให้เขาออกแบบ mind mapping เองให้เขาวาดภาพเองให้เขาก็สร้างประโยคให้เขานะคะในกลุ่มที่แรกก็ทำในกลุ่มช่วยกันแล้วต่อไปพอเขาเก่งแล้วเขาก็สามารถดีไซน์ทำสมอลบุ๊กด้วยตัวเองเป็นของตัวเองออกแบบไอเดียออกรูปแบบของตัวเองนะคะจากที่ทำบิ๊กบุ๊กเป็นกลุ่มแล้วเข้าใจวิธีทำแล้วทุกคนก็ทำสมอลบุ๊กเป็นของตัวเองโดยเอาภาพที่ตัวเองต้องการนะฮะทำ
2: It is an animal. It can jump. It like to eat carrots. It live and fall.What is it?
3: Rabbit.
4: Day.
2: Yes.
0: เมื่อฝึกการฟังพูดอ่านเขียนจนเกิดความคล่องแคล่วแล้วคุณครูมารินีให้นักเรียนแต่ละคนประมวลความรู้ของตนออกมาเป็นกิจกรรมสร้างปริศนาคำทายเกี่ยวกับสัตว์ต่างๆทำให้นักเรียนทุกคนมีส่วนร่วมและใช้ภาษาเพื่อการสื่อสารอย่างสนุกสนาน
4: Guess what is it?
2: Guess what is it? It is an animal.
4: It has
2: legs. It is small. It's apple. It means in Africa.
4: You live in Africa?
2: Tiger.
4: Lion.
2: Lion.
4: Yes. Lion or tiger?
2: Lion.
4: Lion. Very good.
2: It has two legs.
4: It has two wings. Wow. It eats what? It eats fish. Two wings eat fish. It lives in? It lives in the water. What is that?
2: Water.
4: Water. What is water? Eat fish. What is that? It eats fish. Duck. Yes. Oh, duck.
1: พอเขาเริ่มรู้จับคอนเซปต์ของสัตว์ชนิดได้เขาก็มาตั้งเป็นปริศนาคำทายเด็กเขาจะชอบมากเลยเพราะว่ามีความรู้สึกเขาฟังจากที่เราเด็กเขาไม่สามารถพูดได้แต่พอเขาฟังแล้วเขาสามารถเข้าใจอ่ะเข้าใจว่าเพื่อนถามอะไรแล้วเขาสามารถตอบได้เหมือนประสบความสำเร็จที่เด็กสามารถใช้ภาษาอังกฤษในการสื่อสารได้อ่ะค่ะเขาสามารถฟังเพื่อนแล้วสามารถตอบคำถามที่เพื่อนถามได้อ่ะแล้วสามารถสร้างปริศนาคำทายถามเพื่อนได้และเพื่อนสามารถตอบคำถามได้มันเป็นการฝึกการสื่อสารฟังพูดและส่วนการอ่านการเขียนเขาก็ได้จากที่เขาทำเนี่ยค่ะที่เขาทำบิ๊กบุ๊กสมอลบุ๊กก็เป็นการฝึกการ

0: ดันเขียนไปในตัวเลยค่ะแล้วเขาก็ได้อ่านจากที่เขาเขียนน่ะเราเป็นการฝึกอ่านฝึกเขียนไปในตัวเลยฝึกให้เขามีความรักในภาษาอังกฤษเขาจะไม่กลัวเพราะเด็กส่วนมากจะกลัวภาษาอังกฤษแต่พอใช้กิจกรรมนี้เด็กเขาจะแฮปปี้เขาจะมีความสุขเขาจะชอบอ่านชอบเขียนชอบเรียนภาษาอังกฤษกันนะคะเขาจะชอบนะคะคิดว่าวิธีการสอนแบบนี้จะทำให้เด็กเรียนรู้ภาษาอังกฤษได้ดีนะคะเราใช้ง่ายๆไม่ต้องไปใช้คำศัพท์ยากใช้คำศัพท์ง่ายๆใกล้ตัวนะคะในสิ่งที่เขารู้แล้วเขาสามารถทำได้เขาจะมีความภูมิใจที่เขาสามารถตั้งคำถามโต้ตอบกับเพื่อนได้ค่ะการสอนวิธีนี้ประสบผลสำเร็จค่ะเป็นการปูพื้นฐานในการเรียนรู้คำศัพท์ให้เด็กเด็กก็จะมีความรู้ในด้านการอ่านการเขียนต่อไปอย่างเงี้ยค่ะ
1: My name is Benjamin Foley. I am student in year 3. I come from Yukaden School. My family they are four people in my family. My mother, my father-in-law, my younger brother and me. My mother works in cabin hand. My father-in-law works in cabinSometimes I help my mother cook and clean the house. We live together, enjoy together. We help another. We are happy. Thank you.
2: การเรียนรู้ภาษาที่เกิดจากการฝึกฝนซ้ำๆผ่านกิจกรรมที่หลากหลายและเปิดโอกาสให้ผู้เรียนมีส่วนร่วมรู้สึกสนุกสนานภาคภูมิใจในผลงานของตนและเห็นประโยชน์ในการนำภาษามาใช้ได้จริงเป็นพื้นฐานสำคัญในการปลูกฝังทัศนคติที่ดีแก่นักเรียนให้มีความรักใฝ่เรียนรู้ภาษาในระดับสูงต่อไป

แนวทางการใช้สื่อการเรียนการสอน DLTV ของมูลนิธิการศึกษาทางไกลผ่านดาวเทียมในพระบรมราชูปถัมภ์ 1. สื่อการเรียนการสอนอนุญาตให้ใช้เพื่อการจัดการเรียนการสอนตามการออกอากาศของ DLTV เท่านั้น 2. ห้ามทำซ้ำดัดแปลงหรือเผยแพร่สื่อของ DLTV เพื่อประโยชน์ส่วนตนหรือเพื่อกิจกรรมที่มีลักษณะแสวงหาผลประโยชน์โดยมิได้รับอนุญาตสอบถามข้อมูลเพิ่มเติมได้ที่มูลนิธิการศึกษาทางไกลผ่านดาวเทียมในพระบรมราชูปถัมภ์

0: ใจพลังบวก Positive Mind กับพี่อ้นพี่บาสพิมพ์เมและน้องอัดในสื่อการเรียนรู้ภัยพิบัติเพื่อการศึกษาสำหรับกลุ่มคนพิการและประชาชนทั่วไปในรูปแบบการ์ตูนแอนิเมชัน
1: สวัสดีครับวันนี้พวกเราทุกคนจะได้มาร่วมมือร่วมใจกันเพื่อเรียนรู้หลักการการช่วยเหลือเกื้อกูลกันในยามที่เราต้องเจอกับภัยพิบัติทางธรรมชาติกันนะครับ
2: เอ้ยช่วยด้วย
1: ตะครับปกป้องเป็นอะไรไหมนี่ก็อีกเรื่องที่ต้องระวังเพราะสัตว์มีพิษต่างๆเขาก็จะมากับน้ำเนอะ
2: ดีนะที่ปกป้องใส่ชุดเอี๊ยมไม่งั้นแย่แน่เลย
3: ขวัญเอ้ยขวัญมานะปกป้อง
0: เรียนรู้เรื่องการลดความเสี่ยงจากภัยพิบัติการเตรียมตัวก่อนเกิดการรับมือระหว่างเกิดและการจัดการหลังการเกิดภัยพิบัติรับชมทั้ง8ตอนในรูปแบบมีคำบรรยายและภาษามือได้ทางช่อง DLTV 1-12 ทุกวันจันทร์ถึงวันศุกร์เวลา 8:01 น.และทางช่อง DLTV 15เวลา 5:45 น.ออกอากาศรูปแบบมีคำบรรยายและภาษามือ1ตุลาคมนี้เป็นต้นไป
4: น้องๆเคยสงสัยกันไหมครับว่าเวลาที่เราศึกษาการชนในแบบต่างๆเนี่ยเราจะสามารถวัดปริมาณต่างๆที่เปลี่ยนแปลงไประหว่างการชนได้ยังไงแล้วเมื่อไหร่ที่เราต้องใช้ความสัมพันธ์ของโมเมนตัมกับพลังงานเข้ามาเกี่ยวข้องเดี๋ยววันนี้พี่จะมาทำการทดลองให้ดูว่ามันทำยังไงกันครับอย่างแรกเนี่ยพี่ต้องพูดถึงก่อนว่าทำไม

ญเสียพลังงานเนี่ยก็คือการชนแบบไม่ยืดหยุ่นนั่นเองครับเป็นการชนที่เราสังเกตกันได้ในธรรมชาติอยู่แล้วอย่างแรกเนี่ยพูดถึงความรู้พื้นฐานที่ต้องใช้ซึ่งจะสังเกตเห็นว่าสิ่งที่พี่เน้นเนี่ยมีอยู่2คำนะครับก็คือเรื่องของผลรวมและระบบนั่นเองเหตุผลที่ต้องมี2คำนี้เนี่ยเพราะว่าเวลาเราพิจารณาการชนนะครับเรามักจะไม่มีวัตถุชิ้นเดียวอยู่แล้วเพราะฉะนั้นการชนของวัตถุที่มากกว่า1ชิ้นเนี่ยเราจะต้องรวมทั้งโมเมนตัมและพลังงานของวัตถุทุกชิ้นเข้าด้วยกันแล้วค่อยพิจารณารูปแบบการชนอย่างแรกการชนเนี่ยแบ่งออกเป็น2ประเภทครับก็คือการชนแบบยืดหยุ่นซึ่งแน่นอนว่าถ้ามีการชนแบบยืดหยุ่นแล้วก็ต้องมีการชนแบบไม่ยืดหยุ่นแล้วการชน2แบบนี้เนี่ยมันแตกต่างกันยังไงสำหรับการชนแบบยืดหยุ่นเนี่ยผลรวมของโมเมนตัมและพลังงานของระบบเนี่ยจะมีค่าคงตัวนั่นหมายความว่าถ้าน้องๆรวมโมเมนตัมของวัตถุทุกก้อนก่อนชนกันและหลังชนกันเนี่ยจะต้องเท่ากันนอกจากโมเมนตัมแล้วพลังงานก็ต้องเท่ากันด้วยเช่นกันครับต่างกับกรณีของการชนแบบไม่ยืดหยุ่นการชนแบบไม่ยืดหยุ่นเนี่ยผลรวมของโมเมนตัมก็ยังมีค่าคงตัวอยู่แต่สิ่งที่ไม่คงตัวเนี่ยก็คือพลังงานนั่นเองที่จะทำการชนแบบไม่ยืดหยุ่นให้ดูและทำให้ดูว่าการสูญเสียพลังงานเนี่ยเกิดขึ้นยังไงและเราจะเห็นภาพเหล่านี้ได้ยังไงนะครับพี่ยกตัวอย่าง2สถานการณ์นี้อย่างแรกเนี่ยเป็นสถานการณ์ที่มีมวลอยู่2ก้อนที่แขวนเชือกไว้โดยที่ตอนแรกเนี่ยพี่ปล่อยมวลก้อนแรกเนี่ยวิ่งมาชนมวลก้อนที่2ที่มันอยู่นิ่งด้วยความเร็ว v1 โดยพี่ตั้งระดับนี้เนี่ยให้มันเป็น h เท่ากับ0ก็คือระดับนี้เนี่ยไม่มีพลังงานสัตว์แน่นอนว่าการชนเนี่ยผลรวมของโมเมนตัมมันคงตัวอยู่แล้วแต่ว่าสิ่งที่มันไม่คงตัวเนี่ยก็คือพลังงานรวมของระบบนั่นเองพี่ก็เลยลองพิจารณาพลังงานดูตอนที่วัตถุก้อนแรกเนี่ยวิ่งเข้ามาชนพี่ให้มันมีความเร็ว v1 ณตอนนั้นเนี่ยมันอยู่ที่จุดล่างสุดแล้วเพราะฉะนั้นมันไม่มีพลังงานสัตว์และหลังจากที่มวลก้อนแรกมาชนมวลก้อนที่2แล้วเนี่ยมวลก้อนที่2เนี่ยก็จะเคลื่อนที่ไปถึงความสูงค่า1ซึ่งในตอนนั้นเนี่ยมันก็จะมีพลังงานสัตว์นั่นเองและในตอนนั้นเนี่ยวัตถุก้อนแรกเนี่ยที่มาชนเนี่ยมันก็อาจจะยังเคลื่อนที่อยู่เพราะฉะนั้นพี่เลยให้มันมีความเร็ว v2 นั่นเองซึ่ง v2 เนี่ยเป็นความเร็วในขณะที่มวลก้อนที่2เนี่ยที่ถูกชนเนี่ยขึ้นไปถึงจุดสูงสุดแล้วแล้วมวลก้อนที่1ยังเคลื่อนที่อยู่นั่นเองครับถ้าสังเกตเห็นว่าถ้าพี่ไม่เติมตัวปากกาสีแดงเข้ามาที่เป็น w เนี่ยสมการนี้ก็จะเป็นสมการที่เรียกว่า conservation of energy หรือว่ากฎอนุรักษ์พลังงานนั่นเองแต่ในกรณีนี้มันเป็นการชนแบบไม่ยืดหยุ่นเพราะฉะนั้นพลังงานเนี่ยมันมีการสูญเสียดังนั้นพลังงานตอนแรกของมวลก้อนที่1ที่มาชนเนี่ยมันจะต้องเสียไปเป็นงานเนื่องจากอะไรสักอย่างซึ่งในที่นี้อาจจะเป็นความร้อนการยุบของลูกบอลการชนเนี่ยเป็นกระบวนการที่เกิดขึ้นอย่างรวดเร็วมากเพราะฉะนั้นการวัดการเปลี่ยนแปลงที่เกิดขึ้นรวดเร็วขนาดนี้มันยากที่จะบอกว่าตอนไหนเริ่มต้นตอนไหนจบแล้วเพราะฉะนั้นที่จึงยกตัวอย่างระบบอีกรูปแบบนึงซึ่งอันนี้เนี่ยเป็นการปล่อยลูกบอลให้ตกลงกระแทกพื้นเนื่องจากว่าการแสดงโดยใช้ลูกบอลปล่อยลงมาเนี่ยมันจะเห็นการเปลี่ยนแปลงของพลังงานเนี่ยชัดเจนมากถ้ามีการสูญเสียพลังงานน้องๆลองดูรูปที่พี่เขียนมาจะสังเกตเห็นว่ารูปที่พี่เขียนเนี่ยตำแหน่ง1 2 3 4เนี่ยตำแหน่ง1คือจุดเริ่มต้นตำแหน่ง2เนี่ยคือเวลาณขณะที่วัตถุนี้กำลังจะกระแทกพื้นเมื่อมันกระแทกพื้นเนี่ยความเร็วตอนแรกที่มีค่าเป็น v1 เนี่ยมันก็กลับด้านเป็น v2 ซึ่งมันไม่ได้หมายความว่า v1 และ v2 ต้องเท่ากันเพราะว่าบางทีการชนนี้อาจจะสูญเสียพลังงานก็ได้หลังจากนั้นมันเด้งขึ้นมาด้วยความสูง h เท่ากับ h ซึ่งในกรณีนี้พี่เขียนให้มันเท่ากันแสดงว่ามันไม่มีการสูญเสียพลังงานซึ่งถ้าสมการปกติมันก็จะเป็นแบบด้านบนอย่างนี้นี่คือสมการที่มีการเปลี่ยนแปลงพลังงานแบบไปเรื่อยๆโดยที่ไม่มีการสูญเสียแต่สมการด้านล่างอันนี้น้องๆจะสังเกตเห็นว่านี่คือพลังงานตอนเริ่มต้นที่มันอยู่ที่ความสูง h ใหญ่และนี่คือพลังงานจนตอนก่อนที่มันจะชนแต่หลังจากที่มันชนปึ้งชนพื้นเรียบร้อยมันมีการเปลี่ยนแปลงพลังงานจนไปเป็นงานเนื่องจากอะไรสักอย่างที่สูญเสียออกไปน้องๆจะสังเกตเห็นว่าเครื่องหมายเท่ากับณตรงนี้คือหลังการชนเพราะฉะนั้นหลังการชนทุกๆครั้งเนี่ยมันจะต้องมีการสูญเสียพลังงานมันชนแล้วสูญเสียพลังงานแสดงว่าความสูงที่มันจะขึ้นไปเนี่ยมันก็จะสูงไม่เท่าเดิมเราก็จะใช้แนวคิดนี้นะครับในการดูลักษณะการเคลื่อนที่ของระบบที่มีการสูญเสียพลังงานนั่นเองน้องๆจะเห็นว่าทั้ง2เหตุการณ์นี้เนี่ยมันมี v1 และ v2 ใช่ไหมครับก็คือก่อนชนและหลังชนซึ่งความเร็วเหล่านี้เนี่ยเราจะสามารถหาได้จากผลรวมโมเมนตัมนั่นเองแต่เดี๋ยวการทดลองนี้พี่จะทำให้เห็นว่าผลรวมพลังงานเนี่ยมันเปลี่ยนแปลงไปยังไงนะครับสำหรับการทดลองนี้เนี่ยมีอุปกรณ์ที่สำคัญอย่างแรกเนี่ยก็คือแท่นที่พี่เอาไว้แขวนลูกบอลนั่นเองอุปกรณ์ชิ้นที่2ก็คือลูกเด้งนั่นเองพี่ใช้ลูกเด้งแทนเพราะว่าลูกเด้งเนี่ยเมื่อชนเนี่ยเราสามารถการันตีได้แน่นอนว่ามันจะมีการเด้งให้เราเห็นอย่างชัดเจนแล้ว

ก็อย่างสุดท้ายแน่นอนครับว่าถ้าเราจะทำให้มวลมาชนกันได้แบบแขวนเนี่ยเราก็ต้องใช้เชือกนั่นเองแนะนำว่าให้ใช้เชือกเบาเพื่อไม่ให้เกิดความคลาดเคลื่อนนั่นเองครับเครื่องมือที่เราใช้เพิ่มเติมอีกอย่างนึงนะครับก็คือโปรแกรมแท็กเกอร์นั่นเองซึ่งโปรแกรมแท็กเกอร์เนี่ยก็จะการถ่ายภาพการเคลื่อนที่ของการทดลองของเรานะครับและนำมาวิเคราะห์เพื่อแสดงกราฟออกมาอุปกรณ์ที่สำคัญสำหรับการถ่ายโปรแกรมแท็กเกอร์เนี่ยมีอยู่2อย่างก็คือ1ฉากที่สีตัดกับลูกเด้งของน้องๆ นั่นเองถ้าสมมติว่าเฉดสีของวัตถุเราเนี่ยแตกต่างกับฉากมากๆมันก็จะทำให้โปรแกรมแท็กเกอร์เนี่ยสามารถล็อกตัววัตถุเราได้แม่นยำยิ่งขึ้นนั่นเองครับและอย่างที่2นะครับที่สำคัญสำหรับโปรแกรมแท็กเกอร์ก็คือกล้องสโลโมชันนั่นเองน้องๆเนี่ยสามารถใช้กล้องสมาร์ทโฟนซึ่งในปัจจุบันเนี่ยกล้องสมาร์ทโฟนมีโหมดสโลโมชันแล้วชุดแรกเนี่ยก็จะเป็นการปล่อยมวลมาชนกันอย่างแรกเนี่ยเราต้องจับมวลก้อนหนึ่งให้อยู่นิ่งนะครับและหลังจากนั้นเนี่ยเราก็จะดึงมวลก้อนหนึ่งขึ้นมาด้วยความสูงระยะหนึ่งสิ่งที่ต้องระวังก็คือน้องๆพยายามอย่าทำให้เชือกหย่อนนะครับเพื่อไม่ให้เกิดความคลาดเคลื่อนเราก็ใช้กล้องของเราเนี่ยถ่ายการเคลื่อนที่แล้วค่อยนำไปวิเคราะห์ส่วนอีกกรณีนึงเราถือลูกเด้งไว้ด้วยมือของเราเราต้องพยายามแตะลูกเด้งให้น้อยที่สุดเวลาเราปล่อยเนี่ยลูกเด้งจะได้ไม่หมุนนั่นเองถ้าสมมติว่าลูกเด้งหมุนเนี่ยหลังจากที่มันเด้งออกไปเนี่ยมันจะไม่เด้งอยู่กับที่มันจะกลิ้งออกไปข้างๆด้วยแล้วบางทีมันจะกลิ้งออกนอกจุดที่เราสนใจไปดังนั้นเนี่ยน้องๆต้องดูการทดลองให้ดีพยายามปล่อยให้นิ่งที่สุดนั่นเองหลังจากที่เราทำการทดลองเรียบร้อยหมดแล้วนะครับทีนี้เนี่ยเราจะมาวิเคราะห์กันว่ากราฟแต่ละกราฟเนี่ยให้อะไรกับเราบ้างเรามาดูกราฟของการชนแบบไม่ยืดหยุ่นก่อนอันนี้เนี่ยก็อย่างที่บอกไปว่าเรามีวัตถุ2ก้อนใช่ไหมครับก้อนหนึ่งคือก้อนที่วิ่งมาชนกับอีกก้อนหนึ่งเนี่ยคือก้อนที่ถูกชนซึ่งน้องๆก็จะเห็นว่ามันจะมีกราฟช่วงที่มันเปลี่ยนแปลงอย่างรวดเร็วในช่วงเวลาสั้นๆก็อย่างที่พี่จุดสีแดงไว้นะครับจะสังเกตเห็นว่าเรามีจุดข้อมูลแค่2จุดเองในกราฟช่วงนี้เนื่องจากว่าในช่วงที่เกิดการชนเนี่ยความเร็วมันมีการเปลี่ยนแปลงอย่างรวดเร็วมากมันยากที่จะวิเคราะห์ตรงนี้มากว่าตรงไหนที่เป็นความเร็วก่อนชนตรงไหนที่เป็นความเร็วหลังชนแต่อะไรก็ตามครับสิ่งที่กราฟนี้บอกกับเราอีกอย่างนึงคืออันนี้เนี่ยคือกราฟของความเร็วของมวลที่ถูกชนนั่นเองซึ่งความเร็วของมวลที่ถูกชนเนี่ยน้องๆจะสังเกตเห็นว่ามันมีการลดลงเรื่อยๆใช่ไหมครับถามว่าสิ่งที่มันลดลงตรงนี้มันมีแต่การสูญเสียพลังงานอย่างเดียวหรือเปล่าคำตอบคือไม่ใช่ครับถ้าสมมติว่าเราลองดูกราฟความเร็วอันนี้คือของมวลที่ถูกชนนะครับมีกราฟอัตราเร็วกับกราฟของตำแหน่งในแนวแกน y จะสังเกตเห็นว่าในช่วงที่มันเริ่มตกลงมาเนี่ยก็คือช่วงวินาทีที่ 0.2 วินาทีเนี่ยหลังจากที่กราฟเนี่ยค่อยๆเริ่มตกลงไปเรื่อยๆถ้าพี่มาพอดตำแหน่งในเชิงความสูงเนี่ยน้องๆก็จะสังเกตเห็นว่าความสูงเนี่ยมันเพิ่มขึ้นเรื่อยๆทำไมต้องพอดอัตราเร็วกับความสูงเนื่องจากว่าอัตราเร็วเนี่ยมันมีความสัมพันธ์กับพลังงานจลหรือว่า 1/2 mv กำลัง2นั่นเองและพลังงานศักย์ก็คือ mgh ซึ่งพลังงานศักย์เนี่ยแปรผันตรงกับความสูงแล้วพลังงานจลเนี่ยแปรผันตรงกับความเร็วเพราะฉะนั้นในขณะที่พลังงานจลลดลงเนี่ยพลังงานศักย์เพิ่มขึ้นในจุดนี้เนี่ยมันมีการเปลี่ยนแปลงของพลังงานนั่นเองแน่นอนครับว่าตลอดการเคลื่อนที่เนี่ยมันมีการสูญเสียพลังงานอยู่แล้วแต่ว่ามันมีการเปลี่ยนรูปของพลังงานด้วยจากพลังงานจลไปเป็นพลังงานศักย์ซึ่งจะสังเกตเห็นว่าถึงจุดที่พลังงานศักย์มีค่าสูงสุดหรือความสูงมีค่าสูงสุดเนี่ยณจุดนี้เนี่ยความเร็วแทบจะแตะศูนย์เลยก็คือมีการสูญเสียพลังงานจริงแต่ว่าพลังงานเนี่ยก็มีการเปลี่ยนแปลงด้วยแล้วก็นี่เป็นภาพของการชนแบบไม่ยืดหยุ่นจากที่เราเห็นในกราฟนั่นเองว่ามีการชนที่มีการเปลี่ยนแปลงความเร็วอย่างรวดเร็วทีนี้เรามาพูดถึงการสูญเสียพลังงานกันบ้างคือการที่พี่ปล่อยมวลให้มันลงมากระแทกพื้นแล้วเด้งกลับไปเรื่อยๆกลับไปกลับมาจะสังเกตเห็นว่าอันนี้เนี่ยคือกราฟความสูงของมวลที่พี่ใช้ปล่อยก็คือลูกเด้งขนาดเล็กปล่อยจากความสูงค่าหนึ่งณจุดนี้นี่คือความสูงตั้งต้นและหลังจากนั้นเนี่ยมันก็เคลื่อนที่ลงมาแตะศูนย์แล้วก็เคลื่อนที่ขึ้นไปแต่จะสังเกตเห็นว่าความสูงใหม่เนี่ยมันมีค่าลดลงการชนครั้งถัดไปเนี่ยมันก็ลดลงไปเรื่อยๆจนสุดท้ายแล้วมันแทบจะไม่เด้งเลยช่วงตรงนี้เนี่ยก็จะเป็นภาพของการสูญเสียพลังงานนั่นเองทีนี้เนี่ยมีอีกอย่างนึงที่สังเกตได้จากกราฟนี้นะครับน้องๆจะสังเกตเห็นว่าเอ้ยทำไมถึงมีกราฟตกมาใต้ศูนย์แบบนี้การทดลองนี้เนี่ยเราวิเคราะห์ด้วยโปรแกรมใช่ไหมครับซึ่งโปรแกรมแท็กเกอร์เนี่ยแท็กสีอันนี้เนี่ยก็เป็นสิ่งนึงที่เกิดขึ้นจากการที่เราปล่อยลูกบอลแล้วมันไปใกล้พื้นแล้วกลายเป็นว่าณจุดที่มันใกล้พื้นนะครับสีของลูกบอลมันดันไปใกล้กับสีพื้นเพราะว่ามันเป็นช่วงที่มันหลุดฉากลงมาเพราะฉะนั้นในจุดนี้เนี่ยมันก็เลยอาจจะเกิดเออร์เรอร์ขึ้นได้เพราะฉะนั้นการเซตฉากเนี่ยเป็นเรื่องสำคัญมากเลยนะครับน้องๆจะเห็นว่าในการทดลองแรกเนี่ยพี่แสดงอัตราเร็วและตำแหน่งในเชิงความสูงน้องๆจะสังเกตเห็นว่ามันจะมีช่วงที่ความเร็วเนี่ยมีการลดลงแล้วก็ตำแหน่งในเชิงความสูงเนี่ยมีการเพิ่มขึ้นของวัตถุที่ถูกชนซึ่งการเปลี่ยนแปลงของค่าสองค่านี้มันมีความสัมพันธ์กันอย่างแน่นอนเพราะว่ามันมีการเปลี่ยนแปลงของพลังงานจะพูดว่าเปลี่ยนแปลงก็ไม่ถูกเพราะว่าถ้าจะพูดให้ถูก

จริงๆต้องพูดว่ามีการเปลี่ยนรูปของพลังงานนั่นเองเนื่องจากว่าพลังงานโจรเนี่ยเปลี่ยนแปลงไปเป็นพลังงานสัตว์ได้และในช่วงนั้นเนี่ยมันก็มีการสูญเสียพลังงานเช่นกันต่อไปเนี่ยก็คือการทดลองที่2สำหรับการทดลองที่2เนี่ยน้องๆจะเห็นอยู่แล้วว่ามันเป็นกราฟที่ความสูงของลูกบอลเนี่ยมันไม่ได้มีค่าเท่าเดิมตลอดเมื่อเราปล่อยลูกบอลเด้งไปเรื่อยๆเนี่ยลูกบอลจะเด้งต่ำลงเรื่อยๆจนสุดท้ายเนี่ยมันแทบจะไม่เด้งจากพื้นเลยเหตุผลเนี่ยมันเป็นมาจากว่าการที่ลูกบอลชนกระแทกพื้นเนี่ยมันมีการสูญเสียพลังงานนั่นเองและมันมีการสูญเสียพลังงานในช่วงการชนเพราะฉะนั้นน้องๆจะสังเกตเห็นว่าในแต่ละครั้งที่มันเกิดการชนเนี่ยจุดสูงสุดที่มันขึ้นไปได้เนี่ยมันก็จะเปลี่ยนไปเรื่อยๆนั่นเองครับ

0: ร่วมรู้ทันและรับมือกับภัยพิบัติทางธรรมชาติในรูปแบบต่างๆที่เกิดขึ้นตามการเปลี่ยนแปลงของโลกในยุคปัจจุบันไปกับน้อง DLTV ปกป้องอิงฟ้าอะตอมและต้นกล้าในสื่อการเรียนรู้ภัยพิบัติทางธรรมชาติในรูปแบบการ์ตูน
1: ตอนสายน้ำกัดเซาะชายฝั่งและตะลิ่งโอ้โหทำไมบ้านมันเอียงอย่างนั้นล่ะครับโดนคลื่นซัดเข้าไปอีกจะพังไหมเนี่ย
2: ที่บ้านมันพังบ้างสุดบ้างเอียงบ้างก็เพราะมันเกิดจากการกัดเซาะของตะลิ่งริมน้ำน่ะ
1: แล้วน้ำทะเลล่ะคะมีการกัดเซาะแบบนี้ไหม DLTV ขอค้นหาข้อมูลก่อนนะพลังแห่งความคิด
0: ออกอากาศช่อง DLTV 15ทุกวันครั้งที่1เวลา 10:30 นถึง 11:00 นและครั้งที่2ออกอากาศ3ในรูปแบบคำบรรยายและภาษามือเวลา 16:30 นถึง 17:00 นร่วมรับมือภัยพิบัติทางธรรมชาติทั้ง30ตอนไปกับเราได้ทางช่อง DLTV และทางเว็บไซต์ www.dltv.ac.th
3: พบกับการผจญภัยครั้งสำคัญของ DLTV และของเพื่อนที่ต้องเผชิญกับภัยพิบัติทางธรรมชาติที่ไม่อาจหลีกเลี่ยงได
1: ้พลังแห่งความคิด
3: ทั้งน้ำท่วมน้ำป่าไหลหลากสึนามิพายุไฟป่าภัยแล้งฝุ่น PM 2.5 แผ่นดินถล่มแผ่นดินไหวและอื่นๆอีกมากมายมาเรียนรู้ทำความรู้จักภัยพิบัติทางธรรมชาติประเภทต่างๆและวิธีเอาตัวรอดทั้งก่อนเกิดเหตุระหว่างเกิดเหตุและหลังเกิดเหตุไปพร้อมๆกับ DLTV และผองเพื่อนได้ทางช่อง DLTV หรือเว็บไซต์ www.dltv.ac.th นอกจากนี้ยังมีเนื้อหาแบบอีบุ๊กด้วยนะไปดูเข้าไปดาวน์โหลดกันได้เลยพบกับการผจญภัยครั้งสำคัญของ DLTV และของเพื่อนที่ต้องเผชิญกับภัยพิบัติทางธรรมชาติที่ไม่อาจหลีกเลี่ยงได้มาเรียนรู้ทำความรู้จักภัยพิบัติทางธรรมชาติประเภทต่างๆและวิธีเอาตัวรอดไปพร้อมๆกับ DLTV และของเพื่อนได้ทางช่อง DLTV หรือเว็บไซต์ www.dltv.ac.th นอกจากนี้ยังมีเนื้อหาแบบอีบุ๊กด้วยนะ

แนวทางการใช้สื่อการเรียนการสอน DLTV ของมูลนิธิการศึกษาทางไกลผ่านดาวเทียมในพระบรมราชูปถัมภ์ 1. สื่อการเรียนการสอนอนุญาตให้ใช้เพื่อการจัดการเรียนการสอนตามการออกอากาศของ DLTV เท่านั้น 2. ห้ามทำซ้ำดัดแปลงหรือเผยแพร่สื่อของ DLTV เพื่อประโยชน์ส่วนตนหรือเพื่อกิจกรรมที่มีลักษณะแสวงหาผลประโยชน์โดยมิได้รับอนุญาตสอบถามข้อมูลเพิ่มเติมได้ที่มูลนิธิการศึกษาทางไกลผ่านดาวเทียมในพระบรมราชูปถัมภ์

0: ใจพลังบวก Positive Mind กับพี่อ้นพี่บาทพิมพ์เมและน้องอัดในสื่อการเรียนรู้ภัยพิบัติเพื่อการศึกษาสำหรับกลุ่มคนพิการและประชาชนทั่วไปในรูปแบบการ์ตูนแอนิเมชัน
1: สวัสดีครับวันนี้พวกเราทุกคนจะได้มาร่วมมือร่วมใจกันเพื่อเรียนรู้หลักการการช่วยเหลือเกื้อกูลกันในยามที่เราต้องเจอกับภัยพิบัติทางธรรมชาติกันนะครับ
2: เอ้ยช่วยด้วยตะครับ
1: ปกป้องเป็นอะไรไหมนี่ก็อีกเรื่องที่ต้องระวังเพราะสัตว์มีพิษต่างๆเขาก็จะมากับน้ำเนอะ
2: ดีนะที่ปกป้องใส่ชุดเอี้ยมไม่งั้นแย่แน่เลย
3: ขวัญเอ้ยขวัญมานะปกป้อง
0: เรียนรู้เรื่องการลดความเสี่ยงจากภัยพิบัติการเตรียมตัวก่อนเกิดการรับมือระหว่างเกิดและการจัดการหลังการเกิดภัยพิบัติรับชมทั้ง8ตอนในรูปแบบมีคำบรรยายและภาษามือได้ทางช่อง DLTV 1-12 ทุกวันจันทร์ถึงวันศุกร์เวลา 8:01 น.และทางช่อง DLTV 15เวลา 9:45 น.เริ่มออกอากาศรูปแบบมีคำบรรยายและภาษามือ1ตุลาคมนี้เป็นต้นไป
4: เพิ่มโอกาสทางการเรียนรู้ที่เข้าถึงได้ทุกที่ทุกเวลาของช่อง DLTV ผ่านทาง www.dltv.ac.th สมัครเป็นสมาชิกเว็บไซต์กดเข้าสู่ระบบเลือกสมัครสมาชิกอีเมลและพาสเวิร์ดพร้อมชื่อและเบอร์โทรศัพท์ของผู้สมัครหรือล็อกอินผ่านทาง Facebook จะพบกับหน้าจอโฮมเพจสุดทันสมัยสีสันสบายตามาพร้อมกับเมนูต่างๆที่ใช้งานง่ายกดเมนูหน้าแรกจะพบกับช่องรายการทั้ง15ช่องหน้าโฮมเพจและข่าวประชาสัมพันธ์ต่างๆของ DLTV คลิกตารางออกอากาศเลือกช่องรายการที่ต้องการชมผังรายการออกอากาศประจำวันและยังสามารถดาวน์โหลดตารางสอนออกอากาศได้อีกด้วยเลือกเมนูชมสดเลือกช่องรายการที่จะรับชมออนไลน์คลิกลูกศรซ้ายขวาเพื่อรับชมช่องรายการอื่นๆเพิ่มเติมขั้นตอนการดาวน์โหลดกำหนดการเรียนรู้รายชั่วโมงและคู่มือครูเลือกเมนูชมร่วงหน้าหรือชมย้อนหลังเลือกช่องรายการที่จะรับชม

เลือกรายวิชาการเรียนการสอนคลิกกำหนดการเรียนรู้รายชั่วโมงหรือคู่มือครูเพื่อทำการดาวน์โหลดจากนั้นเลือกหน่วยการเรียนรู้แล้วเรื่องที่ต้องการรับชมกดปุ่ม Play การดาวน์โหลดวิดีโอการเรียนการสอนคลิกสัญลักษณ์ลูกศรเพื่อทำการดาวน์โหลดวิดีโอสามารถดาวน์โหลดสื่อประกอบการสอน

0: เปลี่ยนความคิดเห็นและร่วมเป็นส่วนหนึ่งกับเราได้ทาง www.dltv.ac.th
1: น้องๆเคยสงสัยกันไหมครับว่าทำไมเลนส์นูนถึงรวมแสงทำไมเลนส์วอล์กถึงกระจายแสงแล้วที่เราเห็นกันในหนังสือว่าเราสามารถลากเส้นรังสีของแสงผ่านเลนส์นูนแล้วให้มันรวมแสงได้เนี่ยเราสามารถสังเกตสิ่งเหล่านี้ในชีวิตจริงได้หรือเปล่าเดี๋ยววันนี้พี่จะมาทำให้พวกเราดูกันครับโดยธรรมชาติของแสงแล้วเนี่ยแสงเป็นทั้งคลื่นและอนุภาคหรือเขาเรียกว่าทวิภาคนั่นเองครับซึ่งทำให้แสงเนี่ยมีสมบัติอยู่ทั้ง4อย่างของทั้งคลื่นและอนุภาครวมกันก็คือสะท้อนหักเหแทรกสอดและเลี้ยวเบนนั่นเองครับซึ่งความรู้พื้นฐานที่ต้องใช้เนี่ยเมื่อพูดถึงการหักเหเนี่ยแน่นอนครับเราต้องพูดถึงกฎการหักเหของสเนลอยู่แล้วภาพที่เราเห็นเนี่ยก็จะเป็นพื้นผิวระหว่างตัวกลาง2ตัวกลางนะครับซึ่งพี่กำหนดให้เป็น N1 และ N2 ซึ่ง N1 N2 เนี่ยคือค่าดัชนีหักเหนั่นเองและส่วนมุมเทต้าที่น้องๆเห็นอยู่นะครับก็จะเป็นมุมที่เบนจากเส้นตั้งฉากระหว่างผิวสัมผัสนี้นั่นเองนะครับย้ำว่าเป็นเส้นตั้งฉากนะครับกฎการหักเหของสเนลเนี่ยมันก็จะมีความสัมพันธ์อยู่ว่า N1 ไซน์ของมุมเทต้า1จะเท่ากับ N2 ไซน์ของมุมเทต้า2ซึ่งถ้าน้องๆดูโดยสมการแบบนี้แล้วเนี่ยเราจะต้องเสมอหรือเปล่าแต่ในความเป็นจริงแล้วเนี่ยถ้าเราลองสังเกตดูนะครับว่าถ้าสมมติว่า n ฝั่งนึงมีค่ามากมันจะทำให้ค่าของไซน์เทต้าเนี่ยมีค่าน้อยลงเพื่อถ่วงน้ำหนักกันเนื่องจากว่ามันเป็นผลคูณนะครับซึ่งการที่ไซน์เทต้าน้อยลงเนี่ยมันจะเป็นผลทำให้มุมที่เบนออกมีค่าน้อยลงนั่นเองสำหรับการหักเหผ่านตัวกลางใดๆมันจะมีการเบี่ยงเบนของแนวการเดินทางของแสงนั่นเองนะครับซึ่งเป็นผลมาจากค่าดัชนีหักเหที่ต่างกันนั่นเองเรามาลองมาดูของเลนส์นูนกันก่อนเลยนะครับสำหรับเลนส์นูนเนี่ยพี่ขีดเส้นสีน้ำเงินไว้นะครับ2เส้นอันนี้เนี่ยเป็นเส้นที่ตั้งฉากกับผิวแต่ละผิวของเลนส์นูนนะครับเพื่อให้ง่ายต่อการพิจารณาเนี่ยพี่ก็จะให้เส้นรังสีของเราเนี่ยเข้ามาในแนวระดับซึ่งเส้นนี้เนี่ยมันก็จะเข้ามาเป็นมุมเทต้า1ค่า1เราจะสังเกตเห็นว่าอันนี้เนี่ยมันมีการเปลี่ยนแปลงตัวกลางจากอากาศเนี่ยกลายเป็นแก้วซึ่งแก้วเนี่ยมีค่าดัชนีหักเหสูงกว่าอากาศนะครับทำให้มุมที่เกิดขึ้นเนี่ยหลังจากที่มันเกิดการหักเหแล้วมันเบนเข้าหาเส้นตั้งฉากของเรานะครับมุมนี้เป็นมุมเทต้า2ซึ่งมันจะน้อยกว่าเทต้า1ด้วยผลจากกฎการหักเหของสเนลนะครับทีนี้เนี่ยเรามาลองดูผิวที่2เรามีเส้นที่เอียงมาเล็กน้อยตรงนี้แล้วเป็นผลมาจากผิวแรกนะครับตรงนี้เนี่ยมันมีการเปลี่ยนแปลงตัวกลางอีกครั้งจากแก้วกลายเป็นอากาศนั่นเองซึ่งแน่นอนว่าดัชนีหักเหของอากาศเนี่ยมีค่าน้อยกว่าแก้วมุมที่เราวัดเนี่ยเราจะวัดจากเส้นตั้งฉากนะครับอย่างที่เคยบอกไว้เพราะฉะนั้นตรงนี้พี่ให้เป็นเทต้า1เพราะว่าเราขึ้นรูปใหม่แล้วมันจะทําให้มุมเนี่ยเบนออกจากเส้นแนวเดิมเป็นมุมเทต้า2ซึ่งมีค่ามากกว่าเทต้า1นั่นเองซึ่งนี่ก็คือการเปลี่ยนแปลงของแต่ละผิวนั่นเองครับถ้าสมมติว่าพี่เอา2รูปนี้มาต่อกันเส้นเนี่ยมันจะเบนเข้าหาแนวกลางมากขึ้นเรื่อยๆเพราะฉะนั้นเนี่ยสุดท้ายแล้วภาพที่เราเห็นเนี่ยเลนส์นูนเนี่ยมันรวมแสงเข้ามาเนื่องจากการหักเหที่ผิวนูน2ผิวนั่นเองครับเรามาดูที่เลนส์วอล์กกันบ้างน้องๆจะสังเกตเห็นว่าลักษณะของเส้นที่พี่ตีเป็นเส้นตั้งฉากกับผิวสัมผัสเนี่ยมันจะเปลี่ยนแนวไปเนื่องจากว่าลักษณะความโค้งของเลนส์เวลเนี่ยมันกลับด้านกับเลนส์นูนนะครับพี่ลากเส้นที่เป็นแนวแสงเหมือนเดิมตอนที่ผ่านจากอากาศมาแก้วเนี่ยมันจะทำให้การเคลื่อนที่ของแสงมันเบนเข้าหาแนวเส้นตั้งฉากของเรามากขึ้นซึ่งก็จะสังเกตจาก2มุมนี้นะครับจะสังเกตเห็นว่ามุมมันจะเล็กลงทีนี้เนี่ยเราเปลี่ยนผิวอีกครั้งหนึ่งเปลี่ยนจากแก้วกลายเป็นอากาศซึ่งการเปลี่ยนจากแก้วกลายเป็นอากาศเนี่ยก็จะทำให้เส้นแนวของแสงเนี่ยจะเบนออกจากเส้นตั้งฉากของเรานั่นเองนะครับมันก็จะกลายเป็นแบบนี้ซึ่งมุมก็จะเป็นมุมนี้กับมุมนี้ก็จะเป็นแบบเดียวกับของเลนส์นูนครับผลลัพธ์ที่มันออกมาเนี่ยก็คือเส้นที่เข้ามาเนี่ยมันค่อยๆกระจายออกแล้วก็กระจายออกเรื่อยๆซึ่งนี่ก็เป็นเหตุผลว่าทำไมเลนส์วอล์กถึงทำหน้าที่กระจายแสงนั่นเองครับเพราะฉะนั้นทั้งเลนส์วอล์กและเลนส์นูนเนี่ยใช้ชุดความคิดเดียวกันใช้กฎของสเนลในการคิดเหมือนกันแต่ว่าสิ่งที่แตกต่างกันเนี่ยมีอยู่แค่ลักษณะของผิวที่เป็นรอยต่อระหว่างตัวกลางนั่นเองครับต่อไปเนี่ยก็จะเป็นส่วนของการทดลองนั่นเองนะครับพี่เนี่ยแบ่งการทดลองออกเป็น2ส่วนใหญ่ๆส่วนแรกเนี่ยเราจะสังเกตการเคลื่อนที่ของแสงผ่านเลนส์อย่างเดียวนะครับก็คือการฉายแสงผ่านเลนส์แล้วดูว่าภาพที่เราเห็นเนี่ยจะเป็นยังไงในส่วนที่2เนี่ยเราจะลองทดสอบสมการที่น้องๆอาจจะเคยรู้จักกันมาที่เป็นความสัมพันธ์ระหว่างระยะโฟกัสระยะภาพและระยะวัตถุมาเริ่มจากการทดลองแรกกันก่อนที่เราดูลักษณะการเคลื่อนที่ของแสงผ่านเลนส์ก่อนนะครับเราก็จะแบ่งการทดลองเป็น2ชุดย่อยๆก็คือชุดที่เป็นเลนส์วอล์กกับเลนส์นูนสิ่งที่เราต้องเซตอัพนะครับก็คือต ัวกั้นแสงของเราแล้วลองใช้โทรศัพท์เนี่ยลองฉายแสงดูว่าแสงที่ออกมาเนี่ยเป็นเส้นในขณะที่เราต้องการพอไหม

การทดลองนี้เนี่ยถ้าให้ดีน้องๆควรทำในห้องที่มืดนะครับยิ่งมืดยิ่งเห็นชัดน้องๆเนี่ยก็นำเลนส์เข้ามาวางอยู่หลังแผ่นกั้นออกไปและลองฉายแสงดูครับผ่านเลนส์ซึ่งน้องๆเนี่ยจะเห็นภาพคร่าวๆของการกระจายแสงและการรวมแสงนั่นเองครับอุปกรณ์ตัวหนึ่งที่จะช่วยให้น้องๆเนี่ยเห็นภาพได้ง่ายขึ้นก็คือหวีนั่นเองครับในที่นี้เนี่ยน้องๆสามารถใช้ขนาดไหนก็ได้หลังจากน้องๆลองวางหวีลงไปแล้วน้องๆก็จะเห็นว่าตอนนี้มันออกมาเป็นเส้นๆแล้วหลังจากที่เราเห็นเป็นเส้นแล้วเนี่ยเราสามารถนำไปต่อยอดได้มากกว่านี้อีกซึ่งจะเป็นอีกการทดลองนึงนั่นเองครับพี่จะนำชุดการทดลองของเลนส์นูนเนี่ยลองมาหาค่าโฟกัสของเลนส์นั้นดูว่าถ้าเราใช้ชุดการทดลองนี้และใช้สมการที่เรารู้อยู่แล้วเนี่ยเราจะสามารถหาโฟกัสของเลนส์นูนได้หรือเปล่าซึ่งในที่นี้เนี่ยพี่จะใช้ดินสอเนี่ยจุดบางๆไว้ที่ขอบด้านบนและด้านล่างของเลนส์หลังจากนั้นแล้วเนี่ยถ้าน้องๆลองวางหวีดูน้องๆก็จะเห็นมันเป็นเส้นใช่ไหมครับน้องๆเนี่ยก็ลองเลือกเส้นมาสัก2ลำแสงซึ่งในที่นี้เนี่ยพี่ก็จะเลือกมาแล้วพี่ก็จะจุดดินสอไว้ด้านหลังเลนแล้วก็4จุดด้านหน้าเลนนะครับก็คือดูแสงที่ก่อนจะหักเหและหลังจากหักเหนั่นเองในขั้นต่อไปเนี่ยก็จะเป็นการลากเส้นเชื่อมนั่นเองเพื่อเป็นเหมือนการจำลองภาพที่เราเห็นในก่อนหน้านี้ที่เราปิดไฟหลังจากที่น้องๆลากเชื่อมกันหมดแล้วเนี่ยสิ่งที่ได้ออกมาคือมันก็จะเป็นเหมือนภาพที่น้องได้เห็นในตอนปิดไฟนั่นแหละครับแต่ทีนี้น้องๆจะเห็นมันอยู่บนกระดาษแทนสิ่งที่เราจะใช้เนี่ยมันเป็นสมการที่มีความสัมพันธ์ของโฟกัสระยะภาพและระยะวัตถุใช่ไหมครับระยะภาพเนี่ยก็จะเป็นระยะที่อยู่หลังเลนส์ถ้าน้องๆเลือกลำแสงมา2ลำน้องๆต้องพยายามเลือกอยู่ด้านล่างของเลนส์และอยู่ด้านบนของเลนส์เพื่อให้มันไปตัดกันที่จุดๆนึงซึ่งจุดๆนั้นเนี่ยก็จะกลายเป็นระยะภาพนั่นเองครับแล้วก็วัดระยะห่างจากเส้นที่เราตีเป็นเลนส์ไว้นะครับก็จะได้ระยะออกมาค่าหนึ่งส่วนนี้ค่าหนึ่งเนี่ยก็จะเป็นระยะของวัตถุนะครับซึ่งเป็นตัวหลอดไฟของเรานั่นเองในที่นี้ที่เราใช้ในการฉายแสงหลังจากนั้นเนี่ยพี่ก็จะนำค่าที่เป็นระยะภาพและระยะวัตถุเนี่ยไปแทนในสมการที่พวกเรารู้จักกันนี้นั่นเองครับซึ่งจะทำให้เราได้ค่าโฟกัสของเลนส์ออกมานั่นเองทีนี้เนี่ยเรามาดูในส่วนของความสัมพันธ์ระหว่างระยะภาพระยะวัตถุระยะโฟกัสนะครับนี่เป็นสมการที่น้องๆอาจจะรู้จักกันอยู่แล้วนะครับก็คือ1ส่วน f เท่ากับ1ส่วน s บวก1ส่วน s prime ซึ่งทั้ง s และ s prime ที่เป็นระยะภาพและระยะวัตถุเนี่ยเราได้มาจากการทดลองเมื่อกี้แล้วทีนี้เนี่ยเราจะสามารถหาโฟกัสของเลนส์นี้ได้นั่นเองซึ่งผลที่พี่ได้ออกมาเนี่ยพี่ได้ค่าโฟกัสออกมาอยู่ที่ 10.3 ซมนั่นเองครับแต่ว่าหลังจากที่พี่นำเลนส์นี้เนี่ยไปทดสอบหาระยะโฟกัสด้วยวิธีการที่สแตนดาร์ดนะครับเราพบว่าโฟกัสของเลนส์นี้เนี่ยมีค่าอยู่ที่ประมาณ 12.5 เซนติเมตรซึ่งน้องๆก็อาจจะสงสัยว่าเอ้ยอย่างนี้พี่ทำแล้วทำไมมันถึงไม่เท่ากันล่ะคำตอบคือไม่ใช่ครับคีย์หลักของสิ่งที่สำคัญที่สุดที่พี่ต้องการบอกในการทดลองนี้นะครับคือขอบเขตของสมการที่น้องๆรู้จักกันดีนั่นเองครับสำหรับสมการนี้เนี่ยน้องๆคิดว่ามันใช้ในกรณีทั่วไปแต่จริงๆแล้วมันไม่ใช่ครับสำหรับกรณีทั่วไปหรือว่ารูปแบบที่เป็นเลนส์ทั่วไปจริงๆแล้วครับสมการนี้เนี่ยมันถูกจำกัดอยู่ด้วยสิ่งที่เรียกว่าเลนส์บางนั่นเองโดยปกติแล้วเลนส์ที่เราใช้เนี่ยถ้าเป็นเลนส์กระจกตาหรือว่าเป็นเลนส์ที่เราใช้ส่องเนี่ยเขาอาจจะทำให้ไม่หนามากจนสามารถใช้สมการนี้ได้ในขอบเขตที่ยอมรับได้แต่ถ้าน้องๆลองดูการทดลองที่พี่ใช้นะครับขนาดของเลนส์พี่เนี่ยมีความหนาค่อนข้างมากทีเดียวเพราะฉะนั้นการใช้สมการนี้เนี่ยอาจจะเป็นการประมาณที่มากเกินไปและทำให้ค่าผิดพลาดได้นั่นเองครับเราจะสามารถแก้ไขปัญหานี้ได้ยังไงซึ่งแน่นอนครับว่าจริงๆแล้วเนี่ยสมการเลนส์บางเนี่ยมันเกิดมาจากสมการหนึ่งที่ใช้ในกรณีทั่วๆไปได้ครับซึ่งสมการนี้เนี่ยเขาเรียกว่าสมการช่างทำเลนส์หรือภาษาอังกฤษเรียกว่า lens maker equation นั่นเองครับซึ่งสมการช่างทำเลนส์นี้นะครับก็จะเป็นกรณีที่เลนส์เนี่ยมีความหนาน้องๆจะสังเกตเห็นว่ามันจะมีเทอมที่เกี่ยวข้องกับรัศมีความโค้งก็คือตัว r ของเลนส์แล้วก็ยังมีตัว n เข้ามาครับซึ่งน้องๆจะเห็นไหมครับว่าความซับซ้อนมันก็จะยากขึ้นไปอีกขั้นหนึ่งเลยทีเดียวอยากให้น้องๆรู้ไว้ว่าสมการที่น้องๆใช้นะครับมันเป็นขอบเขตของเฉพาะเลนส์บางเท่านั้นเพราะฉะนั้นเนี่ยตรงนี้เนี่ยต้องระวังนะครับถ้าสมมติว่าเอาไปใช้ในเหตุการณ์จริงอย่างกรณีนี้นั่นเองครับเพิ่มเติมจากส่วนที่เราทำกันในวันนี้นะครับน้องๆเนี่ยสามารถนำไปต่อยอดกันต่อได้โดยการเลือกเลนส์ที่บางกว่านี้ได้เนี่ยก็จะให้ค่าผลการทดลองที่ดีขึ้นรวมถึงการเซตอัพแผงกั้นตอนแรกซึ่งน้องๆจะสังเกตพี่ตั้งแผงกั้นที่ขอบโต๊ะใช่ไหมครับแล้วกลายเป็นว่าไอ้เส้น2เส้นที่ออกมาจากแหล่งกำเนิดของพี่เนี่ยมันอาจจะไม่ได้ตัดกันจริงมันอาจจะไปตัดกันถอยกันมากกว่านั้นแต่พี่กลับเลือกใช้ระยะนั้นเพื่อเป็นการประมาณถ้าสมมติว่าน้องลบการประมาณตรงนี้ออกไปและสามารถทำให้เส้น2เส้นที่ลากมาจากแหล่งกำเนิดเนี่ยสามารถตัดกันจริงได้น้องๆก็จะได้ระยะวัตถุเนี่ยที่แม่นยำมากขึ้นนั่นเองครับเพราะฉะนั้นเนี่ยด้วย2อย่างนี้ถ้าน้องๆลองไปทำดูนะครับน้องๆอาจจะได้ผลที่ดีกว่าพี่ได้และอาจจะทำให้น้องๆได้เจออะไรใหม่ๆได้เช่นกันครับ

0: ไก่ลูกเจี๊ยบทำเนียบถามหาว่าเขานี่นาไอ้บ้าไก่เอ้ย
1: คำว่า
2: ชื่อซิมิไลน์นะ
3: ตกลงเป็นชิมิซิมิ
4: คำประพันธ์ประเภทฉันทลักษณ์เนี่ยมันจะมีกรอบที่ทำให้เด็กเนี่ยเกิดความรู้สึกว่ามันยากก็คือตัวบังคับฉันทลักษณ์เพราะว่าแต่ละประเภทเนี่ยก็จะมีฉันทลักษณ์แตกต่างกันนะครับวันนี้น่ะผมก็จะมาสอนเรื่องกาพย์สุรางคนา28แล้วก็กาพย์สุรางคนา32โดยจะใช้เทคนิคก็คือ32 28 32วิธีการก็คือจะเชื่อมโยงจากความรู้เดิมหรือประสบการณ์เดิมของ

0: เด็กนะครับแล้วก็มาสู่ความรู้ใหม่ความรู้เดิมของเด็กก็คือเด็กจะมีความรู้เรื่องเกี่ยวกับกลอน4อยู่แล้วก็เชื่อมโยงจากกลอน4 2บทมี32สู่สุรางคนาง28เสร็จแล้วก็กลับไปสู่สุรางคนาง32เพราะฉะนั้นน่ะเด็กก็จะมีความรู้สึกว่าจริงๆแล้วมันไม่ได้ยากเพราะโดยปกติน่ะจิตใต้สํานึกของมนุษย์น่ะถ้าจะเรียนรู้อะไรใหม่ๆก็จะนึกปฏิเสธเสมอว่าสิ่งนั้นเป็นสิ่งใหม่จะต้องยากตัวเองอาจจะไม่เข้าใจแต่เราพยายามทลายกำแพงนั้นออกไป
1: กลอน4ใช่ไหมครับกลอน4เยอะครูเราขอฟังสัก2คนซิเป็นการเริ่มต้นสําหรับวันนี้นะครับเลขที่หรือว่ามีใครอยากอ่านบ้างมั้ยครับอยากอ่านให้เพื่อนฟังเหลือเกินไม่ไหวละยากเหลือเกินนับ1 3หมด10นะครับ1 2 3ไม่มีใครงั้นเชิญเลขที่6แล้วกันครับ6อ่านดังๆครับ4
2: ซิมซิมิปิดทันจิตวันไหวจะปิดทำไมหัวใจทรมานเป็นแค่ไก่น้อยที่คอยสื่อสารคิดถึงวันวานลำคางคนแหวน
1: พวกเราในนี้จะนึกภาพของน้องซิมิถูกใช่ไหมครับบางคนก็ว่ามันเป็นลูกไก่บางคนก็ว่ามันเป็นลูกนกตกลงมันเป็นแมงอะไรกันแน่
3: เป็นไก่
1: เป็นไก่เธอรู้ไหมมันมาจากที่ไหน
3: เกาหลี
1: มาจากเกาหลีหลายคนนี่เฉยมากเลยนะครับขอฟังสักหนึ่งคนเป็นเลขที่วันที่เท่าไหร่เนี่ย
3: 8
1: งั้นก็48ดีกว่าครับดังๆเลย
4: ไก่ซิมซิมิดูสี่เฮฮาเพื่อนๆชวนมาต่างพาสุขสันต์จนลืมซีรีที่เคยคุยกันเจ้าไก่บอกพันฉันมันกว่าเยอะ
1: ทีนี้เวลาแต่งเราก็ต้องอ่านไปด้วยเพื่อฟังเสียงถ้าเสียงอ่านเนี่ยมันลื่นไหลก็แสดงว่ามันโอเคทีนี้ละที่ฟังแล้วใช่ไหมครับตอนนี้คุณอยากเห็นขึ้นบนกระดานบ้างนะเอาสักกี่คนนี้ภาพวันนี
5: ้ฉันเดียว
6: ฉันเดียวใครได้
1: ครับเดี๋ยวสักคนเลยครับคนที่1นะครับคนที่2แล้วก็คนที่3 3คนเลยเลขที่มีใครอยากเฉลยบ้างตะกี้18แล้วใช่มั้ยครับต่อไปเอาสักเลขที่1แล้วกันครับดูมั้ยครับเลขที่1ดูมั้ยเชิญครับต่อไปเลขที่41ครับ41อยู่ไหมครับต่อไปคนสุดท้ายเลขที่เธอรี่เท่าไหร่4เหรอครับงั้นเอาเลขที่18ครับเอาไปแล้วเหรออ่ะงั้นเอาสักเลขที่20แล้วกันอ่ะเชิญนะครับปากกาจริญญาเชิญ
0: สิ่งสำคัญของการเรียนนะครับเราจะต้องทำตัวเองให้เป็นผู้เรียนด้วยก็คือเราต้องเรียนจากเด็กและเด็กต้องเรียนจากเราเพราะฉะนั้นบรรยากาศในห้องเรียนก็จะมีส่วนร่วมของทั้งสองฝ่ายเพราะฉะนั้นพยายามสร้างบรรยากาศให้มันเป็นลูกคลื่นขึ้นลงขึ้นลงอยู่ตลอดเวลาเด็กก็จะได้ไม่เบื่อมีความกระตือล้นตลอดพยายามอย่าปล่อยความคิดให้เขาเนี่ยหลุดจากเราดึงเข้ามาตลอดเวลาและสร้างบรรยากาศให้เกิดการแข่งขันกับตัวเองเขาก็จะอยู่กับสิ่งที่เขาทำเขาก็จะมองเห็นว่าสิ่งที่อยู่ข้างหน้าของเขาเนี่ยสำคัญมากที่สุด
1: บ้างนะระหว่างรอเพื่อนครูขอฟังของพวกเราต่อดีกว่าระหว่างรอนะฮะจะได้ไม่เหงาสักเลขที่ยายดาคุณนี่เท่าไหร่54เธอรักใครที่สุดเธอรักใครที่สุดในห้องนี
7: ้
1: 53อยู่ไหน53อยู่ไหนเอาเชิญเอาว่ามาเลย
8: อะไรนักหนาพูดมาอยู่ได้มันก็แค่ไก่มีไรน่าสนดูแล้วฉันเครียดน่าเกลียดเกินทนแถมไม่ใช่คนปากโวทุกวัน
1: ซิมิมันน่าจะเหมาะ

0: ขี้เหงาไหมฮะไม่รู้จะไปคุยกับใครก็คุยกับน้องซีมีอ่ะอ่ะเสร็จหรือยังครับเร็วๆนะต่อไปเลขที่ระหว่างรอช่วยดูของเพื่อนด้วยนะครับเลขที่9เชิญดังๆเลยครับดังอีกดังอีกอะไรนะ
1: เทปลงมา
0: โอ้โห
1: เทปพูดจาไปข้างบางที
0: โอ้
1: สู้ไปหลายครั้งกับข้างอยากตีขอสู้อีกทีพูดจริงจังเลย
0: เป็นเทพเอาไปเอาอีกสักอีกสักห้าหกเจ็ดแปดสิบคนนะครับเอาทำสุดสายเชิญ
2: ซิมซิมี่นั้นเล่นกันทั่วโลกใช้คำโสโครกเศร้าโศกหนักหนาหน้าตาเหมือนไก่เล่นไปเล่นมาทำเอาเราบ้าพ่อด่าเราพ่อด่าเราเจ็บ
0: มาด่าเหตุขนาดนั้นเลยเหรอครับเคยโดนด่าว่าอะไรบ้างเธอไปด่าเขาก่อนหรือเปล่า
2: ของเพื่อนค่ะ
0: อ๋อถ้าเราบอกว่ามันจะตอบไปว่าอย่างไรครับใครเคยทิ้งเขาว่าลงไปบ้างมันจะบอกว่าอะไรนะทำไมเงี้ยเหรอแหมเอาเธอเล่นบ่อยมากเลยเหรออ่ะเดี๋ยวอย่างถ้าจะไปไหนก่อนนี่ก่อนช่วยตรวจดูของเพื่อนนะครับว่ามีอะไรผิดปกติบ้างอย่าอ่านคุณก็บีบเธอจะไม่แก้ไขสมองดีเลยดูนะคุณจะเหมือนไปบ้างแสดงว่าถ้าใครเหมือนกูหลอกกูมานะครับผมสวยสวยนั่นแหละภูมิยาเป็นบางที่กูเป็นเธออ่ะตรงนี้ก็ได้แก้โซนอ่ะนี่จะไปไหนมานี่ก่อนคนแรกครับเชิญมองเห็นไหมข้างหลังมองเห็นไหมครับเชิญครับ
3: ซิมินั่งโง่ชิโมเป็นไหนเสียแต่ไกลพูดได้พูดมาชื่อเล่นชื่อเจี๊ยบทำเนียบถามหาป่วยแตกนี่นาไอ้บ้าไก่เอ๋ย
0: รุนแรงนี่หมดไม่ไหวไม่ได้ไม่ได้นะ
4: อ
0: ัน
4: นี้แก้
0: มาแก้มาแล้วเหรอครับโอเคต่อไปคนที่สองเชิญครับ
5: คุยกับไก่เหลืองสิ้นเปลืองเวลามันกวนบาทาพูดจาหยาบคายความดันมันพุ่งไม่รุ่งใกล้ตายน้องไก่เลยหายมิวายโดนแบน
0: ต่อไปเอาคนที่สามครับจริญญา
6: น้องซิมซิมิมาซี่เร็วมาพูดคุยปรึกษาเฮฮาสุขสันต
0: ์
6: นั่งเมาลินทาเริงร่าทุกวันมาเล่นเร็วพันร่วมกันสุขใจ
0: มีอะไรบ้างของสามคนนี้มาสี่มันเป็นยังไงครับสี่กับสี่จริงๆสี่ตัวนี้มันเป็นภาษาพูดนะถ้าเป็นภาษาเขียนต้องใช้ตัวไหนครับ
7: สี
0: ่สองสี่เพราะฉะนั้นแบบนี้มีปัญหาไหมก็พอถูๆได้ใช้ตามจริยาไปได้นะครับโอเคจากมิมาหาอะไรนะครับ
8: สิ
0: มามาหาคำว่า
8: สา
0: สามาหาคำว่า
8: หา
0: ไม่มีปัญหาสันมาหาคำว่า
8: ว
0: ันโอเคทามาหาคำว่า
8: รา
0: เสร็จแล้ววันมาหาคำว่า
8: พัน
0: พันมาหาคำว่ากันเก่งมากครับประมือให้เพื่อนเลยอันนี้เป็นผู้เชี่ยวชาญด้านสินที่นี่ครับเป็นกูรูต่อไปวันนี้ซิคุยกับไก่เหลืองเหลืองมหาคำว่า
8: เหล
0: ืองเหลืองกะลามหาคำว่า
8: หา
0: เกิดอะไรขึ้นครับมันไปชิงสามผ่านจะกลับไปแก้ด้วยนะมหาคำว่าทาทามหาคำว่า
8: จ่
0: าทายมหาคำว่า
8: ตาย
0: เอาเนี่ยต่อไปพุ่งมหาคำว่าร
8: ุ่ง
0: ตายมหาคำว่า
8: หาย
0: และหาก็มหาคำว่าว่าโอเคครับดีมากไปแก้ด้วย
9: ว่า
0: ต่อไปโง่มาหาคำว่า
8: โ
0: ง่ไหนมาหาคำว่าไรไรมาหาคำว่า
8: ได
0: ้มามาหา
8: หา
0: เจี๊ยบมาหา
8: เง
0: ียบเสร็จแล้วหาก็มาหาคำว่
8: า
0: และสุดท้ายไปหาคำว่า
8: บ
0: ้าโอเคครับนี่คือกรอนสี่ทุกคนแต่งได้ดีมากเสร็จแล้วสงสัยไหมครับว่าจริงๆช่วงนี้เรากำลังเรียนเรื่องอะไรอยู่ครับ สุรางคณะเพราะเราเรียนเรื่องกาบกาบยานีเสร็จเรียบร้อยกาบอะไรนะสบัง16เรียบร้อยก็เหลืออย่างเดียวก็คือกาบสุรางคณะ28แต่วันนี้ทำไมครูถึงโผล่ให้มาเขียนรอดสีโยนนะครับกาบสุรางคณะครูเขียนถูกไหมเนี่ยถูกไหมครับสุรางคณะเท่าไหร่นะ28แต่ในไหนดูถึงเอากรอนสีขึ้นมาเรารู้นะครับในกรอนสีหนึ่งบทเนี้ยในหนึ่งบทมีทั้งหมดกี่บัตรหนึ่งบทนะหนึ่งบทนะมีทั้งหมด4บัตรใช่ไหมครับอีกบทหนึ่งก็มีทั้งหมด4บัตรรวมกันได้8วรรคแปดวรรคเนี่ยในหนึ่งวรรคมีกี่คำ1 2 3 4ใช่ไหมครับก็คูณไป4คำ8 4ได้เท่ากับ32ท่านครับ8 4เท่าไหร่นะเธอ32โอเคอ่ะทีนี้เรามาเขียนสัญลักษณ์กรอนสีซิผมก็ลืมไปละนี่คนจำได้ไหมพวกเนี้ยน่าจะมีนะเลขที่เราเริ่มคิดใหญ่นะครับนี่ดูได้เลยอ่ะดูสัญลักษณ์กรอนสีก่อนกรอนสีเนี้ยอ่ะลองดูนะครับ1บทก่อน1 2 34 1 2 3 4 1 2 3 4 1 2 3 4อันนี้ได้1บทใช่ไหมครับทีนี้ครูอยากมี2บทก็ใส่เข้าไป1 2 3 4 1 2 3 4 1 2 3 4 1 2 3 4ก็ได้กับ32พอดีอันนี้เราจำได้ถ้าเกิดใครที่แต่งกรอนสีไม่ใช่ใครสิพวกเราแต่งได้ใช่ไหมแต่งกรอนสีได้กาบสุรางคณะ28นี่ก็แค่เด็กนิ้วก็ได้ประมาณนั้นครับเพราะฉะนั้นเนี่ยเอาดูซิว่าจาก32ถ้าเอาไปลบ28จะเหลือเท่าไหร่ครับ
8: 4
0: จะเหลือ4เพราะฉะนั้นเนี่ยเราจะต้องทำ32ให้เหลือ28ให้ได้มันก็จะกลายเป็นอะไรกันดีนะครับกาบสุรางคณะ28วิธีการก็คือว่าเขาจะตัดวรรคหน้าเพราะฉะนั้นข้างบนก็ต้องตัดน้องสิงซีนีทีตัดน้องคุยกับไก่หรือทีตัดน้องซีนีสงโง่ในทีนั่นนะทีก็จะได้กาสุรางคณะ28แต่จริงๆแล้วเนี่ยเราดูนะครับว่ากาสุรางคณะ28ก็ง่ายกว่ากรอนสีอีกก็คือในเรื่องของสัมผัสด้วยปกติแล้วถ้าเป็นกรอนสีใช่ไหมคำนี้ก็มาหาตัวนี้แต่ไม่ต้องนะเพราะเราอะไรไปแล้วครับเราลบไปแล้วไปช่างมันปล่อยมันอิสระตามอ่ะคำสุดท้ายอันนี้มาหาตัวนี้ใช่ไหมแล้วก็มาส่งให้ตรงนี้อันนี้ระหว่างบทเป็นแบบนี้อันนี้ก็จะมาอันนี้ก็จะมาหาตัวนี้เสร็จแล้วอันนี้ก็จะมาหาตัวนี้ตัวนี้ก็เป็นแบบนี้ใช่ไหมครับแต่สุรางคณะ28ง่ายกว่าเยอะเลยสังเกตให้ดีคุณจะเริ่มลบละนะตรงนี้ไม่ต้องมีตรงไหนอีกไม่ต้องมีเพราะว่าตรงนี้ก็ไม่ต้องมีตรงนี้ก็ไม่ต้องมีเพราะฉะนั้นมันจะเหมือนกับมีบันได2ขั้นเห็นไหมครับแค่นี้แล้วก็เชื่อมระหว่างบทอันนี้คือกาบสุรางคณะ28เท่ากับกี่บท1บทก็จะได้นี้

0: ายลูกเจี๊ยบทำเนียบถามหาว่าเขานี่นาไอ้บ้าไก่เอ้ย
1: คำว่า
2: ช
1: ื่
2: อซิมิคร
3: ับ ตกลงเป็นชิมิซิมิ
4: เดี๋ยวเราจะมาปรับปรุงของเรานะครับเราจะปรับจากกรอนสีที่เราแต่งมา

0: ให้กลายเป็นกาบสุราขณะครูให้เวลา2นาทีพอมั้ยมากเลยครับงั้นครึ่งนาทีให้เวลา3นาทีลงมือเลยครับ1นาทีผ่านไปเห็นหรือยังสองนาทีผ่านไปเดี๋ยวทุกคนเงยหน้าขึ้นดูบนกระดานก่อนครับดีกว่าเตะเย็นเดี๋ยวคุณจะทำเป็นตัวอย่างให้ดูเผื่อบางคนไม่เข้าใจนะสมมติอ่านผ่านครูก่อนนะครับในเรื่องคิดว่าจะเรื่องอะไรดีเรื่องวาจาถามไปถามไปตอบครันสุขสันต์น่าจะอะไรตอบสุขสันต์ละลงอาหรือว่าน่าจะอะไรเนาะโอเคมากแสดงว่าภาษานี่เป็นคำพื้นฐานที่มันต้องปู่นี่จะรู้นะครับต่อไปหยอกล้อน่าจะอะไรตอบอ่ะหยอกล้อเล่นหยอกล้อวาจาและสุดท้ายนำพาอะไรดีครับรื่นเริงเออดูเด็กที่ตะกี้รีบแต่งมากก็เลยไม่ได้ตรวจทานเรื่องของสมองสัมผัสมีปัญหาอะไรไหมอ่ะเดี๋ยวอ่านพร้อมกันก่อนที่หนึ่งสองสามเริ่มรู้จักกันไหมเจ้าไก่ตัวเหลืองเห็นไหมครับตลาดปากเรื่องในเรื่องวาจาถามไปตอบพระสุสันหันสาหยอกล้อวาจานำพารื่นเริงมีปัญหาอะไรทำไมอ่ะเอ้าผิดเหรอครับผิดแต่ว่าคุณแต่งผิดเหรอเนี่ยตายละตรงไหนตรงไหนตรงนี้เหรอมันไปซ้ำกับอะไรไม่ทราบไหนอ่ะงั้นก็แสดงว่าต้องเปลี่ยนไปเลยมันเกิดปัญหาสัมผัสแบบไหนแบบเนี้ยดูให้ดีนะมันมีกี่อย่าง1มันอะไรแล้วครับ3อันที่2เป็นไงแล้วครับมันเป็นอะไรก็ไม่รู้มันมีเยอะเกินไปใช่ไหมเพราะฉะนั้นเปลี่ยนดีกว่าต้องเปลี่ยนเป็นคำว่าล้อเล่นอะไรลงสระอ่านเถอะล้อเล่นภาษาก็ไม่ยากถ้าภาษามันก็อ่านเหมือนกันไปมาก็เหมือนจะซ้ำหรือเปล่ามีค่ะมีค่ะก็จะดีอ่ะโอเคครับมีค่ะแล้วกันอ่ะดูนะตะกี้อ่ะเราก็ตัดอันนี้นี่ก่อนใช่ไหมครับรู้จักกันไหมพอละตอนแรกไหลพอดีเลย28เสร็จแล้วสัมผัสเหลืองมหาอะไรนะครับเรืออันนี้จำเป็นต้องมีไหมครับไม่มีต้องเปลี่ยนเดี๋ยวเปลี่ยนเป็นอะไรเราคิดไม่ออกข้างก่อนจามหาคำว่าสามไม่มีปัญหาพรานมหาคำว่าอะไรนะครับสันอันนี้ต้องมีไหมครับไม่มีต้องเปลี่ยนต่อไปสามมหาคำว่าหาโอเคหามหาคำว่าหาอันนี้ต้องมีไหมไม่มีต้องเปลี่ยนทีนี้เปลี่ยนเป็นอะไรดีเจ้าไก่ตัวเหลืองปาดฉลาดปราดเปรื่องในอะไรดีในการได้ไหมในด้านด้านโอเคค่ะในด้านวาจาต่อไปถามไปตอบพันสุขสุขีโอ้ดีมากเลยนะครับเราก็กลายเป็นสุขีไปเลยสุขีหันสาหยอกล้อเฮฮานำอะไรอ่ะนำเราได้ไหมนำเรารื่นรมก็ทำแบบนี้ก็ได้กับสุราคณะ28มาอ่ะลงมือครับเวลา1นาทีสำหรับพวกเรา ันจะง่ายกรอนสีเยอะเลยนะที่ไหนรับผู้เชี่ยวชาญอ่ะหมออยู่นี่เองนะครับเสร็จหรือยังไหนเดี๋ยวขอฟังหน่อยนะแก้ที่เราเขียนไปเลยก็ได้นะครับขีดกากบาทแล้วก็เขียนนั่นเลยนะเลขที่ออกได้แก่เลขที่สริยางช้านะเธอเนี่ยแก้3 4คำเองซิมซิมิปิดพันจิตวันไหวจะปิดทำไมหัวใจทรมานเป็นแค่ไก่น้อยที่คอยสื่อสารคิดถึงวันวานคำคางอะไรเนี่ยโอ้เดี๋ยวมาจับตอนนี้กำลังปรับปรุงใช่ไหมก็คือคงไปอ่านนะครับไหน education มันทำให้ฉันอะไรเนี่ยงงงายเอาหูได้เสียพยัญชนะอีกนะเล่นกันไม่นานเล่นอะไรเนี่ยเล่นฐานเสียหายอุ้ยมีอุ้ยด้วยนะครับน่าเสียเสียยามใครมีอะไรสงสัยไหมครับได้ไม่ได้มีไหมไหนไหนเสร็จหรือยังเร็วๆเตรียมตัวเลขที่ออกเพราะฟังสัก 3-4 คนนะครับดูซิว่าพวกเราจะทำกันได้ไหมเดี๋ยวก่อนเดี๋ยวก่อนตะกี้อันนี้ของใครนะเลขที่เท่าไหร่นะครับเลขที่1ครับโอเคเลขที่1เชิญเลยครับเลขที่เท่าไหร่นะครับ11นะครับเชิญเลยอ๋อ41ขอโทษแสดงว่า11นี่ใกล้นะครับต่อไปอันนี้ของใคร20นางจริญญานะครับโอเคตัวนางสาวจริญญาขอโทษทีไม่ได้แต่งงานจะได้อย่างครับนับ1ถึง3เชิญกระดานเลยนะครับพร้อม1 2 3เชิญอ่ะเร็วๆค่ะเร็วๆมาใครเสร็จมาก่อนมาได้อย่างเร็วๆไหนบางคนเสร็จฟังระหว่างรอชื่อเธอแปลว่าอะไรนัทรัตน์นะครับนัทรัตน์เธอรักใครที่สุดในห้องนี้เลขที่เท่าไหร่เธอไม่มีคนโอ้โหโหดร้ายงั้นเอาเลขที่ตอนกูเรียนมัธยมครูเลขที่เอาตอนประถมก่อนนะครับตอนประถมนั่นครูเลขที่6ครับเธอนะครับเอา6 3ไม่เอาละพอดีอีกปีนึงครูย้ายมันเป็นเลขที่8ครับเธอนะครับไหนอ่านสิ
1: ไม่เจริญลูกไก่ปาดีชื่อซิมชิมิลูกคริบางทีสังหารดีจนมีเรื่อง
0: โอเคต่อไปตอนครูเรียนมอต้นนะตอนมอต้นนั้นครูเลขที่ประมาณสัก16นะครับอยู่ไหม16เสร็จแล้วอย่าง3คนเนี่ยเร็วๆครับขึ้นกระดานเลยเชิญ
2: ให้รู้ใครสอนพูดจาอ้อนวอนด่าขอชอบตนพวกแก้มไก่เหลืองกระเทยขุนโสดซุปสมบัติโดนแบนปิดไป
0: ต่อไปตอนที่ครูเรียนม.ปลายนะครับครูเลขที่เหมือนหัวหน้าห้องเลยอะหัวหน้าห้องไม่ใช่เท่าไหร่นะ
3: 4คร
0: ับ นะครูเลขที่4พอดีเลยครับ
3: แอปพลิเคชันมันทำให้ฉันงวยงงงมงายเล่นกันไม่นานเล่าขานเสียหายอุ๊ยน่าเสียดายสะใจจริง
0: ๆตกลงเสียดายหรือสะใจน้องโง่นั้นโอ้อะอีกสักคนแก้เลยครับแก้เลยต่อไปไหนแล้วจริญญาเสร็จยังโอ้เหลืออะไรนี่ไหนดูสิเธอขึ้นไปก่อนมันก็ได้เองแหละเธอเก่งจะตายไม่ได้หันพับตอบกูเลยกันเร็วอ่ะต่อไปเอาสักเลขที่วันนี้ผมไม่ได้เรียนเลขที่อะไรบ้าง30ไปยัง
1: ยัง
0: เอาเธอเลย อ่านเชิญครับ
2: จะโดนใจฉ
0: ัน
2: เล่นท
0: ุ
2: กวันโดนไก
0: ่
2: ว
0: ่
2: าให้ก็ว่าทำไมท
0: ุ
2: กคน
0: จับฮะอะไรนะตอนสุดท้ายนะอะไรนะอ่านใหม่ที่ไม่ได้ยินเอาไง
2: รู้จักชั่วหน้าสิ่งสินิป้าพูดได้โดนใจฉันเล่นทุกวันโดนไก่ว่าให้ก็ว่าทำไมทุกคนจับ
0: แล้วถึงเล่นบ้างไหมในห้องนี้ใครไม่ได้เล่นสีซีมีบางครับมีไหมครับไม่เล่นมีไหมไม่ได้เล่นเป็นสีซีมีเกิดมาหน้าตาซีมีซีเมอร์เป็นไงเนี่ยเกิดยังไงเลยมันจะมีในแอปพลิเคชันนี้มันจะมีในเบอร์ไวเบฟด้วยใช่ไหมครับสามารถเมื่อคืนกูก็ยังไปเล่นอยู่ครับก็มีฮัลโหลไฮบอกว่านอนได้แล้วเสร็จหรือยังกริยาเสร็จหรือยังครับเลขที่สี่ไม่ต้องลบครับอีกนั้นก็ได้เสร็จหรือยังมันยังชิงตัวไหนอันไหนอ่ะบาทาก็เปลี่ยนสิเปลี่ยนเป็นอะไรดีอ่ะไก่กวนสระอาครับเปลี่ยนอะไรดีเปลี่ยนอะไรดี
2: ป
0: ั
2: ญญา
0: ปัญญากวนปัญญาควรปัญญาปัญญาก็ปัญญาครับปัญญาแสดงว่าใจถูกนี่อยากเลยปัญญาไก่สร้างไม่ใช่ไก่ควรปัญญาอ่ะโอเคอ่ะพร้อมเสียยังเธอเหลือตัวไหนอ่ะลองอ่านใหม่สิครับอ่านตั้งแต่ที่มันเป็นกรอนสี่ตะกี้แล้วก็มาอ่านตอนที่มันเป็นพนา28อ่ะเลขที่4เชิญก่อนครับมี1อ่ะโอเคขอโทษทีอ่ะหันหน้าไปทางเพื่อน
3: ลูกไก่อยู่ไหน
0: เดี๋ยวก่อนอ่านที่มันเป็นกรอนสี่ตะกี้ก่อน
3: ซีมิช่างโง่ขี้โม้ไปไหนปากเสียแต่ไกลพูดได้พูดมาชื่อเด่นชื่อเจี๊ยบทำเนี่ยถามหาห่วยแตกนี่นาไอ้บ้าไก่เอ่ย
0: ต่อไปหลังจากนั้นเอามาเป็นพลังงาน28จาก 3.2 มาเป็น28อ่านหน่อยสิครับ
3: ลูกไก่อยู่ไหนปากเสียแต่ไกลพูดได้พูดมาเจ้าไก่ลูกเจี๊ยบทำเนี่ยถามหาว่าเขานี่นาไอ้บ้าไก่เอ่ย
0: ต่อไปเลขที่41เทิร์นครับนี่มันเป็นกรอน4 32ก่อน
2: คุยกับไก่เหลืองสิ้นเปลืองเวลามันกวนบาทาพูดจาหยาบคาย
0: ก็แก้สิเจ้าไก่กวนปัญญาเลย
2: พูดจาหยาบคายความดันมันพุ่งมีลูกได้ตายน้องไก่เลยหายมีวายโดน
0: จากนั้นเป็นสุรังนาย28ทำไงครับ
2: สิ้นเปลืองเวลาไก่กวนปัญญาคำพูดหยาบคายความดันมันพุ่งโมโหใกล้ตายน้องไก่เลยหายเพราะไก่โดนแบก

0: ลูกเจี๊ยบทำเนียบถามหาว่าเขานี่นาไอ้บ้าไก่เอ้ย
1: คำว่า
2: ชื่อซิมิลายนะ
3: ตกลงเป็นชิมิซิมิ
4: ต่อไปคุณจริยา
5: น้องซิมซิมิมาสิเร็วมาพูดคุยปรึกษาเฮฮาสุขสันต์นั่งเมาลินทาเริงร่าทุกวัน
4: แสดงว่าเธอชอบลินทานี่ก็ดูนั่งน้องมีตาเริงร่าทุกวันนะครับจากนั้นยังไม่จบหรอ
5: จบ
4: แล้วโอเคจากนั้นเป็นสุรังนาย28ครับทำไงต่อ
5: มาซี่เร็วมาพูดคุยปรึกษาหัวเราะสุขสันต
4: ์
5: นั่งเมานินทาคุยกันทุกวันมาเล่นเร็วพันช่างแสนสุขใจอ๋อ
4: ดีมากเยี่ยมมากไม่เคยฟังที่ไหนเพราะแบบนี้มาก่อนนะครับเพราะอะไรถึงแต่งนะครับทีนี้ดูนะนี่คือกาสุรางคณา28ใช่ไหมครับเราก็ตัดนี้ทิ้งไปเสร็จแล้วถามว่าจริงๆแล้วน่ะในการแต่งกลอนให้เพราะนะเราควรจะใส่สัมผัสที่อยู่ในวรรคเยอะๆใช่ไหมครับจริงๆแล้วเราไม่แก้ก็ได้เราไม่ต้องแก้ก็ได้เพราะเราสามารถส่งสัมผัสเหมือนกับกลอนสีเลยเพียงแต่ตัดวรรคขณะเราจะสัมผัสแบบเดิมก็ได้ครับยิ่งจะเพราะกว่าแต่นี่ครูต้องการบอกให้รู้ว่ามันทำแค่นี้แหละถ้าใครจะทำเกินก็ไม่เป็นไรมันสามารถส่งสัมผัสไปยังตัวไหนได้บ้างเด็กแก้จำได้ไหมครับตัวนี้ตัวไหนอีก
6: ตัวข้างล่าง
4: ตัวนี้ใช่ไหมแล้วก็ตัวนี้ใช่ไหมครับก็ทำได้หมดเลยนี่คือกับคุณราชนา28แต่งเป็นไหนขอฟังอีกสัก2คนที่มันที่สะใจเนี่ยได้ที่อะไรคือไม่ทันที่เรียกช่องไหนครับ10ไหนยังไม่เรียกอ๋อตั้งแต่11ไปเหรอครับอ้อมไหนเชิญครับ11เชิญครับนั่งๆเลยนั่งครับเพื่อไม่ได้ยินฝั่งโน้น
6: อ่านก่อน4
4: ก่อนดีมากครับ
6: ชื่อซิมมี่มันนี่อยากคลายมันทั้งยังร้ายกระจายความด่าใครทนไม่ไหวลุกไปบัญชาบอกสื่อไปว่าแบบหน้าโง่เจี๊ยบชื่อซิมซิมิลายนะ
3: ตกลงเป็นชิมิหรือซิมิ
4: เธอออกเสียงไม่ชัดหรือยังไงเอาใหม่ครับ
6: ชื่อซิมซิมิ
4: ชิมิอีกแล้วอ่ะไหนลองออกสิ
6: เซิร์ฟชื่อซิมซิมิร้ายนักมันนิดกระจายคำด่าใครทนไม่ไหวออกคำสั่งมาบอกสื่อไปว่าแบงเจ้าเจี๊ยบทอง
4: โอ้ตกลงเป็นเหลืองทองอ๋อมาเป็นเหลืองทองครับกูรู้หัวเลาะเธอเห็นไหมกูรู้เรื่องปิ่นอะไรนะชี้สักคนสิใครอยากหันบ้างมือครับมีไหมครับกูรู้นะว่าในใจทุกคนที่อยากอ่านมากแต่ก็กลัวเพื่อนๆก็จะหมายไส้นะครับมีไหมใครหลบตากูบ้างสอนภาษาไทยเธอหลบตาครูเชิญเขาบอกว่าคนหลบตาครูนี่คือคนอยากจะอ่านเรียกเป็นสี่อย่างเงี้ยเชิญครับเอาเป็นกรอนสี่ก่อน
7: ไก่เหลืองน่ารักคือคักเฮฮาครั้งลูกไก่ซ่าพูดจาหยาบคายก็เลยโดนแบนสุดแสนเสียดายไปแล้วสหายเพื่อนคลายความเหงา
4: ต่อไปกลายเป็นสุรังคณา28เชิญครับ
7: ไก่เหลืองช่างบ้าลูกไก่ช่างซ่าพูดมากหยาบคายก็เลยโดนแบนสุดเครียดเสียดายไปแล้วสหายเพื่อนต้านความเหงา
4: โอ้จะเลยได้เพื่อนเหมือนซิมินะครับทีนี้เราดูตัวอย่างบนกระดานครูนะครับว่าตะกี้ครูบอกว่าเราก็ตัดบ้างหน้าทีใช่ไหมครับไม่ได้สุราคณาแล้วก็เปลี่ยนตามนี้เสียถ้าไม่เปลี่ยนก็ได้ถ้าเราไม่เปลี่ยนมันจะออกมาเป็นเจ้าไก่ตัวเหลืองฉลาดปาดเปลืองในเรื่องวาจาถามไปตอบกันสุขสันต์หันษายอกล้อเฮฮานำพาขึ้น เริ่มแบบนี้ก็ได้ก็แค่นี้ก็ง่ายๆเสร็จแล้วมันจะมีกาบสุรังคณาอีกแบบหนึ่งนะครับมันชื่อว่ากาบสุรังคณามีด้วยหรอกาบสุรังคณา32เพราะฉะนั้นตอนนี้จากที่32กลายมาเป็น28ตอนนี้เราจะกลับไปที่ไหนดีครับ32เหมือนเดิมเพราะฉะนั้นถ้า32ปุ๊บนะทุกวรรคจะต้องอยู่ครบเหมือนกับกรอน4ตอนนี้เราจะต้องเอาวรรคแรกคืนมาก่อนครับสมมุติเวลาทำการสุรังคณา32มันจะต่างกันนิดเดียวเท่านั้นจากกรอน4นะครับเติมคืนก่อน1 2 3 4ใช่มั้ยด้วยปกติแล้วกรอน4คำสุดท้ายจะหาคำที่เท่าไหร่นะครับ
8: 2
4: คำที่2แค่นี้แต่สุรังคณา32ต่างไปนิดเดียวก็คือว่าคำสุดท้ายเนี่ยจะไม่ไปหาคำที่2จะเมินคำที่2มาและมาลงที่คำสุดท้ายของวรรคก็จะมาลงไว้ตรงนี้รู้จักกันไหมไหมต้องไปหาคำว่าอะไรครับแล้วคุณจะอะไรดีอ่ะอะไรดีที่เป็นสระไหมเดี๋ยวจะต้องแก้ละมีปัญหาแน่ๆเลยรู้จักกันไหมเจ้าอะไรดีครับอ๋อคุณรู้ละถ้าสระไอตัวนี้มันไม่ได้ใช่ไหมครับเพราะตอนนี้มันต้องลงอะไรด้วยนะไอใช่ไหมมันก็จะเกิดอะไรขึ้นละคุณจะเปลี่ยนแล้วครับอะไรดีอ่ะเอาสระเอื่อมเดี๋ยวนี้มันง่ายกว่าฮะอะไรนะไม่ได้ถ้านี่เป็นสระเอื่อมใช่ไหมอันนี้ก็ต้องเป็นสระเอื่อมอันนี้ก็ต้องเป็นสระอะไรครับสระเอื่อมต้องเหมือนกันเอาใหม่อันนี้อาจจะเอาสระเอื่อมเอาอะไรดีครับอันนี้ก็ต้องเอาสระอะไรเงือกจะเอาอะไรดีเนาะที่เป็นสระเอื่อมอันไหนรู้จักทุกเรื่องเจ้าไก่ตัวเสร็จแล้วสบายแบบนี้ก็จะกลายเป็นเท่าไหร่นะครับสุรังคณา32รู้ให้เวลาพวกเราแค่2นาทีนะครับกลับมาที่สุรังคณา32ด่วน1 2 3เริ่มครับเลขที่ออกได้แก่ยังเหรอครับพร้อมยังครับไหนใครไม่เข้าใจมีไหมว่าไง
9: โ
4: อเอ๊สงสัยเลขที่1ก็เตรียมตัวเลยนะครับเลขที่41ก็เตรียมตัวเลยนะครับหรือว่าเลขที่20ก็เตรียมตัวไว้เลยนะครับว่าฐานทัพอยากมีส่วนร่วมครับมีใครอยากอ่านให้ฟังไหมเนี่ยจะได้เชิญอ่านกุนธิดาลองไหมเทล่าพร้อมนะเอาวรรคเก่านั่นอ๋ออันนี้มันเลื่อนใช่ไหมเราเลื่อนอ๋อโอเคครับก็เติมอะไรก็ได้ไปอีกอันหนึ่งเสร็จแล้วหรอหรือว่านั่งอ๋ออีกอยู่สั่งนะเลขที่ออกได้แก่เลขที่ คนเดิมเหนื่อยยังคนเดิมยังไม่เหนื่อยมากครับเสร็จหรือยังไหนลองฟังสักคนซิมีคนเสร็จแล้วถ้าคนไม่เสร็จเขาจะก้มหน้าก้มตานะครับถ้าคนเสร็จแล้วจะเงยหน้าอย่างสง่าเขาถือเรียกกันสิอ้าวแล้วเจอแล้วครับไหนอ่ะเรียบร้อยนะอ่ะเชิญครับยืนขึ้นเลยมารวดอ่านดังๆเลยครับรังนาสายสอง
5: น่าจะทำแกงน้องไก่รุนแรงชอบโดนเราแกล้งแถมด้วยยากับแอบคิดสะใจไก่เหลืองถูกจับชีวิตต้องดับเพราะคำพูดเลย
4: อะไรนะเดี๋ยวก่อนกูสงสัยว่าสุดท้ายนิดหนึ่งเพราะอ่านใหม่ดังๆกว่านี้อีกนะครับเดี๋ยวก่อนว่าสุดท้ายมันแปลกป่ะอ่านดังๆเลยดังๆเลยสามสิบสองเลยตั้งแต่แรก
5: น่าจะทำแกงน้องไก่รุนแรงชอบโดนเรา

0: ับแอบคิดสะใจไก่เหลืองถูกจับชีวิตต้องดับเพราะคำพูดเอ่ย
1: มันเหมือนอะไรตามหมออะไรนะครับตายเพราะป่าไก่เหลืองตายเพราะป่าโอเคขอฟังสักหนึ่งคนนะครับหนึ่งคนเท่านั้นคุณต้องไปละเลขที่ออกได้แก่เลขที่วันนี้วันที่เท่าไหร่ครับ18เดือนนี้เป็นเดือนกุมภาพันธ์วันที่งดงามก็คือวันแห่งความรัก14กุมภาพันธ์ใช่ไหมครับแต่มันจะมีหนังเรื่องอะไรนะไม่ก่อนอะไรก่อนมันมาในไทยแล้วสักอย่างอะไรนะวันที่2อะไรคุณรู้หรออ่ะวันที่14เป็นวันวาเลนไทน์งั้นขอที่13แล้วกันครับ13อยู่ไหม13ไม่อยู่โอเคงั้นเอา15แล้วกันนะครับอยู่ไหมครับ15อ่ะเชิญครับดังๆเลยครับจับต้องลูก
2: ชีวิตสุขีเมื่อเขาสิ้นดีทั้งชีวิตมีแต่เรื่องโหดร้ายพูดช้าตอบเร็วปวดเอวชิบหาย
1: เดี๋ยวก่อนเปลี่ยนใหม่เถอะปวดเอวนี่นะปวดเอวเสียหายปวดไปครับเสียหายเอาใหม่สิ
2: พูดช้าตอบเร็วปวดเอวเสียหายจะโหดเลยนายรอไอ้คนอื่น
1: สุดท้ายดีกว่าเลขที่14
3: ไก่ตัวนี้แดงทำเชื่องเสะแซงชอบด่าแอบแฝงชอบแทงข้างหลังเล่นซีซีมีดูสีเปลืองฟังกินข้าเหน็บจังระวังหมดตัวว
1: ันนี้นะครับเราเริ่มแรกเรียนเรื่องซีซีมีได้ใช้อะไรนะครับรอนสี่จำนวน2บทมาพูดมาหันมาบุกมาลบได้เท่าไหร่32พอดีหลังจาก32เราก็ทำให้มันกลายเป็นกากสุรางคณา28ในการตัดออกไป1วรรคใช่ไหมครับมันก็เปลี่ยนแปลงอะไรบางอย่างในเรื่องของสัมผัสเปลี่ยนไม่เปลี่ยนได้ไหมก็ได้โอเคจาก28เสร็จแล้วเราก็คืนศูนย์เท่าไหร่ครับ32ก็คือจะได้กากสุรางคณา32เอาวรรคนั้นคืนมาแต่จะต้องเปลี่ยนแปลงเรื่องของสัมผัสนิดหนึ่งทีนี้เชื่อว่าทุกคนวันนี้แต่งได้นะครับทุกคนแต่งพร้อมมากเลยและสุดท้ายวันนี้นะครูอยากเห็นแบบขั้นผู้เชี่ยวชาญนะครับเดี๋ยวเราจะให้แต่งสดกันบนกระดาษ

0: แนวทางการใช้สื่อการเรียนการสอน DLTV ของมูลนิธิการทางไกลผ่านดาวเทียมในพระบรมราชูปถัมภ์ 1. สื่อการเรียนการสอนอนุญาตให้ใช้เพื่อการจัดการเรียนการสอนตามการออกอากาศของ DLTV เท่านั้น 2. ห้ามทำซ้ำดัดแปลงหรือเผยแพร่สื่อของ DLTV เพื่อประโยชน์ส่วนตนหรือเพื่อกิจกรรมที่มีลักษณะแสวงหาผลประโยชน์โดยมิได้รับอนุญาตสอบถามข้อมูลเพิ่มเติมได้ที่มูลนิธิการศึกษาทางไกลผ่านดาวเทียมในพระบรมราชูปถัมภ์
1: นี่ครัวเรือนกำลังเป็นปัญหาใหญ่ของประเทศไทยจากสถิติในปี2567นี่ครัวเรือนของไทยอยู่ในระดับ 90.7% ต่อ GDP 16.8 ล้านล้านบาทซึ่ง1ใน3เป็นหนี้สินที่ไม่ก่อให้เกิดรายได้หรือหนี้บัตรเครดิตและสินเชื่อส่วนบุคคลโดยปัญหาหนี้ครัวเรือนถือเป็นปัญหาสำคัญที่สร้างความเดือดร้อนให้ประชาชนส่งผลกระทบต่อการบริโภคและการเติบโตทางเศรษฐกิจในระยะยาวรัฐบาลเล็งเห็นและตระหนักถึงปัญหาหนี้ครัวเรือนประชาชนจึงเดินหน้าแก้ไขปัญหาหนี้สินทั้งระบบให้ประชาชนทุกกลุ่มรัฐบาลได้กำหนดแนวทางในการดำเนินการอย่างชัดเจนและบูรณาการการทำงานของทุกหน่วยงานที่เกี่ยวข้องเพื่อให้การแก้ไขปัญหานี้เป็นไปอย่างยั่งยืนและไม่กลับมาเป็นหนี้ซ้ำอีกทั้งนี้กระทรวงยุติธรรมโดยกรมคุ้มครองสิทธิและเสรีภาพและกรมบังคับคดีจัดโครงการมหกรรมแก้หนี้สร้างวิถีแห่งความเป็นธรรมเพื่อให้ลูกหนี้กองทุนเงินให้กู้ยืมเพื่อการศึกษาหนี้เช่าซื้อรถยนต์หนี้สินค่าราชการหนี้บัตรเครดิตและสินเชื่อส่วนบุคคลที่ผิดนัดชำระหนี้เข้าเกณฑ์จะถูกฟ้องดำเนินคดีหรือไม่มีกำลังผ่อนชำระตามสัญญาได้เข้าสู่กระบวนการไกล่เกลี่ยและรู้สิทธิตามกฎหมายเข้าถึงความยุติธรรมทั้งยังสร้างการ

0: นี่นะคะที่เจอปัญหาตัวนี้ให้เข้ามาไกลเกี่ยวดีมากค่ะมันทําให้เราจากหนี้ที่สูงเราได้จ่ายน้อยลงอย่างเงี้ยมันทําให้เราแบบมีกําลังพอที่จะใช้จ่ายเขาได้การที่เรามาไกลเกี่ยหนี้ที่จ่ายในรอบเนี้ยก็คือว่ากําลังเราถึงจะเข้ามาไกลเกี่ยเขาคือเราสามารถที่จะไปต่อได
1: ้พอได้มานั่งคุยกับเจ้าหน้าที่เขาได้แนะนําแล้วก็ให้เราปรับปรุงโครงสร้างหนี้มันเป็นเหมือนการที่เราได้ปลดปล่อยจากหนี้ก้อนใหญ่อะโดยที่ว่า15ปีเราสามารถผ่อนเงินก้อนนี้ได้คือถ้าคนที่เป็นหนี้ไม่ว่าจะน้อยหรือมากให้ได้เข้ามาคุยในส่วนของเนี้ยคุณจะได้เห็นว่ามันไม่ได้น่ากลัวดังนั้นคุณมาชําระได้มากน้อยแค่ไหนคุณชําระดีกว่าก็เคยรู้สึกว่านี่เราไม่ใช้หนี้ดีกว่าไม่เป็นไรถึงเวลาแล้วอะคือยังมีรุ่นน้องรุ่นหลังอาจจะเป็นลูกเราก็ได้ที่ต้องกู้เรียนอย่างเงี้ยก็คือให้โอกาสคนต่อไปด้วย
2: มหกรรมแก้หนี้สร้างวิถีแห่งความเป็นธรรมนับเป็นหนึ่งในความตั้งใจจริงของกระทรวงยุติธรรมโดยกรมคุ้มครองสิทธิและเสรีภาพและกรมบังคับคดีที่ต้องการเห็นประชาชนคนไทยหลุดพ้นจากการเป็นหนี้ด้วยการช่วยเหลือให้ลูกหนี้สามารถฟื้นฟูลุกขึ้นและเริ่มใหม่ได้เร็วรวมทั้งลดปัญหาความขัดแย้งหรือข้อพิพาทเพื่อให้เป้าหมายการแก้ไขปัญหาหนี้ครัวเรือนของรัฐบาลประสบความสำเร็จเพื่อสร้างเสถียรภาพให้กับระบบการเงินของประเทศและสร้างความแข็งแกร่งให้กับเศรษฐกิจไทยต่อไปคุ้มครองคนคุ้มครองสิทธิ์สร้างวิถีชีวิตแห่งความเป็นธรรม
3: เอ้ายายเจ้ามาทำอะไรตรงนี้อ่ะ
4: น
3: ี่มันนาฉันนะเนี่ยมายายเจ้าขึ้นมานี่ก่อนมาคุยกันก่อนนี่มันนาของฉันนี่มันนาของฉันได้รับอนุญาตจากใครยาย
4: ไม่ได้รับอนุญาตจากใครฉันทำมาได้2ปีแล้วนะ
3: ไม่ได้นะยายนี่มันที่นาของฉัน
4: แล้วคุณจะเอายังไงล่ะคุณจะให้ฉันทำยังไงคุณก็ทำสิ
3: ฉันไม่ยอมฉันจะฟ้องไม่ได้นะยายจะมาทำแบบนี้ไม่ได้
4: อ้าวจะทำยังไงก็เอาสิ
3: ฉันจะฟ้อง
4: ฉันไม่กลัวนายนะ
3: ฉันจะฟ้อง
4: ฟ้องก็ฟ้อง

0: อนที่12สำนวนสื่อภาษาเจรจาสุภาษิตไทย
1: เด็กๆคะถึงสวนสัตว์กันแล้วนะคะทุกคนเตรียมตัวนะลูก
2: คุณครูครับชุดว่ายน้ำต้องเอาไปไหมครับครู
1: วันนี้เราจะไม่เล่นน้ำนะคะเพื่อความปลอดภัยของทุกๆคนแต่ครูมีเกมสนุกๆระหว่างนั่งรถรางชมสวนสัตว์ต่างๆนะคะ
3: เกมอะไรหรอคะคุณครู
1: เกมสำนวนไทยในสวนสัตว์อยากเล่นกันไหมคะกติกาง่ายๆนะคะเราจะแบ่งเป็น2ทีมเมื่อรถรางของเราแล่นผ่านสัตว์ใดแล้วทีมใดสามารถพูดสำนวนไทยขึ้นมาได้ครูมีรางวัลให้เลยนะ
3: แล้วสำนวนไทยคืออะไรคะคุณครู
1: สำนวนไทยคือถ้อยคำหรือข้อความที่พูดต่อกันมาช้านานอาจมีความหมายตรงตัวหรือมีความหมายอื่นแฝงอยู่เช่นดาบสองคม
2: ดาบสองคมที่ใช้ปอกเปลือกผลไม้ใช่ไหมครับ
4: ไม่ใช่นะอยู่ดีนั่นมันมีดสองคมดาบสองคมหมายถึงการกระทําที่ทำให้เกิดทั้งผลดีและผลร้ายพอๆกัน
1: ก็เปรียบกับดาบที่มีคมทั้งสองข้างมันใช้ฟันได้สะดวกขึ้นแต่ในทางกลับกันแล้วดาบมีคมทั้งสองข้างเมื่อใช้ดาบฟันไปข้างหนึ่งคมอีกข้างหนึ่งก็อาจทำร้ายถูกตัวเราได้ค่ะ
5: อ๋อเข้าใจแล้วค่ะ

0: อุ๊ยนั่นมันกระต่ายนี่นะตัวใหญ่มากเลย
1: คิดออกแล้วสำนวนไทยคือคำว่ากระต่ายกับเต่าใช่ไหมครับคุณครู
2: ไม่ใช่จ่าอยู่ดีนั่นเป็นนิทานไม่ใช่สำนวนไทยนะคะ
3: ขออนุญาตตอบครับครูกระต่ายตื่นตูมครับ
2: ใช่จ้ะแล้วใครอธิบายความหมายได้บ้างจ๊ะ
4: หนูค่ะน่าจะหมายถึงตกใจง่ายใช่ไหมคะคุณครู
2: เก่งมากเลยนอกจากนี้ยังหมายถึงขาดสติไม่ตรึกตรองให้ดีเสียก่อนเอะอะโวยวายแตกตื่นกับเรื่องต่างๆได้ง่ายมีใครคิดออกไหมสำนวนไทยที่เกี่ยวกับช้าง
4: เห็นช้างขี้ตามช้างค่ะคุณครู
0: อ้าวเห็นช้างขี้เราต้องไปขี้ตามช้างด้วยล่ะบัวแดง
3: ไม่ใช่ครับมีคิดหมายความว่าพยายามเรียนแบบคนอื่นครับ
2: เยี่ยมมากจ้ะเด็กๆ เห็นช้างขี้ตามช้างหมายถึงว่าทำเรียนแบบคนใหญ่โตทั้งๆที่ตนไม่มีกำลังทรัพย์หรือความสามารถพอ

0: นั่นลิงนี่นะมีเยอะแยะเลย
1: หนูรู้ค่ะคุณครูพ่อหนูมักชมหนูบ่อยๆว่าหนูซนเหมือนลิงเลย
0: สงสัยคุณพ่อหมีขิดจะชมว่าหมีขิดปีนต้นไม้เก่งเหมือนลิงแน่เลย
2: ไม่ใช่จ้ะเด็กๆซนเหมือนลิงสำนวนไทยเปรียบเทียบกับลิงซึ่งลิงเป็นสัตว์อยู่นิ่งไม่ได้หมายความว่าเด็กที่ซนเหมือนลิงคือเด็กที่ซุกซนไม่อยู่นิ่ง
3: เหมือนหมีขิดเลยค่ะคุณครู
4: ผมมีอีกสำนวนนะครับคุณครูวันนี้ผมขอเสนอคำว่าลิงหลอกเจ้า
3: ก็เหมือนที่อยู่ดีกำลังทำตอนนี้ใช่ไหมคะ
2: ใช่จ้ะไหนอยู่ดีลองอธิบายดูไหมว่าลิงหลอกเจ้าหมายความว่าอย่างไร
0: หมายความว่าเด็กที่อยู่ต่อหน้าผู้ใหญ่แล้วทำตัวเรียบร้อยแต่เมื่อรับหลังทำตัวหลอกล่อผู้ใหญ่ครับ
2: อธิบายได้ถูกต้องเลยนะจ๊ะอยู่ดีเก่งมากจ้ะครูต้องมีรางวัลให้อยู่ดีเสร็จแล้วเด็กๆจ๊ะคราวนี้เวลาไม่พอจึงไม่ได้เล่นน้ำนะคะคราวหน้าครูจะพามาทัศนศึกษาใหม่และสัญญาว่าจะพามาเล่นน้ำด้วยนะจ๊ะ
1: คุณครูคะหนูเสียดายจังอุตส่าห์เตรียมชุดว่ายน้ำมาเล่นน้ำกับเพื่อนๆแต่ก็ไม่เป็นไรค่ะเพราะดูแล้วอากาศวันนี้มันก็เย็นเดี๋ยวจะไม่สบายเอา
3: คุณครูคะเคยได้ยินสำนวนไทยที่ว่าน้ำมาน้ำมาแล้วอะไรต่อนะคะคิดไม่ออกค่ะ
1: น้ำมาก็ต้องขนของหนีสิบัวแดง
0: น้ำมาขนของหนีแล้วน้ำลดล่ะ
1: น้ำลดก็ขนของกลับไง
2: ไม่ใช่นะคะเด็กๆสำนวนไทยที่ถูกต้องก็คือน้ำมาปลากินมดน้ำลดมดกินปลาค่ะ
1: จำไม่ได้อ่ะ
2: วันนี้เป็นอย่างไรบ้างจ๊ะเด็กๆสนุกไหมจ๊ะ
3: สนุกมากเลยค่ะ
2: เอาไว้คราวหน้าครูจะพามาใหม่นะจ๊ะและจะมาให้มาเล่นน้ำด้วยนะจ๊ะเด็ก
1: ๆเย้ดีใจจังเลยคราวหน้านะคะคุณครูหนูจะเตรียมชุดว่ายน้ำมาเล่นน้ำให้สนุกเลย

สวัสดีทุกท่านอย่างเป็นทางการอีกครั้งนะคะก็อย่างที่ดร.มดได้พูดไปแล้วนะคะเดี๋ยววันนี้นะคะเช้านี้นะคะดิฉันเรียกหุยเฉยๆแล้วกันเนาะหรือจะเรียกให้ดีก็เรียกไม่อยากไม่เคยอันหุยก็ได้ค่ะเพราะว่าไม่ค่อยได้ใช้ดร.เท่าไหร่ใช้แล้วแสลงปากนะคะเดี๋ยวระหว่างนั้นก็จะรบกวนดร.มดช่วยต่อช่วยเตรียมข้างหลังนะคะแล้วก็ตัวอาจารย์หุยเองเนี่ยนะคะก็มีประสบการณ์ในหลากหลายเรื่องนะคะซึ่งวันนี้สิ่งที่เราจะมาแชร์กันในเช้าวันนี้ก็คือเป็นเรื่องของ active learning ใช่ไหมคะเคยได้ยินไหมคะไหนใครไม่เคยได้ยินคำว่า active learning บ้างคะไม่มีใครไม่เคยได้ยินถูกไหมคะเพราะว่าคำนี้โอ้โหพูดกันมานานพูดกันมาเป็น10ปีไม่ใช่แค่เพิ่งจะพูดใช่ไหมคะใครนำ active learning คิดว่าตัวเองนำ active learning ไปใช้สอนในห้องเรียนบ้างแล้วยกมือค่ะไม่ต้องแย่งกันยกนะคะทุกท่านไม่ต้องแย่งกันยกค่ะเราอาจจะใช้สอนแล้วใช่ไหมคะแต่เราไม่รู้ตัวหรือว่าเราอาจจะใช้สอนแล้วแต่เรายังไม่แน่ใจว่ามันใช่หรือเปล่าหรือว่ามันโอเคไหมนะคะหรือว่าเอ๊ะมันมีเทคนิคอย่างอื่นที่เราจะเอามาใช้พัฒนาการจัดการเรียนรู้ในห้องเรียนของเราได้อีกหรือเปล่าอะไรอย่างเงี้ยนะคะเดี๋ยววันนี้เราก็จะมาพูดคุยกัน

นะคะกำหนดการนะคะสำหรับกำหนดการของวันนี้นะคะเราก็จะพูดคุยในกันใน3เรื่องใหญ่ๆด้วยกันนะคะเรื่องแรกก็คือทำไมต้องจัดการเรียนรู้ขอบคุณค่ะทำไมต้องจัดการเรียนรู้แบบ active learning นะคะเอ๊ะมันสำคัญยังไงแล้วถ้าเราไม่จัดการเรียนรู้แบบ active learning อ่ะมันโอเคไหมอ่ะคอนเทนต์เราก็เยอะเนื้อหาเราเยอะใช่ไหมคะเราจะสอนทันไหมอ่ะเดี๋ยวเรามาพูดคุยกันนะคะว่าเอ๊ะทำไมต้องทำจัดการเรียนรู้แบบ active learning นะคะแล้วก็ข้อ2รูปแบบวิธีการจัดการเรียนรู้แบบ active learning เนี่ยมีอะไรบ้างนะคะวิธีที่เราใช้เนี่ยมันใช่ active learning ไหมหรือว่ามันเข้าข่ายรูปแบบที่อาจารย์หุยจะนำเสนอในวันนี้ไหมนะคะแล้วก็อันสุดท้ายนะคะเป็นการอภิปรายเกี่ยวกับการจัดการเรียนรู้ว่ารูปแบบที่เราเรียนไปนะคะในหัวข้อที่2เนี่ยเราจะจัดยังไงเวลาเราเอามันไปใช้ในห้องเรียนเนี่ยเราจะจัดให้มันอยู่ด้วยกันได้ไหมนะคะแล้วก็เราก็จะมาอภิปรายกันว่าแล้วเราจะนำไปใช้อย่างไรในห้องเรียนจริงนะคะสำหรับหัวข้อที่3คราวนี้นะคะมาเริ่มที่หัวข้อแรกกันก่อนเลยก็คือทำไมเราต้องจัดการเรียนรู้แบบ active learning นะคะอันนี้เป็นเส้นทางการพัฒนาประเทศไทยตั้งแต่สมัยเก่าก่อนนะคะพอจะทราบไหมคะว่าประเทศไทยมีเส้นทางการพัฒนาอย่างไรอาจจะไม่ทราบแต่ว่าถ้าหุยพูดคำว่า Thailand 4.0 คุ้นหูไหมคะคุ้นหูไหมคะคุ้นหูไหมคะคุณพูดกันเหลือเกินใช่ไหมคะเดี๋ยวเรามาดูว่าประเทศไทยของเราเนี่ยมีการพัฒนาเริ่มจากไหนนะคะเราบอกว่าแต่ก่อนเนี่ยแม้กระทั่งตอนนี้นะคะประเทศของเราก็เป็นประเทศที่ทำเกษตรกรรมเป็นหลักถูกไหมคะนะคะแต่ก่อนเนี่ยเราก็เน้นที่การทำงานเกษตรโดยใช้แรงงานคนนะคะยุคอันนี้คือยุคไทยแลนด์ 1.0 นะคะพอยุคไทยแลนด์ 2.0 เราเริ่มมีการนำอุตสาหกรรมเบาเช่นการเย็บจักเย็บผ้าอะไรอย่างเงี้ยนะคะการใช้เครื่องจักรเล็กๆน้อยๆนะคะมาเป็นตัวพัฒนาประเทศนะคะยุคไทยแลนด์ 3.0 เราบอกว่าเราเน้นไปที่อุตสาหกรรมหนักเช่นอะไรคะพัฒนาเกิดเยอะเลยค่ะบายโรงงานนะคะโรงงานอุตสาหกรรมนะคะโอ้แบบปองควันกันยกใหญ่นะคะมีโรงงานจากทั้งญี่ปุ่นทั้งเยอรมันทั้งอังกฤษมาตั้งกันในประเทศไทยเป็นยกใหญ่เลยนะคะก็อันนี้เราใช้สิ่งเหล่านี้ในเป็นอุตสาหกรรมหนักเป็นตัวพัฒนาประเทศในยุคไทยแลนด์ 3.0 ยุคไทยแลนด์ 4.0 ก็คือยุคนี้ใช่ไหมคะเมื่อไม่กี่ปีมานี้ที่เราเริ่มพูดถึงการไทยแลนด์ 4.0 ไทยแลนด์ 4.0 คืออะไรคะเยี่ยมค่ะโอ้มีคนเริ่มมีคนช่วยอาจารย์ทำมาหากินแล้วขอบพระคุณนะคะเราบอกว่าเราใช้เทคโนโลยีเป็นตัวนำใช่ไหมคะก็คืออะไรคะเทคโนโลยีที่พูดถึงก็เป็นเทคโนโลยีหลากหลายมากมายใช่ไหมคะตั้งแต่เทคโนโลยีที่เป็นนวัตกรรมต่างๆเทคโนโลยีเคยได้ยินไหมคะ Internet of Thingsไม่คุ้นหูกันบ้างเลยเหรอคะที่บ้านอาจารย์ใช้นะเป็นยังไงทราบไหมคะเกี่ยวเนื่องกับ Wi-Fi นิดนึงนะคะก็คือเราสามารถที่จะติดอุปกรณ์อะไรก็ได้ที่บ้านเรานะคะยกตัวอย่างเช่นบ้านอาจารย์เนี่ยอาจารย์เพิ่งมีน้องใช่ไหมคะก็จะมีการติดอุปกรณ์ที่เราเรียกว่ากล้องโรบอทไว้ส่องดูเราไม่อยู่บ้านเวลาเราออกมาทำงานเนี่ยใครทำอะไรนะไม่คาดหูคาดตาเราเพราะว่าเรามีอุปกรณ์เป็นกล้องโรบอทนะคะและไอ้กล้องโรบอทของเราเนี่ยไม่ว่าอาจารย์จะอยู่ที่ไหนอาจารย์ก็จะเปิดมือถือดูได้แล้วถ้าสมมติว่าแม่บ้านหรือว่าพี่เลี้ยงน้องทำอะไรไม่ดีอาจารย์ก็จะกดปุ่มในโทรศัพท์มือถือแล้วก็พูดเข้าไปไม่ทำอย่างนี้นะคะน่ากลัวมากนะคะเพราะฉะนั้นการบอกว่า Internet of Things ก็คือการที่เราทำให้เราเนี่ยสามารถที่จะแม้กระทั่งว่าสั่งเปิดปิดไฟเปิดปิดตู้เย็นที่บ้านได้โดยที่ตัวเราไม่ต้องอยู่ตรงนั้นเพราะว่าเราใช้ชิปตัวหนึ่งที่เรียกว่าไมโครโปรเซสเซอร์เนี่ยนะคะเป็นตัวคอนโทรลแล้วเราก็บอกว่าเราก็ตัวเราเองเนี่ยจะอยู่จะทำงานแบบรีโมทอยู่ตรงไหนก็ได้อยู่ห่างจากไอ้สิ่งที่เราจะต้องการบังคับเนี่ยไม่ว่าจะอยู่ห่างไกลอยู่ต่างประเทศก็สามารถที่จะบังคับมันได้อย่างเงี้ยเป็นต้น
นะคะอีกอย่างนึงเทคโนโลยี AI เทคโนโลยี AI เคยได้ยินไหมคะก็เคยได้ยินใช่ไหมคะเคยไหมเคยไหม AI มันคืออะไรคะAI ก็คือเป็นโรบอทเดี๋ยวอาจารย์มีตัวอย่างให้ดูด้วยว่าเดี๋ยวนี้หุ่นยนต์มันไปถึงไหนแล้วอะแต่ก่อนที่เราจะไปถึงนั้นนะคะเรามาดูว่าแล้วตอนนี้เราบอกว่าโลกเราเป็นแบบไหนล่ะคะโลกเราเป็นโลกที่เราเรียกว่าเป็นยุคโลกไร้พรมแดนอย่างที่เมื่อกี้อาจารย์บอกอาจารย์สามารถที่จะสั่งใช่ไหมคะสั่งให้อุปกรณ์ที่บ้านอาจารย์ทำงานยังไงก็ได้นะคะไม่ว่าอาจารย์จะอยู่ที่ไหนก็ตามนะคะหรือว่าถ้าสมมติว่าอาจารย์อยากจะคุยกับเพื่อนใช่ไหมคะแต่ก่อนอาจารย์ต้องทำไงคะโอ้จะคุยกับใครทีเป็นไงคะออกมาข้างนอกแต่ก่อนเราทำไงคะต้องไปมาหาสู่กันแต่ก่อนเอาให้แบบเป็นยุคแบบอ๋อเจ้ากันก็คือไงคะอ๋อเจ้าต้องพายนะคะอ๋อเจ้าต้องพายโอ้โหกว่าจะถึงนะคะหรือก็ต้องนั่งเกวียนนั่งม้าแห่เกี้ยวกันไปนะคะและยุคนี้ล่ะคะเวลาเราจะติดต่อยุคถัดมาเราก็บอกว่าเราก็เริ่มเข้าตู้โทรศัพท์สีแดงใช่ไหมคะแต่ก็ต้องลำบากยุคนี้ล่ะคะยุคนี้เราบอกว่าเรามีโทรศัพท์มือถือเราจ้าบยิ่งกว่านั้นค่ะเพราะอะไรคะเพราะว่าเราสามารถที่จะไลน์แล้วก็วิดีโอคอลก็ได้ใช่ไหมคะโอเห็นหน้านะคะจะคุยกับที่รักจะคุยกับลูกจะคุยกับหลานโอ้สบายใจนะคะไม่ว่าเราจะอยู่ที่ไหนเราสามารถที่จะติดต่อสื่อสารกันได้หมดนะคะแม้กระทั่งการเรียนการสอนในห้องเรียนนะคะแต่ก็ถ้าอาจารย์จะปรึกษามีอะไรไม่เข้าใจนะคะจะปรึกษาผู้เชี่ยวชาญต้องทำไงคะเขียนจดหมายใช่ไหมคะเดี๋ยวนี้ง่ายกว่านั้นก็คือทำอะไรได้คะส่งอีเมลนะคะแม้ว่าเราไม่รู้จักนะคะอย่างเช่นนักศึกษานักเรียนของอาจารย์ที่อาจารย์เคยสอนมาเนี่ยเราก็จะบอกกันเสมอว่าแม้ว่าคุณจะไม่รู้จักเขาคุณสามารถที่จะส่งอีเมลไปนะคะแล้วหลังจากนั้นถ้าเขาตอบตกลงเราสามารถที่จะวิดีโอคอลคุยกันได้เขาสามารถสอนเราผ่านอะไรได้เลยคะผ่านหน้าจอเล็กๆได้เลยถูกไหมคะดีไหมคะโลกไร้พรมแดนนะคะเราบอกว่าไม่ว่าเราจะอยู่ที่ไหนเราสามารถเรียนรู้ได้ตลอดเวลาใช่ไหมคะอาจารย์บอกว่าแต่ก่อนถ้าจะเรียนอะไรจริงๆก็ต้องไปนั่งอยู่ที่วัดหรือว่ายุคถัดมาก็บอกว่าจะเรียนก็ต้องเข้าไปในห้องเรียนใช่ไหมคะเดี๋ยวนี้การเรียนการสอนอยู่แค่ในห้องเรียนหรือเปล่าคะถ้าเด็กอยากเรียนรู้ทำไงได้คะGoogle it ฝรั่งบอก Google it คืออะไรนะอะไรนะ Google it นะคืออะไรคะก็เสิร์ช Google ใช่ไหมคะ Google นะคะสบายเราบอกว่าเด็กสมัยนี้สบายเรียนรู้เมื่อไหร่ก็ได้ทุกที่ทุกเวลานะคะแล้วมันเกิดอะไรขึ้นล่ะกับโลกที่มีเทคโนโลยีโลก Thailand 4.0 นะคะเป็นไงคะการคมนาคมขนส่งนะคะเราไม่จำเป็นต้องพายเรือนั่งช้างขี่ช้างกันอีกแล้วนะคะเดี๋ยวนี้แต่ก่อนเนี่ยถ้าเป็นสมัยก่อนเราจะไปไหนทีเนี่ยบ้านเราซอยเปลี่ยวจะออกไปเรียกแท็กซี่ลำบากไหมคะแต่ก่อนลำบากเดี๋ยวนี้เป็นไงคะเดี๋ยวนี้เป็นไงคะใครรู้สัญลักษณ์สองอันนี้บ้างคะใครใช้บ้างคะมันคืออะไรนะแถวนี้ยังไม่ใช้กันแถวนี้ยังขี่มอเตอร์ไซค์กันอยู่ใช่ไหมคะยังแมงกระบือกันอยู่แต่ว่านี่ค่ะเราบอกว่าหลายๆประเทศแม้กระทั่งในเมืองกันเนี่ยเวลาอยากไปไหนแล้วก็ใช้แอปที่ชื่อว่า Uber แอปที่ชื่อว่า Grab Taxi เรากดค่ะกดบนมือถือเราเนี่ยนะคะแล้วเราก็กดเรียกรถหรือว่าแท็กซี่ที่อยู่รอบๆเขาก็จะมารับเราถึงบ้านเลยสบายไหมคะสบายนะคะการติดต่อสื่อสารค่ะอันนี้คิดว่าทุกคนน่าจะใช้นะคะอันนี้อะไรคะสัญลักษณ์อะไรคะ Facebook อันนี้อะไรคะอันนี้ล่ะคะInstagram ใช่ไหมคะห้องนี้โมเดิร์นมากๆเลยนะคะตอบได้ด้วยหลายๆห้องตอบไม่ได้นะคะแต่อันนี้เรารู้หมดเลยนะคะไม่ว่าจะเป็นเฟซไลน์ Instagram เราใช้ทำอะไรคะติดต่อสื่อสารใช่ไหมคะเราไม่จำเป็นต้องไปหาตู้โทรศัพท์สีแดงอีกแล้วนะคะเราอยากจะโชว์ว่าวันนี้เรากินอะไรแล้วก็เป็นไงคะโพสลง Instagram โพสลง Facebook นะคะเพื่อรู้ว่าเราทำอะไรตลอดเวลาสามารถติดต่อสื่อสารกับคนได้ตลอดเวลานะคะแต่ก่อนเราจะซื้อของที่เราทำไงคะเราไปตลาดใช่ไหมคะหรือว่าเราอยากจะซื้อของเราก็บอกว่าเราก็
ไปห้างไปตลาดต้องเอาตัว

ราเนี่ยไปถูกไหมคะเดี๋ยวนี้ถ้าเราจะซื้อของเราทำไงคะเราก็สั่ง Lazada Alibaba นะคะบางคนบอกว่าจะซื้อที่จีนเราอยู่เมืองไทยเราซื้อของที่จีนได้ไหมคะสบายมากสั่ง Lazada ก็มีสั่ง Alibaba ก็ได้ใช่ไหมคะของที่เมืองจีนส่งมาถึงบ้านเราเราบอกว่าเราอยากจะซื้อของที่อเมริกาได้ไหมคะต้องบินไปถึงอเมริกาไหมคะไม่ต้องแล้วค่ะเราก็สั่งผ่านผ่านอะไรคะผ่าน Amazon Amazon นะคะโหห้องนี้สำเนียงดีต่างหากครูอังกฤษเยอะไหนใครเป็นครูอังกฤษบ้างคะ3คน3ท่านนั่งหน้าที่เหลือข้างหลังไม่ใช่เลยเหรอคะแอบแฝงแอบแฝงโอเคเพราะฉะนั้นเป็นไงคะโลกเราเนี่ยเปลี่ยนไปเยอะมากเลยนะคะโลกที่เปลี่ยนไปนะคะเราบอกว่ามันก็จะมีสิ่งนี้เข้ามาด้วยเมื่อกี้ที่อาจารย์บอกก็จะมีอะไรคะAI หรือหุ่นยนต์ใช่ไหมคะวิดีโอที่จะแสดงให้เห็นต่อไปนี้นะคะเป็นการทดสอบหุ่นยนต์ที่บริษัทหนึ่งสร้างขึ้นมานะคะเป็นหุ่นยนต์เดี๋ยวดูนะคะเป็นหุ่นยนต์อะไรแล้วหุ่นยนต์เนี้ยจะทำอะไรอยู่ในวิดีโอ

0: หุ่นยนต์อะไรคะสุนัขใช่ไหมคะสุนัขทำอะไรคะเปิดประตูใช่ไหมคะเคยคาดคิดไหมคะแต่ก่อนเนี่ยอาจารย์เคยดูหนังเรื่องนึงเป็นหนังเรื่อง AI artificial intelligence ใครเคยดูไหมคะที่มีเด็กผมทองๆโอ้โหหนังสมัยอาจารย์เด็กๆเลยเคยดูหนังอะไรที่มันเกี่ยวข้องกับหุ่นยนต์ที่เป็นมนุษย์ไหมคะเคยไหมคะเคยไหมคะเคยใช่ไหมคะเราเคยคิดไหมคะว่าเราจะเห็นสิ่งเหล่านี้ในช่วงชีวิตเราTransformer ใช่ไหมคะเราเคยเห็นไหมคะหุ่นยนต์ในลักษณะเหมือนหมาน้อยเมื่อกี้เคยเห็นไหมคะหนังไซไฟเวลาเราดูหนังไซไฟแบบว่าหุ่นยนต์บุกโลกอะไรพวกนี้ใช่ไหมคะเราบอกว่าเราดูหนังพวกนั้นเรารู้สึกว่าตอนที่อาจารย์ดูตอนเด็กๆเนี่ยอาจารย์รู้สึกว่าโอ้ยสิ่งเหล่านี้มันเป็นเรื่องไกลตัวเราไม่เห็นมันหรอกนะคะปรากฏว่าเป็นไงคะปัจจุบันเรามีหุ่นยนต์ในลักษณะนี้แล้วแล้วหุ่นยนต์เหล่านี้เนี่ยสามารถที่จะพัฒนาความคิดของตัวเองได้เมื่อกี้ตอนแรกเนี่ยค่ะเป็นไงคะเขาจะหุ่นยนต์สุนัขจะไปเปิดประตูใช่ไหมคะโดนขัดขวางแต่ท้ายที่สุดเปิดได้ไหมคะเปิดได้ใช่ไหมคะเรามีหุ่นยนต์ที่ชื่อว่าโซเฟียใครรู้จักโซเฟียบ้างคะที่เป็นประชากรเป็นซิติเซนของอะไรคะของประเทศซาอุดิอาระเบียนะคะโซเฟียเป็นหุ่นยนต์ที่มีหน้าตาเหมือนคนนะคะเป็นหุ่นยนต์ AI ที่หน้าตาสะสวยหน้าตาออกฝรั่งนิดๆนะคะเหมือนคนนะคะเราบอกว่าเมื่อเทคโนโลยีเหล่านี้เกิดขึ้นแล้วยังไงต่อคะอ้าวแล้วเด็กของเราล่ะคะหลายๆคนเขาบอกว่าอย่างนี้ค่ะเขาบอกว่าตอนนี้สิ่งอะไรก็ตามที่มันเป็นแฟกต์อะไรจะเข้ามาทำงานแทนคะหุ่นยนต์ใช่ไหมคะเราได้ยินข่าวมากมายเลยว่าบริษัทหลายบริษัทเลย์ออฟหรือว่าไล่พนักงานออกว่าง่ายๆนะคะแล้วเอาหุ่นยนต์เข้ามาทำงานแทนเช่นบริษัทประกันภัยใช่ไหมคะบริษัทประกันภัยของญี่ปุ่นบริษัทนึงเนี่ยเขาบอกว่าเอาพนักงานออกหมดเลยนะคะพนักงานกลุ่มนี้เป็นพนักงานที่คิดคำนวณเบี้ยประกันถามว่าเขาต้องใช้พนักงานกลุ่มนี้อีกไหมคะไม่ต้องเพราะอะไรคะก็เอาหุ่นยนต์มาทำแทนหุ่นยนต์คิดละเอียดกว่าดีกว่าไม่มีเรียกร้องโบนัสอีกต่างหากนะคะสบายใจจุงนะคะนอกจากนั้นแล้วบริษัทที่ผลิตอะไรคะผลิตอุปกรณ์เศษเสี้ยวของเครื่องจักรหรือว่าอุปกรณ์รถยนต์ก็เอาหุ่นยนต์เข้ามาทำงานแทนนอกจากนั้นแล้วคิดว่าอาชีพของเราเนี่ยเป็นไงคะเราทำงานอาชีพอะไรคะอาชีพของเราคืออาชีพครูใช่ไหมคะอนาคตเทรนด์แนวโน้มคิดว่าการเรียนการสอนจะเป็นยังไงทราบไหมคะเราเคยคิดไหมคะว่าอนาคตการเรียนการสอนจะเป็นยังไงอะไรที่เขาบอกว่าการเรียนการสอนเนี่ยจะเริ่มเปลี่ยนไปนะคะอย่างที่ทุกท่านพูดคือใช้หุ่นยนต์มาสอนแต่อาจจะไม่ได้ใช้แต่อาจจะไม่ใช่ใช้หุ่นยนต์สอนหน้าห้องแต่เป็นการสอนผ่านอินเทอร์เน็ตเป็นคอร์สที่เรียกว่าคอร์สออนไลน์อย่างเงี้ยเป็นต้นนะคะก็จะมีมากขึ้นเรื่อยๆนะคะโลกเปลี่ยนแปลงเร็วไหมคะเร็วเพราะฉะนั้นสิ่งที่เราสอนเด็กในวันนี้อาจจะไม่ใช่สิ่งที่เด็กจะนำไปใช้ในวันหน้าตกใจแล้วเราสอนทำไมล่ะแล้วเราจะสอนอะไรเขาล่ะนะคะเขาบอกอย่างนี้ค่ะเขาบอกว่าสิ่งที่ต้องเรียนรู้ในโลกยุคใหม่ก็คือเรียนรู้สำหรับงานที่ยังไม่มีโดยใช้เทคโนโลยีที่ยังไม่เกิดเพื่อแก้ปัญหาที่ยังไม่รู้เว้แล้วเราควรจะสอนอะไรเด็กช่วยกันคิดนี่สิคะดูหน้าตกใจทุกคนเริ่มกังวลแต่นี่คือแนวโน้มจริงๆนะแล้วเราควรจะสอนอะไรเด็กนะคะคิดว่าการเรียนการสอนจะต้องเป็นยังไงคะถ้าสิ่งที่เด็กจะต้องใช้ก็คือเรียนรู้สำหรับงานที่ยังไม่มีใช้เทคโนโลยีที่ยังไม่เกิดเพื่อแก้ปัญหาที่ยังไม่รู้สอนอะไรเขาดีคะไม่มีใครกล้าหันมาสบตาวิทยากรอีกเลยสอนอะไรเขาดีคะสอนอะไรดีนะอาจารย์เห็นน้องขยับปากค่ะ
1: สอนอ
0: ะไรเขาดี
1: สอนพวกทักษะชีวิตที่เขาจะนำไปใช้
0: สอนพวกทักษะชีวิตที่เขาจะนำไปใช้ใช่ไหมคะมันสำคัญยังไงคะทักษะชีวิตเหล่านี้เขาบอกว่า พอโลกยุคใหม่เนี่ยเด็กจะต้องมี 21st century skill หรือว่าทักษะในศตวรรษที่21พูดกันเหลือเกินจะมีไปเพื่ออะไรคะทักษะในศตวรรษที่21มีอะไรบ้างคะอะไร 7C อะไรนะ7เลยมั้ย 3R เขาบอก 7C 3R ทุกคนท่องกันไว้ใช่มั้ยคะ 3R อะไรบ้างเนาะ reading writing อะไรนะคะarithmetic เหรอคะนะคะ reading writing แล้วก็อะไรคะ arithmetic ก็คือการคิดการคำนวณใช่มั้ยคะการอ่านแล้วก็การเขียนใช่มั้ยคะอ่ะแล้ว C ล่ะคะ C มีอะไรบ้างคะไม่ต้องหมดก็ได้ค่ะ
2: อุ้ยเยอะ
0: ภาษาอังกฤษต่างหากอ่ะก็จะเป็นพวกอ่ะรวมๆกันไปนะคะก็จะเป็นพวกทักษะการสื่อสารทักษะการคิดอย่างมีวิจารณญาณการคิดอย่างสร้างสรรค์ทั้งหมดทั้งมวลเพื่ออะไรล่ะเพื่อที่จะทำให้เด็กสามเมื่อเจอปัญหาเมื่อเจอสิ่งที่ยังไม่ทราบใช่ไหมคะสามารถที่จะประยุกต์แล้วก็สามารถที่จะแก้ไขปัญหาสามารถที่จะเป็นไงคะใช้เทคโนโลยีที่ยังไม่เกิดแก้ปัญหาที่ยังไม่รู้ได้นะคะเขาบอกว่าค่ะทั้งหมดทั้งมวลเนี่ยอย่างนึงที่เราต้องทำให้เกิดในเด็กให้ได้คือสิ่งนี้ค่ะอะไรคะการที่เด็กจะแก้ปัญหาที่ยังไม่รู้นะคะการที่เด็กจะสามารถที่จะเรียนรู้สิ่งที่ยังไม่เกิดขึ้นใช้เทคโนโลยีที่ยังไม่มีได้เด็กจะต้องเป็น lifelong learner หรือว่าคนที่ใฝ่เรียนรู้ตลอดชีวิตเพราะถ้าเขาใฝ่รู้แล้วเนี่ยไม่ว่าเขาจะอายุเท่าไหร่เป็นไงคะเป็นปัญหาสำหรับเขาไหมคะไม่เป็นปัญหานะคะแล้วอะไรล่ะที่ทำให้เด็กเกิดการใฝ่รู้อะไรล่ะที่หยุดไม่ทำให้เด็กเกิดการใฝ่รู้หรือว่าหยุดการใฝ่รู้ของเขาทราบไหมคะทราบไหมคะมันเกี่ยวข้องกับเรายังไงการที่เด็กจะใฝ่รู้หรือไม่ใฝ่รู้เนี่ยเกี่ยวข้องกับเราไหมคะต้องกระตุ้นใช่ไหมคะต้องกระตุ้นเป็นคำที่ดีนะคะขอบคุณนะคะอาจารย์กระตุ้นยังไงดีคะเดี๋ยวอันนี้ก่อนเอาง่ายๆเลยเด็กจะไม่ใฝ่รู้เมื่อไรคะ
1: เมื่อเรายัดเยียดความรู้ให้เขาอะ
0: เมื่อเรายัดเยียดความรู้ให้เขาเมื่อเราสั่งให้เขารู้สิ่งที่เขาไม่อยากรู้ถูกไหมคะสั่งให้เขารู้สิ่งที่เขาไม่อยากรู้นะคะมีใครสั่งถ้ามีใครอย่างเงี้ยวันเนี้ยเราไม่อยากกิน

ก๋วยเตี๋ยวแต่มีใครมาบอกว่าต้องกินเข้าไปเราอยากเรารู้สึกดีไหมคะแล้วถ้าสมมุติว่าอย่างอาจารย์อย่างเงี้ยค่ะตอนเด็กๆทุกเช้าแม่ต้องให้กินข้าวต้มนะคะคิดว่าโตขึ้นมาตอนนี้อาจารย์กินข้าวต้มไหมคะกินข้าวต้มไหมคะไม่นะคะเห็นข้าวต้มอย่าเข้ามาใกล้ฉันนะคะกลายเป็นกลัวไปเลยเด็กเหมือนกันค่ะอะไรก็ตามที่โดนยัดเยียดมากๆนะคะเขาจะไม่อยากทำเดี๋ยวเราจะมาลองทำกิจกรรมกันนะคะว่ากิจกรรมนี้ชื่อกิจกรรมยูเรกาฉันค้นพบแล้วนะคะยูเรกาฉันค้นพบแล้วกิจกรรมนี้เดี๋ยวอาจารย์จะแบ่งคนเป็น2กลุ่มนะคะให้ศึกษาด้วยวิธีที่แตกต่างกันนะคะแจกให้ทุกคนเลยนะคะทุกคนที่อยู่ในกลุ่ม1แจกชีทอ่านคำสั่งทำตามเลยนะคะกลุ่ม1นะคะแจกชีทอ่านคำสั่งทำตามทุกคนที่อยู่ในกลุ่ม2นะคะเข้าไปในเฟซนะคะของกลุ่มเรา

สำหรับทุกคนที่อยู่ในกลุ่ม2นะคะเข้าไปในเฟซของกลุ่มเรานะคะแล้วก็ทำกิจกรรมที่อาจารย์โพสต์ไว้ในเฟซเลยนะคะอาจารย์บอกว่ากิจกรรมกลุ่ม1นะคะรับชีทไปแล้วทำเลยนะคะกลุ่ม2นะคะเดี๋ยวให้มันโพสต์ไปก่อน

0: กลุ่ม2นะคะให้จับกลุ่มกลุ่มละ4คนนะคะแล้วก็นี่เลยค่ะทำตามนี้เลยร่วมกันอภิปรายและสืบค้นข้อมูลเกี่ยวกับการจำแนกพืชการจำแนกสัตว์สรุปองค์ความรู้ที่ได้ลงในกระดาษฟลิปชาร์ตนะคะแล้วก็ส่งผลงานใต้ภาพที่อาจารย์โพสต์ลงไปภาพนี้นะคะอาจารย์จะโพสต์ลงไปในเฟซแล้วก็ส่งผลงานใต้ภาพนั้นนะคะเดี๋ยวจับกลุ่มกันเลยนะคะเดี๋ยวอาจารย์จะแจกกระดาษแล้วก็แจกปากกาเมจิกให้นะคะจับแบบไหนก็ได้จะหันไปหาเพื่อนก็ได้จะได้สะดวกดี
1: ฝั่งนี้เป็นกลุ่ม2ใช่ไหมคะอาจารย์หุยฝั่งนี้นะอ๋อด้านหลังโอเคแถวไหนนะแถวไหนกลุ่ม2นะคะโอเคกลุ่ม2อะค่ะอาจารย์ก็จับกลุ่ม4หรือ3ก็ได้จริงๆอาจารย์ก็นั่งเป็นโต๊ะอย่างนี้อยู่แล้วหรือหันหน้าถ้าไม่ครบอย่างเนี้ยมี2เราก็4ถึง5ก็ได้นะคะด้านฝั่งนี้มี4อยู่แล้วอะที่เราต้องทำก็คือสืบค้นข้อมูลตอนนี้เราไม่มีหนังสืออะไรเลยถูกไหมคะเราคิดว่าเราจะสืบค้นตรงไหนได้บ้างอินเทอร์เน็ตใช่ไหมอากูอย่างเดียวใช่หาอากูแล้วเราก็สืบค้นแล้วก็เกี่ยวกับเรื่องของการจำแนก
0: ใช่ค่ะถ้าสืบค้นถ้าแบบสืบค้นเกี่ยวกับเรื่องการจำแนกพืชการจำแนกสัตว์นะคะเวลาสืบค้นถ้าสมมติว่าคิดคีย์เวิร์ดไม่ออกก็เอาคีย์เวิร์ดที่อาจารย์ให้มาเลยก็ได้นะคะหรือจะสืบค้นคีย์เวิร์ดใกล้เคียงกับคำสองคำนี้ก็ได้นะคะเสร็จแล้วกลุ่มเราตัดสินใจว่าองค์ความรู้ที่เราได้มาเป็นยังไงเราสรุปเป็นองค์รวมแล้วสรุปใส่กระดาษฟลิปชาร์ทที่อาจารย์จะให้ไปนะคะแล้วก็เสร็จแล้วก็ถ่ายรูปกระดาษฟลิปชาร์ทที่เราเขียนมาแล้วก็โพสต์ลงในเฟซนะคะ
1: จำกิจกรรมภูมิศาสตร์ได้ไหมคะที่อาจารย์จะต้องสืบค้นน่ะจะคล้ายๆอย่างนั้นแต่คราวนี้เราไม่ได้ให้ URL ไปอาจารย์ต้องหาใน Google แล้วก็รู้ไหมเอ่ยว่าเวลาเสิร์ชใน Google แล้วเว็บไซต์อะไรที่เราควรจะเอาข้อมูลมาเราลองคุยกันเนาะลองคุยกันว่าสิ่งที่เราช่วยกันหาช่วยกันอ่านนั้นน่ะเราจะเลือกเอาข้อมูลอันไหนดีแล้วอย่าลืมจดURL ไว้ด้วยนะคะเวลาเราสืบค้นอะไรอ่ะเราต้องมีเอกสารอ้างอิงใช่ไหมเหมือนเวลาแต่ก่อนเราไปห้องสมุดอ่ะเราเอาข้อมูลนี้มาจากหนังสือเล่มไหนเราก็ต้องจดเอาไว้ถูกป่ะคะแต่คราวนี้

0: แน่หนังสือเราอ่ะไม่ใช่อยู่เป็นเล่มๆในห้องสมุดละแต่ข้อมูลที่เราหามาเนี่ยมันอยู่บนเว็บไซต์เราเอามาจากเว็บไซต์ไหนเราก็ต้องจดด้วย www.อะไรอย่างนั้นนี่อาจารย์จับกลุ่มกันแล้วใช่ไหมคะอ๋ออ่ะเดี๋ยวอาจารย์จะแจกกระดาษให
1: ้ด้านนี้ก็มี5นั่ง5นั่ง4ป่ะได้ป่ะ
0: ได้ได้อืมด้านหลังทำไปเลยค่ะมีแบบฝึกหัดให้ทำด้วยข้างหลังนะคะกลุ่ม1นะคะทำตามคำสั่งในชีทที่ให้ไปนะคะเสร็จแล้วนะคะอย่าลืมสรุปนะคะเขียนสรุปไว้นะคะองค์ความรู้ที่ได้เขียนสรุปไว้ด้านหลังเอกสารแผ่นหลังสุดนะคะแล้วส่งอาจารย์แจกเลยค่ะกระดาษฟิชชาแจกเลยนะคะเขาเปิดเดี๋ยวให้เวลาถึง10โมงนะคะให้เวลาถึง10โมงนะคะในกิจกรรมนี้นะคะทั้งกลุ่ม1กลุ่ม2กลุ่มละแผ่นใช่ค่ะทั้งกลุ่ม1กลุ่ม2นะคะเดี๋ยว10โมงนะคะ10โมงนะคะเรากลับมาพูดคุยกันอีกทีนึงอาจารย์เดี๋ยวจันแจกให้ค่ะพร้อมยังคะพร้อมแล้วนั่งที่เลยนะคะพร้อมแล้วนั่งที่เลยค่ะคราวนี้กลุ่มหนึ่งคะเสร็จไหมคะกลุ่มหนึ่งน่าสงสารมากเลยเอาคราวนี้เดี๋ยวสิ่งที่อาจารย์จะให้ทำต่อไปนี้คืออาจารย์จะให้จับคู่ฟังนะคะจับคู่คำว่าจับคู่ในที่นี้มี2คนก็ได้มากสุดได้3คนในกลุ่มที่เราจับคู่จะต้องมีอะไรบ้างคู่ของเราจะต้องมีสมาชิกในกลุ่ม1อย่างน้อย1คนและจะต้องมีสมาชิกในกลุ่ม2อย่างน้อย1คนว่าง่ายๆเป็นจับคู่จากกลุ่ม1กับกลุ่ม2นะคะแล้วถ้ากลุ่มไหนจับคู่ไม่ได้ก็มี3คนแต่3คนเนี่ยใน3คนเนี่ยจะต้องมีกลุ่ม1อย่างน้อย1คนกลุ่ม2อย่างน้อย1คนแล้วทำอะไรกันจับคู่แล้วเราก็มาพูดคุยว่างานของเราเมื่อกี้ที่อาจารย์ให้ทำเนี่ยเป็นยังไงอาจารย์ให้ทำอะไรนะคะแล้วฟังก่อนนะคะจับคู่เสร็จแล้วเรามาพูดคุยกันว่าเมื่อกี้สิ่งที่อาจารย์ให้ทำเนี่ยงานของเราได้รับมอบหมายให้ทำอะไรบ้างไม่ได้ให้บอกว่าสิ่งที่เราทำถูกหรือผิดนะคะไม่ได้พูดคุยกันเรื่องนั้นให้อภิปรายกันในเรื่องของว่าการเรียนรู้ของเราเนี่ยวิธีที่เราใช้ในการเรียนรู้ที่อาจารย์สั่งให้ทำเนี่ยเป็นยังไงเสร็จแล้วความรู้สึกของเรานะคะถ้าสมมติว่าใครมีอะไรที่รู้สึกอัดอั้นเมื่อกี้ให้ทำอัดอั้นไม่ไหวเลยบอกเพื่อนเราซะนะคะบอกเพื่อนเราซะว่าเราทำเมื่อกี้มันเป็นยังไงเราทำอะไรนะคะเรารู้สึกอย่างไรเราได้เรียนรู้อะไรบ้างนะคะวิธีที่ใช้เป็นยังไงโอเคไหมคะเข้าใจโจทย์นะคะงงตรงไหนมีไหมคะไม่งงจับคู่เลยค่ะกลุ่ม1กลุ่ม2หาเพื่อนจับคู่กันเลยค่ะไปเลยค่ะไปเลยค่ะให้เวลาพูดคุยกันนะคะ10นาทีนะคะ10นาที

0: ครยังไม่มีคู่มีไหมคะใครยังไม่มีคู่ออกมาข้างหน้านะคะเดี๋ยวอาจารย์ช่วยจับให้ใครมีคู่เรานั่งคุยกันเลยค่ะใครได้คู่แล้วนั่งคุยกันเลยกลุ่ม1ไปหาเพื่อนกลุ่ม2นะคะนี่ได้โอเคค่ะคุยกันว่าทำอะไรอันนี้ได้เพื่อนมั้ยยังคะสามคนได้ค่ะแต่ต้องมีคนกลุ่ม1กับกลุ่ม2โอเคค่ะได้คู่ยังคะให้ไปเรียกคู่มาเสร็จมั้ยคะพูดคุยกันถ้าพูดคุยกันเสร็จแล้วกลับไปนั่งที่ได้เลยค่ะเดี๋ยวเราจะสรุปกันพร้อมไหมคะเรียบร้อยนะคะเป็นไงคะกิจกรรมของมันสนุกไหมคะ ข้างหน้าบอกพยักหน้าข้างหลังคืออะไรคะมองหน้าแบบโกรธเคืองนะคะแล้วตอนทำนะคะอาจารย์เป็นผู้สังเกตการอาจารย์บอกได้เลยว่าข้างหน้าเนี่ยเขาเดินไปไหนก็อันนู้นอย่างนี้ข้างหลังนะคะเดินไปถามเป็นไงบ้างคะคือเหมือนโกรธกันมานานนะคะต้องขอโทษด้วยนะคะแต่ว่าอันนี้อาจารย์อยากจะให้แชร์ความรู้สึกระหว่างแชร์ความรู้สึกใครอยากจะสรุปเมื่อกี้ที่เราแชร์ความรู้สึกกันนะคะใครอยากจะสรุปเป็นตัวแทนของเพื่อนๆสรุปให้ทั้งกลุ่มฟังว่าเราได้อะไรจากกิจกรรมเมื่อตะกี้คนนี้เลยเหรอคะเพื่อนโหวต
1: ครับจากครับผม
0: จาก
1: ครับผมจากกิจกรรมเมื่อแนะนำตัวเองนะครับ ผมนะครับนายชนะชนบัวพลนะครับสอนรายวิชาดนตรีครับจากกิจกรรมเมื่อกี้นะครับที่ผมได้นะครับก็คือนะครับอย่างกลุ่ม1นะครับผมอยู่กลุ่ม1นะครับก็คือศึกษาจากใบความรู้นี้นะครับก็ข้อมูลที่ได้ก็จะได้จากใบความรู้นี้นะครับซึ่งใบความรู้นี้บางอันมันก็ไม่ละเอียดนะครับแต่ว่ามาปรึกษามาถามเพื่อนที่เขาศึกษาจากหลายแหล่งครับก็ได้ข้อมูลที่ละเอียดกว่าครับผมแล้วก็ความรู้สึกก็เหมือนว่ามันไม่ค่อยเท่าเทียมกันเท่าไหร่ครับผม
0: ไม่ค่อยเท่าเทียมยังไงคะช่วยขยายความนิดนึง
1: ก็คือเราแค่อย่างกลุ่ม1ใช่มั้ยครับศึกษาได้แค่ในชีทนี้อย่างเดียวนะครับแต่ว่าอย่างกลุ่ม2นี่ครับเขาสามารถเซิร์ชข้อมูลแล้วก็สามารถเจาะลึกได้เป็นเรื่องไปครับมันข้อมูลได้เยอะกว่านะครับจากแหล่งที่มาก็เยอะกว่าครับผมก็เลยรู้สึกว่าไม่เท่าเทียมเท่าไหร่ครับผม
0: ค่ะขอบคุณมากค่ะขอเสียงปรบมือให้เพื่อนด้วยนะคะที่มาช่วยแลกเปลี่ยนความคิดกันนะคะมีอีกท่านไหมคะอีกสักคนหนึ่งที่อยากจะเพิ่มเติมเสริมจากที่เพื่อนพูดไปแล้วมีไหมคะมีไหมคะเอาน้องใหม่อีกเหรอคะไหนคนไหนน้องใหม่อีกคะคนนี้เลยเหรอคะคนนี้ค่ะเขาไม่ได้ฟังเพิ่มอยากพูดอะไรก็พูดเถอะค่ะอะไรนะคือเมื่อกี้ค่ะทำกิจกรรมเมื่อกี้หลังจากที่พูดคุยแลกเปลี่ยนกับเพื่อนคนละกลุ่มกับเราแล้วรู้สึกเป็นยังไงบ้างเราพูดคุยอะไรกันบ้าง
2: ก็พูดคุยว่าวิธีการของเขาทำอย่างไรอะค่ะก็คือเพื่อนบอกว่ามีข้อมูลให้ซึ่งข้อมูลก็ตามจำกัดเนี้ยก็ต้องสรุปตามองค์ความรู้ที่ได้มาจากใบนี้ไม่สามารถต่อยอดความรู้ที่เราอยากรู้มากกว่านี้หรือตัวอย่างอะไรหรือภาพและที่ให้เราเข้าใจได้ง่ายขึ้นเนี่ยไม่มีแล้วก็เลยถามเพื่อนว่าถ้าของเราเนี่ยเราอธิบายว่าเราไม่มีอะไรเหมือนกันแต่เรามีอินเทอร์เน็ตเราอยากหาอะไรเราหาจากในนั้นแต่ปัญหาที่เราเจอก็คือเราหลายคนหลายเว็บไซต์เพราะนั้นเราก็ต้องเอามาสรุปว่าอันไหนที่จะน่าเชื่อถือได้แล้วก็อันไหนที่จะเป็นการสรุปองค์ความรู้ที่ครบถ้วนมากที่สุดก็เลยถามเพื่อนว่าเรามีวิธีการแบบนี้กับวิธีการของเธอเท่าแบบไหนเพื่อนก็บอกว่าแบบนี้เราอยากได้แบบนี
0: ้แบบนี้คือแบบไหนคะ
2: แบบที่มีอินเทอร์เน็ตเนี่ยค่ะ
0: เพราะอะไรคะ
2: เพราะว่าความรู้มันหลากหลายกว่าที่เพื่อนบอกนะคะแล้วก็ครูเพิ่มนิดนึง
0: ค่ะเชิญค่ะ
2: ครูก็เคยดูวิดีโอประมาณเนี้ยค่ะเป็นของเด็กฝรั่งที่เขาให้แบ่งเด็กเป็น2กลุ่มนะคะปิดฉากแล้วพ่อแม่เนี่ยอยู่ข้างล่างแล้วเด็ก2กลุ่มเนี้ยก็คือมีคำถามจากคุณครูถามคำถาม2กลุ่มนี้มีวิธีการหาคำตอบที่แตกต่างกันอีกกลุ่มนึงเป็นหนังสืออีกกลุ่มนึงก็คือจากอินเทอร์เน็ต ค่ะคือกลุ่มที่ได้คำตอบทุกคำตอบเลยคำถามจะยากมากค่ะคือว่ากลุ่มที่มีหนังสือเนี่ยเขาตอบอะไรไม่ได้เลยทั้งที่หนังสือเยอะมากแล้วก็เป็นเด็กที่เรียนเก่งทั้งหมดเลยแต่เขาตอบอะไรไม่ได้เลยแต่สุดท้ายเขาก็เฉลยว่าวิธีการที่คุณครูให้ทำเนี่ยด้วยวิธีการไหนงงไหมเล่าเหมือนงงเลยงงตัวเองหรือเปล
0: ่
2: า
0: อันนี้
2: งงไหมงงไหมไม่งงนะคะ
0: ค่ะขอเสียงปรบมือให้เพื่อนด้วยนะคะ
2: ชอบมากเลย
0: ค่ะวิดีโอที่เพื่อนพูดถ้าใครเคยดูนะคะก็จะแบ่งอย่างที่บอกนะคะคือแบ่งเด็กเป็น2กลุ่มนะคะแล้วจะคล้ายๆอย่างนี้กลุ่มนึงก็คือมีอินเทอร์เน็ตอีกกลุ่มนึงไม่มีนะคะแล้วก็ให้เปิดตอบจากเท็กซ์บุ๊กแบบเป็นสารานุกรมเป็นหลายๆเล่มอะไรอย่างเงี้ยค่ะก็คิดดูนะคะกลุ่มไหนจะตอบได้เร็วกว่าได้ข้อมูลมากกว่านะคะสิ่งที่เราได้จากกิจกรรมนะคะอย่างที่บอกอย่างที่เพื่อนๆพูดไปแล้วนะคะข้อมูลที่ให้มาสรุปได้ดีมากนะคะคือสิ่งที่เราได้จากกิจกรรมจะเห็นว่ากลุ่มแรกเป็นไงคะถ้าเราเป็นนักเรียนเราเป็นผู้เรียนเนี่ยเราอยากทำกิจกรรมแบบนี้ไหมคะเราชอบไหมคะกลุ่มแรกอาจจะมีบางคนที่ชอบเราก็ไม่รู้อาจจะมีบางคนที่ชอบลักษณะนี้เพราะว่าไม่ต้องไปหาข้อมูลเองใช่ไหมคะแต่ว่าส่วนมากไม่ชอบคิดว่าเด็กส่วนมากไม่ชอบเพราะอะไรคะไม่ชอบเด็กอาจจะไม่ชอบอ่านการอ่านอาจจะไม่ใช่วิธีเรียนรู้ของเขาใช่ไหมคะบางคนเนี่ยอาจารย์เดินไปเห็นอาจารย์มีให้อ่านอาจารย์บอกให้อ่านเปิดเน็ตดูวิดีโอคลิปดีกว่าโอ้ยอ่านแล้วปวดหัวเมื่อกี้เดินไปถามหลายๆคนบอกว่าปวดหัวมีบางคนแบบอาจารย์ไม่กล้าเดินไปเลยนะคะกลุ่มหนึ่งเพราะว่าแบบจริงๆมองหน้าอาจารย์เนี้ยคือเคืองไงให้ฉันทำอะไรอะไรอย่างเงี้ยทำไมมาให้อ่านอย่างนี้ถามว่าข้อมูลที่ให้ไปอ่ะเยี่ยมไหมคะข้อมูลที่อาจารย์ให้ไปนะคะถ้าอ่านดีๆเนี่ยถูกต้องทุกตัวอักษรนะคะตรงตามเป็นข้อมูลที่เชื่อถือได้ตรงตามหลักวิชาการทั้งหมดนะคะแต่เราชอบไหมไม่ชอบเพราะว่าหนึ่งมันเป็นข้อมูลที่มีคนเอามาให้เราไม่ได้เป็นเจ้าเข้าเจ้าของข้อมูลนั้นถูกไหมคะในขณะที่กลุ่มสองเป็นไงคะหาเองเลือกเองใช่ไหมคะหาเองหนึ่งเลือกเองหนึ่งนะคะเพราะฉะนั้นความรู้สึกเป็นเจ้าข้าวเจ้าของข้อมูลมีไหมคะมีการภูมิใจด้วยว่าเอ้ยของเราไม่เหมือนของเธอนี่ดีของเรามันแปลกแตกต่างจากคนอื่นอะไรอย่างเงี้ยนะคะเสร็จแล้วยังมีการอะไรคะแลกเปลี่ยนใช่ไหมคะเราดูของเราแล้วก็ไปดูว่าเออแล้วเพื่อนทำอะไรเพราะฉะนั้นข้อมูลที่ได้จะหลากหลายบางคนบอกว่าเอ๊ะการสอนแบบที่มีข้อมูลเราบางทีเราต้องให้ข้อมูลอย่างนี้ไปเพราะอะไรเพราะว่ามันจะได้เร็วถามกลุ่มหนึ่งสิคะเมื่อกี้คิดว่าเราสรุปองค์ความรู้ได้เร็วไหมคะเร็วไหมคะทำไมไม่เร็วคะ
3: ต้องอ่านก่อนค่ะศึกษาก่อนค่ะ
0: อ่านแล้วทำความเข้าใจอ่านแล้วทำความเข้าใจปัญหาคือต้องอ่านแล้วทำความเข้าใจแต่ว่าอ่านแล้วไม่เข้าใจนี่เลยค่ะเรามาสรุปกันเขาบอกอย่างนี้ค่ะเขาบอกว่าการเรียนรู้อันนี้เรียกว่า cone of experience นะคะเป็นทฤษฎีที่นักการศึกษารู้จักกันทั่วโลกนะคะเป็นผลสรุปที่ได้จากงานวิจัยเขาบอกว่าถ้าเราจัดการเรียนการสอนผ่านเลคเชอร์คือการบรรยายในลักษณะเหมือนกับอาจารย์บอกความรู้ไปอะค่ะอีก24ชั่วโมงถัดไปสิ่งที่จะเหลืออยู่ในสมองของผู้เรียนคือ 5% ของที่เรียนไปถ้าเราให้ผู้เรียนทำเหมือนกลุ่มหนึ่งเมื่อกี้คืออ่านนะคะอีก24ชั่วโมงข้างหน้าผู้เรียนจะเหลือองค์ความรู้อยู่ 10% ไม่ต้องพูดถึงตอนสอบนะคะว่าจะเหลือเท่าไหร่นะคะถ้าเราจัดการเรียนรู้แบบให้ดูวิดีโอหรือให้ฟังเป็นเสียงนะคะอีก1วันถัดไปจะเหลือความรู้อีก 20% ถ้าสอนแบบสาธิตมีการสาธิตให้ดูนะคะอีก1วันถัดไปจะเหลือ 30% ถ้าสอนแบบอภิปรายเป็นกลุ่มจะเหลือความรู้กี่เปอร์เซ็นต์คะ50ถ้าสอนแบบให้ลงมือทำด้วยลงมือปฏิบัติด้วย75ถ้าสอนแบบ teach others ก็คือให้เราสรุปองค์ความรู้ลงมือทำเสร็จแล้วบอกเพื่อนช่วยกันอย่างเงี้ยค่ะว่าอ๋อมันจะต้องเป็นอย่างนี้นะอย่างนั้นนะสรุปเป็นองค์ความรู้ของตัวเองแล้วก็ไปสอนเพื่อนแบบเขาเรียกว่า peer to peer อะไรอย่างเงี้ยค่ะเพื่อนสอนเพื่อนลักษณะอย่างเงี้ยหรือว่าสรุปให้ชั้นเรียนได้เข้าใจอะไรอย่างเงี้ยลักษณะเนี้ยจะเหลือความรู้อีก 90% นะคะ 90% ลักษณะของการสอนลักษณะนี้ก็คือการ

0: ิ่งลงมาข้างล่างมากเท่าไหร่ก็จะเป็นการสอนที่ผู้เรียนมีส่วนร่วมนะคะผู้เรียนมีส่วนร่วมในการเรียนรู้มากขึ้นเท่านั้นนะคะเขาบอกว่าการเรียนรู้ที่กลุ่ม2ได้ทำไปเป็นการเรียนรู้แบบที่เราเรียกว่า active learning พอจะเข้าใจหรือยังเขาว่า active learning เป็นยังไงเขาบอกว่าการเรียนรู้แบบ active learning นะคะก็คือการเรียนรู้ที่ผู้เรียนเป็นผู้สร้างองค์ความรู้ด้วยตัวเองนะคะการเรียนรู้ที่ผู้เรียนได้ลงมือปฏิบัตินะคะแล้วก็อันนี้สรุปมานะคะเป็นกระบวนการจัดการเรียนรู้ที่ผู้เรียนได้ลงมือกระทำและได้ใช้กระบวนการคิดเกี่ยวกับสิ่งที่กระทำไปโดยผู้เรียนจะเปลี่ยนบทบาทจากผู้รับความรู้ไปเป็นผู้มีส่วนร่วมในการสร้างองค์ความรู้ด้วยตัวเองนะคะกิจกรรมนี้เราก็เลยเรียกว่ากิจกรรมยูเรกายูเรกาเนี่ยเป็นคำภาษากรีกนะคะแปลว่าฉันค้นพบแล้วนะคะอะฮาโมเมนต์ฝรั่งเรียกอะฮาโมเมนต์ต่างกันไหมคะต่างกันไหมคะวิธีการสอนทั้งสองแบบเมื่อกี้กลุ่มหนึ่งกับกลุ่มสองต่างกันไหมคะค่ะอาจารย์ไม่ได้บอกนะคะว่าจำเป็นจะต้องใช้วิธีการสอนแบบที่สองเสมอไปแต่เราจะต้องจัดให้มันเหมาะนะคะแต่วันนี้หัวข้อของเราคือการจัดการเรียนรู้แบบที่สองเดี๋ยวเรามาเริ่มต่อกันเลยนะคะหัวข้อแรกเราจบไปแล้วใช่ไหมคะความสำคัญของการจัดการเรียนรู้แบบ active learning เรารู้แล้วว่าตอนนี้โลกเปลี่ยนไปนะคะผู้เรียนเปลี่ยนไปเราต้องจัดการเรียนรู้ให้ผู้เรียนมีส่วนร่วมนะคะเป็นเจ้าขององค์ความรู้นะคะสร้างความรู้ขึ้นมาเองเพื่อฝึกให้เขาเป็นLifelong Learner นั่นเองเป็นผู้ใฝ่รู้อยู่ตลอดเวลานะคะคราวนี้เดี๋ยวตอนนี้นะคะเราจะมาดูนะคะศึกษาเกี่ยวกับรูปแบบวิธีการจัดการเรียนรู้แบบ Active Learning ว่ามีวิธีการจัดการเรียนรู้แบบไหนบ้างนะคะวันนี้ที่อาจารย์จะนำเสนอนะคะสองวันนี้เนาะวันนี้กับพรุ่งนี้เช้าครึ่งวันนะคะจะมีทั้งหมด4รูปแบบด้วยกันนะคะรูปแบบแรกก็คือการส่งเสริมการอภิปรายในชั้นเรียนที่มีประสิทธิภาพนะคะหรือเป็นเรื่องของ classroom discussion นั่นเองนะคะแบบที่2นะคะเป็นเรื่องของ cooperative learning นะคะหรือการจัดการเรียนรู้แบบร่วมมือนะคะแบบที่3นะคะเป็นการจัดการเรียนรู้แบบ problem based learning หรือว่าการจัดการเรียนรู้แบบใช้ปัญหาเป็นฐานแล้วก็แบบสุดท้ายนะคะเป็นการจัดการเรียนรู้แบบใช้กรณีศึกษาหรือว่า case study เข้ามาช่วย4รูปแบบด้วยกันนะคะพร้อมหรือยังคะพร้อมแล้วเรามาเจอรูปแบบแรกกันก่อนเลยนะคะเป็นรูปแบบที่เราเรียกว่า classroom discussion นะคะการอภิปรายในชั้นเรียนนะคะเขาบอกว่าการอภิปรายในชั้นเรียนนั้นนะคะเป็นการสอนที่เปิดโอกาสให้ผู้เรียนร่วมกันแลกเปลี่ยนความคิดเห็นกับผู้สอนหรือผู้เรียนด้วยกันเองนะคะโดยมีวัตถุประสงค์เพื่อพัฒนาแนวคิดการเรียนรู้การแก้ปัญหาความเข้าใจหรือว่าความซาบซึ้งทางวรรณกรรมทางวรรณคดีต่างๆนั่นเองนะคะอันนี้คือความหมายของมันนะคะถามว่าเวลาเราจัดการเรียนการสอนปกติเรามี classroom discussion กันไหมคะเรามักจะให้เด็กทำ classroom discussion ทั้งแบบเป็นกลุ่มแล้วก็แบบ whole class discussion หรือว่าแบบที่ discuss กับอาจารย์ผู้สอนเองก็มีใช่ไหมคะวันนี้อาจารย์คิดว่านะคะการจัดการเรียนรู้แบบนี้ทุกส่วนมากนะคะเรามักจะคุ้นเคยกันอยู่แล้วแต่เดี๋ยววันนี้อาจารย์จะมีตัวอย่างมาให้นะคะว่าจะจัดการเรียนรู้แบบ classroom discussion ยังไงให้น่าสนใจมากยิ่งขึ้นนะคะมาดูหัวข้อในการ discuss ในการอภิปรายของเราในวันนี้นะคะกิจกรรมของเรานั้นเป็นกิจกรรมบุพเพสันนิวาสนะคะใครยังไม่เคยดูเรื่องนี้บ้างยกมือขึ้นไม่เคยดูไม่เป็นไรอาจารย์มีทีเซอร์มาให้นะคะเดี๋ยวให้ดูทีเซอร์กันก่อนนะคะให้ดูทีเซอร์กันก่อนทำไมต้องอายด้วยคะบางคนบอกอายอะไรคะเดี๋ยวเราดูทีเซอร์กันก่อนนะคะดูทีเซอร์เรื่องนี้กันก่อนแล้วเดี๋ยวอาจารย์จะสรุปให้ฟังย่อๆว่าเรื่องนี้เกี่ยวกับอะไร
1: พวกคุณเป็นใครกันหรอคะไม่ใช่ค่ะฉันไม่ใช่กาลเกต
2: เป็นผีมาสิงในกาลเกตหรือไง
3: ตอบข้ามาเดี๋ยวนี้แล้วอ๋อเจ้าเป็นใคร
1: พี่แต่คนเขาข้ามพบมาเป็นนางเอกตู้ดันข้ามมาเป็นนางร้ายซะงั้น
4: ถ้านางไม่งามก็คงไม่มีหญิงใดในพระนครงามอีกแล้ว
5: อ๋อเจ้าไม่ใช่แม่กาลเกตแน่ไม่เ ให้กระเกตตายแล้ว
1: คุณพี่อย่าลืมสิเจ้าค่ะว่าคุณพี่เกลียดข้าเกลียดถึงไส้ถึงพุงเหมือนใจฉันเกิดมาเพื่อเป็นของเธอรอวันพบเจอเคียงข้างรักเธอนิรันดร์บุพเพสันนิวาส

ณคดีใช่ไหมคะก็ไปสถานที่โบราณแห่งหนึ่งนะคะปรากฏว่าไปกับเพื่อนชื่อไอเรืองนะคะก็ไปกันสองคนสักพักหนึ่งตอนดึกแล้วก็จะกลับบ้านแล้วทำงานเสร็จจะกลับบ้านเจอผีนะคะผีก็เป็นผู้หญิงใส่สบายสีแดงใช่ไหมคะค่อยๆขยื่นมาอย่างเงี้ยนะคะแล้วก็นางเอกกับไอเรืองก็วิ่งหนีขึ้นรถใช่ไหมคะระหว่างขับรถไปผีตามมาในรถด้านหลังรถไอเรืองขับรถชนเลยตายค่ะเกศุรางตายนะคะตายแล้วก็ผีตัวนั้นเนี่ยที่ใส่สบายสีแดงๆเนี่ยชื่อการะเกดการะเกดก็ให้นางเอกเนี่ยการะเกดก็ตายเหมือนกันตายเพราะว่าการะเกดเนี่ยไปทำไม่ดีเอาไว้ในภพในสมัยอยุธยาสมัยพระเจ้านารายณ์นะคะแล้วก็โดนคนที่บ้านเขาเนี่ยสาบแช่งโดนสาบแช่งโดนของอะค่ะแต่ว่าโดนสาบแช่งอะไรนะคะมนอะไรนะคะโอ้มนกิสนะกาลีเนาะไม่ต้องเล่าแล้วเนาะโอเคนะโอเคอ๋อเจอมนกิสนะกาลีการะเกดก็เลยโดนสาปแช่งแล้วก็ตายเสียชีวิตก็เลยไปดึงนางเอกเนี่ยซึ่งในนิยายนะคะเป็นคู่แฝดนะคะสองคนนี้เกิดเป็นคู่แฝดกันทั้งสองภพของอยุธยาเนี่ยการะเกดเกิดพร้อมเกศุรางแต่ว่าเกศุรางเกิดตอนตายตอนเกิดพบเนี่ยอ่านจบพบปัจจุบันเป็นคู่แฝดกันเหมือนกันการะเกดเกิดพร้อมเกศุรางแต่การะเกดตายตอนเกิดเขาก็เลยมีเวรผูกพันกันมานะคะเขาก็เลยพอการะเกดตายในอดีตเขาก็เลยมาเอาเกศุรางไปให้ไปเกิดเป็นเขาในภพอดีตแล้วก็ให้ทําบุญให้เขานะคะการะเกศุรางก็เลยมาเกิดในภพอดีตคราวนี้มาเกิดในภพอดีตตัวเองเป็นนักโบราณคดีใช่มั้ยคะก็เจอผู้คนมากมายที่ตัวเองศึกษาเจออะไรคะเจอบ้านเรือนในสมัยอยุธยาโออเจ้าประทับใจนะคะคราวนี้นิยายเรื่องนี้มันดีตรงที่ว่าเป็นไงคะตัวละครต่างๆเนี่ยเป็นตัวละครที่มีจริงในประวัติศาสตร์ไทยถูกไหมคะนอกจากตัวละครต่างๆมีจริงในประวัติศาสตร์ไทยแล้วเนี่ยไม่ว่าจะเป็นสถานที่การแต่งกายต่างๆเนี่ยก็เกิดขึ้นจริงในประวัติศาสตร์ไทยนะคะยกตัวอย่างเช่นตายแล้วคนนี้ใครนะพี่โป๊ปขนาดสามีอาจารย์แก่จะตายอยู่แล้วเรียกเขาว่าพี่โป๊ปเลยเนี่ยนะคะพี่โป๊ปนะคะพี่โป๊ปเล่นเป็นขุนศรีวิสารวาจาหรือว่าหมื่นสุนทรเทวานะคะซึ่งพี่โป๊ปเองนี้นะคะในสมัยอดีตการก็มีอยู่จริงนะคะท่านเป็นทูต1ใน3ในทูตที่ไปฝรั่งเศสไปอะไรคะไปเจริญสัมพันธไมตรีใช่ไหมคะกับพระเจ้าหลุยที่14นั่นไม่แพ้กันนะข้อมูลอ่านเมื่อเช้าโอเคค่ะนอกจากนั้นแล้วยังมีตัวละครต่างๆมากมายที่เล่นโดยหลุยสกอตพี่หลุยใช่ไหมคะซูซี่สุธิราพี่หลุยเล่นเป็นคอนสแตนตินฟอลคอนนะคะหรือก็คือชาวโปรตุเกสที่เข้ามารุ่งเรืองอำนาจในสมัยพระเจ้านารายณ์ใช่ไหมคะแล้วก็แต่งงานกับอะไรคะตองกีมาใช่ไหมคะหรือว่าแม่มะลิในเรื่องจำได้ไหมคะที่เดินชนแปะแม่มะลิแล้วก็แบบโอ้ตอนนี้ฟอลคอนก็กำลังหลงรักมะลิแต่มะลิยังไม่ชอบฟอลคอนอะไรเป็นอย่างนั้นนะคะคนนี้เนี่ยเขาก็มีบทบาทในเรื่องของการทำขนมไทยทีหลังอะไรอย่างเงี้ยนะคะนอกจากนั้นแล้วยังมีอะไรคะขุนเรืองขุนเรืองไอเรืองนั่นแหละนะคะขุนเรืองก็เป็นหนึ่งใน3ทูตที่ไปเจริญสัมพันธไมตรีพร้อมกับพระเอกนะคะแล้วก็มีออกยาโหราธิบดีพ่อพระเอกพ่อพระเอกเป็นไงคะโอ้ทำนู่นทำนี่เป็นคนเขียนหนังสือคนแรกใช่ไหมคะเอาจินดามานี่โอ้โหแน่นแน่นอีกแล้วพระเจ้าพระยาโกษาธิบดีนะคะปานอันนี้ก็เป็นทูตที่ไป1ใน3เหมือนกันครบแล้วนะ3คน1ใน3ที่ไปฝรั่งเศสนะคะเจ้าพระยาโกษาธิบดีเหล็กคนนี้เป็นขุนพลนักรบเคียงคู่กับสมเด็จพระนารายณ์สมเด็จพระนารายณ์นะคะพระเพทราชาซึ่งเป็นกษัตริย์ต่อจากสมเด็จพระนารายณ์พระเจ้าเสือเป็นกษัตริย์ต่อจากพระเพทราชาสีปราดนะคะเป็นนักประพันธ์ใช่ไหมคะออกยาจุฬาราชมนตรีนะคะเยอะแยะต่างๆมากมายเลยอันนี้ก็เป็นแค่ส่วนหนึ่งใช่ไหมคะนอกจากนั้นแล้วก็ยังจะเห็นทรงผมต่างๆใช่ไหมคะทรงผมที่เราเกลียดทรงผมที่เราชอบทรงผมที่เราอาจจะไม่ชอบอาจจะขัดหูขัดตามีทั้งหมดใช่ไหมคะทรงผมอะไรคะเรือนวาดอะไรนะไม่ใช่ชื่ออะไรนะเขาชื่ออะไรนะคะแม่นางอะไรนะคะลูกของออกยาจันวาดใช่ไหมคะจันวาดทรงผมเป็นไงคะทรงขโม

ดขึ้นมาสูงๆใช่ไหมคะหรือแม้กระทั่งทรงผมของแม่พระเอกอะไรอย่างเงี้ยนะคะการแต่งกายต่างๆมากมายว่ากันไปนะคะคราวนี้อารัมภบทมาเยอะแล้วนะคะเดี๋ยวจะให้ทำกิจกรรมนะคะให้ทำกิจกรรมฟังให้ดีนะคะจับกลุ่มกลุ่มละ3คนจับกลุ่มกลุ่มละ3คนให้เลือกตัวละครจากเลือกบุพเพสันนิวาสที่มีตัวตนอยู่จริงในประวัติศาสตร์ไทยมา1ตัวละครนะคะหรือให้เลือกตัวละครอะไรก็ได้ที่เราใดอาจจะแบบไม่ได้มีแบบชื่อในประวัติศาสตร์ไทยแต่ว่าตัวละครเนี้ยมีทรงผมที่อ้างถึงในประวัติศาสตร์ไทยเราสนใจทรงผมที่ตัวละครนี้ทำตลอดเรื่องเราสนใจชุดอาภรณ์ที่ตัวละครนี้ใส่ตลอดเรื่องอย่างเงี้ยก็ได้นะคะให้เปิดกว้างขึ้นมาหน่อยนึงเสร็จแล้วให้สืบค้นและรวบรวมข้อมูลของตัวละครดังกล่าวพร้อมทั้งอภิปรายเกี่ยวกับข้อมูลที่ได้ว่าตัวละครนี้มีความสำคัญอย่างไรนะคะหรือว่าทรงผมของตัวละครนี้มีความสำคัญอย่างไรเครื่องแต่งกายที่ใส่มีความสำคัญอย่างไรในทางประวัติศาสตร์หนึ่งอย่างนะคะแล้วให้จัดทำคลิปความยาวไม่เกิน1นาทีเพื่อนำเสนอสิ่งที่เรียนรู้คลิปที่ทำไม่เอาแบบเอามาแล้วก็ถ่ายหน้าเราแล้วก็พูดไม่เอานะคะอาจารย์ต้องการเห็นคลิปที่อธิบายถึงตัวละครนะคะเราจะใช้แอปอะไรก็ได้หรือถ้าสมมุติว่าเราไม่ถนัดใช้แอปอะไรเลยนะคะเอากล้องไปถ่ายรูปตัวละครแล้วพากใส่นะคะได้ไหมคะได้นะโอเคนะเอาให้แบบครีเอทีฟที่สุดความยาวคลิปไม่เกิน1นาทีนะคะเสร็จแล้วให้ส่งผลงานอาจารย์จะโพสต์สไลด์เนี้ยไว้ในกลุ่มเรานะคะแล้วทุกท่านก็ส่งคลิปไว้แล้วก็ส่งคลิปของกลุ่มเราลงไปแล้วก็ศึกษาคลิปของกลุ่มอื่นๆด้วยโอเคนะคะพร้อมยังคะเอาเริ่มทำได้เลยนะคะให้เวลา30นาทีนะคะสามคนค่ะสามคนสองคนมันจะไม่พอสามคนนะคะหาให้ครบสามคนค่ะไม่เกินสี่สามไม่เกินสี่ไม่5คนไม่ได้ค่ะ5คนต้องแยกกลุ่มนะคะ3ไม่เกิน4 5คนไม่ได้นะคะมากสุด4 3หรือ4เท่านั้น2ไม่ได้ค่ะ2ไม่ได้3 4เท่านั้นค่ะไหนไม่เคยดูเลยนะคะให้เสิร์ชคำว่าเรื่องย่อบุพเพสันนิวาสนะคะแล้วก็อ่านเรื่องย่อแป๊บนึงแล้วก็เลือกตัวละครมาจากเรื่องย่อนั่นแหละค่ะ

ค่ะใครคิดไม่ออกจริงๆจะเลือกตัวละครอะไรนะคะเลือกจากลิสต์นี้ก็ได้นะคะส่วนมากข้างบนจะหลายๆกลุ่มก็เลือกข้างบนไปแล้วข้างล่างก็ยังมีนะคะข้างล่างยังเลือกได้อยู่นะคะ

0: แนวทางการใช้สื่อการเรียนการสอน DLTV ของมูลนิธิการศึกษาทางไกลผ่านดาวเทียมในพระบรมราชูปถัมภ์1. สื่อการเรียนการสอนอนุญาตให้ใช้เพื่อการจัดการเรียนการสอนตามการออกอากาศของ DLTV เท่านั้น 2. ห้ามทำซ้ำดัดแปลงเผยแพร่สื่อของ DLTV เพื่อประโยชน์ส่วนตนหรือเพื่อกิจกรรมที่มีลักษณะแสวงหาผลประโยชน์โดยไม่ได้รับอนุญาตสอบถามข้อมูลเพิ่มเติมได้ที่มูลนิธิการศึกษาทางไกลผ่านดาวเทียมในพระบรมราชูปถัมภ์
1: เพิ่มโอกาสทางการเรียนรู้ที่เข้าถึงได้ทุกที่ทุกเวลาของช่อง DLTV ผ่านทาง www.dltv.ac.th

0: สมัครเป็นสมาชิกเว็บไซต์กดเข้าสู่ระบบเลือกสมัครสมาชิกกรอกอีเมลและพาสเวิร์ดพร้อมชื่อและเบอร์โทรศัพท์ของผู้สมัครหรือล็อกอินผ่านทาง Facebook จะพบกับหน้าจอโฮมเพจสุดทันสมัยสีสันสบายตามาพร้อมกับเมนูต่างๆที่ใช้งานง่ายกดเมนูหน้าแรกจะพบกับช่องรายการทั้ง15ช่องหน้าโฮมเพจและข่าวประชาสัมพันธ์ต่างๆของ DLTV คลิกตารางออกอากาศเลือกช่องรายการที่ต้องการชมผังรายการออกอากาศประจำวันและยังสามารถดาวน์โหลดตารางสอนออกอากาศได้อีกด้วยเลือกเมนูชมสดเลือกช่องรายการที่จะรับชมออนไลน์คลิกลูกศรซ้ายขวาเพื่อรับชมช่องรายการอื่นๆเพิ่มเติมขั้นตอนการดาวน์โหลดกำหนดการเมนูรายชั่วโมงและคู่มือครูเลือกเมนูชมร่วงหน้าหรือชมย้อนหลังเลือกช่องรายการที่จะรับชมเลือกรายวิชาการเรียนการสอนคลิกกำหนดการเรียนรู้รายชั่วโมงหรือคู่มือครูเพื่อทำการดาวน์โหลดจากนั้นเลือกหน่วยการเรียนรู้แล้วเลือกที่ต้องการรับชมกดปุ่ม Play การดาวน์โหลดวิดีโอการเรียนการสอนคลิกสัญลักษณ์ลูกศรเพื่อทำการดาวน์โหลดวิดีโอสามารถดาวน์โหลดสื่อประกอบการสอนและใบงานได้ที่มุมขวาล่างคลิก1ครั้งเพื่อทำการดาวน์โหลดอย่าลืมนะครับสามารถติดตามข่าวสารประชาสัมพันธ์หรือพูดคุยเสนอแนะแลกเปลี่ยนความคิดเห็นและร่วมเป็นส่วนหนึ่งกับเราได้ทาง www.dltv.ac.th
1: กระบวนการสังเคราะห์ด้วยแสงมีวิธีการอย่างไรเราได้เรียนรู้อะไรบ้างจากกระบวนการเหล่านี้เดี๋ยวนี้พี่มาเล่าให้ฟังค่ะกระบวนการสังเคราะห์ด้วยแสงใช้ออร์แกเนลที่สำคัญได้แก่โคโรพลาสต์ค่ะโคโรพลาสต์นะคะประกอบไปด้วยเยื่อหุ้ม2ชั้นนะคะ outer membrane outer membrane คือเยื่อหุ้มชั้นนอกค่ะ inner membrane คือเยื่อหุ้มชั้นในระหว่าง outer membrane แล้วก็ inner membrane นะครับประกอบไปด้วยสิ่งที่เรียกว่าinter membrane space นั่นเองค่ะต่อไปนะคะลักษณะนะคะเหมือนกับเหรียญนะคะตั้งอยู่เป็นชั้นๆนะคะ1เหรียญนะคะหรือ1ชั้นนี้นะคะเขาจะเรียกว่าแผ่นไทราคอยด์ค่ะซึ่งภายในแผ่นไทราคอยด์นะคะบรรจุสิ่งที่เรียกว่าคลอโรฟิลล์ค่ะทีนี้นะคะ1ตั้งนะคะเขาจะเรียกว่ากรานุ่มค่ะส่วนหลายๆตั้งนะคะเขาจะเรียกว่ากราน่าค่ะส่วนของเหลวนะคะที่อยู่ภายในคลอโรพลาสต์นะคะจะเรียกว่าโรมานั่นเองนะคะอันนี้เป็นโครงสร้างคร่าวๆนะคะของคลอโรพลาสต์ค่ะกระบวนการสังเคราะห์ด้วยแสงนะคะถูกแบ่งออกเป็น2กรณีหลักๆค่ะ1คือกระบวนการที่ใช้แสงนะคะเรียกว่าright reaction นะคะหรือ light dependent ค่ะและกระบวนการใช้แสงนะคะ dark reaction นะคะหรือ light independent ค่ะกระบวนการในการใช้แสงนะคะประกอบไปด้วย2กรณีค่ะ1 cyclic electron transfer เป็นกระบวนการในการถ่ายทอดอิเล็กตรอนนะคะแบบเป็นวัฏจักรค่ะกรณีที่2นะคะ non cyclic electron transfer เป็นการถ่ายทอดอิเล็กตรอนแบบไม่เป็นวัฏจักรค่ะและ dark reaction นะคะเป็นกระบวนการที่ชื่อว่าเคลวินไซเคิลหรือรู้จักในนามของกระบวนการในการสร้างน้ำตาลนั่นเองนะคะเรามาดูที่กระบวนการไซคลิกอิเล็กตรอนทรานสเฟอร์ค่ะเริ่มต้นด้วยนะคะระบบนี้นะคะจะใช้ระบบโฟโตซิสเต็ม1ค่ะระบบโฟโตซิสเต็ม1นะคะประกอบไปด้วยคลอโรฟิลล์ A ชนิดพิเศษค่ะหลังจากนั้นนะคะเมื่อคลอโรฟิลล์ A ชนิดพิเศษเนี่ยได้รับพลังงานแสงนะคะหรือโฟตอนก็จะทำให้เกิดการถ่ายทอดพลังงานนะคะไปเรื่อยๆโดยการถ่ายทอดพลังงานนั้นเนี่ยจะต้องไปยังบริเวณนะคะที่เรียกว่า reactionเซ็นเตอร์นั่นเองนะคะหรือบริเวณกึ่งกลางนั่นเองพอได้พลังงานมากพอเนี่ยก็ทำให้เกิดการหลุดของอิเล็กตรอนนั่นเองนะคะอิเล็กตรอนนะคะจะถูกถ่ายทอดนะคะไปยังโมเลกุลที่ชื่อว่าเฟอร์รีด็อกซินค่ะต่อไปนะคะอิเล็กตรอนก็จะถูกถ่ายทอดนะคะไปยังโมเลกุลที่ชื่อว่าพาสโตคิวโนนค่ะถ่ายทอดอิเล็กตรอนไปยังไซโตโครมคอมเพล็กซ์ค่ะถ่ายทอดอิเล็กตรอนไปยังพลาโตไซยานินนะคะและอิเล็กตรอนก็จะกลับมาที่เดิมค่ะและก็จะหมุนเวียนเป็นวัฏจักรเหล่านี้ค่ะเราจะพบว่าอิเล็กตรอนนะคะไม่ได้สูญเสียออกไปจากระบบนะคะ

Reaction Center นั่นเองนะคะเมื่อพลังงานบริเวณของ Reaction Center เนี่ยสูงมากพอนะคะก็จะทำให้เกิดการหลุดของอิเล็กตรอนนะคะไปยังตัวรับอิเล็กตรอนตัวที่1นะคะหลังจากนั้นเนี่ยอิเล็กตรอนนะคะจะถูกผ่านโมเลกุลที่ชื่อว่าพาสโตคิวโนนนะคะไซโตโครมคอมเพล็กซ์พาสโตไซยานินค่ะและยังใช้ระบบโฟโตซิสเต็ม1นะครับเป็นทางผ่านในการเคลื่อนที่ของอิเล็กตรอนนะคะไปยังเฟอริดอกซินนะคะและตัวที่ทำหน้าที่ในการรับอิเล็กตรอนตัวสุดท้ายนะคะได้แก่ NADP บวกนะคะกลายเป็น NADPH นั่นเองค่ะแล้วน้องสังเกตอะไรไหมคะได้อะไรด้วยได้ ATP ด้วยค่ะแต่ถ้าเราสังเกตดีๆนะคะว่าอิเล็กตรอนในการถ่ายทอดแบบไม่เป็นวัฏจักรเนี่ยมีการสูญเสียอิเล็กตรอนนะครับไปจากระบบเพราะฉะนั้นเนี่ยจะต้องมีตัวมาชดเชยอิเล็กตรอนให้กับระบบนี้นะคะนั่นก็คือโมเลกุลของน้ำนั่นเองนะคะน้ำก็จะเกิดการแตกนะคะโดยโมเลกุลของแสงนั่นเองนะคะสิ่งที่เราจะได้เป็นผลพลอยได้นะคะก็คือออกซิเจนค่ะและได้อิเล็กตรอนนะคะชดเชยให้กับระบบค่ะและอิเล็กตรอนเหล่านี้นะคะก็จะเคลื่อนที่นะคะไปเรื่อยๆนะคะนำไปสู่การสร้าง ATP แล้วก็ NADPH ค่ะเพราะฉะนั้นนะคะสรุปกระบวนการ Light Reaction นะคะถูกแบ่งออกเป็น2กระบวนการย่อยค่ะ1 Cyclic Electron Transfer นะคะการถ่ายทอดอิเล็กตรอนแบบเป็นวัฏจักรนะคะเกิดขึ้นที่ไทรคอยนะคะผลิตภัณฑ์ที่ได้ก็คือ ATP นั่นเองนะคะและใช้โรงควัตถุนะคะใช้ระบบโฟโตซิสเต็ม1นะคะใช้ความยาวคลื่นของแสงนะคะที่700นาโนเมตรค่ะและนะคะนอนไซคลิกอิเล็กตรอนทรานสเฟอร์นะคะเกิดขึ้นที่ไทรคอยเช่นเดียวกันค่ะแต่ผลิตภัณฑ์ที่ได้นะคะได้ ATP NADPH และออกซิเจนนะคะจากกระบวนการโฟโตไลซิสและโรงควัตถุที่เขาใช้นะคะก็คือโฟโตSystem 1 Photo System 2นะคะแต่เรารู้ลึกไปมากกว่านั้นนะคะว่าเขาใช้เพียงระบบ Photo System 1นะครับเป็นทางผ่านค่ะกระบวนการต่อไปนะคะชื่อว่า Dark Reaction นะคะจะใช้ผลิตภัณฑ์นะคะจากกระบวนการ Light Reaction นะคะในการสร้างน้ำตาลนั่นเองนะคะซึ่งกระบวนการ Dark Reaction นะคะเรารู้ดีนะคะในนามของ Kelvin Cycle นั่นเองนะคะเฟสที่1 นะคะเกิดกระบวนการ Carbon Fixation นะคะก๊าซคาร์บอนไดออกไซด์นะคะทำปฏิกิริยากับไลบูโลสนะคะ Bisphosphate นะคะหรือ RUBP นะคะได้เป็นโมเลกุลนะคะที่ชื่อว่า 3-phosphoglycerate นะคะหลังจากนั้นเนี่ยโมเลกุล 3-phosphoglycerate เนี่ยก็มีการเปลี่ยนแปลงไปเป็น 1-3 bisphosphoglycerate นะคะมีการใช้ ATP นะคะที่ได้จากกระบวนการ Light Reaction ค่ะและ 1-3 bisphosphoglycerate นะคะก็เปลี่ยนแปลงไปเป็นโมเลกุลที่ชื่อว่า G3P นั่นเองนะคะโดยมีการใช้NADPH นะคะที่ได้จากกระบวนการ Light Reaction นะคะ1ตัวของ G3P นะคะจะหลุดนะคะไปยังบริเวณของสโตรมานะคะหรือของเหลวที่อยู่ภายในคลอโรพลาสต์นะคะและอีก5ตัวนะคะก็จะมีการรีเจเนเรตนะคะไปเป็น RUBP นะคะวัฏจักรนี้เนี่ยก็จะเกิดวนไปเรื่อยๆนะคะจนกว่าแสงจะหมดนั่นเองค่ะการที่เราจะซินธิซิสนะคะหรือสังเคราะห์กลูโคสขึ้นมาเนี่ยกระบวนการ Dark Reaction เนี่ยจะต้องเกิดถึง2รอบนะคะถึงจะได้โมเลกุลของกลูโคสเนี่ย1โมเลกุลนั่นเองค่ะสรุปกระบวนการ Dark Reaction นะคะหรือเรารู้จักในนามของ Kelvin Cycle นะคะเกิดขึ้นที่สโตรมานะคะและผลิตภัณฑ์ที่ได้เนี่ยก็คือชูการ์นะคะหรือน้ำตาลกลูโคสนั่นเองค่ะมาดูแบบฝึกหัดกันดีกว่าค่ะข้อใดถูกต้องนะคะเกี่ยวกับปฏิกิริยาใช้แสงนะคะถ้าน้องจำได้เนี่ยปฏิกิริยาใช้แสงนะคะหรือ light reaction นะคะถูกแบ่งออกเป็น2กระบวนการย่อยนะคะ1คือ cyclic นะคะ electron transfer product ที่ได้จากกระบวนการนี้นะคะคือ ATP ค่ะ2ค่ะ non cyclic electron transferproduct นะคะหรือผลิตภัณฑ์ที่ได้จากกระบวนการนี้นะคะ1 NADPH 2 ATP และออกซิเจนจากกระบวนการโฟโตไลซิสนั่นเองข้อที่1ค่ะการถ่ายทอดอิเล็กตรอนแบบไม่เป็นวัฏจักรนะคะผลิตภัณฑ์ที่ได้คือ ATP เท่านั้นข้อนี้ผิดค่ะข้อที่2การถ่ายทอดอิเล็กตรอนแบบไม่เป็นวัฏจักรนะคะได้ผลิตภัณฑ์เป็น NADPH เท่านั้นผิดค่ะ3ค่ะการถ่ายทอดอิเล็กตรอนแบบเป็นวัฏจักรนะคะได้ผลิตภัณฑ์นะครับเป็น ATP เท่านั้นถูกนะคะต่อไปนะคะการถ่ายทอดอิเล็กตรอนแบบเป็นวัฏจักรนะคะได้ NADPH เท่านั้นผิดนะคะและข้อที่5นะคะการถ่ายทอดอิเล็กตรอนแบบเป็นวัฏจักรนะคะได้ผลิตภัณฑ์เป็น ATP และ NADPH เท่านั้นผิดนะคะเพราะฉะนั้นข้อนี้ตอบข้อที่3ค่ะต่อไปค่ะข้อที่2นะคะข้อใดเป็นคู่ให้และรับอิเล็กตรอนโดยตรงนะคะที่เกิดขึ้นใน light reaction ของกระบวนการสังเคราะห์ด้วยแสงนะคะถ้าน้องๆจำได้นะคะตัวที่ทำหน้าที่ในการให้อิเล็กตรอนนะคะได้แก่กลุ่มของคลอโรฟิลล์ A ชนิดพิเศษใช่ไหมคะและตัวที่ทำหน้าที่ในการรับอิเล็กตรอนนะคะ

ได้แก่ NAD+ ค่ะเพราะฉะนั้นข้อนี้ตอบข้อที่4ค่ะกระบวนการโฟโตซินเนซิสนะคะถูกแบ่งออกเป็น2กระบวนการค่ะคือกระบวนการใช้แสงและกระบวนการไม่ใช้แสงนะคะกระบวนการใช้แสงนะคะยังถูกแบ่งออกเป็นกระบวนการถ่ายทอดอิเล็กตรอนแบบเป็นวัฏจักรนะคะและกระบวนการถ่ายทอดอิเล็กตรอนแบบไม่เป็นวัฏจักรนะคะการถ่ายทอดอิเล็กตรอนแบบเป็นวัฏจักรเนี่ยเกิดขึ้นที่ไทราคอยด์ค่ะผลิตภัณฑ์ที่ได้คือATP ค่ะและใช้โลหะวัตถุนะคะโฟโตซิสเต็ม1และนอนไซคลิกอิเล็กตรอนทรานสเฟอร์นะคะเกิดขึ้นที่ไทราคอยด์เช่นเดียวกันค่ะผลิตภัณฑ์ที่ได้นะคะคือ ATP NADPH และออกซิเจนจากกระบวนการโฟโตไลซิสค่ะและโลหะวัตถุที่ใช้นะคะได้แก่โฟโตซิสเต็ม1แล้วก็โฟโตซิสเต็ม2นั่นเองค่ะส่วนกระบวนการดาร์ครีแอคชั่นนะคะเกิดขึ้นที่สโตรมานะคะและผลิตภัณฑ์ที่ได้แก่ชูการ์นั่นเองค่ะสำหรับคำคมวิชาชีววิทยาวันนี้ก็คืองานเลี้ยงย่อมมีวันเลิกลาอาจารย์โคตรชัดไม่มีวันเลิกเร็วขอบคุณค่ะ

0: นที่5ทะเลบัวแดงแม่กดเช้าวันหยุดที่แสนสดใสสีเมืองบัวแดงและมีขิดได้มาที่บ้านของอยู่ดี
1: อยู่ดีไปทะเลบัวแดงกันไหม
2: พวกเธอทำการบ้านเสร็จแล้วหรอ
3: ยังแต่พวกเราว่าจะการบ้านไปนั่งทำที่ทะเลบัวแดงด้วยไปไหม
2: ดีเหมือนกันฉันยังไม่ค่อยเข้าใจการบ้านเท่าไหร่พวกเธอจะได้อธิบายให้ฉันฟัง
0: เมื่อถึงทะเลบัวแดงเด็กๆก็พากันนั่งใต้ต้นไม้ใหญ่ข้างทะเลบัวแดงที่ดอกบัวบานสะพรั่งจนสุดลูกหูลูกตาและลงมือทำการบ้านกัน
2: แม่กดมีจอจานชอช้างสอโซ่ดอชดาตอปะตักคอควาย
3: ไม่ใช่แม่กดมีจอจานชอช้างสอโซ่ชอเชอดอชดาตอปะตักดอเด็กตอเต่าทอทหารทอถุงทอผู้เฒ่าทอมนโทและมีสอเสือสอสลาสอฤาษีด้วยนะ
2: ยากจังทำไมมาตราตัวสะกดแม่กดนอกจากดอเด็กแล้วมีตัวอื่นๆเยอะจัง
1: ใช่แล้วคำไหนที่มีตัวสะกดเหล่านี้จะออกเสียงเป็นดอเด็กทั้งหมดเลยนะอยู่ดี
2: จอจานชอช้างสอโซ่ดอชดาตอปะตักดอเด็กตอเต่าทอทหารทอถุงทอผู้เฒ่าทอมนโทและสอศาลาสอฤาษีสอเสือสะกดแล้วออกเสียงเป็นดอเด็ก
4: อยู่ดีเธอลืมตัวชอเชอไปนะอย่าลืมอย่าลืม
5: ยังไงบ้างจ๊ะเด็กๆทำการบ้านเสร็จกันหรือยังหิวกันไหม
4: คุณพ
5: ่อพ่อได้ยินพวกหนูพูดกันถึงมาตราตัวสะกดแม่กดสักพักละพ่อจำได้ขึ้นใจเลยล่ะเดี๋ยวพ่อช่วยอธิบายให้ทุกคนฟังดีไหม
6: ดีค่ะ
5: เอาล่ะมาร้องเป็นเพลงให้จำได้ง่ายกันดีกว่านะเด็กๆทดรถโคตรรู้จักแม่กดหรือไม่เห็นดอสะกดที่ไหนเป็นมาตราไทยแม่กดนะเป็นมาตราไทยแม่กดนะจำไว้สิจะมีหลายคำแล้วมีใครตอบได้ไหมว่าคำที่สะกดด้วยพยัญชนะเหล่านี้มีคำว่าอะไรบ้างเรามาเล่นเกมต่อคำศัพท์ตัวสะกดแม่กดกันไหมกติกามีอยู่ว่าห้ามตอบคำเดิมซ้ำกันใครตอบไม่ได้อดกินขนมนะจ๊ะดีไหม
6: ดีค่ะ
5: อย่างนั้นเตรียมตัวใครพร้อมให้ยกมือตอบได้เลยนะลูก
4: หนูก่อนค่ะ

0: คำว่ารถค่ะ
1: โกรธครับ
2: โอกาสค่ะ
3: เกษตรครับ
0: อาวุธ
1: สมบัติ
2: ทิศค่ะ
3: ปรากฏครับ
4: โอ้โหเก่งทุกคนเลยนะงั้นรอบสุดท้ายเปลี่ยนเป็นตอบ2คำไม่ซ้ำกันนะเด็กๆใครพร้อมยกมือ
1: ธงชาติกับกระดาษครับ
2: โทรทัศน์กับเกียรติยศค่ะ
3: ของผมครุฑกับขอโทษครับ
0: หนูได้ดูดกับราชภัฏค่ะ
4: โอ้โหเด็กๆเยี่ยมจริงๆงั้นเรามาทานขนมกันนะทุกคนเพราะทุกคนตอบได้หมดเลยเห็นไหมเราว่าแม่กฎในภาษาไทยนอกจากจะใช้ดอเด็กสะกดแล้วตัวอื่นที่สะกดก็ออกเสียงเป็นดอเด็กทั้งสิ้นตามที่พ่อร้องเพลงให้จำได้ง่ายเด็กๆอย่าลืมฝึกร้องฝึกจำนะจะได้ไม่ลืม
5: ค่ะขอบคุณมากนะคะคุณพ่อ
6: หลังจากได้ฟังคุณพ่ออธิบายเกี่ยวกับมาตราตัวสะกดแม่กฎแล้วเด็กๆต่างช่วยกันฝึกจำเนื้อเพลงและช่วยกันหาคำศัพท์มาตราตัวสะกดแม่กฎอย่างแข็งขันและช่วยกันทำการบ้านจนเสร็จจากนั้นทั้ง4คนจึงกลับไปที่บ้านอย่างมีความสุข

0: แนวทางการใช้สื่อการเรียนการสอน DLTV ของมูลนิธิการศึกษาทางไกลผ่านดาวเทียมในพระบรมราชูปถัมภ์ 1. สื่อการเรียนการสอนอนุญาตให้ใช้เพื่อการจัดการเรียนการสอนตามการออกอากาศของ DLTV เท่านั้น 2. ห้ามทำซ้ำดัดแปลงหรือเผยแพร่สื่อของ DLTV เพื่อประโยชน์ส่วนตนหรือเพื่อกิจกรรมที่มีลักษณะแสวงหาผลประโยชน์โดยมิได้รับอนุญาตสอบถามข้อมูลเพิ่มเติมได้ที่มูลการศึกษาทางไกลผ่านดาวเทียมในพระบรมราชูปถัมภ์
1: ร่วมรู้ทันและรับมือกับภัยพิบัติทางธรรมชาติในรูปแบบต่างๆที่เกิดขึ้นตามการเปลี่ยนแปลงของโลกในยุคปัจจุบันไปกับน้อง DLTV ปกป้องอิงฟ้าอะตอมและต้นกล้าในสื่อการเรียนรู้ภัยพิบัติทางธรรมชาติในรูปแบบการ์ตูน
2: ตอนสายน้ำกัดเซาะชายฝั่งและตะลิ่งโอ้โหทำไมบ้านมันเอียงอย่างนั้นล่ะครับโดนคลื่นซัดเข้าไปอีกจะพังไหมเนี่ย
3: ที่บ้านมันพังบ้างสุดบ้างเอียงบ้างก็เพราะมันเกิดจากการกัดเซาะของตะลิ่งริมน้ำน่ะ
4: แล้วน้ำทะเลล่ะคะมีการกัดเซาะแบบนี้ไหม DLTV
2: ขอค้นหาข้อมูลก่อนนะพลังแห่งความคิด
1: ออกอากาศช่อง DLTV 15ทุกวันครั้งที่1เวลา 10:30 นถึง 11:00 นและครั้งที่2ออกอากาศ3ในรูปแบบคำบรรยายและภาษามือเวลา 16:30 นถึง 17:00 นร่วมรับมือภัยพิบัติทางธรรมชาติทั้ง30ตอนไปกับเราได้ทางช่อง DLTV และทางเว็บไซต์ www.dltv.ac.th

0: ประมาณช่วงต้นเดือนกุมภาพันธ์ปี2563ข่าวทุกสื่อทั่วโลกรายงานการเกิดโรคระบาดจากเชื้อไวรัสโคโรนาสายพันธุ์ใหม่หรือโควิด-19วิธีที่มนุษย์ใช้ป้องกันความเสี่ยงต่อการติดเชื้อไวรัสนี้คือการรักษาระยะห่างหรือ social distancing ไม่ว่าจะไปที่ไหนเราจะเห็นทุกคนสวมหน้ากากอนามัยล้างมือบ่อยๆหรือใช้เจลแอลกอฮอล์และถ้าไม่จำเป็นผู้คนก็จะไม่ออกนอกบ้านไม่อยู่ในที่คนพลุกพล่านและคอยติดตามข่าวสารการแพร่ระบาดของเชื้อไวรัสหลายธุรกิจได้รับผลกระทบทั้งทางตรงและทางอ้อมจนต้องได้ลดพนักงานเลิกจ้างหรือปิดตัวเองลงท่ามกลางวิกฤตโลกเช่นนี้ทำให้มนุษย์ทั่วโลกต้องปรับการใช้ชีวิตเราทุกคนทุกเพศทุกวัยต้องเผชิญไม่เว้นแต่วัยเด็กนะคะ
1: อยู่ที่บ้านค่ะก็จะทำงานบ้านล้างจานค่ะแล้วก็ไปทำบุญตักบาตรตอนเช้าค่ะแล้วก็ได้ใช้เวลาอยู่กับครอบครัวมากขึ้นทำขนมเรียนออนไลน์ค่ะมีเล่นเกมเล่นโทรศัพท์ทำงานบ้านแล้วก็เยอะแยะเลยค่ะเปลี่ยนมากค่ะเพราะว่าเวลาหนูไม่รู้อะไรค่ะก็จะต้องถามครูค่ะแต่ว่าเวลาเราเรียนออนไลน์ค่ะตอนนี้เราก็ไม่ได้ถามค่ะเพราะว่าเราเรียนทางโทรศัพท์ค่ะ
2: ก่อนนะคะเขามีแบบรณรงค์ว่าอย่าแบบใช้โทรศัพท์โดยไม่จำเป็นอย่ามองโทรศัพท์เยอะเกินไปอะไรอย่างนี้ใช่ไหมคะแต่พอช่วงโควิดเนี่ยมันมีเรียนออนไลน์เข้ามาค่ะมันทำให้หนูต้องกลับไปใช้อุปกรณ์อิเล็กทรอนิกส์แบบอาจจะทำให้ตาหนูเสียได
0: ้การแสดงออกทั้งในด้านความคิดและการกระทำของเด็กถือเป็นการใช้สิทธิ์ในการมีส่วนร่วมตามอนุสัญญาว่าด้วยสิทธิเด็กซึ่งเป็นสิทธิ์ที่จะให้ความสำคัญกับการปกป้องเรียกร้องผลกระทบที่เกิดกับชีวิตความเป็นอยู่ของเด็กด้วยการอนุญาตให้เด็กได้มีส่วนร่วมในการตัดสินใจในเรื่องต่างๆที่เกี่ยวข้องกับตนเองและสามารถแสดงความคิดเห็นโดยไม่กระทบสิทธิ์และเสรีภาพของบุคคลอื่นเช่นเมื่อเกิดเหตุการณ์หรือมีประเด็นขึ้นแบ

0: นี้ในฐานะของการเป็นสมาชิกของสังคมเด็กๆก็มีสิทธิ์ที่จะแสดงออกทางความคิดเห็นและการกระทำแต่บางครั้งเรากลับเจอเหตุการณ์ชวนให้คิดว่าทำไมเด็กไทยบางคนไม่กล้าแสดงความคิดเห็นไม่กล้าพูดแต่จะนั่งเงียบๆรับฟังอย่างเดียวเพราะอะไรคะเพราะอะไรกันคะเด็กๆการปลูกฝังให้เด็กกล้าที่จะแสดงความคิดเห็นบอกความต้องการหรือความรู้สึกของตัวเองได้ต้องฝึกตั้งแต่ยังเล็กผู้ปกครองบางครอบครัวเริ่มต้นด้วยการสอนภาษามือให้ลูกเพื่อปลูกฝังให้ลูกสามารถบอกความรู้สึกหรือความต้องการพื้นฐานของตัวเองให้ได้ตั้งแต่ยังไม่สามารถพูดได้เช่นหิวอิ่มเอาอีกง่วงอยากเล่นนี่คือการสอนให้เด็กหัดคิดและสื่อสารให้เป็นเข้าใจอารมณ์และความต้องการของตัวเองการรู้จักอารมณ์และการจัดการอารมณ์ของตัวเองวิธีสอนให้เด็กรู้จักอารมณ์เช่นวิธีให้เด็กฝึกบอกความรู้สึกและอารมณ์และสาเหตุของความรู้สึกนั้นว่าเกิดขึ้นเพราะอะไรสีแทนอารมณ์ที่เกิดขึ้นสีแทนอารมณ์ต่างๆได้แก่สีเขียวอารมณ์ของความสุขสงบมีสมาธิสีเหลืองอารมณ์วิตกกังวลเบื่อหน่ายไม่มีสมาธิอึดอัดไม่พอใจสีแดงอารมณ์โมโหฉุนเฉียวอยากทำลายสีฟ้าอารมณ์เศร้าเสียใจท้อแท้และหมดหวังเช่นวันนี้เด็กได้รับของขวัญวันเกิดหนูมีความสุขและเทียบสีอารมณ์ของหนูจะเป็นสีเขียวส่วนวิธีจัดการอารมณ์เมื่อลูกเกิดอารมณ์ฉุนเฉียวพ่อแม่อาจใช้วิธีเข้าไปกอดและค่อยๆพูดด้วยเหตุผลทั้งนี้อย่าลืมนะคะว่าพ่อแม่คือต้นแบบอารมณ์ที่ใกล้ที่สุดที่ลูกๆจะเรียนรู้ได้ต่อไปนี้อยากให้เพื่อนๆช่วยบอกทีว่าภาพเหล่านี้แสดงถึงความรู้สึกอย่างไรภาพที่1ภาพที่2ภาพที่3ภาพที่4และภาพที่5ดีมากจ้าเพื่อนๆสามารถบอกได้ใช่ไหมว่าแต่ละภาพแสดงความรู้สึกอย่างไรคราวนี้อยากถามเพื่อนๆว่าถ้าเกิดเหตุการณ์เหล่านี้เพื่อนๆรู้สึกอย่างไรช่วยตอบที 1. เมื่อครูมอบหมายงานให้ทำมากๆเธอจะรู้สึก 2. ถ้ามีคนบอกว่าทำไมแต่งตัวเชยจังเธอจะ 3. เมื่อถูกเลือกให้เป็นหัวหน้าห้องเธอรู้สึก 4. ถ้าหากเธอมีความสามารถหลายอย่างเธอรู้สึก 5. เคยไหมที่เธอรู้สึกว่าทำไมพยายามแล้วก็ทำไม่ได้สักทีทั้งนี้เป็นแค่ส่วนหนึ่งของแนวทดสอบซึ่งไม่ว่าจะตอบอย่างไรไม่มีถูกหรือผิดนะคะสำคัญตรงที่ว่าเด็กๆสามารถบอกความรู้สึกจริงๆและความต้องการของตัวเองได้หรือไม่เพราะการเข้าใจตนเองเป็นเรื่องสำคัญและอาจจะนำไปสู่การเห็นคุณค่าในตนเองได้นะคะ
1: นอกจากเรื่องการเข้าใจอารมณ์และความต้องการของตัวเองแล้วการที่เด็กๆได้รู้ว่าตัวเองมีพรสวรรค์อะไรนี่จึงเป็นของขวัญชิ้นพิเศษสำหรับเด็กด้วยเช่นกันค่ะเด็กแต่ละคนมีศักยภาพในตัวเองสำหรับอัจฉริยภาพด้านต่างๆแต่จะมีอัจฉริยภาพบางประการเท่านั้นที่สามารถพัฒนาขึ้นได้มากกว่าด้านอื่นๆและเฉพาะกับคนคนนั้นเท่านั้นค่ะ
0: ดร.ฮาวเวิร์ดการ์ดเนอร์นักจิตวิทยาผู้นำเสนอทฤษฎีพหุปัญญาและอัจฉริยภาพด้านต่างๆ8ประการเขาไม่เชื่อว่าการวัดอัจฉริยภาพด้วยการทดสอบ IQ นั้นสามารถใช้เป็นเครื่องมือวัดที่แน่นอนได้แต่เชื่อว่าอัจฉริยภาพสามารถสร้างได้ในตัวบุคคลด้วยวิธีการ

การเรียนรู้แบบเฉพาะตัวเพื่อพัฒนาศักยภาพนั้นอัจฉริยภาพทั้ง8ด้านนี้ได้แก่ 1. อัจฉริยภาพด้านดนตรีชอบเล่นดนตรีชอบฟังเพลงเก่งเรื่องจังหวะแกะโน้ตเก่งเรียนดนตรีได้เร็วและคนชมว่าเล่นดนตรี

0: มีมนุษยสัมพันธ์เป็นเลิศเพื่อนเยอะเข้าสังคมได้ดีมีแต่คนอยากอยู่ใกล้รู้ใจคนรอบข้างคนชมว่าให้คำปรึกษาเก่ง 4. อัจฉริยภาพด้านภาษาชอบอ่านหนังสือชอบเขียนหนังสือชอบเรียนภาษาสามารถจดจำและใช้ศัพท์ใหม่ๆได้รวดเร็วกว่าคนอื่น 5. อัจฉริยภาพด้านตรรกะชอบใช้เวลาอยู่กับตัวเลขเก่งคณิตศาสตร์ถนัดในการคำนวณเก่งเรื่องการเรียงลำดับสิ่งต่างๆคนมักชมว่าคิดเลขได้รวดเร็ว 6. อัจฉริยภาพด้านธรรมชาติชอบใช้เวลาอยู่กับต้นไม้ชอบเดินในสวนชอบปลูกต้นไม้มีพรสวรรค์ในการดูแลและสื่อสารกับสัตว์เข้าใจอารมณ์และความรู้สึกของสัตว์ 7. อัจฉริยภาพด้านการเข้าใจตัวเองชอบใช้เวลาอยู่คนเดียวชอบคิดวิเคราะห์เรื่องของตัวเองชอบอ่านหนังสือพัฒนาตัวเองและเป็นคนที่เข้าใจตัวเองได้ดี 8. อัจฉริยภาพด้านภาพชอบถ่ายรูปและวาดรูปถ่ายรูปและวาดรูปได้อย่างสวยงามโดยไม่ต้องมีใครมาสอนชอบใช้จินตนาการและอ่านแผนได้ดีการช่วยให้เด็กๆได้ค้นพบตัวเองรู้จักตัวเองเพื่อนำไปสู่การกล้าแสดงออกในทางสร้างสรรค์และเหมาะสมแน่นอนค่ะว่าผู้ปกครองบุคคลรอบข้างและสิ่งแวดล้อมย่อมมีผลอย่างยิ่งต่อตัวเด็กด้วยนะคะการใช้สิทธิ์ในการมีส่วนร่วมและแสดงความคิดเห็นของเด็กๆยังสามารถทำได้หลากหลายวิธีค่ะเช่นการที่เด็กๆได้เข้าร่วมกิจกรรมของสังคมการส่งเสริมให้เด็กมีส่วนร่วมในระดับครอบครัวชุมชนและสังคมซึ่งนอกจากเด็กๆจะรู้สึกดีที่ได้รับการยอมรับแล้วยังช่วยให้เด็กเติบโตขึ้นอย่างมีจิตสาธารณะและพวกเขาจะรู้สึกถึงความเป็นเจ้าของชุมชนหรือประเทศที่อยู่ต่อไปด้วยค่ะ
1: การรู้จักตนเองเป็นจุดเริ่มต้นแห่งปัญญา

น้องๆเคยสงสัยไหมครับว่าวงกลม1หน่วยกับตรีโกณมิติเนี่ยมันมีความเกี่ยวข้องกันยังไงครับวงกลม1หน่วยนะครับคือวงกลมที่มีจุดศูนย์กลางนะครับอยู่ที่จุดกำเนิดและมีรัศมีนะครับเท่ากับ1ครับถ้าเราสร้างสามเหลี่ยมมุมฉากขึ้นมาภายในวงกลม1หน่วยนี้นะครับมันก็จะมีด้านตรงข้ามมุมฉากเนี่ยเท่ากับ1เสมอใช่ไหมครับและในเรื่องตรีโกณมิตินะครับค่าคอสนะครับเท่ากับชิดส่วนฉากและค่าซ้ายเท่ากับข้ามส่วนฉากครับและฉากในสามเหลี่ยมรูปนี้นะครับจะมีค่าเท่ากับ1เสมอเพราะฉะนั้นนะครับ x ของเราเนี่ยก็จะได้ค่าเท่ากับคอสและ y ก็จะได้ค่าเท่ากับซ้ายครับสูตรทั่วไปของวงกลม1หน่วยนะครับก็คือ x กำลัง2บวก y กำลัง2เท่ากับ1ครับเราก็จะสามารถแทนค่าคอสและค่าซ้ายลงไปในค่า x และค่า y ได้ครับก็จะกลายเป็นคอสกำลัง2บวกซ้ายกำลัง2เท่ากับ1ครับโดยรูปทั่วไปนะครับเราจะเขียนกำลัง2อยู่ตรงนี้ของคอสและซ้ายนะครับเมื่อเรารู้จักค่าตรีโกณมิติและวงกลม1หน่วยแล้วใช่มั้ยครับวงกลม1หน่วยเนี่ยจะถูกแบ่งออกเป็น4ควอแดรนท์นั่นเองครับโดยควอแดรนท์ที่1นะครับจะเป็นมุมระหว่าง0องศานะครับจนถึง90องศาครับและค่าซายและค่าคอสนะครับจะมีค่าเป็นบวกครับในควอแดรนท์ที่2นะครับจะมีค่าคอสเนี่ยติดลบแล้วก็ค่าซายเนี่ยที่เป็นบวกครับและมีมุมนะครับอยู่ในช่วง0ถึง180องศาครับซึ่งวิธีการหาค่าตรีโกณของมันนะครับก็คือเอา180นะครับลบด้วยมุมเกินครับเหมือนสมมุติน้องๆนะครับต้องการหาค่าซาย120องศานะครับก็ให้น้องๆนะครับหาค่า180ลบ120องศาครับก็จะได้กลายเป็นซาย60องศานั่นเองครับต่อไปนะครับจะเป็นควอแดรนท์ที่3นะครับควอแดรนท์ที่3นะครับจะเป็นมุมระหว่าง180องศานะครับจนถึง270องศาครับค่าคอสและค่าซายเนี่ยจะมีค่าที่ติดลบครับโดยวิธีการหาค่าตรีโกณนะครับมันก็คือมุมเกินนะครับลบด้วย180นั่นเองครับและในจตุภาคที่4นะครับหรือว่าควอแดรนท์ที่4นะครับก็เป็นเหมือนกันครับแต่ค่าคอสและค่าซายนะครับค่าคอสจะเป็นบวกแล้วก็ค่าซายจะเป็นลบครับจากนั้นวิธีการหาค่าตรีโกณนะครับก็จะเป็น360ลบมุมเกินครับหรือมันก็จะเป็นมุมติดลบนั่นเองครับต่อไปนะครับน้องๆก็จะต้องมาดูวิธีทั้งหมดนะครับว่าถ้าสมมติว่าน้องมีมุมเท่านี้มันจะอยู่ในควอแดรนท์ไหนใช่ไหมครับพิจารณาดูว่าจะหาค่าตรีโกณมิติในควอแดรนท์นั้นได้อย่างไรครับโดยเรานะครับจะหามุมทั่วไปที่เรารู้กันนะครับนั่นก็คือมุม0 30 45 60และ90ครับก่อนอื่นเลยนะครับน้องๆ นะครับเอามือขึ้นมาครับจากนั้นนะครับให้น้องๆ

ท่องนะครับว่าซ้ายเท่ากับซ้ายและคอสเท่ากับขวาครับแล้วเราเริ่มนะครับนิ้วแรกนะครับจะเป็นนิ้วที่0องศาครับนิ้วที่2นะครับจะเป็นนิ้วที่30องศาครับนิ้วที่3นะครับจะเป็นนิ้วที่45องศาครับนิ้วที่4นะครับจะเป็นนิ้วที่60องศาครับและนิ้วสุดท้ายนะครับจะเป็นนิ้วที่90องศาครับจากนั้นนะครับให้น้องๆนะครับนับจำนวนนิ้วนะครับในฝั่งนั้นที่น้องๆจะหานะครับแล้วใส่สแควร์รูทแล้วหารด้วย2ครับเหมือนสมมุตินะครับน้องๆต้องการหาไซส์45นะครับให้น้องๆเอานิ้วนั้นลงมาครับจากนั้นนะครับก็นับนิ้วฝั่งนั้นนะครับก็จะเป็น1 2ไซส์45นะครับจะเป็นสแควร์รูท2ส่วน2นั่นเองครับหรือน้องๆนะครับต้องการหามุมคอส60องศานะครับคอสคือขวาใช่มั้ยครับ1ใช่มั้ยครับก็จะเป็นสแควร์รูท1ส่วน2นั่นเองครับและเมื่อเรารู้จักมุมองศากันแล้วใช่มั้ยครับต่อไปนะครับเราต้องมารู้จักกับมุมเรเดียนนะครับน้องๆคงสงสัยใช่ไหมครับว่า1เรเดียนเนี่ยเท่ากับกี่องศาครับอันดับแรกนะครับเราต้องมาเทียบบัญญัติตยางกันก่อนนะครับว่า360องศาเนี่ยมันเป็น2พายเรเดียนใช่ไหมครับแล้วถ้าสมมุติน้องมีมุมเซต้ามันจะเป็นกี่เรเดียนนั่นครับเราก็จะใช้บัญญัติตยางนะครับขวาตั้งซ้ายหารล่างคูณครับก็จะเป็น2พายหารด้วย360คูณด้วยเซต้าใช่ไหมครับจากนั้นก็ตัดเป็น180การที่เราจะเปลี่ยนมุมเซต้าให้กลายเป็นมุมเรเดียนเนี่ยเราจะต้องเอาเซต้าเนี่ยไปคูณด้วยพายส่วน100นั่นเองครับยกตัวอย่างเช่นนะครับน้องๆนะครับมีมุมเท่ากับ60องศานะครับและน้องๆนะครับต้องการเปลี่ยนเป็นมุมเรเดียนก็จะกลายเป็น60คูณพายส่วน180นั่นเองครับก็จะเป็นตัดเป็น3ใช่ไหมครับก็จะเท่ากับพายส่วน3เรเดียนครับและน้องๆนะครับรู้จักกับมุมองศาและมุมเรเดียนกันไปแล้วใช่ไหมครับต่อไปนะครับเราจะมาลองทำโจทย์กันนะครับโจทย์ข้อแรกนะครับเขาบอกว่าจงหาค่าของไซน์300ดูนะครับไซน์300นะครับอันดับแรกนะครับเราต้องวาดวงกลม1หน่วยกันก่อนนะครับโดยไซน์300เนี่ยเป็นการหมุนจนมาถึงควอแดรนท์ที่4นะครับซึ่งในควอแดรนท์นี้นะครับค่าไซน์เนี่ยจะมีค่าติดลบแปลว่าไซน์300องศาเนี่ยจะมีค่าเท่ากับลบไซน์360ลบด้วยมุม300นั่นเองครับและเมื่อเราลบกันเสร็จใช่มั้ยครับก็จะกลายเป็นไซน์60องศาครับไซน์60องศานะครับเมื่อเรานำนิ้วขึ้นมาใช่มั้ยครับนิ้วนี้คือมุม60องศาเราก็จะเอานิ้วลงแล้วนับนิ้วนะครับ1 2 3ใส่สแควร์รูทแล้วหารด้วย2ครับก็จะกลายเป็นลบสแควร์รูท3ส่วน2นั่นเองครับจากตัวอย่างเมื่อกี้นะครับเราได้ลองใช้กับมุมองศากันไปแล้วใช่มั้ยครับต่อไปนะครับเราจะมาลองใช้กับมุมเรเดียนกันดูนะครับแทน15พายส่วน4คูณด้วยไซน์19พายส่วน6คูณด้วยโคเซก29พายส่วน2เนี่ยมันมีค่าเท่ากับเท่าไหร่นะครับอันดับแรกนะครับเราจะมาลองดูกันที่แทน15พายส่วน4นะครับก่อนอื่นเลยนะครับเราต้องมาเปลี่ยนมุม15พายส่วน4เนี่ยให้เป็นมุมที่เรารู้จักกันก่อนนะครับมันก็จะเปลี่ยนกลายเป็น4พายลบด้วยพายส่วน4นั่นเองครับและเมื่อเรามาลองวาดรูปกันดูนะครับมันก็จะได้ว่ามุม4พายเนี่ยคือการหมุนรอบวงกลม1หน่วยเนี่ย2รอบครบไปแล้วใช่มั้ยครับแล้วจะเหลืออยู่ลบพายส่วน4นะครับมันก็จะกลายเป็นควอแดรนท์ที่4อย่างนี้ใช่มั้ยครับซึ่งในควอแดรนท์ที่4เนี่ยค่าแทนเนี่ยเกิดจากไซน์กับคอสใช่มั้ยครับค่าไซน์ในควอแดรนท์ที่4เนี่ยมีค่าติดลบและค่าคอสในควอแดรนท์ที่4เนี่ยมีค่าเป็นบวกครับเราจึงจะได้ว่าค่าแทนของเราเนี่ยจะติดลบนะครับต่อไปนะครับแทนคือไซน์ส่วนคอสใช่ไหมครับเพราะฉะนั้นน่ะลบแทนพายส่วน4เนี่ยก็จะได้เท่ากับลบไซน์พายส่วน4หารด้วยคอสพายส่วน4ครับและไซน์และคอสพายส่วน4เนี่ยเราก็ลองยกนิ้วขึ้นมานะครับพายส่วน4คือมุม45องศาใช่ไหมครับไซน์คือรูท2ส่วน2คอสก็คือรูท2ส่วน2เช่นกันครับก็จะได้เป็นลบสแควร์รูท2ส่วน2หารด้วยรูท2ส่วน2ก็จะมีค่าตัดกันได้พอดีใช่ไหมครับก็จะเป็นลบ1นั่นเองครับต่อไปนะครับเราจะหาค่าไซน์19พายส่วน6ไซน์19พายส่วน6เนี่ยสามารถเขียนขึ้นใหม่ได้เป็นไซน์3พายบวกด้วยพายส่วน6นั่นเองครับซึ่งไซน์3พายนะครับเกิดจากการที่เราหมุนรอบวงกลม1หน่วยเนี่ย1รอบแล้วบวกด้วยพายใช่ไหมครับถ้าเราวาดรูปเนี่ยมันก็จะได้กลายเป็นพายอย่างนี้ใช่ไหมครับและบวกมาด้วยพายส่วน6ในควอแดรนท์ที่3ใช่ไหมครับค่าไซน์เนี่ยมีค่าที่เป็นติดลบเพราะฉะนั้นมันก็จะได้เป็นลบไซน์พายส่วน6ครับและมุมพายส่วน6นะครับคือมุม30องศา30องศานะครับค่าไซน์นะครับคือ1ส่วน2นั่นเองครับก็จะได้กลายเป็นลบ1ส่วน2ครับตัวสุดท้ายนะครับโคเซก29พายส่วน2โคเซกคือ1ส่วนไซน์ใช่ไหมครับก็จะเป็น1ส่วนไซน์และเรานะครับต้องเปลี่ยน29พายส่วน2เนี่ยให้เป็นรูปทั่วไปนะครับก็คือ29หาร2ได้เป็น14พายบวกพายส่วน2นั่นเองครับซึ่ง14พายนะครับคือการหมุนรอบวงกลม1หน่วยเนี่ย7ครั้งเพราะฉะนั้นเนี่ยรูปนี้นะครับก็จะเหลือเพียงแค่บวกเข้าไปพายส่วน2ใช่ไหมครับซึ่งพายส่วน2ในรูปนี้นะครับจะเป็นค่าบวกนั่นเองครับก็จะกลายเป็น1ส่วนไซน์พายส่วน2ครับซึ่งไซน์พายส่วน2คืออะไรครับคือ90องศาใช่ไหมครับ90องศาคือสแควร์รูท4หาร2สแควร์รูท4เท่ากับ2 2หาร2เท่ากับ1นั่นเองครับดังนั้นผลคูณของข้อนี้นะครับก็จะเป็นลบ1คูณด้วยลบ1ส่วน2คูณ1ครับก็จะมีค่าเท่ากับ1ส่วน2นั่นเองครับจะเห็นได้ว่าถ้าเมื่อเรามีความรู้

เกี่ยวกับวงกลม1หน่วยและตรีโกณมิติครบแล้วนะครับเราก็จะสามารถหาค่ามุมต่างๆของค่าตรีโกณมิติได้ครับไม่ว่ามุมนั้นนะครับจะมีมุมเป็นมุมองศาหรือมุมเรเดียนเนี่ยเราก็สามารถประยุกต์ความรู้เกี่ยวกับวงกลม1หน่วยและคอนแทนของมันเนี่ยเพื่อที่จะหาค่าได้นั่นเองครับ

0: ่วมรู้ทันและรับมือกับภัยพิบัติทางธรรมชาติในรูปแบบต่างๆที่เกิดขึ้นตามการเปลี่ยนแปลงของโลกในยุคปัจจุบันไปกับน้อง DLTV ปกป้องอิงฟ้าอะตอมและต้นกล้าในสื่อการเรียนรู้ภัยพิบัติทางธรรมชาติในรูปแบบการ์ตูน
1: ตอนสายน้ำกัดเซาะชายฝั่งและตะลิ่งโอ้โหทำไมบ้านมันเอียงอย่างนั้นล่ะครับโดนคลื่นซัดเข้าไปอีกจะพังไหมเนี่ย
2: ที่บ้านมันพังบ้างสุดบ้างเอียงบ้างก็เพราะมันเกิดจากการกัดเซาะของตะลิ่งริมน้ำน่ะ
1: แล้วน้ำทะเลล่ะคะมีการกัดเซาะแบบนี้ไหม DLTV ขอค้นหาข้อมูลก่อนนะพลังแห่งความคิด
0: ออกอากาศช่อง DLTV 15ทุกวันครั้งที่1เวลา 10:30 นถึง 11:00 นและครั้งที่2ออกอากาศ3ในรูปแบบคำบรรยายและภาษามือเวลา 16:30 นถึง 17:00 ร่วมรับมือภัยพิบัติทางธรรมชาติทั้ง30ตอนไปกับเราได้ทางช่อง DLTV และทางเว็บไซต์ www.dltv.ac.th
3: ใส่กันไหมคะว่าสารในกลุ่มโลหะสารประกอบไอออนิกและสารประกอบโคเวลเลนต์มีความเหมือนและความแตกต่างกันอย่างไรวันนี้พี่จะมาอธิบายให้น้องฟังกันค่ะสมมติพี่มีสารอยู่3ชนิดนะคะมีคอปเปอร์คอปเปอร์2คลอไรด์คลอรีนสารทั้ง3ชนิดนี้มีความเหมือนและความแตกต่างกันอย่างไรเรามาดูในแผนภาพนี้กันเลยค่ะคอปเปอร์นะคะจัดเป็นสารที่อยู่ในกลุ่มพันธะโลหะซึ่งสารในกลุ่มโลหะนี้นะคะจะมีคุณสมบัติดังนี้เลยค่ะคือมีความสามารถในการนำความร้อนแล้วก็นำไฟฟ้าได้ดีนอกเหนือจากนี้แล้วก็ยังมีจุดเดือดจุดลมเหลวที่สูงด้วยต่อมานะคะสารคอปเปอร์2คลอไรด์จัดเป็นสารประกอบไอออนิกซึ่งสารประกอบไอออนิกจะมีสมบัติก็คือไม่นำไฟฟ้านะคะเมื่อมีสถานะเป็นของแข็งซึ่งสารในกลุ่มโลหะนะคะแล้วก็สารประกอบไอออนิกมีความเหมือนกันก็คือจะนำไฟฟ้าได้นะคะเมื่อหลอมเหลวนั่นเองและจุดเด่นที่สำคัญอีกอย่างนึงของสารประกอบไอออนิกนะคะจะมีความสามารถในการนำไฟฟ้าเมื่อเป็นสารละลายนั่นเองสารชนิดที่3นะคะก็คือคลอรีนคลอรีนนะคะจะยึดเหนี่ยวกันด้วยพันธะโคเวลนต์ซึ่งสารในกลุ่มนี้นะคะจะเหมือนกันกับสารในกลุ่มพันธะโลหะก็คือจะสามารถพบได้ในรูปของธาตุแล้วก็สารในกลุ่มพันธะโคเวลนต์จะเหมือนกันกับสารประกอบนะคะไอออนิกก็คือจะพบได้ในรูปสารประกอบนั่นเองค่ะทีนี้นะคะเราจะมาประยุกต์ใช้แผนภาพนี้ยังไงนะคะพี่จะพาไปดูตัวอย่างพร้อมกันเลยค่ะในตัวอย่างนี้นะคะก็ได้กำหนดสมบัติต่างๆของสารทั้ง3ชนิดมาให้ตัวอย่างนี้นะคะอยากรู้ว่าสาร C น่าจะเป็นสารใดในตารางนะคะน้องๆจะพบว่าตัวอย่างได้กำหนดจุดเดือดของสารทั้ง3ชนิดมาให้แล้วก็ได้กำหนดนะคะสภาพการนำไฟฟ้าในสถานะของแข็งแล้วก็ของเหลวของสารทั้ง3ชนิดนี้มาให้เราอยากรู้ใช่ไหมคะว่าสาร C คือสารใดเรามาดูกันต่อค่ะสาร C นะคะพบว่าเมื่อนำไปทดสอบนะคะด้วยการนำไฟฟ้าในสถานะของแข็งจะไม่นำไฟฟ้าแต่จะนำไฟฟ้าเมื่อเป็นของเหลวแสดงว่าสารนี้นะคะจะต้องเป็นสารที่อยู่ในรูปสารประกอบไอออนิกนั่นเองค่ะทีนี้เรามาดูตัวเลือกนะคะว่าตัวเลือกแต่ละชนิดเป็นสารในกลุ่มใดบ้างนิกเกิลนะคะจัดเป็นสารในกลุ่มโลหะตัวเลือกที่2นะคะไฮโดรเจนเปอร์ออกไซด์เป็นสารในกลุ่มสารประกอบโคเวลเลนต์ต่อมานะคะแอมโมเนียจัดสารประกอบโคเวลเลนต์และสุดท้ายนะคะแคลเซียมคลอไรด์จัดเป็นสารประกอบไอออนิกนั่นเองเพราะฉะนั้นนะคะสาร C ที่เรากำลังทำนายกันอยู่นี้จึงจัดเป็นตัวเลือกที่4ก็คือแคลเซียมคลอไรด์นั่นเองค่ะซึ่งจากตัวอย่างนะคะได้กำหนดมาให้ว่าสาร A หรือสารกรรมฐานนะคะซึ่งสารนี้นะคะจะอยู่ในรูปของ S8 ซึ่งมีสมบัติคือไม่นำไฟฟ้านั่นเองค่ะต่อมานะคะสาร B หรือคอปเปอร์หรือทองแดงนะคะจัดเป็นสารที่อยู่ในกลุ่มโลหะซึ่งสารนี้นะคะเมื่อเป็นของแข็งนะคะหรือหลอมเหลวแล้วเนี่ยจะสามารถนำไฟฟ้าได้นั่นเองสารในกลุ่มโคเวลเลนต์นะคะจะมีจุดเดือดจุดหลอมเหลวเพิ่มขึ้นตามมวลถ้าน้องสังเกตนะคะจะพบว่า S8 เนี่ยมีมวลโมเลกุล256น้ำมีมวลโมเลกุล18ซึ่ง S8 นะคะมีมวลโมเลกุลมากกว่าน้ำถึง14เท่าจุดนี้เองนะคะเลยทำให้เราสามารถอธิบายได้ว่าทำไม S8 จึงมีค่าจุดเดือดจุดหลอมเหลวสูงกว่าน้ำนั่นเองค่ะในตัวอย่างนี้นะคะก็ได้กำหนดคุณสมบัติของธาตุมาให้ทั้ง4ชนิด

นิดแล้วก็ถามว่าตัวเลือกใดที่ผิดบ้างนะคะตัวแรกนะคะดีได้กำหนดค่า ionization energy หรือค่า IE มาให้นะคะพบว่าค่า IE 6มีค่าน้อยกว่าค่า IE 7มากๆแสดงว่าสารนี้นะคะหรือท่านี้เนี่ยจะต้องมี valence อิเล็กตรอนเท่ากับ6

แล้วจะเกิดปฏิกิริยารุนแรงแล้วก็จะได้สารละลายเบสออกมาซึ่งท่าที่สามารถทำแบบนี้ได้นะคะก็คือท่าที่อยู่ในหมู่1หมู่2นั่นเองยกตัวอย่างนะคะพี่โยนก้อนโซเดียมลงไปในน้ำนะคะจะเกิดเป็นปฏิกิริยาเคมีดังนี้เลยแล้วก็จะได้สารละลายโซเดียมไฮดรอกไซด์นะคะหรือสารละลายเบสออกมานั่นเองค่ะต่อมานะคะธาตุ Fซึ่งสมบัติที่ธาตุ F นะคะกำหนดมาให้ก็คือมีการจัดเรียงอิเล็กตรอนที่สถานะพื้นเป็นดังนี้เลยถ้าน้องสังเกตนะคะจะพบว่าตัวเลขลำดับชั้นพลังงานที่สูงที่สุดนะคะมีค่าเป็น2แสดงว่าสารนี้นะคะหรือธาตุนี้จัดเป็นธาตุที่อยู่ในคาบ2นั่นเองซึ่งธาตุ F นี้นะคะจะมีเวลเลนซ์อิเล็กตรอนเท่ากับ5แล้วก็ทั้ง5อิเล็กตรอนนี้เนี่ยจะอยู่ในระดับพลังงานชั้นที่2ดังนั้นนะคะธาตุ F จะอยู่ในหมู่15คาบ2นั่นเองค่ะถ้าน้องสังเกตสมบัติธาตุ G นะคะจะพบว่าเมื่อเผาสารประกอบนี้จะสังเกตสีของเปลวไฟเป็นสีเขียวซึ่งสมบัตินี้นะคะจะพบเฉพาะสารนะคะที่เป็นธาตุโลหะนั่นเองในที่นี้นะคะถ้าน้องๆสามารถจำสีของเปลวไฟของสารได้สารนะคะที่ให้สีเปลวไฟเป็นสีเขียวนั่นก็คือคอปเปอร์นั่นเองค่ะหลังจากเรานะคะสรุปได้แล้วว่าทั้ง4ท่านนี้มีสมบัติเป็นอย่างไรบ้างเรามาดูตัวเลือกที่เขาให้มาค่ะว่าตัวเลือกใดที่ผิดกันนะในตัวเลือกที่1นะคะธาตุ E จากสมบัติข้างต้นที่เราได้ทำนายไว้ว่าธาตุนี้น่าจะเป็นธาตุหมู่1หมู่2ซึ่งเป็นโลหะอะคาไลหรือโลหะอะคาไลเอิร์ธนั่นเองสาร G นะคะหรือธาตุ G เนี่ยเราได้ทำนายไว้ข้างต้นว่าเป็นโลหะซึ่งทั้ง2อย่างนี้นะคะทำให้เราสรุปได้ว่าเป็นโลหะนั่นเองค่ะเพราะฉะนั้นตัวเลือกที่1จึงเป็นตัวเลือกที่ถูกต้องแล้วนั่นเองในตัวเลือกที่2นะคะได้กำหนดมาให้ว่าสารประกอบระหว่าง D กับ F จัดเป็นสารประกอบโคเวลนต์ซึ่งธาตุ D นะคะจัดเป็นธาตุที่อยู่ในหมู่16ธาตุ F จัดอยู่ในธาตุหมู่15ซึ่งทั้ง2ธาตุนี้นะคะจัดอยู่ในกลุ่มอะโลหะเมื่อทำเป็นสารประกอบกันแล้วนะคะจะเกิดเป็นสารประกอบโคเวลนต์จึงเป็นตัวเลือกที่ถูกต้องนั่นเองค่ะในตัวเลือกที่3นะคะได้กำหนดมาให้ว่าธาตุ E จัดอยู่ในธาตุหมู่ที่1แล้วสารประกอบระหว่างธาตุ E แล้วก็ธาตุ F ที่อยู่ในธาตุหมู่15เนี่ยจะเกิดเป็นสารประกอบไอออนิกเพราะฉะนั้นนะคะเมื่อน้องๆดูเลขออกซิเดชันของธาตุ E จะมีค่าเป็นบวก1ธาตุ F จะมีค่าเป็นลบ3เมื่อเกิดเป็นสารประกอบไอออนิกแล้วนะคะจะทำการไขว้การของเลขออกซิเดชันเพราะฉะนั้นนะคะสูตรของสารนี้จึงเป็น E3F จึงถูกต้องแล้วนั่นเองค่ะในตัวเลือกที่4นะคะได้กำหนดมาให้ว่าสารประกอบระหว่าง D และ G ซึ่งถ้าน้องสังเกตนะคะจะพบว่าธาตุ D เนี่ยอยู่ในธาตุหมู่16ธาตุ G อยู่ในกลุ่มโลหะเมื่อเกิดสารประกอบนะคะระหว่างโลหะกับอโลหะจะเกิดเป็นสารประกอบไอออนิกซึ่งสารประกอบไอออนิกนะคะจะไม่นำไฟฟ้าเมื่อมีสถานะเป็นของแข็งเพราะฉะนั้นนะคะตัวเลือกนี้เองจึงเป็นตัวเลือกที่ผิดนั่นเองค่ะแล้วน้องจำแผนภาพข้างต้นได้ไหมคะว่ายังมีจุดหนึ่งที่ว่างอยู่ซึ่งจากการที่เราทำตัวอย่างทั้ง2ตัวอย่างที่ผ่านมานะคะจะพบว่าเราสามารถสรุปเพิ่มได้อีก1ข้อนั่นก็คือสารในกลุ่มโคเวลเลนต์เนี่ยจะมีจุดเดือดจุดล้อมเหลวเพิ่มขึ้นตามมวลนั่นเองค่ะจากแผนภาพนี้นะคะเราก็ได้ทำการสรุปคุณสมบัติเด่นๆของสารทั้ง3กลุ่มซึ่งมีทั้งความเหมือนและก็ความแตกต่างกันออกไปและเครื่องมือนี้เองนะคะจะช่วยให้น้องๆสามารถทำนายคุณสมบัติของสารชนิดอื่นๆได้นั่นเองค่ะ

0: พลังแสงทะลุมิติ
1: โอ้โหนี่มันนอกโลก
2: พบกับการผจญภัยครั้งสำคัญของ DLTV และของเพื่อนที่ต้องเผชิญกับภัยพิบัติทางธรรมชาติที่ไม่อาจหลีกเลี่ยงได
0: ้พลังแห่งความคิด
2: ทั้งน้ำท่วมน้ำป่าไหลหลากสึนามิพายุไฟป่าภัยแล้งฝุ่น PM 2.5 แผ่นดินถล่มแผ่นดินไหวและอื่นๆอีกมากมายมาเรียนรู้ทำความรู้จักภัยพิบัติทางธรรมชาติประเภทต่างๆและวิธีเอาตัวรอดทั้งก่อนเกิดเหตุระหว่างเกิดเหตุและหลังเกิดเหตุไปพร้อมๆกับ DLTV และผองเพื่อนได้ทางช่อง DLTV หรือเว็บไซต์ www.dltv.ac.th นอกจากนี้ยังมีเนื้อหาแบบอีบุ๊กด้วยนะเข้าไปดูเข้าไปดาวน์โหลดกันได้เลย
3: น้องๆเคยสงสัยไหมคะว่าเราจะสามารถหาปริมาณเกลือที่อยู่ในน้ำทะเลได้อย่างไรแล้ววิธีการทดลองจะเป็นยังไงนั้นวันนี้พี่จะมาทดลองให้ดูกันค่ะ

้นะคะจะมีอุปกรณ์ที่ใช้ก็คือหลอดทดลองสารละลายโซเดียมคลอไรด์ซึ่งเป็นสารที่อยู่ในน้ำทะเลนั่นเองสารละลายซิลเวอร์ไนเตรตวิธีการทดลองนะคะพี่ก็จะทำการเตรียมสารละลายโซเดียมคลอไรด์ในหลอดทดลองจากนั้นนะคะหยดสารละลายซิลเวอร์ไนเตรตและจากผลการทดลองนะคะน้องๆจะสังเกตพบตะกอนสีขาวซึ่งตะกอนนี้เกิดจากการที่สารละลายโซเดียมคลอไรด์ทำปฏิกิริยากับสารละลายซิลเวอร์ไนเตรตจนเกิดเป็นตะกอนที่ชื่อว่าตะกอนซิลเวอร์คลอไรด์นั่นเองค่ะจากผลการทดลองขั้นต้นนะคะเราจะสามารถประยุกต์การทดลองนี้กับตัวอย่างต่อไปนี้ได้ยังไงไปดูกันเลยค่ะในตัวอย่างนี้นะคะก็ได้มีการเตรียมน้ำทะเลปริมาตร100มิลลิลิตรจากนั้นนะคะทำการทดสอบในการหยดสารละลายซิลเวอร์ไนเตรตในที่นี้นะคะก็ได้ผลการทดลองเป็นดังสมการเลยโดยซิลเวอร์ไอออนใช้ไปปริมาตร2คูณ10กำลังลบ4โมลจากนั้นนะคะสิ่งที่เขาอยากรู้ก็คือในตัวอย่างนี้เนี่ยมีความเข้มข้นของคลอไรด์ไอออนอยู่เท่าไหร่จากสมการเคมีนะคะน้องจะพบว่ามีการทำปฏิกิริยาเป็นสมการดังนี้และถ้าน้องนะคะสังเกตอัตราส่วนโมลที่ทำปฏิกิริยาการจะพบว่าอัตราส่วนโมลมีค่าเท่ากันก็คือเป็นแบบ1ต่อ1หมายความว่าถ้าน้องๆนะคะสามารถหาของสารตัวนึงได้ก็จะสามารถหาของสารตัวอื่นๆได้เช่นเดียวกันเพราะฉะนั้นนะคะในตัวอย่างนี้ได้กำหนดปริมาณของซิลเวอร์ไอออนมาว่าใช้ไปเท่านี้โมลหมายความว่าถ้าเราอยากหาปริมาณออนก็สามารถแทนด้วยสมการนี้ได้นั่นเองค่ะเพราะฉะนั้นนะคะความเข้มข้นของคลอไรด์ออนจะสามารถหาได้จากการนำจำนวนโมลมาหารด้วยปริมาณนั่นเองซึ่งในที่นี้นะคะเขาได้บอกมาว่ามีตัวอย่างน้ำทะเล100มิลลิลิตรเราก็ทำการหารด้วย100มิลลิลิตรเข้าไปเลยนะคะซึ่งความเข้มข้นนะคะจะมีหน่วยเป็นโมลต่อลิตรแต่ตอนนี้เรายังเป็นโมลต่อมิลลิลิตรอยู่เพราะฉะนั้นนะคะเราต้องทำการคูณด้วยแฟกเตอร์เปลี่ยนหน่วยก็คือ1,000มิลลิลิตรส่วนด้วย1ลิตรนั่นเองจากนั้นนะคะน้องๆก็ทำการคำนวณออกมานะคะซึ่งค่าที่ได้ก็จะมีค่าเป็น2คูณ10กำลังลบ3โมลาร์นั่นเองค่ะนอกจากซิลเวอร์ไอออนกับคลอไรด์ไอออนทำปฏิกิริยากันแล้วเกิดตะกอนก็ยังมีสารอื่นที่ทำปฏิกิริยาแล้วเกิดตะกอนเช่นเดียวกันเช่นธาตุนะคะหรือไอออนที่อยู่ในหมู่ที่2ทำปฏิกิริยากับคาร์บอเนตไอออนซัลเฟตไอออนฟอสเฟตไอออนก็ทำให้เกิดตะกอนนอกจากนี้นะคะก็ยังมีไอออนที่อยู่ที่หมู่17นะคะทำปฏิกิริยากับซิลเวอร์ไอออนเมอร์คิวรีไอออนหรือเรดไอออนก็ทำให้เกิดตะกอนเช่นเดียวกันค่ะในตัวอย่างนี้นะคะก็ได้นำน้ำตัวอย่างมาปริมาตร5ลูกบาศก์เซนติเมตรจากนั้นนะคะนำไปหาความเข้มข้นของแมกนีเซียมไอออนโดยใช้สารละลายฟอสเฟตไอออนซึ่งจากการทดลองนะคะได้ผลดังสมการต่อไปนี้เลยและสิ่งที่เขาอยากรู้นะคะก็คือความเข้มข้นของแมกนีเซียมไอออนมีค่าเท่าไหร่กันนะจากสมการเคมีนะคะน้องๆจะพบว่ามีการทำปฏิกิริยาเป็นสมการดังต่อไปนี้ซึ่งถ้าน้องๆสังเกตอัตราส่วนโมลที่ทำปฏิกิริยากันนะคะจะพบว่าแมกนีเซียม3โมลจะทำปฏิกิริยากับฟอสเฟต2โมลแล้วก็จะได้เป็นสารผลิตภัณฑ์ออกมาเพราะฉะนั้นนะคะเราสามารถเขียนเป็นสมการของอัตราส่วนโมลได้เป็นดังต่อไปนี้ซึ่งจากตัวอย่างนะคะได้กำหนดมาให้ว่ามีการใช้สารละลายฟอสเฟตคิดเป็น 0.001 โมลเพราะฉะนั้นนะคะถ้าเราจับคู่ในสิ่งที่เราต้องการหาแล้วก็จากที่ตัวอย่างให้มาก็จับคู่ได้เป็นดังนี้นั่นเองซึ่งเราจะพบว่าถ้าเราอยากรู้ปริมาณที่เกี่ยวข้องกับแมกนีเซียมไอออนจะมีค่าเท่ากับเศษ3ส่วน2โมลของฟอสเฟตไอออนนั่นเองดังนั้นความเข้มข้นของแมกนีเซียมไอออนจะสามารถหาได้จากเศษ3ส่วน2คูณกับ 0.001 โมลแล้วก็นำไปหารด้วยปริมาตรที่เขาให้มาก็คือ5ลูกบาศก์เซนติเมตรนั่นเองจากนั้นนะคะเราก็ทำการคูณแฟกเตอร์เปลี่ยนหน่วยนะคะจากโมลต่อลูกบาศก์เซนติเมตรให้เป็นโมลต่อลิตรนั่นเองเมื่อเราคูณออกไปแล้วนะคะแล้วก็คำนวณออกมาค่าที่ได้จะมีค่าเป็น 0.3 โมลาร์ดังนั้นนะคะความเข้มข้นของแมกนีเซียมไอออนในน้ำตัวอย่างนี้มีค่าเป็น 0.3 โมลาร์นั่นเองค่ะจากที่พี่ได้ถามไปในตอนต้นนะคะว่าเราจะสามารถคำนวณหาปริมาณของเกลือที่อยู่ในน้ำทะเลได้ยังไงเราจะใช้คอนเซปต์ของการตกตะกอนนั่นเองซึ่งคู่ไอออนที่ทำปฏิกิริยากันแล้วเกิดตะกอนนี้นะคะเราจะนำปริมาณของตะกอนนี่แหละคำนวณเพื่อหาปริมาณไอออนข้างต้นนั่นเองค่ะ

พบกับการผจญภัยครั้งสำคัญของ DLTV และของเพื่อนที่ต้องเผชิญกับภัยพิบัติทางธรรมชาติที่ไม่อาจหลีกเลี่ยงได้มาเรียนรู้ทำความรู้จักภัยพิบัติทางธรรมชาติประเภทต่างๆและวิธีเอาตัวรอดไปพร้อมๆกับ DLTV

ทีวีและของเพื่อนได้ทางช่อง DLTV หรือเว็บไซต์ www.dltv.ac.th นอกจากนี้ยังมีเนื้อหาแบบอีบุ๊กด้วยนะ

0: แนวทางการใช้สื่อการเรียนการสอน DLTV ของมูลนิธิการศึกษาทางไกลผ่านดาวเทียมในพระบรมราชูปถัมภ์ 1. สื่อการเรียนการสอนอนุญาตให้ใช้เพื่อการจัดการเรียนการสอนตามการออกอากาศของ DLTV เท่านั้น 2. ห้ามทำซ้ำดัดแปลงหรือเผยแพร่สื่อของ DLTV เพื่อประโยชน์ส่วนตนหรือเพื่อกิจกรรมที่มีลักษณะแสวงหาผลประโยชน์โดยมิได้รับอนุญาตสอบถามข้อมูลเพิ่มเติมได้ที่มูลนิธิการศึกษาทางไกลผ่านดาวเทียมในพระบรมราชูปถัมภ์
1: ตอนที่7นามสรรพนามเฮฮา

0: ช่ดี
1: เฮ้เพื่อนเรามาแล้วมีขนมด้วย
2: เอามากินด้วยหน่อย
3: เรียนทั้งหมดทำความเคารพ
2: สวัสดีค่ะคุณครู
4: สวัสดีค่ะนักเรียนเรามาเริ่มเรียนกันดีกว่าถ้าคุณครูชี้อะไรให้นักเรียนพูดคำนั้นนะคะ
2: โต๊ะเก้าอี้หน้าต่างประตู
4: เก่งมากค่ะคำเหล่านี้เรียกว่าคำนามนักเรียนทราบไหมคะว่าคำนามและคำสรรพนามคือคำอะไรเอามาใช้ทำอะไรในภาษาไทย
2: ไม่ทราบค่ะ
4: งั้นครูจะอธิบายให้ฟังนะคะคำนามคือคำที่ใช้เรียกชื่อคนสัตว์สิ่งของสถานที่เช่นครูนักเรียนพ่อแม่แมวโต๊ะดินสอเราอาจใช้คำอื่นแทนคำนามได้เช่นฉันเธอคุณเขามันคำเหล่านี้เรียกว่าคำสรรพนามค่ะจำได้ไหมคะถ้าจำได้ครูจะอธิบายต่อไปเกี่ยวกับหน้าที่ของคำนามและคำสรรพนามค่ะ
1: ครูครับผมขออนุญาตไปห้องน้ำ

0: น้ำครับ
1: ผมขออนุญาตไปดื่มน้ำครับ
2: ไปได้ค่ะกลับมาเร็วๆนะคะ
0: ครับ
2: ต่อไปครูจะอธิบายต่อเกี่ยวกับหน้าที่ของคำนามและคำสรรพนามนะคะหน้าที่ของคำนามและคำสรรพนาม 1. เป็นประธานเช่นครูยืนนักเรียนนั่งครูและนักเรียนเป็นประธานของประโยคค่ะ
3: แล้วตาจับปลาคำว่าปลาเป็นประธานไหมคะ
2: ในที่นี้คำว่าปลาเป็นกรรมของประโยคค่ะเช่นเดียวกับประโยคที่ว่านักเรียนกินข้าวพ่อขับรถข้าวและรถจึงเป็นกรรมเพราะถูกกระทำค่ะ
4: อ๋อเข้าใจแล้วค่ะ
0: นั่นอะไรครับครู
2: บัตรคำจ้าอ้าวมาหยิบบัตรคำคนละ2บัตรนะคะอย่าเพิ่งเปิดก่อนนะมาดูของครูก่อนครูได้คำว่าครูและท่านจะแต่งประโยคว่าอะไรดีนะ
1: ครูกินข้าวครับครูเป็นคำนามทำหน้าที่เป็นประธานถ้าคำว่าข้าวก็เป็นคำนามเหมือนกันครับทำหน้าที่เป็นกรรมในประโยค
2: เก่งมากจ้ะสีเมืองแล้วคำว่าท่านล่ะคะจะแต่งประโยคว่าอะไรดีนะ
5: ท่านเป็นคำสรรพนามใช่ไหมคะ
2: ใช่จ้ะ
5: งั้นหนูจะแต่งประโยคว่าท่านมีปากกาได้ไหมคะ
2: ได้ค่ะเพราะท่านเป็นคำสรรพนามทำหน้าที่เป็นประธานส่วนปากกาเป็นคำนามทำหน้าที่เป็นกรรมค่ะแล้วคนอื่นๆล่ะคะ
1: ผมได้คำว่าพ่อกับฉันครับผมจะแต่งประโยคว่าพ่อนอนพ่อเป็นคำนามทำหน้าที่เป็นประธานพ่อตีฉันฉันเป็นคำสรรพนามทำหน้าที่เป็นกรรมครับ
2: เก่งมากค่ะแล้วอยู่ดีล่ะคะ
0: ผมได้คำว่าหมากับมันครับผมแต่งประโยคว่าหมาวิ่งครับหมาเป็นคำนามทำหน้าที่เป็นประธานครับผมตีมันมันเป็นคำสรรพนามแทนคำว่าหมาทำหน้าที่เป็นกรรมครับผม
2: บัวแดงล่ะคะ
5: หนูได้คำว่าแมวกับเราค่ะหนูจะแต่งประโยคว่าแมวร้องแมวเป็นคำนามทำหน้าที่เป็นประธานค่ะแมวมองเราเราเป็นคำสรรพนามทำหน้าที่เป็นกรรมค่ะ
2: สุดท้ายแล้วนะคะใครยังไม่ได้ตอบครู
3: หนูค่ะคุณครูหนูได้คำว่าน้องกับเขาค่ะหนูจะแต่งประโยคว่าน้องดื่มนมน้องเป็นคำนามทำหน้าที่เป็นประธานค่ะเขามาโรงเรียนเขาเป็นคำสรรพนามทำหน้าที่เป็นประธานค่ะ
2: นักเรียนทุกคนเก่งมากค่ะอธิบายชัดเจนยกตัวอย่างถูกต้องต่อไปครูจะสรุปทั้งหมดอีกครั้งนะคะคำนามหมายถึงคำที่เรียกชื่อคนสัตว์สิ่งของสถานที่เช่นครูนักเรียนหมาแมวต้นไม้ส่วนคำสรรพนามหมายถึงคำที่ใช้แทนคำนามถ้าเราไม่อยากใช้คำนามบ่อยๆให้ใช้สรรพนามแทนได้ค่ะเช่นคำว่าพ่อเราใช้ท่านแทนเพื่อนเราอาจใช้เขาเธอเราถ้าเป็นสัตว์เช่นหมาแมวใช้สรรพนามว่ามันแทนได้ค่ะส่วนหน้าที่ของคำนามและคำสรรพนามคือ 1. เป็นประธานในประโยคและ 2. เป็นกรรมในประโยค
4: อ๋อแบบนี้เอง
2: เมื่อนักเรียนเข้าใจแล้วเรามาเล่นปริศนาคำทายกันดีกว่าค่ะข้อ1อะไรสี่ตีนเดินมาหลังคามุงกระเบื้อง
1: เต่าครับ
2: ถูกต้องค่ะข้อ2อะไรชื่ออยู่บนฟ้ากายาว่ายน้ำได
0: ้ปลาดาวครับ
2: เก่งมากค่ะอ้าวใกล้หมดเวลาพอดีเลยงานนักเรียนทุกคนไปแต่งปริศนาคำทายที่มีคำนามหรือคำสรรพนามเป็นคำตอบแล้วนำมาส่งครูในวันพรุ่งนี้นะคะ
4: ได้เลยค่ะ
2: สำหรับวันนี้สวัสดีค่ะ
1: นักเรียนทั้งหมดทำความเคารพ

วยหน่วยฐานหน่วยอนุพันธ์และคำอุปสรรคขอเริ่มจากหน่วยฐานก่อนนะคะหน่วยฐานมีทั้งหมด7หน่วยได้แก่ความยาวมีหน่วยเป็นเมตรมวลมีหน่วยเป็นกิโลกรัมเวลามีหน่วยเป็นวินาทีกระแสไฟฟ้ามีหน่วยเป็นแอมแปร์อุณหภูมิมีหน่วยเป็นเคลวินปริมาณสารมีหน่วยเป็นโมลและความเข้มของการส่องสว่างมีหน่วยเป็นแคนเดลาโดยสัญลักษณ์ของหน่วยที่ใช้จะแสดงตามตารางนะคะหน่วยอนุพันธ์หน่วยอนุพันธ์นะคะก็คือหน่วยที่เกิดจากหน่วยฐานนำมาคูณหรือหารกันทำให้เกิดหน่วยใหม่เราเรียกว่าหน่วยอนุพันธ์ตัวอย่างเช่นความถี่มีหน่วยเป็นต่อวินาทีหรือเฮิร์ตแรงนะคะมีหน่วยเป็นกิโลกรัมเมตรต่อวินาทียกกำลัง2หรือเรียกว่านิวตันยังมีหน่วยอื่นๆอีกตามที่แสดงในตารางและยังไม่ได้แสดงในตารางอีกมากมายแต่ทั้งหมดนะคะล้วนเกิดจากการนำหน่วยฐานมาคูณหรือหารกันจำนวนมากน้อยแล้วแต่กรณีค่ะคำอุปสรรคเป็นสัญลักษณ์ที่ใช้แทนเลขฐาน10ยกกำลังเพื่อให้ง่ายต่อการอ่านเขียนและใช้งานตัวอย่างสัญลักษณ์ของคำอุปสรรคแสดงตามตารางเช่นนาโนสัญลักษณ์ n ตัวเล็กแทน10ยกกำลังลบ9เซนติสัญลักษณ์ c เล็กแทน10ยกกำลังลบ2กิโลสัญลักษณ์k เล็กแทน10ยกกำลัง3หรือจิกะสัญลักษณ์ g ใหญ่แทน10ยกกำลัง9ตัวอย่างการนำมาใช้แปลงหน่วยเช่นจงแปลงระยะทาง50กิโลเมตรให้เป็นมิลลิเมตรและไมโครเมตรก่อนอื่นเราจะแปลงกิโลเมตรให้เป็นมิลลิเมตรก่อนเนื่องจากกิโลคือ10ยกกำลัง3ดังนั้น50กิโลเมตรเท่ากับ50คูณ10ยกกำลัง3เมตรเราจะแปลงหน่วยมิลลิเมตรแต่เนื่องจากมิลลิคือ10ยกกำลังลบ3เราจะเอา10ยกกำลังลบ3มาหารได้เป็น50คูณ10ยกกำลัง3หารด้วย10ยกกำลังลบ3มิลลิเมตรเมื่อย้าย10ยกกำลังลบ3ขึ้นไปเราจะได้ค่าเท่ากับ50คูณ10ยกกำลัง6มิลลิเมตรดังนั้น50กิโลเมตรจะมีค่าเท่ากับ50คูณ10ยกกำลัง6มิลลิเมตรในทำนองเดียวกันเราจะแปลง50กิโลเมตรเป็นหน่วยไมโครเมตรจาก50กิโลเมตรเท่ากับ50คูณ10ยกกำลัง3เมตรเนื่องจากไมโครมีค่าเท่ากับ10ยกกำลังลบ6เราจึงนำ10ยกกำลังลบ6มาหารได้เป็น50คูณ10ยกกำลัง3หาร10ยกกำลังลบ6ไมโครเมตรย้าย10ยกกำลังลบ6ขึ้นไปคูณจะได้50คูณยกกำลัง9ไมโครเมตรดังนั้นนะคะ50กิโลเมตรจึงมีค่าเท่ากับ50คูณ10ยกกำลัง9ไมโครเมตรเลขในยะสำคัญเลขในยะสำคัญนั้นหมายถึงจำนวนหลักของตัวเลขที่แสดงความเที่ยงตรงของปริมาณที่วัดหรือคำนวณได้ดังนั้นตัวเลขในยะสำคัญจึงประกอบด้วยตัวเลขทุกตัวที่แสดงความแน่นอนรวมกับตัวเลขอีกตัวนึงที่แสดงความไม่แน่นอนตัวอย่างจากภาพนะคะเป็นการวัดความยาวของวัตถุจะเห็นว่าวัตถุมีความยาวอยู่ที่ 9.3 กว่าซึ่ง 9.3 นี้นะคะเป็นตัวเลขที่บอกถึงความแน่นอนเนื่องจากตำแหน่งสุดท้ายไม่มีการแบ่งสเกลเราคาดว่ามีค่าประมาณ3ใน10ส่วนดังนั้นเราจึงอ่านค่าได้ 9.33 หน่วยหลักการนับเลขในยะสำคัญมีดังนี้นะคะตัวเลขทุกตัวที่ไม่ใช่เลข0เป็นเลขในยะสำคัญเช่น123มีจำนวนเลขในยะสำคัญทั้งหมด3ตัวกรณีเลข0เราจะพิจารณาตามนี้นะคะเลข0ที่อยู่ระหว่างตัวเลขถือเป็นเลขในยะสำคัญเช่น102มีจำนวนเลขในยะสำคัญ3ตัวเลข0ที่อยู่ทางซ้ายของตัวเลขที่ไม่ใช่0ไม่ถือเป็นเลขในยะสำคัญเช่น012มีจำนวนเลขในยะสำคัญ2ตัวนั่นคือเรานับเลข1กับเลข2เลข0ที่เขียนทางขวามือของจำนวนเต็มจะเป็นเลขในยะสำคัญหรือไม่ก็ได้เช่น120มีจำนวนเลขในยะสำคัญ2หรือ3ตัวเลข0ที่อยู่ท้ายตัวเลขและอยู่ระหว่างตัวเลขที่มีจุดทศนิยมถือเป็นเลขในยะสำคัญเช่น 1.020 มีจำนวนเลขในยะสำคัญ4ตัวสำหรับเลขฐาน10เราจะไม่ถือว่าเป็นเลขในยะสำคัญเช่น1.2 คูณ 10 ยกกำลัง 3 มีจำนวนเลขในยะสำคัญ 2 ตัวนั่นคือเรานับเลข 1 กับเลข 2 หลักการคำนวณของเลขในยะสำคัญนะคะเราจะแบ่งออกเป็นการบวกและลบและก็การคูณและหารสำหรับการบวกและลบนะคะผลลัพธ์ที่ได้จะมีจำนวนจุดทศนิยมเท่ากับจำนวนจุดทศนิยมน้อยที่สุดของตัวเลขที่นำมาบวกหรือลบตัวอย่างเช่น 2.12 บวก 3.891 บวก

5.4236 ซึ่งผลลัพธ์ที่ได้นะคะเราจะบวกแล้วได้ 11.4346 เมื่อพิจารณาหลักการบวกลบเลขในยะสำคัญจะเห็นว่า 2.12 มีจำนวนทศนิยมน้อยที่สุดคือ2ตำแหน่งดังนั้นคำตอบที่ได้จึงมีทศนิยม2ตำแหน่งคือ 11.43 กรณีการคูณและการหารผลลัพธ์ที่ได้จะมีจำนวนเท่ากับจำนวนเลขในยะสำคัญที่น้อยที่สุดของตัวเลขที่นำมาคูณหรือหารเช่น 21.10 คูณ 1.025 คูณ 4.32 ผลลัพธ์ที่ได้มีค่าเท่ากับ 93.4308 จะเห็นว่าจำนวนเลขในยะสำคัญน้อยที่สุดคือ 4.32 ซึ่งมี3ตัวดังนั้นคำตอบที่ได้จะต้องมีจำนวนเลขในยะสำคัญเท่ากับ3ตัวคำตอบของเราจึงได้เป็น 93.4 สำหรับปริมาณในทางฟิสิกส์นะคะจะแบ่งออกเป็น2ประเภทได้แก่ปริมาณสเกลาร์เป็นปริมาณที่กำหนดเพียงขนาดอย่างเดียวก็ได้ใจความที่สมบูรณ์และเข้าใจได้เช่นมวลความยาวอัตราเร็วอัตราเร่งความหนาแน่นเวลาอุณหภูมิปริมาตรเป็นต้นปริมาณเวกเตอร์เป็นปริมาณที่ต้องระบุทั้งขนาดและทิศทางจึงจะมีความหมายที่สมบูรณ์และถูกต้องเข้าใจได้เช่นแรงความเร็วความเร่งสนามแม่เหล็กน้ำหนักโมเมนตัมเป็นต้นการเขียนสัญลักษณ์เวกเตอร์ปริมาณเวกเตอร์แทนด้วยสัญลักษณ์ลูกศรโดยที่ความยาวของลูกศรแทนขนาดของเวกเตอร์และทิศทางของลูกศรแทนทิศของเวกเตอร์ให้เวกเตอร์ A เป็นปริมาณเวกเตอร์ใดๆขนาดของเวกเตอร์ A แทนด้วยสัญลักษณ์ A หรือขนาดของเวกเตอร์ A การเท่ากันของเวกเตอร์เวกเตอร์นั้นจะเท่ากันเมื่อมีขนาดเท่ากันและทิศทางเดียวกันเช่นจากภาพจะเห็นว่าเวกเตอร์ A เท่ากับเวกเตอร์ B เพราะเวกเตอร์ทั้ง2มีขนาดเท่ากันและทิศทางเดียวกันกรณีเวกเตอร์ลบคือเวกเตอร์ที่มีขนาดเท่ากันแต่มีทิศทางตรงกันข้ามเช่นจากรูปจะเห็นว่าเวกเตอร์ลบ A มีขนาดเท่ากับเวกเตอร์ A แต่มีทิศทางตรงกันข้ามการคูณเวกเตอร์ด้วยสเกลาร์จะมีขนาดเท่ากับจำนวนเท่าของตัวเลขที่นำมาคูณเช่น2คูณเวกเตอร์ A จะมีขนาดเป็น2เท่าของเวกเตอร์ A และมีทิศเดียวกันกับเวกเตอร์ Aภาพที่2นะคะจากรูปคูณด้วยลบ2ดังนั้นเวกเตอร์จะมีขนาดเป็น2เท่าแต่มีทิศทางตรงกันข้ามเนื่องจากมีเครื่องหมายลบการรวมเวกเตอร์นะคะจะมีอยู่ด้วยกัน2วิธีนั่นคือวิธีการสร้างรูปและวิธีการคำนวณหัวข้อแรกเราพูดถึงการรวมเวกเตอร์โดยวิธีการสร้างรูปซึ่งแบ่งเป็น2แบบคือการบวกเวกเตอร์แบบหางต่อหัวตัวอย่างเช่นจากรูปเวกเตอร์ A กับเวกเตอร์ B เวกเตอร์ A บวกเวกเตอร์ B แบบหางต่อหัวโดยสร้างเวกเตอร์ A และนำหางของเวกเตอร์ B มาต่อที่หัวของเวกเตอร์ A เวกเตอร์ลัพธ์ที่ได้จะลากจากจุดเริ่มต้นชี้ไปยังจุดสุดท้ายได้เป็นเวกเตอร์ R ดังภาพสำหรับการบวกเวกเตอร์แบบหางต่อหางนำหางของเวกเตอร์ A และเวกเตอร์ B มาต่อกันจากนั้นสร้างเป็นสี่เหลี่ยมด้านขนานเวกเตอร์ลัพธ์ที่ได้จะลากจากเส้นทแยงมุมระหว่างเวกเตอร์ทั้ง2ดังภาพจะเห็นว่าทั้ง2กรณีไม่ว่าจะรวมเวกเตอร์แบบหางต่อหัวหรือหางต่อหางเวกเตอร์ลัพธ์ที่ได้จะมีขนาดและทิศทางเดียวกันการลบเวกเตอร์ใช้หลักการทำนองเดียวกันกับการบวกแต่เวกเตอร์ลบมีทิศตรงกันข้ามตัวอย่างเช่นจากรูปต้องการหาค่าเวกเตอร์ A ลบเวกเตอร์B. ดังนั้นเวกเตอร์ลบ b จะมีขนาดเท่าเดิมแต่มีทิศตรงข้ามกับเวกเตอร์ b หาค่าเวกเตอร์ a ลบ b ได้โดยสร้างเวกเตอร์ a นำหางเวกเตอร์ลบ b มาต่อที่หัวของเวกเตอร์ a เวกเตอร์ลัพธ์ที่ได้จะลากจากหางของเวกเตอร์ a ชี้ไปที่หัวของเวกเตอร์ลบ b คือเวกเตอร์ r ดังรูปการรวมเวกเตอร์โดยวิธีการคำนวณจากรูปเป็นการหาเวกเตอร์ a บวกเวกเตอร์ b โดยเราสามารถคำนวณหาขนาดของ r จากสูตร r เท่ากับ square root a กำลัง2บวก b กำลัง2บวก 2ab cos theta เมื่อมุม theta คือมุมระหว่างเวกเตอร์ a กับเวกเตอร์ b แบบหางต่อหางและในการคำนวณหาทิศทางของเวกเตอร์ลับ r ซึ่งเป็นมุม alpha สามารถคำนวณได้จาก alpha เท่ากับ arc tan b sin theta ส่วน a บวก b cos thetaค่ะสำหรับความรู้พื้นฐานทางฟิสิกส์ขอจบเพียงเท่านี้นะคะขอบคุณค่ะ

0: asking more questions after. So,
1: ค่ะสำหรับคำถามนี้นะคะ How do you use questions to help students find their own answers นะคะคำถามนี้ท่านอาจารย์เชก็บอกว่าอาจารย์ลองคิดดูนะคะว่า2อาทิตย์ที่แล้วนะคะที่อาจารย์กลับไปสอนนี่นะคะในชั่วโมงไหนก็ได้นะคะอาจารย์ได้ตั้งคำถามอะไรซึ่งนักเรียนเนี่ยซึ่งสามารถที่จะไปกระตุ้นให้นักเรียนเนี่ยหาคำตอบนะคะหรือว่ากระตุ้นให้นักเรียนเนี่ยตั้งคำถามต่อไปนะคะคือไม่ใช่คำถามที่จบอย่างที่ท่านอาจารย์เมื่อกี้บอกว่าแค่ yes หรือ no หรือว่า true or false ไม่ใช่นะคะค่ะก็เป็นคำถามที่สามารถกระตุ้นให้นักเรียนเนี่ยหาคำตอบได้หรือว่าตั้งคำถามต่อไปอีกได้นะคะค่ะอาจารย์ลองนึกดูแล้วก็ยกตัวอย่างคำถามของอาจารย์มาให้เราฟังนิดนึงค่ะค่ะ
2: Good morning อาจารย์เช
0: Good morning อาจารย์
2: From my experienceNormally, I always use picture to introduce the new lesson or the new topic to my student. So I let them see the picture, maybe just like 5 seconds, and ask them, what can you see from the picture? Or what's going on in the picture? What do you think about that? What happened in the picture? Something like that, like to introduce the new topic to them. Thank you.
0: Thank you. That's a great idea, right? You're stimulating with a visual.And there, you're generating answers from your questions, but they may also generate questions based on the picture. It could also be the other way around. Excellent. That's great. Anyone here in Bangkok? How about another method that you use? Agenda.
3: Okay. During the Chinese New Year in my city, and we organized a group of the students to be the volunteer guides to help the tourists. Mm-hmm. And before that, we asked them idea or the thing that they know in the city, like, can you recommend about the accommodation in the city? Or can you recommend the good food shop for the tourists? Okay, something like that.And they answer and find some food shop or some hotel, good hotel, like this.
0: Excellent, thank you. Practical questions, right? Some questions that you ask them that they can then apply to a tourist or someone visiting, and they can possibly answer those questions for the visitor. But also when your students are much older and they travel,They can ask the same questions and learn about the place they are visiting. Very nice. Thank you.
1: ค่ะสำหรับตอบนะคะที่ได้นะคะการตั้งคำถามที่จะกระตุ้นให้นักเรียนตอบนะคะทางหัวหินนะคะค่ะอาจารย์วารีก็บอกว่าอาจารย์ใช้ภาพรูปภาพนะคะที่จะเป็นตัวกระตุ้นให้นักเรียนเนี่ยตอบหาคำตอบหรือว่าตั้งคำถามต่อคือนักเรียนเนี่ยสามารถจะตั้งคำถามไปในรูปภาพนั้นด้วยโดยดูจากภาพแล้วก็ตั้งคำถามนะคะในส่วนของทางกรุงเทพนะคะอาจารย์ดารัตน์ก็บอกว่าตั้งคำถามในช่วงตรุษจีนที่ผ่านมาก็ให้นักเรียนเนี่ยทำหน้าที่เหมือนกับว่าเป็นไกด์นะคะแล้วก็สวมบทบาทสมมุตินะคะแล้วก็ให้ในลักษณะที่ว่าถามนักเรียนว่าสามารถที่จะ recommend อย่างเช่นว่าร้านอาหารดีๆนะคะที่ในจังหวัดนะคะให้กับนักท่องเที่ยวได้ไหมนะคะซึ่งตรงนี้เนี่ยนักเรียนซึ่งคุ้นเคยในท้องถิ่นนั้นอยู่แล้วนะคะก็จะสามารถที่จะให้คำตอบได้อย่างง่ายดายนะคะคือดึงอะไรที่ใกล้ตัวเข้ามานะคะแล้วก็สำหรับแน่นอนนะคะประเด็นหนึ่งก็คือว่าให้นักเรียนใช้ประสบการณ์จริงนะคะในการที่จะเป็นตัวกระตุ้นนะคะในการที่จะหาคำตอบนะคะซึ่งตรงนั้นเนี่ยเขาไม่ต้องไปหาจากหนังสือจากอะไรเขาเรียนรู้เขาใช้จากประสบการณ์จริงของเขานะคะWe're adding thatperhaps this one thing to stimulate students' answer is to make use of their, let them make use of their experience, their own experience, so that I mean, it's easy for them if they draw answers from their experience.
0: Excellent. That's very true. Something that we've been always discussing with in the series and how we encourage students to use their own background and experience and apply the language from there. And in that way, they're not only affirming what they learned, but then saying, hey, I can actually do this. And perhaps from there, move to a higher level, a more advanced level. Thank you. So now comes the second part with 2A. Let's think back what naturalistic intelligence was about. What did Dr. Marty talk about? And what are you doing now, or what are you planning to do to use this naturalistic intelligence in your classes? Or if you haven't tried yet, what do you think? What's your opinion about using this in your classes? Give you a couple of moments to think about it. And at this point, either Bangkok or Hua Hin.
1: ค่ะ คำถามนี้นะคะก็คือว่าท่านอาจารย์ตอนนี้นะคะไปใช้เทคนิคที่จะนำเอา naturalistic intelligence เนี่ยเข้าไปในปรับใช้ในบทเรียนของอาจารย์บ้างหรือเปล่านะคะแล้วก็ใช้อย่างไรนะคะค่ะหรือว่าถ้ายังไม่ได้ใช้นะคะในช่วง2อาทิตย์ที่ผ่านมาก็อาจารย์มีความคิดว่าน่าจะใช้ได้ไหมตรงไหนค่ะขอไอเดียนิดนึงนะคะค่ะหรือถ้าใช้แล้วก็เล่าให้ฟังนิดนึงว่านำไปใช้ในสถานใดค่ะ
0: If any of you forgot or your memory is not that clear of what it is in your packet right it's thick now it will be thicker in the back right are the different intelligences So I'll give you a few moments to review it. But for those of you who already kind of know one point or two, an element of naturalistic intelligence, perhaps you can share that element. What is naturalistic intelligence according to Howard Gardner? There's a clue in the word naturalistic. So naturalistic intelligence, this is the most recently added intelligence, right? Before, I think in session three, Dr. Marty sparked or started a debate of whether this is a real intelligence or not, right? Because for students or for people who have this intelligence, they love nature, they love walking, going outside, right? And being part of nature, but there's also loving animals, loving plants and trees, and being able to remember names, right? And also loving to take care of things in nature, right? So naturalistic intelligence. And she brought up the idea, is this really an intelligence? Is this something that we should take seriously as an intelligence? So she encouraged you to try and use it somehow in your lessons. But if you haven't, it's fine. Let's think now in the future. How would you use this intelligence? How would you help your students apply this part of themselves, this love of nature and remembering names or using the names of plants and animals? I see a lot of nods here. I know we are in Thailand. There's so much nature. It's unbelievable. I think it's very natural. it's very natural to take them out, right? It could either be Bangkok or Hua Hin. What are your thoughts? What are your ideas about what you do now, but maybe you didn't know that you were using naturalistic intelligence in your classes. Maybe you were already doing it, right? And you're like, oh, that's good. What do you do in your classes now? Let me ask this now. How many teachers take their students out to field trips? How many of you go to Ratpuri, for example, right? And learn about global warming, ecology, how to save the planet. That can be considered going out and being part of nature and learning more about how we can help the earth. I think a lot of teachers already use it, right? And some students you can tell, you notice, right? Some students really love being outside.

0: right? Instead of in the classroom.
1: ค่ะอาจารย์คะnaturalistic intelligence นะคะเป็น handout ที่เราแจกตอนเซสชั่น3นะคะอาจารย์ลองเปิดดูแพ็กเกจอาจารย์ได้นะคะแล้วเดี๋ยวเรากำลังจะฉายขึ้น visualizer ด้วยนะคะค่ะ naturalistic ก็คือเป็นทักษะที่ผู้เรียนเนี่ยจะนำเอาสิ่งแวดล้อมรอบตัวเนี่ยเข้ามานะคะให้เป็นประโยชน์นะคะแล้วก็จะมีตัวอย่างนะคะทักษะต่างๆนะคะอย่างเช่นถ้าเผื่อว่าเป็นอย่างที่เมื่อกี้อาจารย์เชย์บอกนะคะนักรักษาสิ่งแวดล้อม environmentalist เนี่ยค่ะเขาก็อาจจะสนใจนะคะเรื่องพืชเรื่องสัตว์นะคะค่ะเรื่องต้นไม้หรือว่าถ้าจะเป็นนักอาจจะเป็นคนที่ชอบดูแลคนที่ดูแลสวนสัตว์ก็จะสนใจเรื่องสัตว์นะคะเป็นคนที่ชอบทำสวนนะคะก็จะชอบพืชเรื่องต้นไม้อะไรอย่างนี้เป็นต้นนะคะคนที่เป็นคนเป็นเทรนเนอร์สัตว์นะคะเทรนอย่างเช่นเทรนสุนัขเทรนอะไรอย่างเงี้ยเขาก็จะสนใจเกี่ยวกับเรื่องสัตว์ต่างๆนะคะตรงนี้ก็คือทักษะทางด้านที่เขามีทักษะที่เอื้อต่ออาชีพของเขาต่อสิ่งที่เขาทำนะคะคือเกี่ยวกับสิ่งแวดล้อมทั้งหลายค่ะเพราะนั้นคำถามของอาจารย์เชก็คือว่าลักษณะแบบนี้ค่ะอาจารย์ได้ลองนำเข้าไปใช้ในบทเรียนบ้างหรือยังค่ะ
2: Hi Good morning everybody Yeah when I teach when I go into the class I ask the teacherWhat's the weather like today? Yes. As you know that, the season changes so much today. Yeah, we talk about why the weather change. Yes, I ask the student the reason why, and they tell us because of global warming, something like that. And then they answer. We have to discuss and find the answer to this question and how to solve the problem. Yeah.
0: Thank you.I think that's great because even if students already love nature, maybe you're helping them, not maybe, I'm sure, you're helping them realize that they are in this world and they should be able to try to save it, try to help from the earth from destroying itself or exactly healing the world and letting your students think about how we as humans can help the planet. And I remember from last series, the teachers from Nakhon Sawan showed the video of helping the planet, cleaning the environment, I believe. It was a very wonderful video. And so in that sense, you are using that part, that naturalistic intelligence of howYes, we fit in this surrounding, we fit in this nature. Let us try to help it and learn more about it. Thank you for sharing that.
1: ท่านอาจารย์ก็ได้ตอบนะคะว่าอย่างเช่นว่าอาจารย์ได้ตั้งคำถามนะคะ What's the weather like today? นะคะถามเกี่ยวกับสภาพอากาศของวันนั้นแล้วก็สมมติว่าถ้ามันร้อนมากหรือว่ามันแปรปรวนอะไรเงี้ยอาจารย์ก็จะนำเข้าสู่ถึงว่าทำไมถึงเป็นสาเหตุนะคะอย่างเช่นเรื่อง global warming แล้วก็จะถามต่อไปว่าแล้วนักเรียนคิดว่าจะแก้ปัญหานั้นอย่างไรอันนี้ก็เป็นการ involve นะคะสภาพแวดล้อมเข้ามาในบทเรียนนะคะก็คือให้นักเรียนได้มีทักษะทาง naturalist intelligence นะคะค่ะไม่ทราบท่านอาจารย์ทางหนองคายหรือว่าหัวหินมีเพิ่มเติมอะไรไหมคะ
3: Good morning everyone if I could take student out I would take them to a zoo to see the life of animal especiallyfor an elephant because an elephant is very friendly animal they can understand and they can be practiced very well like we can converse with them like this some language but not spoken language butIt's a body language. Like if we would like them to go ahead, then we have a way to touch them, like the Mahout. You know that? I'm not sure.
0: Yes, I think we do.
3: Yes. Like that. Thank you.
0: Thank you. That's a great idea. Taking your students to a field trip in the zoo, learning more about the animals they see or hear about, but also new animals that they've never heard of before. Mm-hmm. That's great. Right. Thank you. And we have Nong Kai now.
1: Mm-hmm. Yeah.
0: All right. So what we're going to do is we're going to skip ahead mm-hmm. to the video.
1: Yeah.
0: And we're going to play a video on, it's from TED Talk. It's actually a great resource for everyone. Anyone who wants to learn more about different ideas, different people creating new ideas. And so this particular TED Talk is by Richard St. John, and he talked about the 8 secrets of success. I've used this kind of lesson to my students many times. I adapt it in many ways. So now I'm trying it with everyone here. Right, so we'll have Khun Phum set it up. And what you're going to do is you're going to listen carefully. We may play it twice. Okay, it's very short. We may play it twice. And what we're going to do is you're going to listen and you're going to pick one intelligence and explain why you think, I'm sorry, not intelligence, pick one success, pick one element, and think of why you think that is your most favorite, or why is that the best secret, in your opinion. And then think of another one that Richard St. John didn't mention. Okay, so choose one, why, and then suggest another. Okay, so Khun Phum, whenever you're ready.
1: ค่ะก็เดี๋ยวจะได้ดูวิดีโอนะคะที่คุณริชาร์ดบรรยายนะคะเรื่องอะไรที่เป็นหนทางนำสู่ความสำเร็จนะคะมีปัจจัยที่เขาเอาขึ้นจอเนี่ยนะคะค่ะทั้งหมดประมาณ8ปัจจัยนะคะฟังแล้วก็ลองเลือกสักปัจจัยหนึ่งที่อาจารย์คิดว่าอาจารย์คิดว่าตรงที่สุดนะคะค่ะแล้วก็ให้เหตุผลด้วยว่าทำไมค่ะแล้วก็อาจจะเสนอแนะอีกหนึ่งปัจจัยเข้ามาทีหลังค่ะเชิญฟังได้เชิญชมได้เลยค่ะ

0: related to work. Passion is related to idea. Passion is related to push, etc., etc. That is a tool in logical mathematical intelligence, forcing the relationship. And that's what you were doing also. You knew you were already using it and you didn't even know. All right. So now think, now it's your turn. What do you do in your classes that apply this intelligence? I could already think of one, outlining, taking notes. Any specific lesson or activity? Any teachers here would like to share what lessons they do, what activities they do with their students that use this intelligence?
1: Yeah, before that, I'd like to summarize okay. what you have just talked briefly. ค่ะ สำหรับกิจกรรมที่เราเพิ่งทำไปเมื่อกี้ที่ดูวิดีโอนะคะเรื่อง success นะคะปัจจัยที่นำไปสู่ความสำเร็จเนี่ยนะคะแล้วก็ถ้ามาโยงกับ logical mathematical intelligence นะคะอาจารย์เชก็บอกว่าอย่างน้อยเนี่ยนะคะเราก็ได้ใช้คือที่เป็นผังที่เป็นรูปปัจจัยความสำเร็จเนี่ยมันเป็น abstract นะคะเป็นประเด็นที่มันต้องมาตีความมาขยายความอีกใช่ไหมคะเพราะตรงนั้นเนี่ยนะคะอาจารย์ก็บอกว่าเพราะนั้นเราผู้ทำกิจกรรมเราก็ต้องมา process นะคะ process abstract นั้นหรือว่า concept นั้น concept ทั้ง8นั้นนะคะออกมาเพราะฉะนั้นทักษะที่ใช้เนี่ยคะก็มีว่ามันก็จะเกี่ยวกับ เรื่องการ processing ด้วยแล้วก็เรื่อง forcing relationship เหมือนกันนะคะคือการที่เราคิดว่าอะไรที่จะเป็น key element ที่นำไปสู่ success เนี่ยนะคะ เราก็อาจจะว่าพอดึงมาอันหนึ่งแล้วมันก็มีความเกี่ยวข้องอาจารย์มีหลายท่านเลยที่ยกตัวอย่างว่ามันมีมากกว่าหนึ่งนะคะก็หรือว่าอันเดียวที่มันสามารถที่จะโยงไปได้ทุกปัจจัยเลยอย่างนี้เป็นต้นนะคะและนอกจากนั้นเนี่ยอาจารย์ก็ยังใช้การซีเควนซ์อาจารย์เรียงลำดับใช่ไหมคะว่าอย่างเช่นมีที่ท่านอาจารย์ตอบเนี่ยนะคะก็บอกว่าไอเดียต้องมาก่อนแล้วก็ตามด้วยพุชนะคะบางท่านก็บอกว่าแพชชั่นต้องมาก่อนแล้วก็ตามด้วยพุชบางครั้งก็บอกว่าเวิร์กนะคะแล้วก็อาจจะต้องมีไอที่เราเพิ่มเข้ามาคือแชร์อย่างนี้เป็นต้นนะคะคืออาจารย์ก็ซีเควนซิ่งนะคะในเพราะฉะนั้นทักษะพวกนี้เนี่ยอาจารย์ได้ใช้อาจารย์โดยที่อาจารย์เชยบอกว่าเราก็บางทีไม่รู้ตัวนะคะว่าได้ใช้ไปนี้เสร็จแล้วพอเราลอง analyze ลองวิเคราะห์ว่าเราได้ใช้ intelligence พวกนี้แล้วในกิจกรรมที่เราเพิ่งทำไปอาจารย์เชก็มาถึงอีกคำถามหนึ่งว่าอาจารย์ลองคิดดูในกิจกรรมที่ให้นักเรียนทำในห้องเรียนเนี่ยนะคะว่ามีกิจกรรมอะไรที่อาจารย์ให้นักเรียนทำในห้องเรียนแล้วก็นักเรียนได้ใช้ intelligence ทั้งสองนี้นะคะคือ logical mathematical intelligence กับ interpersonal intelligence นะคะ
2: พบกับการผจญภัยครั้งสำคัญของ DLTV และของเพื่อนที่ต้องเผชิญกับภัยพิบัติทางธรรมชาติที่ไม่อาจหลีกเลี่ยงได้มาเรียนรู้ทำความรู้จักภัยพิบัติทางธรรมชาติประเภทต่างๆและวิธีเอาตัวรอดไปพร้อมๆกับ DLTV และของเพื่อนได้ทางช่อง DLTV หรือเว็บไซต์ www.dltv.ac.th นอกจากนี้ยังมีเนื้อหาแบบอีบุ๊กด้วยนะ